แต่นี้เรามาอยู่วัดนี่เราก็ยอมกันนะก็รู้ว่าไม่มีอะไรเราก็ฝึกจิตให้มันอดทนแล้วการกระทบกระเทือนของครอบครัวก็น้อยลงถ้าเราไม่มีสติไม่มีสมาธิการกระทบกระเทือนของครอบครัวก็มากเราความอดทนเราก็ไม่ค่อยมีจิตใจเราก็หวั่นไหวได้มากฉะนั้นจึงว่าต้องพยายามอดทนอดกลั้นแล้วก็พิจารณาปรองใจอยู่เสมอไปว่าคนเราเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ด้วยกันทุกคนต้องเจ็บทรมานด้วยกันทุกคนต้องตายไม่มีลมด้วยกันทุกคนในเมื่อทุกคนเป็นอย่างนี้แล้วเราจะทำไงดีให้บุคคลพวกที่หลงเนี่ยมีความฉลาดรู้ว่าหลงไม่ดีจะได้หันเข้ามาสู่ธรรมะวันนี้บรรปลายชีวิตกับคนเราต้องหาเตียงต้องหาบรรปลายชีวิตตัวเองแล้วจึงจะมีความสุขการปฏิบัติปฏิบัตินี่เราต้องมีความพร้อมหมายถึงว่าเวลาเรานั่งสมาธิเนี่ยเราจะยืนก็ดีจะนั่งก็ดีหรือจะนอนก็ดีเนี่ยเราจะต้องพิจารณาร่างกายของเราก่อนพิจารณาการ32ของเราก่อนพิจารณาว่าโอ้ร่างกายเรานี่นะมีผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาสังขารนอนนี่เนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกของเราแล้วก็หลับตานึกแล้วก็พยายามพอทำใจสบายแล้วเราก็เอามือมาประสานกันมาอธิษฐานระหว่างกลางหน้าอกแล้วก็พิจารณาเสร็จแล้วก็อธิษฐานทำจิตของเราให้สงบพอเราอธิษฐานจิตของเราแล้วเราก็เริ่มนั่งเท้าขวาวางเท้าซ้ายมือขวาวางมือซ้ายก็พิจารณาตัวเองแล้วก็ทำจิตรวมปล่อยละวางให้หมดเลยพอลมหายใจเข้าเราก็รู้ว่าเข้าเลยเวลาลมหายใจออกเราก็รู้ว่าลมหายใจออกติดไว้ที่2จมูกรู้เข้ารู้ออกไปนะครับแล้วก็จิตก็เริ่มมีสมาธิมากขึ้นการที่มีสมาธิมากขึ้นก็คือการเริ่มต้นเองบางคนเนี่ยสามารถทายทักชะตาชีวิตคนอื่นในตัวเองได้นั่งสมาธิไประลึกชาติได้อะไรต่างๆเป็นมากแต่สิ่งอันนี้มันเป็นปัจจตังเป็นปัจจตังรู้เฉพาะตนสำหรับคนไม่เชื่อก็ไม่มีอะไรหรอกนั่งสมาธิแต่ก็ขอให้นั่งเถอะนะคนชาวโลกเนี่ยอยากให้นั่งกันทุกคนเลยปฏิบัติธรรมนี่พระทุกวัดเนี่ยอยากจะให้นั่งให้พระทุกองค์ลองสมาธิวันละ5 นาทีทุกวัดได้ท่านจะได้รู้รสธรรมะคำสอนพระเจ้าสอน80,000ที่ทำพระธรรมขันธ์เขาต้องการให้สอนใจพระสงบกายวาจาใจเรียบร้อยนี่เองฉะนั้นจึงว่าเรื่องใจนี่เราต้องพยายามทำอย่าท้อถอยทำไปจนกว่าจะหมดลม5 นาที10 นาทีถ้าเรานั่งไม่ไหวแล้วก็เดินเดินไม่ไหวแล้วก็ยืนยืนไม่ไหวแล้วก็มานอนสยหะสยญาติถ้าเราทำอย่างนี้ได้ก็สติก็ติดต่อกันไงก็จะไม่ลืมไม่หลงคนไม่ลืมไม่หลงไงดีคนลืมหลงอะไรก็ทำให้จิตใจขาดไปการทำสมาธิทำให้เรามีสติดีเราไม่ลืมหลงแล้วก็ความรู้สึกมันก็ตื่นอยู่เสมอไปเป็นคนที่นั่นเรียกว่าเป็นคนนำหน้าเป็นคนพัฒนาเป็นคนกระตือรือร้นการมีสมาธิไม่ใช่ไม่กระตือรือร้นนะมันมีความกระตือร้นเข้าในตัวแล้วก็มีความหวังที่ตัวเองจะต้องพยายามสงบให้ได้คือพยายามทำให้เกิดให้ได้ความสงบแล้วก็ต้องการรู้เรื่องของปัญญาฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไม่ต้องกลัวทำไปแล้วมันจะเกิดผลทั้งหมดทำดีก็เกิดผลทำชั่วก็เกิดผลนั่งกรรมฐานก็เกิดผลกรรมฐานทุกคนจะต้องเกิดผลกรรมฐานไม่มีใครนั่งแล้วไม่เกิดผลกรรมฐานไม่มีมันมีกับทุกคนแต่ว่าจะมีมากมีน้อยเท่านั้นเอง

0: ฉะนั้นการทำสมาธินั้นเราเวลานิวรณ์มันเกิดนะเราต้องเดินจงกรมถ้าง่วงเราน้ำลูบหน้าเลยจะให้ง่วงต่อไปถ้าง่วงต่อไปมันเป็นอุปสรรคมากเลยนิวรณ์ห้าเขาครอบงำมันบรรลุความดีไม่ได้ตรงง่วงนอนนี่เองที่ตรงปวดตรงเมื่อยอะไรเนี่ยต้องพยายามตัดใจให้ข้ามอารมณ์นี้อย่าง่วงแล้วหลับง่วงแล้วหลับแล้วข้างหลังก็ช่วยอะไรตัวเองไม่ได้ฉะนั้นเราเวลาง่วงเราก็ใช้น้ำลูบหน้าแล้วก็เดินจงกรมแล้วก็ระลึกถึงความดีที่เราทำไว้ตั้งแต่ชาติก่อนชาตินี้บุญกุศลนี่เป็นของดีมีความสุขกายสบายใจแล้วก็ปลื้มปิติในตัวเองที่ทำความดีมาเป็นมนุษย์พบพุทธเจ้าแล้วเนี่ยเราก็ถ้าว่ามีบุญมีวาสนามันก็สามารถจะเปลี่ยนทัศนะความรู้สึกของคนเราไปได้
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

0: ตราดเป็นจังหวัดชายแดนเล็กๆสุดด้านซ้ายฝั่งตะวันออกของประเทศไทยต่อจากจังหวัดจันทบุรีมีทิวเขาบรรทัดเป็นพรมแดนกั้นอาณาเขตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชาซึ่งในปี2522ได้มีชาวกัมพูชาขอเข้ามาอาศัยยังประเทศไทยในเขตพื้นที่เขาล้านอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดเพื่อมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารและในขณะนั้นได้มีความเป็นอยู่ที่ยากลำบากเมื่อความทราบถึงฝ่าละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยทรงห่วงใยในความทุกข์และความลำบากของชาวกัมพูชาจึงได้พระราชทานความช่วยเหลือพร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภากาชาดไทยเข้าไปให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลัง
1: พระองค์ท่านให้การช่วยเหลือชาวกัมพูชาพระองค์ท่านไม่แบ่งชนชั้นวรรณะพระองค์ท่านให้การช่วยเหลือรวมไปถึงชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงท่านก็มีบทบาทสำคัญแล้วก็เราทุกคนน่ะมีท่านไว้ในใจเสมอเลยค่ะสภาพต่างคนต่างอิดโรยหิวโหยแล้วก็ระหว่างทางเดินข้ามมาจากชายแดนนี่บางคนใช้เวลาเดินทางถึง3เดือนกว่าจะถึงเมืองไทยแล้วเขาก็บอกเล่าต่อกันว่าบอกต่อกันไปว่าให้เดินทางมาทางด้านนี้นะทางเดินทางมาทางนี้แล้วจะปลอดภัยซึ่งขณะนั้นท่านเสด็จประทับอยู่ที่หัวหินพอท่านทราบข่าวท่านก็มาด้วยพระองค์เองมาที่จังหวัดตราดท่านก็มีรับสั่งว่าจะต้องมาที่พื้นที่ศูนย์ราชการลุนให้ได้ทางจังหวัดก็พาพระองค์ท่านเสด็จมาที่ศูนย์ราชการลุนพอท่านมาเห็นเด็กคนชราท่านก็อุ้มมีภาพนะคะที่ท่านอุ้มเด็กแบบไม่ได้รังเกียจไม่ได้อะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะให้นมให้ข้าวให้น้ำอะไรอย่างเงี้ยท่านไม่ได้ถือพระองค์ท่านก็ให้การช่วยเหลือแล้วท่านก็มีรับสั่งให้ทางสภากาชาดไทยตั้งศูนย์อพยพช่วยเหลือชาวกัมพูชาตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาน
0: ับจากนั้นเป็นต้นมาสภากาชาดไทยได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์สภากาชาดไทยเพื่อให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรมโดยมีการจัดสร้างสถานที่ต่างๆทั้งสถานที่เลี้ยงเด็กกำพร้าโรงฝึกอบรมในการส่งเสริมความรู้และเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพสำหรับการเริ่มต้นชีวิตใหม่ต่อมาในปี2535สภากาชาดไทยได้จัดตั้งเป็นศูนย์ราชการลุนสภากาชาดไทยตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

0: นุสรณ์สถานแด่พระมหากรุณาธิคุณและใช้อาคารสถานที่เดิมให้เกิดประโยชน์รวมถึงเป็นสถานที่พักผ่อนสำหรับประชาชนและมอบพื้นที่ให้อยู่ในความดูแลของกองทัพเรือโดยชุดควบคุมทหารผ่านนาวิกโยธินที่3ศูนย์ราชการุณนั้นนอกจากจะเป็นอนุสรณ์สถานเฉลิมพระเกียรติแล้วยังเป็นพื้นที่แหล่งเรียนรู้ป่าชายเลนและฝายกั้นน้ำที่ได้รับประโยชน์จากโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านคลองเขาล้านอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งได้ส่งน้ำเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการภายในศูนย์แห่งนี้เพื่อดำเนินกิจกรรมได้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี
1: ศูนย์ราชการุณครับเป็นหน่วยงานแพทย์ของสภากาชาดเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับความมีมนุษยธรรมของชนชาติไทยผมเรียกอย่างนี้สมเด็จพระพันปีหลวงได้ให้สภากาชาติเนี่ยดำเนินการเพื่อดูแลชาวเขมรอพยพนะครับมาอยู่ในพื้นที่ของประเทศไทยแล้วเราก็ดูแลปัจจุบันกลายเป็นพื้นที่ของสภากาชาติเกี่ยวข้องกับการให้การศึกษากับคนที่จะมาดูงานแล้วก็การกิจกรรมรักสิ่งแวดล้อมปลูกป่าชายเลนเป็นต้นนะครับ
0: นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ไม่เพียงแต่พระราชทานความห่วงใยและความอยู่ดีกินดีแก่ปวงประสบนิกรชาวไทยเพียงเท่านั้นแต่ยังเผยแผ่ไปยังมิตรประเทศใกล้เคียงให้ได้สัมผัสถึงพระเมตตาที่เปี่ยมล้นด้วยความห่วงใยยังความซาบซึ้งใจแก่ผู้ที่ได้รับพระมหากรุณา

0: ระยะเวลา70ปีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเคียงคู่แบ่งเบาพระราชภาระในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในพระราชกรณียกิจพัฒนางานแผ่นดินทุกประการเพื่อที่จะขจัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบนิกรของพระองค์อย่างทั่วถึงและในฐานะสมเด็จพระบรมราชชนนีพระองค์ได้ทรงวางรากฐานและแนวทางของงานพัฒนาแผ่นดินให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพัฒนาความมั่นคงให้กับพื้นแผ่นดินไทยดังได้บังเกิดเป็นโครงการตามพระราชดำริด้านต่างๆของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งได้ปรากฏผลความก้าวหน้าและเอื้อประโยชน์สุขให้กับประสบนิกรชาวไทยในปัจจุบันและเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระแม่ของแผ่นดินวันนี้จะนำพาปวงชนชาวไทยตามรอยเบื้องพระยุคลบาทในพระราชกรณียกิจและชื่นชมพระบารมีในพระราชจริยวัตรอันงดงามของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการสร้างสัมพันธไมตรีกับประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่3เมษายนพุทธศักราช2534พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้โดยเสด็จพระราชดำเนินไปด้วยเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระในสมเด็จพระบรมชนกนาถและทรงทำหน้าที่ในฐานะลูกกตัญญูทรงดูแลถวายความปลอดภัยสมเด็จพระบรมราชชนนีและเป็นอีกหนึ่งภาพในดวงใจของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน
1: พระบาทสมเด็จที่หลวงฝากให้พาแม่มาเพราะว่าไอ้แม่นี่ก็แก่แล้วต้องมีลูกดูแลมาให้เขาคุยกับท่านทั้งหลายบ้างนะ
2: เป็นคนที่ฝืนไม่ค่อยจะเก่งแต่ก็ได้มีโอกาสได้รับเกียรติที่ได้ตามเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในการเสด็จได้ดำเนินเยียวยาการในครั้งนี้ก็รู้สึกดีใจและปลื้มปิติดีอย่างมากที่สมเด็จพระนางเจ้าได้ทรงรับการถวายรางวัลในครั้งนี้แล้วก็รู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสมาพบปะเดินอย่างใกล้ชิดกับพวกเราคนไทยที่นี่และบรรยากาศเป็นกันเองอย่างที่สุด
0: ภาพความประทับใจตรึงใจและไม่มีวันลืมได้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วินาทีแรกที่ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปถึงทรงมีพระราชปฏิสันถานทรงทักทายสวัสดีจ้าด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนในการนี้ได้พระราชทานพระราชวโรกาสให้คนไทยทุกคนณที่นั่นได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอย่างใกล้ชิดได้เป็นส่วนหนึ่งในความรักความภักดีที่ทุกคนมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งนับเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขความผูกพันสายใยแห่งพระมหากรุณาธิคุณระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนชาวไทยในต่างแดนและในประเทศไทยที่ไม่มีวันเสื่อมคลายยิ่งกว่านั้นประชาชนชาวไทยทั้งในและต่างประเทศยังได้มีโอกาสรับรู้ถึงความสำเร็จของเส้นทางแห่งพระราชกรณียกิจโครงการส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่ได้ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานหนักเพื่อให้ราษฎรยากจนในทุกภูมิภาคได้นำความสามารถภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างงานสร้างรายได้ลุกขึ้นยืนหยัดอย่างมีศักดิ์ศรีทรงชี้แนะฝึกสอนชาวไร่ชาวนาโดยให้พัฒนาทักษะของตนผลิตผลงานพื้นบ้านขยายผลต่อยอดให้เป็นสินค้าโอท็อปในทุกท้องถิ่นไทยจนกลายมาเป็นศิลปะแห่งแผ่นดินประกาศก้องถึงศิลปะวัฒนธรรมไทยอันวิจิตรงดงามต่อสายตานานาชาติ
1: จะออกแบบเองด้วยเด็กๆเขาบอกว่าเขาทำเป็นพัดแล้วก็มีห้อยตุ้งติ้งอยู่ที่พระที่นั่งอนันตสมาคมจะเห็นเป็นเต็มไปหมดเป็นขันใหญ่ แล้วก็เป็นกระเป๋ากลางคืนเป็นอะไรสวยๆแจกกันอะไรอย่างเงี้ยฝ่ายหนึ่งนี่ก็ทำตั้ง7เดือนอะไรอย่างเงี้ย8เดือนด้วยมือแต่สวยที่สุดเลยละเอียดละเอียดใช่ถ้าพระเจ้าอยากเกินที่จะไปแสดงในต่างประเทศคือให้เห็นว่าเนี่ยถุงทองศิลปะไทยแท้เนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยายังเป็นเมืองหลวงอยู่ให้เห็นว่าเนี่ยประเทศไทยเป็นประเทศที่เจริญรุ่งเรืองเพราะมีศิลปะวัฒนธรรมของตัวเองเห็นด้วยหรือเปล่า
0: ถึงวันนี้ได้พิสูจน์แล้วว่าคนไทยและผืนแผ่นดินไทยได้ร่มเย็นเป็นสุขแต่ร่มพระบารมีบรมราชจักรีวงศ์และจะดำเนินต่อไปอย่างมั่นคงแต่ร่มพระบารมีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดังได้ประจักษ์แก่หัวใจไทยถึงการทรงงานหนักของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เพื่อคนไทยและผืนแผ่นดินไทยอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

0: โดยพระราชปณิธานมั่นคงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงงานเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยด้วยพระเมตตาและความห่วงใยเอื้ออาทรทรงปัดเป่าความทุกข์ร้อนความยากไร้ให้มีอาชีพมีรายได้ให้การส่งเสริมการทอผ้าไหมค่อยๆเติบโตจนสามารถยืนอยู่ได้ด้วยตัวเอง
1: ภาคภูมิใจที่ขณะนี้ชาวไทยและชาวต่างประเทศหันมานิยมศิลปะหัตถกรรมเพิ่มขึ้นเป็นระดับใหญ่โดยเฉพาะผ้าที่ทอด้วยมือซึ่งหากเราร่วมมือกันศึกษาอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งทอของเราให้มีคุณค่า ยิ่งขึ้นศิลปะหัตถกรรมเหล่านี้ก็จะสืบทอดเป็นมรดกชิ้นงามทางวัฒนธรรมไปจนถึงลูกหลานของเราแม่
0: จุดเริ่มต้นคือรากฐานแห่งสายใยไหมที่ถักทอความเป็นไทยให้เหนียวแน่นร้อยใจไทยทั้งแผ่นดินได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและยังคงจารึกไว้ถึงน้ำพระราชฤทัยอันมากล้นแม่ของแผ่นดินผู้ทรงอนุรักษ์ฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรงฟื้นคืนมรดกศิลป์ไทยให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งในทุกก้าวแห่งพระราชจริยวัตรจากเหนือจรดกลางอีสานและใต้ทุกภูมิภาคของประเทศพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นว่าผ้าที่ทอมือจากชาวบ้านนั้นเต็มไปด้วยเรื่องราววัฒนธรรมและความหวังดังนั้นพระองค์จึงได้มีพระราชประสงค์อันแน่วแน่ที่จะทรงฟื้นฟูและส่งเสริมการทอผ้าไทยพื้นถิ่นให้กลายเป็นอาชีพเสริมเป็นอาชีพหลักและอาชีพแห่งศักดิ์ศรีของลูกหลานไทยพระองค์ทรงงานอย่างไม่ทรงรู้เหน็ดเหนื่อยทรงติดตามงานอย่างต่อเนื่องเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานในชุมชนต่างๆเพื่อทรงสอบถามทุกสุขและทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่ของราษฎรด้วยพระองค์เองเวลาของการทรงงานเป็นไปอย่างยาวนานจากเช้าจรดค่ำจนถึงดึกดื่นหรือค่อนสว่างพระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังกล่าวเป็นเวลานานหลายปีด้วยพระวิริยะอุตสาหะส่งผลให้ผ้าทอมือของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศครอบครัวชาวนาชาวไร่จึงได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไปพร้อมกันพระองค์ได้พระราชทานหนทางในการประกอบอาชีพสร้างชีวิตใหม่แก่ราษฎรเพื่อเป็นมรดกแห่งแผ่นดินโดยเมื่อวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2519ทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวบ้านในถิ่นทุรกันดารได้เรียนรู้พัฒนาและสร้างรายได้จากงานหัตถกรรมและศิลปะท้องถิ่นโดยเฉพาะการทอผ้าไหมที่ทรงผลักดันให้ก้าวไกลจากเรือนทอพื้นบ้านสู่งานผ้าไหมแฟชั่นระดับนานาชาติเนื้ออื่นใดประชาชนทั้งชาวไทยและชาวโลกต่างประทับใจในพระสิริโฉมอันงดงามและฉลองพระองค์ผ้าไทยที่ทรงเลือกสรรอย่างวิจิตรลวดลายสีสันและเนื้อผ้าเหล่านั้นไม่ใช่เพียงเพื่อความงามแต่นี่คือพระราชดำริอันลึกซึ้งที่จะยกระดับภูมิปัญญาชาวบ้านให้เป็นที่ประจักษ์ทรงใช้ฉลองพระองค์เป็นเครื่องสะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทยทั้งในประเทศและบนเวทีโลกโดยในปีพุทธศักราช2503เมื่อครั้งโดยเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเจริญพระราชไมตรีกับนานาอารยประเทศทรงคิดค้นชุดประจำชาติสำหรับสวมใส่ในโอกาสต่างๆโดยทรงนำผ้าไหมไทยผ้าไทยและผ้ายกต่างๆมาประดิษฐ์ตกแต่งตัดเย็บเพื่อแสดงถึงความเป็นไทยมีลักษณะเป็นเอกลักษณ์ในแต่ละชุดอย่างงดงามการปรากฏพระองค์ในประเทศต่างๆเพื่อผูกสัมพันธไมตรีทั้งในระดับพระราชวงศ์รัฐบาลและผูกใจประชาชนทั่วไปแล้วพระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังก้องกังวานไกลถึงต่างแดนว่าทรงเป็นราชินีผู้ทรงพระสิริโฉมแห่งสยามประเทศและที่เห็นอยู่นี้ คือชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบได้ก่อกำเนิดขึ้นก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานให้แก่สตรีไทยสวมใส่เป็นชุดประจำชาติอันเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยอย่างชัดเจนมาจนถึงทุกวันนี้ผลจากสายพระเนตรอันยาวไกลและพระมหากรุณาธิคุณทำให้ผ้าทอมือกลายเป็นมรดกทางเศรษฐกิจเป็นรากฐานของความภาคภูมิใจที่ไม่เพียงยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวนาชาวไร่แต่ยังสืบสานวิถีไทยให้คงอยู่เพื่อส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นด้วยพระราชนิยภาพอันล้ำลึกด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงถักทอสายใยไหมให้ร้อยใจไทยทั้งแผ่นดินให้ความเป็นไทยมีชีวิตและมีศักดิ์ศรีภายใต้ร่มพระบารมีแม่ของแผ่นดินผู้ทรงเป็นนิรันดร์แห่งมรดกถึงไทยตลอด

0: ฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตค่ะ
1: พิษจากบุหรี่น่ากลัวการสูบบุหรี่ไม่ได้ทำให้คนที่สูบดูเท่น่าหลงไหลแต่จะทำให้คนสูบเสี่ยงต่อโรคร้ายแรงสารพัดเช่นมะเร็งปอดมะเร็งปากหลอดลมกระเพาะปัสสาวะตับอ่อนความดันโลหิตสูงโรคหัวใจโรคถุงลมป่งพองเส้นเลือดในสมองและเส้นเลือดหัวใจตีบตันเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตกล้ามเนื้อหัวใจตายหัวใจวายและอาจถึงตายในที่สุดเพราะในบุหรี่ที่มีส่วนผสมของสารพิษกว่า 4,000 ชนิดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
2: แล้วยังได้ของแถมจากควันบุหรี่อีกด้วยค่ะทำให้หน้าเหี่ยวแก่เร็วเป็นโรคเหงือกฟันดำมีกลิ่นปากเล็บเหลืองเป็นแผลเรื้อรังไอเป็นเลือดเบื่ออาหารผอมลงเสื่อมสมรรถภาพทางเพศพิษจากบุหรี่น่ากลัวจังคงต้องขอร้องให้แฟนเลิกสูบแล้วล่ะทำไงดีคะหมอกัน
1: การเลิกบุหรี่ไม่ใช่เรื่องยากทุกคนสามารถทำได้เพียงแค่ตั้งใจให้มันหากำลังใจวางเป้าหมายไว้ล่วงหน้าลงมือปฏิบัติไม่หวั่นไหวห่างไกลสิ่งกระตุ้นไม่หมกมุ่นความเครียดจัดเวลาสำหรับการออกกำลังกายสิ่งสำคัญต้องอย่าท้อใจคุณต้องเชื่อมั่นในตัวเองว่าคุณทำได้คนไทยร่วมใจทำความดีงดเหล้าบุหรี่ทั่วไทย
3: ทักทายง่ายๆสไตล์ฝรั่งไม่มีเมล็ดสวัสดีครับ check out ใช้อธิบายการที่แขกของโรงแรมออกจากห้องและจ่ายเงินค่าบริการทุกอย่างเมื่อแขกต้องการจะ check out เขามักจะพูดว่า I'd like to check out หรือ Can I check out I'd like to check out หมายถึงผมต้องการที่จะ check out ส่วน Can I check out เป็นคำถามนะครับหมายถึงผมขอ check out ได้ไหมพูดอีกครั้งหนึ่งครับ I'd like to check out กับ Can I check out ถ้าหากพนักงานจะถามแขกว่าคุณจะ check out กี่โมงก็ถามว่า What time will you check out What time will you check out หรือ What time will you be checking out What time will you be checking out ความหมายเหมือนกันนะครับและแขกมักจะตอบว่า I'll be checking out today I'll be checking out today หมายถึงผมจะ check out วันนี้หรือ I'll be checking out at และตามด้วยเวลาที่เขาคาดว่าจะ check out เช่น I'll be checking out at middayI'll be checking out at midday. ผมจะ check out เวลาเที่ยงวันผมแอนดรูบิ๊กส์คุยกับฝรั่งอย่าเพิ่งวิ่งหนีเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับสวัสดีครับ

0: สำนวนชวนคิดพาสิทธิ์สอนใจ
1: กบในกระลาคอบไม่เคยเห็นโลกกว้างเป็นอย่างไรมัวหลงไหลว่าตนเองเก่งหนักหนาเหมือนกบเติบโตใหญ่ในกะลาก็คิดว่าตนใหญ่ใครไม่เทียมเพื่อนๆรู้ไหมคะว่ากบในกะลาครอบหมายความว่าอย่างไรหมายความว่ามาจากนิทานอีสปที่กบอยู่ในกะลาแล้วเลยคิดว่ากะลาเป็นโลกและตัวเองใหญ่ที่สุดในโลกเพราะไม่เคยเห็นว่าโลกจริงๆกว้างใหญ่แค่ไหนเปรียบกับคนที่อยู่ในที่คับแคบไม่เคยเปิดหูเปิดตาเห็นโลกภายนอกก็คิดว่าตนเองรู้จักโลกหมดแล้วค่ะ

าไทยคิดใช้ขึ้นเองเด็กไทยวันนี้ต้องดีต้องเก่งต้องช่วยตัวเองต้องเร่งก้าวไปซื่อสัตย์อดทนฝึกฝนวินัยเรารักเมืองไทย

0: ช่วงต่อจากนี้ไปขอเชิญเพื่อนๆรับฟังนิทานธรรมะกันนะคะ
1: นิทานบันเทิงธรรมเรื่องคำเตือนของนกพิราบ

0: คราวหนึ่งพวกชาวเมืองพาราณสีเกิดใจบุญต้องการจะสงเคราะห์นกทั้งหลายให้อยู่สบายจึงพากันแขวนกระเช้าแกลบไว้ตามบ้านแล้วปล่อยให้นกทั้งหลายเข้ามาอยู่อาศัยชาตินั้นพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นนกพิราบอาศัยอยู่ในกระเช้าแกลบที่บ้านของเศรษฐีชาวเมืองพาราณสีคนหนึ่งเช้าตรู่นกพิราบก็จะออกจากรังไปหากินไกลตกเย็นจึงกลับมาเข้ารังโดยไม่ยอมแตะต้องของกินในบ้านเศรษฐีเลยเพราะเกรงว่าจะเป็นการรบกวนเศรษฐีมากเกินไปความจริงแล้วในบ้านของเศรษฐีมีของที่นกกินได้มากมายแต่นกพิราบก็ไม่เคยกินเลยแม้แต่น้อยทั้งที่มีโอกาสอยู่หลายครั้งก็ด้วยเหตุผลดังกล่าวมาแล้วคนในบ้านเศรษฐีเห็นพฤติกรรมนกพิราบแล้วนึกนิยมในการรู้จักประมาณของเขาพ่อครัวก็มักจะเล่าถึงพฤติกรรมของนกพิราบนั้นให้เศรษฐีฟังอยู่เป็นเสมอ
1: ดีจังครับนายนกพิราบตัวนี้นะครับไม่เคยรบกวนอะไรให้เสียหายเลยเช้าก็ออกไปหากินแต่มืดเย็นก็กลับมาเข้ารังของกินในบ้านตากทิ้งไว้ได้สบายไม่เคยเข้ามายุ่งเกี่ยวเลยครับ
2: ดีจริง
0: อยู่มาวันหนึ่งมีอีกาตัวหนึ่งบินมาหากินที่บ้านเศรษฐีขณะนั้นพ่อครัวกำลังต้มส้มปลาอยู่กลิ่นหอมฉุยโชยเข้าจมูกกากาอยากจะกินปลาในต้มส้มนั้นนั่งคิดหาทางจะกินเนื้อปลาอยู่ใกล้ๆโรงครัวนั่นเองจนกระทั่งตกเย็นเห็นนกพิราบบินกลับมาแล้วเข้ารังในโรงครัวก็คิดขึ้นได้ว่านกพิราบตัวนี้แหละจะช่วยให้ตนได้กินเนื้อปลากาบินกลับรังแล้วรีบบินมาที่โรงครัวของเศรษฐีแต่เช้าตรู่รอเวลาที่นกพิราบจะบินออกไปหากินเมื่อนกพิราบออกหากินแล้วกาก็บินตามไปติดจนทำนกพิราบเกิดความสงสัย
2: สหายทำไมวันนี้ท่านจึงบินตามข้าบอกได้มั้ย
3: ข้านายจ๋าข้าพเจ้าบินตามท่านมาก็เพราะชอบใจกริยาท่าทางของท่านข้า

0: ถ้าไม่เห็นมีกริยาท่าทางที่ดีอะไรเลยเนี่ย
1: ดีสิจ้านายจ๋าท่านมีกริยาท่าทางสุขุมเห็นแล้วสบายใจยิ่งเข้าใกล้ด้วยแล้วยิ่งสบายใจใหญ
0: ่นี่ไม่ต้องประจบหรอกนะกาท่านต้องการอะไรจากข้าบอกมาเถอะ
1: ข้าไม่ต้องการอะไรเลยนายนอกจากได้อยู่ใกล้ชิดท่านและได้รับใช้ท่าน
0: สหายกาเอ๋ยท่านกับข้านะฮะกินกันคนละทางนะจะมาอยู่ด้วยกันก็จะทำให้ลำบากยิ่งจะมารับใช้ข้าด้วยแล้วก็ท่านยิ่งลำบากใหญ่เลย
1: ไม่ลำบากหรอกนายจ๋าเวลาท่านออกหากินข้าพเจ้าก็ออกหากินไปกับท่าน
0: เอาละถ้าอย่างนั้นก็ตามใจแต่ข้าขอเตือนหน่อยนะท่านจะต้องไม่ประมาทนะ
1: ได้จ้ะนาย
2: นกพิราบเป็นสัตว์ถือศีลไม่ยอมกินสัตว์กินแต่หญ้าและพืชผักเท่านั้นส่วนกานั้นตรงกันข้ามเที่ยวหากินแต่สัตว์ที่มีชีวิตดังนั้นเวลาที่นกพิราบหากินกาก็เที่ยวจิกกินสัตว์เล็กๆตามก้อนที่วัวจนอิ่มแล้วจึงบินมาหานกพิราบ
1: ชายจ๋าเย็นแล้วนะเมื่อไรจะกลับร่างสักทีล่ะกินมากไปไม่ดีนะ
0: แล้วท่านอิ่มแล้วเหรอ
1: ข้าพระเจ้าไม่กินทั้งอิ่มหรอกกินแต่พออยู่ได้กินอิ่มเกินไปอันตรายมันไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพนะท่านนะ
0: เอาล่ะไม่ต้องพูดมากอยู่เลยงั้นเรากลับกันดีกว่าเถอะ
2: นกพิราบพูดตัดหมดเพราะกาทำลีลาโยกโยกแล้วบินนำกากลับรังที่โรงครัวบ้านเศรษฐีฝ่ายกาบินตามมาพลางก็คิดภูมิใจในความฉลาดของตนนกพิราบพากาบินลัดฟ้ามาครู่ใหญ่ก็ถึงบ้านเศรษฐีการีบมองไปที่ครัวเพื่อสำรวจหากลิ่นปลาที่ยังโชยกลิ่นหอมกรุ่นอยู่หลังจากหยุดพักเหนื่อยไซขนปีกทำความสะอาดร่างกายอยู่ครู่หนึ่งนกพิราบก็พากาบินไปที่โรงครัวแล้วพาเข้าไปพักในรังด้วยกันพ่อครัวเห็นนกพิราบกับกาอยู่ในตะกร้าเดียวกันต้องเบียดกันพ่อครัวจึงเอาตะกร้าใส่แกรบอีกใบหนึ่งมาวางไว้ใกล้ๆตั้งแต่นั้นมาบ้านเศรษฐีก็มีนกมาอยู่สองตัวคือนกพิราบกับกาเศรษฐีได้ทราบข่าวก็ดีใจมากที่บ้านของตนได้เป็นที่พักพึ่งพิงของนกเศรษฐียังบอกพ่อครัวด้วยน้ำเสียงเมตตาให้ดูแลนกทั้งสองให้ดีที่บ้านเศรษฐีมีคนนำปลามาให้ไม่ขาดปลาที่นำมาให้นั้นมีทั้งปลาแห้งปลาสดพ่อครัวก็นำไปแขวนตากไว้ตามที่ต่างๆในโรงครัววันหนึ่งกามาเห็นเข้าก็ชักเปรี้ยวปากนึกอยากจะกินขึ้นมา
1: ไม่เคยได้เห็นตัวปลาแต่วันนี้ได้เห็นแล้วแม้เนื้อแดงสดน่ากินชะมัดทำยังไงถึงจะได้กินนะนึกออกแล้วแฮะพรุ่งนี้เช้าจะถึงเวลาที่เรารอคอย
0: สหายได้เวลาหากินแล้วเช้าแล้วไปกันเถอะ
1: นายจ๋านายไปผู้เดียวเหอะวันนี้ข้าพเจ้าออกไปหากินกับท่านไม่ได้แน่
0: ทำไมล่ะสหายกา
1: ข้าพเจ้าท้องเสียค่ะ
2: นกพิราบรู้ดีว่าพวกกาไม่เคยเป็นโรคท้องเสียกินอิ่มแล้วก็หิวเร็วดังนั้นจึงเข้าใจได้ว่ากาคงจะมีมารยาเพราะต้องการจะกินปลานั่นเอง
0: สหายท่านอยากกินเนื้อปลาใช่ไหมระวังนะอันตรายจะมาถึงตัวถ้าอยากกินจริงๆก็ไปกับข้าเถอะอย่าไปกินปลาเศรษฐีเลย
1: นายจ๋าข้าพเจ้าไม่ได้อยากกินหรอกท่านไปผู้เดียวเถอะ
0: ตกลงข้าจะไม่ชวนท่านไปด้วยแล้วแต่สหายอย่าประมาทนะความโลภนะมักทำให้ต้องระทมทุกข์เข้าใจหรือเปล่าก
2: าหาได้ใส่ใจถึงคำเตือนของนกพิราบไม่ใจจดจ่ออยู่แต่เนื้อปลาในครัวเช้าวันนั้นพ่อครัวต้มปลาหม้อใหญ่พอเดือดก็แง้มฝาหม้อไว้นิดหน่อยพอให้ไอออกกลิ่นปลาต้มหอมโชยเข้าจมูกการู้สึกเปรี้ยวปากขึ้นมาทันที จึงค่อยๆโผล่หัวออกมาจากกระเช้าแล้วมองมาในครัวเห็นไม่มีใครอยู่กับกาก็พลางบินรีเข้าไปในครัวทันทีขณะนั้นพ่อครัวออกมายืนเช็ดเหงื่ออยู่ข้างนอกกาค่อยๆย่องแล้วกระโดดขึ้นจับบนหม้ออีกใบที่ใส่ปลาอยู่แต่บังเอิญพลาดไปถูกฝาหม้อหล่นทับพ่อครัวได้ยินเสียงย่องเข้ามาดูก็เห็นกายืนกาอยู่บนปากหม้อพ่อครัวจึงด่าว่ากาหาว่าตะกร้าแล้วก็ปิดประตูครัวไล่จับกาครั้นจับกาได้แล้วพ่อครัวก็ระบายความโกรธด้วยการถอนขนจนเกลี้ยงและเอาเครื่องเทศเช่นขิงกระเช้าตามปรุงอาหารคลุกกับน้ำเปรียงเปรี้ยวไปทากาจนทั่วตัวแล้วก็เหวี่ยงลงในกระเช้าตามเดิมพร้อมทั้งด่าสำทับให้กานอนให้สบายกานอนดิ้นอยู่ในกระเช้าเพราะได้รับทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัสตกเย็นนกพิราบกลับมาเห็นกามีอาการทรมานเช่นนั้นก็ทราบได้ทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นนั่นเพราะความโลภทำให้กาไม่เชื่อนกพิราบจึงต้องทุกข์ทรมานอย่างใหญ่หลวง
0: เฮ้ยผู้ใดมีคนปรารถนาดีมาคอยแนะนำพร่ำเตือนแต่กลับไม่ยอมเชื่อฟังผู้นั้นย่อมถึงแก่ความหายนะได้เหมือนกาไม่เชื่อนกพิราบแล้วตกอยู่ในมือศัตรูนี่ล่ะ
2: นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความโลภทำให้หูหนวกตาบอดได้จนไม่ยอมเชื่อคำตักเตือนของผู้หวังดีมารู้ตัวอีกทีก็ต่อเมื่อได้รับทุกข์อย่างใหญ่หลวงเสียแล้วเช่นเดียวกับกาได้รับทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสก็เพราะความโลภโดยแท้

0: านจบแล้วสนุกไหมล่ะคะอย่าลืมเอาข้อคิดดีๆจากนิทานไปใช้ด้วยนะคะ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเกษวีวังสิริโชติมาจากโรงเรียนกาลันศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่2/3วันนี้หนูจะมาท่องพระสูตรพระสูตรที่1พระองค์ทรงสามารถกำหนดสมาธิเมื่อจะพูดทุกถ้อยคำจึงไม่ผิดพลาดอัคคิเวสนะเหล่านั้นหรือจำเดิมแต่เริ่มแสดงกระทั่งคำสุดท้ายแห่งการกล่าวเรื่องนั้นๆย่อมตั้งไว้ซึ่งจิตในสมาธินิมิตอันเป็นภายในโดยแท้ให้จิตดำรงอยู่ให้จิตตั้งมั่นอยู่กระทำให้มีจิตเป็นเอกดังเช่นที่คนทั้งหลายเคยได้ยินว่าเรากระทำอยู่เป็นประจำดังนี้

่ขอคนอยู่หลังก็มีหน้าที่รอคนสอพลอก็มีหน้าที่เลียจากกรเรื่องหน้าที่ของคมเมืองนครจากหนูเด็กหญิงวุฒิตาสาบคำชื่อกุ๊กกิ๊ก

ไอ้เชื้อเพลิงเป็นที่เรียกว่าน้ำมันเชื้อเพลิงนั่นมันจะหมดภายในไม่กี่ปีหรือไม่กี่สิบปีก็หมดถ้าว่าไปอีก40ปีหมดเราก็จะอายุ118 118นี่เรายังมีชีวิตอยู่อีก2ปีไอ้2ปีนั่นน่ะเราก็จะใช้กัสโซฮอหรือไม่ใช้กัสโซฮอกัสโซฮอนี่ก็ไม่มีเพราะว่ากัสโซฮอใส่ก็ห่อเพียงประมาณ 10% อย่างน้อยอย่างมากต้องใช้น้ำมันปาล์มน้ำมันปาล์มเขาก็ใส่เพียง 10% ในระหว่างที่จะถึงอายุ118หาวิธีได้แล้วที่จะทำที่จริงเมื่อ2ปีก็ทำไบโอดีเซลโดยใช้น้ำมันปาล์ม 100% ไม่ใช่เพียงน้ำมันปาล์ม 10% นายกก็ได้เห็นรถแล่นมาน้ำมันปาล์ม 100% เรายืนอยู่ที่รถคันหนึ่งแล้วก็เสร็จแล้วก็มีรถอีกคันถอยหลังมาได้ยินเสียงปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งมานั่นอะไรรถดีเซลรถใช้น้ำมันดีเซล 100% น้ำมันปาล์มแล้วก็นายกก็บอกว่าหอมดีเราก็ทำหอมดีแล้วไม่เดือดร้อนเพราะว่านายกไม่ต้องกลัวเป็นแคนเซอร์จะเป็นมะเร็งเพราะว่าไอ้นี่ไม่เป็นมะเร็งเราทำแล้วก็หมายความเราไม่เดือดร้อนถึงเวลาเราอายุ118ถ้าอย่างไรเราก็ใช้น้ำมันปาล์มของเราเองคนอื่นอาจจะไม่ได้คนอื่นอาจจะไม่มีแต่ว่าเรามีเพราะเราขวนขวายหาวิธีที่จะทำเชื้อเพลิงทดแทนได้ถ้าไม่ได้ทำเชื้อเพลิงทดแทนเราก็เดือดร้อนเราก็เป็นห่วงแต่เราไม่ต้องเป็นห่วงถ้าคนอื่นเขาไม่ทำเขาอาจจะไม่มีน้ำมันไบโอดีเซลใช้แต่ว่าเรามีเราคือข้าพเจ้าทำเองคนอื่นอาจจะไม่มีก็ไม่เป็นไรต้องเห็นกับตัวคือแต่แต่ละคนถ้าเห็นกับตัวก็รู้ว่าไม่เป็นไรเพราะแต่ละคนก็ต้องพยายามที่จะหาพลังงานทดแทนเท่านั้น

ท่านนี้พูดถึงชาวนาวันก่อนข้าพเจ้าไปงานที่อ่างทองข้าพเจ้าเป็นทุกข์แทนชาวนาไทยซึ่งก็ยังยากจนเพราะว่านอกจากน้ำมันแพงแล้วปุ๋ยก็ยังแพงมากอีกด้วยข้าวของทุกอย่างพากันขึ้นตามราคาน้ำมันไปหมดอันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเวลาท่านทรงทอดพระเนตรเห็นอย่างไปทรงเยี่ยมตามจังหวัดต่างๆเห็นประชาชนเลิกใช้ควายไถนามาใช้รถในว่าสมัยใหม่กว่าใช้รถไถนาควายก็กลายเป็นไม่มีค่าอะไรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งบอกนี่ต่อไปถ้าน้ำมันแพงขึ้นเนี่ยชาวนาเหล่านี้จะทำยังไงได้ทิ้งควายไปแล้วเพราะควายตัวนี้ก็ต้องมาฝึกกันใหญ่เข้าโรงเรียนฝึกหัดไถนาเพราะถูกทอดทิ้งไปตั้งหลายปีจะไถนาไม่เป็นตอนนี้สู้น้ำมันไม่ไหวแล้วน้ำมันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลก็ไม่มีวันที่จะลงหรอกความจริงเมื่อควายใช้ไถนาได้ก็น่าจะใช้ควายไถนาเดี๋ยวนี้ใช้ควายเหล็กที่มันกินน้ำมันแทนหญ้าก็เลยชาวนาก็ยิ่งลำบากอันนี้ท่านนายกก็คงจะช่วยสนับสนุนให้ชาวนาใช้ควายอย่างเดิมก็ไม่เสียเกียรติอะไรเลยน่ารักออกรู้สึกมีชีวิตชีวาดีอย่างน้อยเราก็ผลิตข้าวได้มากอย่างเดิมไม่ใช่ว่าแม้เมืองไทยนี่ล้าสมัยต้องใช้ควายแทนที่จะใช้รถไถนาที่มีความโก้เก๋แต่พระเจ้าอยู่หัวรับสั่งบ่นมานานเลยบอกรถไถนาเนี่ยราคามันสูงแล้วน้ำมันก็จะแพงขึ้นเรื่อยๆและในระยะยาวก็ต้องเสียค่าซ่อมค่าอะไรตอนที่รับสั่งนะยังน้ำมันก็ยังมีดีรับสั่งว่าเขาถ้าเผื่อไม่มีวันหนึ่งไม่มีน้ำมันหรือน้ำมันแพงมากรถไถนาก็ต้องถูกจอดทิ้งไว้เฉยๆผิดกับควายที่มันเดินเองได้ทุกเวลาแล้วมูลของควายที่ถ่ายไว้ทั่วไปตามท้องนาก็เป็นปุ๋ยชั้นดีรับสั่งบ่นมานานเดี๋ยวนี้ท่านไม่บ่นแล้วท่านเห็นว่าสู้คนสมัยใหม่เขาไม่ไหวท่านก็เลยไม่บ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงสร้างธนาคารข้าวทรงคิดสร้างเองทั่วทุกคนทุกแห่งรอบประเทศไทยเนี่ยเดี๋ยวนี้ชาวบ้านมีธนาคารข้าวตามพระราชดำริที่ว่าช่วยกันตั้งธนาคารข้าวจะได้ใครอดอยากหมู่บ้านไหนอดอยากก็ได้ไปขอยืมข้าวทรงสอนให้เขาไปขอยืมข้าวแล้วเวลาปีไหนทำข้าวได้ดีก็เอาข้าวไปใช้

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานและร่วมพิธีเททองหล่อพระพุทธโพชงประชานาถโดยหลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูในวันเสาร์ที่13มิถุนายนโดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่13มิถุนายน2569เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์รับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 9:00 นถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เวลา 11:00 นพิธีเททองหล่อพระพุทธโพชงประชานาถหล่อรูปเหมือนพระยาพิษณุประสาทเวทหมอคงพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หมอพรหน้าลานคลินิกโอสถสถานหลวงพ่อสนองกตะพุญโยโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศรีลาอาจารย์หลวงปู่วงศุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดปู่ตุมวนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงพ่อมณัฐคัมภีรพันโยวัดบวรมงคลวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่หน่วยภูริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวทิกรหลวงพ่อสุพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูวิทูลธรรมนิเทศหลวงพ่อสำรวยตายโนวัดภูริทัตตวนารามสหรัฐอเมริกาพระครูวิสารศาสนกิจหลวงพ่อสนิทจิรสนิทโทวัดป่าคีรีเขตจังหวัดจันทบุรีพระครูประหลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพผารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์เจษฎาจารุโพวัดป่าห้วยขมิ้นหนองมัวซอจังหวัดอุดรธานีพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อออกโรงทานและติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ทิศศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานและร่วมเททองหล่อพระในวันเสาร์ที่13มิถุนายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569จัดครั้งนี้เป็นครั้งที่6โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่20มิถุนายนเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระราชวชิรศรีลาจารย์หลวงปู่วงศุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระญาณเวทีหลวงปู่มณัฐคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่หน่วยบริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระบูรพาคณาจารย์หลวงพ่อน้อมวรนินโนวัดบ้านโง่ปราจีนบุรีพระครูประหลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงปู่บุญเพ็งขันติโกที่พักสงฆ์

0: ู่ล้อมข้าวจังหวัดสกลนครพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์เจษฎาจารุโภวัดป่าห้วยขมิ้นหนองวัวซออุดรธานีพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื้อชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาภาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระครูใบดีกานพดลสันตมโนที่พักสงฆ์บ้านลานเสียงธรรมกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อออกโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับวัดเขาสุกิมมีความยินดีขอเชิญศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญทอดพระป่าสามัคคีเพื่อโรงพยาบาลเขาสุกิมปรับปรุงห้องฉุกเฉินห้องบัตรและศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลนทำบุญต่อลมหายใจอานิสงส์ยิ่งใหญ่ทอดณวัดเขาสุกิมในวันพระฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569เวลา 12:00 น.ร่วมบริจาคได้ที่วัดเขาสุกิมหรือโรงพยาบาลเขาสุกิมชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมเลขที่บัญชี290-412-2914 290-412-2914ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดเขาสุกิม039-495-243หรือ086-906-9770โรงพยาบาลเขาสุกิม039-495-225-6ต่อ115-137หรือ988-1671ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-496-1240วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมนเผาศพวัดสังฆทานซึ่งขณะนี้เมนวัดสังฆทานได้ชำรุดจึงต้องมีการสร้างเตาเผาใหม่โดยมีค่าใช้จ่าย 1,700,000 บาทท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704 408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240 02-496-1240
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

ยู่ที่เดียวเอาเพ่งอยู่กลางหน้าผากที่เดียวกี่วันกี่เดือนกี่ปีห้องหมดอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงกลางหน้าผากอนุโลมจนจิตเขาสว่างจนจิตสว่างก็ใช้ได้แล้วก็นั่งจนเห็นไปไหนต่อไหนได้ก็ถือว่าใช้ได้แต่นั่งกับพุทธเจ้าเนี่ยก็นั่งดูลมเห็นลมดูลมเห็นลมตัวเองว่าลักษณะลมเป็นอย่างไรเพ่งลมเรียกว่าพิจารณาลมเพ่งลมวิตกยกจิตขึ้นสู่ลมวิจารพิจารณาลมจนเห็นลมชัดจิตจึงจะสงบถ้ายังไม่เห็นลมแสดงว่าจิตยังไม่สงบต้องพิจารณาจนเห็นลมผ่านเข้าผ่านออกผ่านเข้าผ่านออกระยะสั้นระยะยาวอย่าละเอียดให้เห็นอย่างนั้นจิตก็จะสงบถ้าไม่เห็นนะจิตมันก็ไปอื่นจิตมันก็ไปคิดเรื่องบ้านเรื่องเรือนเรื่องทำมาหากินเรื่องที่เราได้ทำแบบจิตโดยมากจะย้อนกลับไปสู่อดีตจิตคนอายุมากก็กลับไปสู่อดีตจิตคนอยู่อายุน้อยก็กลับก็ขึ้นไปสู่อนาคตจิตคนจะต่างกันถ้าคนอายุมากไปแล้วเนี่ย20 30ไปแล้วเนี่ยถึง4 30 30ไปแล้วเนี่ยหรือถึง5 60อะไรเงี้ยจิตจะกลับไปสู่อดีตถ้าคนอายุในนมๆสาวๆก็จิตเป็นอนาคตชอบเอาเรื่องใหม่ๆมานึกเพราะความหลังไม่ค่อยนึกนึกบ้างเหมือนกันแต่มีแต่อนาคตฉะนั้นเราก็ต้องรู้ทันรู้ว่าคนเราชอบคิดเรื่องอดีตมากก็เป็นนิวรณ์อดีตก็เป็นนิวรณ์คอยห้ามใจไม่ให้สงบคิดแล้วก็คิดอีกคิดแล้วคิดอีกเขาเรียกว่าคิดประจำวันกิจวัตรประจำวันมีแต่เรื่องคิดนึกทำสมาธิเมื่อไรบางคนก็พอทำสมาธิเมื่อไรก็หาวทุกทีอ่ะพอจะนั่งสมาธิก็หาวเลยเนี่ยเรียกว่านิวรณ์มันฉาบถาบางคนจะสวดมนต์ก็หาวอยู่นั่นเองหาวแล้วอีกเขาเรียกมันเป็นนิวรณ์เราก็ต้องรู้ว่านี่เป็นนิวรณ์ทำไงดีต้องรู้ทันต้องตามสติสตินี่ทำให้เรารู้ชัดมากขึ้นการทำความเพียรก็ถือว่าเป็นการได้ผลได้ผลที่เรามีนิวรณ์ถ้าทำทีเดียวให้สงบเลยสงบไม่ได้เมื่อเรานั่งกันเนี่ยชั่วโมงเดียวเนี่ยสงบไม่สงบหรอกมันต้องไปทำต่อไปอีกถ้านั่งเสร็จแล้วกลับไปนอนเนี่ยไม่ได้อะไรถ้านั่งเลยเราต้องไปเดินไปยืนไปภาวนาให้มันครบอริยบท4ยืนเดินนั่งนอนครบอริยบทนอนนี่เป็นอริยบทสุดท้ายนี่เรานี่เรานั่งเลยเราก็ไปเดินนั่งครึ่งชั่วโมงเราก็ไปเดินครึ่งชั่วโมงแล้วก็ยืนครึ่งชั่วโมงแล้วก็ลองไปนั่งใหม่ครึ่งชั่วโมงเมื่อนั่งเสร็จแล้วก็กลับไปนอนต้องให้ครบนะไม่ใช่ลุกแล้วไปนอนเลยเนี่ยก็ไม่ได้อะไรส่วนมากบางคนพอนั่งเมื่อยทนไม่ไหวแล้วกลับไปก็ไปนอนเลยก็เลยไม่ได้อะไรนอนเลยทุกครั้งไปจิตก็ไม่รวมฉะนั้นเราก็ต้องเมื่อเวลาเราเมื่อเรานั่งเสร็จแล้วเราก็ต้องไปเดินจงกรมก่อนเดินแล้วก็ยืนแล้วก็นั่งนั่งเสร็จแล้วจึงจะไปนอนนอนมันทำสมาธิก่อนนอนทำเสร็จแล้วก็นอนทำแล้วจึงค่อยหลับบางทีสมาธิไปเกิดในอิริยาบถทั้ง4เนี่ยจะเกิดเวลาใดก็ได้สมัยพุทธเจ้าเนี่ยบางคนเดินสงบบางคนนั่งสงบบางคนนอนสงบบางคนกินสงบบางคนกินสงบนะพอพิจารณาแล้วก็กินสงบกินไปพิจารณาไปกินแล้วได้สมาธิกินก็เป็นสมาธิก
ินทุกคำคืนกำหนดขัดตะไคร้ขยับขึ้นขยับลงคืนจิตจะเป็นสมาธิเวลากินกินเดินนั่งนอนเนี่ยคนที่ได้กินสมาธิได้เนี่ยกินแล้วเป็นสมาธิเนี่ยบุคคลนั้นสมาธิสูงสมาธิสูงกว่านั่งเดินยืนนอนถ้าคนไหนกินเขาเรียกอาหาเลปฏิกูลธาตุสัญญาคนไหนกินพิจารณาแล้วพอได้กรรมฐานบทกินเนี่ยคนนั้นได้เรียกว่าเข้าถึงขั้นอรูปฌานได้เลยพิจารณาสามารถเข้าไปถึงอรูปฌานได้เลยเป็นวิปัสสนาญาณได้ทันทีเขาเรียกกินสงบเพราะเรื่องกินเนี่ยคนเราโดยมากไม่สงบหรอกอันนู้นก็อร่อยอันนี้ก็อร่อยอันนั้นก็ดีอันนี้ก็ไม่ดีแต่มากจิตคนเราจะวิตกวิจารณ์ตลอดเวลาเพราะว่ามันมีรสแสดงออกตลอดเวลาเปรี้ยวหวานมันเค็มกระทบสัมผัสแล้วก็ปรุงแต่งฟุ้งซ่านโดยมากคนกินสงบเนี่ยจะต้องเข้าห้องกรรมฐานคือใช้เวลากำหนดเป็นชั่วโมงชั่วโมงเหยียดออกไปก็เหยียดหนอเหยียดหนอเหยียดหนอคูหนอดักหนอเนี่ยคูเข้ามาหนอเข้ามาเคี้ยวก็เคี้ยวขยับขึ้นช้าช้าเคี้ยวหนอเคี้ยวหนอช้าช้าเคี้ยวหนอกลืนหนอหาเลยลำคอลดดับเปรี้ยวหวานมันเค็มดับเพื่อจะถึงกระเพาะแล้วจึงให้ตักใหม่เป็นชั่วโมงเนี่ยจึงจะได้อาหารเลยปฏิกูลธาตุสัญญาจิตสงบมากถ้ากินสงบเป็นนี่ถ้าว่ากรรมฐานบนนี้เกิดขึ้นก็เลยว่ามีฌานแก่กล้ามีสมาธิมากขึ้นกรรมฐานนี้จะเกิดขึ้นสำหรับคนที่พิจารณาในการกินอย่างเดียวบทอาหารเลปฏิกูลแล้วก็สงบมากกว่าคนยังปฏิบัติวิธีอย่างอื่นท่านนั้นเราก็ทำให้มันทุกสติทำสติทุกเอียบทยืนเดินนั่งนอนกินพิจารณาตลอดเวลาความเคลื่อนไหวของกายนี่คือการปฏิบัติธรรมกายโยกกายโครงกายนั่งกายเดินกายนอนกายเราทำอะไรเราก็รู้กายของเราก็แล้วกันจิตมันก็ตามไปเองจิตตัวรู้มันตามไปเองเราเคลื่อนไหวมันจิตมันก็สงบคนเราไม่สงบเพราะลืมตัวเองกินก็ไม่ได้รู้ตัวกินปากเคี้ยวกินใจไปคิดถึงเรื่องธรรมะกินเรื่องอื่นเดินใจก็ลอยไปคิดเรื่องอื่นนั่งใจก็ลอยไปคิดเรื่องอื่นนอนใจก็ลอยไปคิดเรื่องอื่นยืนเดินนั่งนอนใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวก็ไม่สงบฟุ้งซ่านบางคนนอนไม่หลับเลยฉะนั้นการกินเดินนั่งนอนจึงเป็นหลักของมหาสติปัฏฐาน4ถ้าเขาปฏิบัติดูใจของเราไปใจเราจะเป็นพระและใจเราจะเป็นโยมใจเราจะเป็นคนซื่อหรือจะเป็นคนโกงใจของเราจะเมตตาหรือจะไม่เมตตาใจของเราจะคดหรือจะตรงก็ดูใจเนี่ยคนเรานี่มาจากใจแท้ๆเลยถึงว่าใจทำไมจึงเหมือนกันได้เพราะอะไรเพราะความโลภความโกรธความหลงมันก็เหมือนกันเวลาโกรธก็โกรธแบบเดียวกันเวลาตรงแต่งทุกใจมันก็ทุกแบบเดียวกันให้เดินตามใจตัวเองให้เดินรู้เท่าทันใจตัวเองมันก็จะเห็นชัดมากขึ้นจิตคนเรามันก็มีเวลาที่จะปรุงได้ทุกเวลาแต่มากคนเราไม่ทันใจตัวเองก็ไปทะเลาะกับเขาทุกวันเกลียดคนโน้นชังคนนี้เพราะไม่รู้ทันใจตัวเองก็ไปทะเลาะโมโหกับเขาทุกวันแต่พอมาปฏิบัติธรรมแล้วมันก็เฉยมันมีแต่เมตตาใครด่าก็เฉย

ย่างที่ว่าคนไม่มีธรรมะก็เหมือนคนไม่มีธรรมะก็คนทะเลาะกันคนมีธรรมะก็เลิกทะเลาะกันคนที่ทะเลาะกันคือคนไม่มีธรรมะนะแต่คนไหนถ้าไม่ทะเลาะนะแสดงว่าเขามีธรรมะแหละคนเราที่อยู่กันทางโลกเลยโดยมากเขาไม่รู้จักวิธีทำใจกันต้องเถียงกันให้ชนะกันต้องเอากันแพ้เอากันรู้ดำรู้แดงให้มันเห็นว่าใครเก่งกว่ากันคนอยู่บ้านเดียวก็เอาชนะกันตลอดเวลาไม่จะไปรบทับจับศึกกับใครเลยบางทีก็ลูกกับแม่ก็เอาชนะกันบางทีก็ผัวกับเมียก็เอาชนะกันบางทีพี่น้องก็เอาชนะกันก็เรียกว่าเพื่อนบ้านก็เอาชนะกันใจคนเนี่ยทำยากมีทุกอย่างในกระบวนการของความคิดมีรักมีโกรธมีชังอิจฉาริษยามีอยู่ในหัวใจเราเต็มหมดถ้าเราไม่มาปฏิบัตินะโอ้โหไม่เบาเลยทุกคนเลยคนเราแล้วก็โดยมากพอมีอารมณ์พวกนี้ก็เห็นแก่ตัวคอยคิดว่าคนอื่นผิดอยู่เรื่อยตัวเองถูกอยู่เรื่อยคิดว่าคนอื่นไม่ดีอยู่เรื่อยตัวเองดีอยู่เรื่อยเขาเรียกไม่ได้มองตัวเองเห็นใครเขาก็ว่าคนโน้นคนนี้ไม่ดีถ้าคนชอบใจเราก็ว่าดีคนไม่ชอบใจเราก็ไม่ดีแต่ตัวเองนี่ไม่เคยเกลียดเลยไม่มีคนไหนเกลียดตัวเองมีแต่ว่าตัวเองพูดดีคิดดีทำดีอะไรก็ชมตัวเองดีถ้าคนอื่นมาติตัวเองเนี่ยโกรธเสียใจแต่ถ้าใครชมตัวเองคนดีโอ้โหหน้าบานเลยเคยคิดว่าตัวเองดีแต่พุทธเจ้าเนี่ยท่านติเตียนตัวเองและให้พวกเราเนี่ยติเตียนเลยว่ามีข้อบกพร่องอะไรให้มองตรงนั้นให้ได้พูดจาดังก็ให้ติว่าเนี่ยพูดจาดังพูดจาหยาบคายก็ได้พูดจาหยาบคายเขาหลังระวังอย่าพูดจาหยาบคายพูดเสียงดังให้ระวังว่าเขาหลังพูดเสียงดังเดินดังให้ระวังก็ต่อไปจะเดินดังฉันอาหารดังก็ต่อไปจะเคี้ยวให้ดังมีเวลาติเราคิดอะไรไม่ดีก็ระวังความคิดโกรธเขาแล้วเกลียดเขาแล้วอิจฉาเขาแล้วริษยาเขาแล้วเพ่งโทษเขาแล้วมองเขาในแง่ร้ายแล้วจับผิดเขาแล้วก็ให้ระวังใจถ้าพูดกันแล้วใจเราเนี่ยมีที่ติเยอะเลยตัวเรานี่มีติตลอดวันแต่บุคคลเราไม่ชอบติตัวเองชอบไปติคนโน้นอย่างนั้นติเขาเรียกว่าไม่มีวิปัสสนาญาณไม่มีปัญญาญาณไม่สามารถจะยังรู้ใจตัวเองได้แต่กลับไปรู้เรื่องคนอื่นไปว่าคนโน้นไม่ดีบางคนนี้ไม่ดีอย่างนี้เราดูได้ตลอดวันเนี่ยเรามานั่งดูร้านธรรมเนี่ยถ้าเราไปมองคนอื่นโอ้เห็นข้อบกพร่องหมดแต่ที่จริงถ้ามานั่งนั้นก็เรียกคนหลงคนโง่คนไม่ฉลาดแต่ถ้าเราจะมานั่งมองตัวเองนะเราก็เห็นข้อเปรียบเทียบว่าเราก็ทำผิดตลอดวันนึกจะลุกก็ลุกนึกจะนั่งก็นั่งนึกจะพูดก็พูดนึกจะหยิบอะไรข้ามหัวใครก็หยิบไปขอโทษเขาเดี๋ยวเดินข้ามก็เดินเรียกว่าเราก็ไม่มีความสำรวมของเราเลยว่ามันก็มีที่ติถ้าจะติตัวเองนะติได้ตลอดวันบางทีก็คุยมากมั่งคุยฟุ้งซ่านบ้างคุยเรื่องราวต่างๆที่มันไม่ควรพูดบ้างเนี่ยอยู่วัดก็ไปคุยถึงเรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องทำมาหากินสเประเจนจิตเนี่ยไม่สงบเลยอ้าวเราก็น่าติอยู่แล้วถ้าติตัวเองเนี่ยเราเนี่ยชอบพูดถึงลูกถึงหลานจริงเลยพูดทุกวันฟุ้งทุกวันเวลากินอาหารเราก็แม่คอยเลือกเอาแต่รสดีๆไอ้ที่ไม่ดีแล้วก็ไม่เอาเขี่ยทิ้งหมดเราก็ติกิเลสตัวเองติไปเรื่อยกินอย่างนั้นเดินอย่างนี้นอนอย่างนั้นพอดูแล้วก็เกิดจิตสำรวมขึ้นมาเลยอ๋อเกิดพิจารณาขึ้นมามาพอติตัวเองมากๆขึ้นมันเกิดสติปัญญาเกิดความกระดากละอายว่า

โอ้ถ้าเราจะติตัวเองนี่ติได้ตลอดวันโอ้เราไปหลงติคนอื่นมาสักนานเลยไม่เห็นข้อบกพร่องตัวเองเลยทั้งที่ตัวเองนี่ก็ยังไม่ได้ดีวิเศษอะไรเขาเรียกว่าให้พิจารณาใจตัวเองก็มีข้อบกพร่องกรรมฐานนี่มองตัวเองมากก็มองคนอื่นถ้าทุกคนเรามองตัวเองมากแล้วโอ้เป็นคนดีหมดทุกคนเสียงดังก็ไม่มีทะเลาะกันก็ไม่มีเดินดังก็ไม่มีไม่ขาดสติสำรวมเรื่อยความโกรธก็ไม่มีเพราะเห็นว่าความโกรธไม่ดีพูดจาหยาบคายก็ไม่มีรู้ว่าพูดจาหยาบคายไม่ดีคิดไม่ดีก็ไม่ยอมคิดเพราะคิดแล้วมันเป็นทุกข์

ิดไม่ดีก็ไม่ยอมคิดเพราะคิดแล้วมันเป็นทุกข์ก็เลยเป็นอันว่าก็สำรวมระวังกายวาจาใจตลอดวันตลอดคืนอันนี้ก็เป็นผู้ดียอดผู้ดีเพราะมองตัวเองเห็นโทษอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นธรรมะคำสอนของพระเจ้าจึงได้มาฝึกกันฝึกมองตัวเองถ้ามองด้านในท่านให้มองคนอื่นมองคนอื่นให้มองแง่ดีไม่ให้มองแง่ไม่ดีไม่เพ่งโทษคนอื่นเพ่งโทษคนอื่นเป็นบาปให้มองคนอื่นในแง่ดีน่าสงสารถ้าเขาเป็นทุกข์เราก็น่าสงสารเขาคนนั้นเขาจนคนนั้นเขาโง่คนนั้นเขาพิการคนนั้นเขาไม่มีพี่มีน้องคนนั้นน่าสงสารคนนั้นพิการนึงแหละก็พิจารณาไปเรียกว่ามีแต่เมตตาไม่ใช่ว่าคนนั้นไม่ดีแหมคนนี้โง่จริงคนนั้นไม่สวยคนนั้นจนคนนั้นคิดแต่เพ่งโทษกันตลอดเวลาว่าคนนั้นไม่ดีอย่างนั้นอย่างนั้นพุทธเจ้าท่านห้ามถือว่าเป็นการหลบประมาทผู้อื่นเพ่งโทษคนอื่นอันนี้ถึงว่าธรรมะจึงว่าเป็นเครื่องดับความปรุงแต่งที่ไม่ดีแต่ถ้าเรามองคนไหนคนไหนดีทั้งหมดเมตตาสงสารทั้งหมดคนเราเกิดมาแล้วตัวกรรมใครกันมันเรียกว่าเลือกที่เกิดไม่ได้ไม่มีใครจะสร้างขึ้นมาเองได้มันเป็นเรื่องของกรรมและอย่างหนึ่งทุกคนเราก็ต้องการความสุขทุกคนไม่มีใครเกลียดตัวเองหรอกคนเกลียดตัวเองเนี่ยเกลียดที่หลังนู้นเกลียดเห็นว่าเมื่อเราทำดีไม่ได้จนไม่มีใครรักเรานั่นเองใครๆก็ไม่ยอมรักเราคนที่เรารักเขาก็ไม่ยอมเรารักทำความดีให้แก่เขาเขาก็ไม่ชมเราว่าดีโน่นจึงจะเกลียดตนเองทำบาปมากๆจึงจะเกลียดตัวเองว่าตัวเองไม่ดีแต่ถ้ายังไม่ถึงขั้นนั้นยังไม่เกลียดตัวเองหรอกยังรักตัวเองอยู่ยังหลงตัวเองอยู่เช่นคนเกลียดตัวเองก็กินยาตายผูกคอตายฆ่าตัวตายเพราะเกลียดตัวเองว่าเกิดมาผิดหวังถึงขั้นนั้นก็เรียกว่ากรรมหนักนรกในใจแล้วส่วนมากคนเราจะไม่ยอมหรอกถึงขั้นนั้นเป็นเรื่องของกรรมหนักดังนั้นเราก็ต้องพิจารณาทุกคนเราเนี่ยต้องเจริญเมตตาให้กันสงสารกันตลอดเวลาสงสารคนจนสงสารคนพิการสงสารคนโง่สงสารคนที่ทำตัวไม่ดีถ้าคนโลกนี้มีแต่ความเมตตาสงสารกันโลกนี้ก็อยู่กันได้มีแต่ความสุขความเจริญถ้าเราสงสารไม่เป็นแล้วก็อุเบกขาเสียติก็ไม่ติชมก็ไม่ชมเราก็อุเบกขาเลยปล่อยวางเฉยเราไม่สามารถจะแก้ไขเขาได้เราไม่สามารถจะช่วยเขาได้เราก็อุเบกขาแต่ความจริงในใจให้เจริญเมตตาสงสารเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันไม่เบียดเบียนกันทางกายวาจาใจนักปฏิบัติต้องเป็นอย่างนั้นต้องมองกันในแง่ดีถ้ามองกันแง่ไม่ดีนะมองกันได้ตลอดวันนะคนเรานิ้วมือยังไม่เหมือนกันนิ้วมือนิ้วเท้ายังไม่เท่ากันยังไม่เหมือนกันคนแม่จะเกิดมาท้องเดียวกันก็ยังไม่เหมือนกันรูปร่างหน้าตาจิตใจสภาพชีวิตต่างกันทั้งหมดนี่ยังก็แม่จะฝาแฝดยังไม่เหมือนกันเลยเพราะนั้นแล้วก็ใจเราสำคัญให้มองโลกในแง่ดีให้เป็นธรรมะมองไปทำงานถือว่ากรรมเป็นใหญ่กรรมเป็นผู้ตัดสินกรรมเป็นผู้ตัดสินทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วคนเราเลือกที่เกิดไม่ได้เลือกที่ตายไม่ได้ ถ้าเลือกที่เกิดได้ก็ต้องปฏิบัติธรรมะตั้งแต่ชาตินี้ถือศีล5ถือศีล8ทำสมาธิเนี่ยถ้าทำดีๆแล้วจะเลือกที่เกิดได้หมายถึงว่าไปเกิดที่ดีแต่ไม่รู้จะเกิดที่ไหนเกิดที่ดีหมายถึงศีล5ก็ไปเป็นเทวดาเป็น

ที่ดีหมายถึงว่าเลือกเกิดดีๆแต่ว่าไม่รู้จะเกิดท้องใครเกิดที่ไหนแต่ถ้าทำไม่ดีนี่ก็มันก็ไปเกิดที่ไม่ดีจะเลือกที่เกิดที่ดีก็ไม่ได้เพราะนั้นจึงว่าเรื่องจิตใจเนี่ยเรื่องที่ว่าเราจะต้องมองใจเราเป็นหลักปฏิบัติเนี่ยไม่มีอะไรที่จะเราต้องทำความรู้ทำความใจเราให้มากก็เรียกศึกษาจิตตัวเองจิตตานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาจิตอยู่ตลอดวันจิตภายในในคิดอยู่เรื่อยจิตตานุปัสสนากินก็คิดนั่งก็คิดนอนก็คิดเดินก็คิดนั่งก็เป็นทุกข์นอนก็เป็นทุกข์นั่งก็ปรุงแต่งคิดนึกอยู่เรื่อยให้พิจารณาจิตเวลาเคลื่อนไหวยืนเดินนั่งนอนจิตานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาจิตอยู่ตลอดเวลาธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาเห็นธรรมเกิดขึ้นแล้วเปลี่ยนแปลงไม่แน่ไม่นอนมีความเสื่อมความดับอยู่เรื่อยเวทนานุปัสสนาปฏิปทานาเห็นอารมณ์จิตของเราเนี่ยสุขทุกข์อยู่เรื่อยเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวเฉยไม่มีอะไรมั่นคงใจคนเราเนี่ยขึ้นขึ้นลงลงก็ดูที่ใจตัวเองรู้แล้วก็เกิดปัญญารู้แล้วก็กลายเป็นคนใจดีเป็นคนวางเฉยเป็นใครทำอะไรมันก็เหมือนพวกกรรมฐานพวกกรรมฐานทุกคนทุกคนแล้วก็ไม่ทะเลาะกันหรอกพ่อก็กรรมฐานแม่ก็กรรมฐานลูกก็กรรมฐานเพื่อนบ้านก็กรรมฐานทุกคนมีสติหมดไม่ทะเลาะกันทุกคนก็ใจเย็นหมดโลกนี้ก็สงบสุขถ้าคนเราใจดีมีสติรู้เท่าทันเรื่องละเอียดอ่อนพวกนี้แม้แต่ใจตัวเองก็ยังรู้ไงโอ้คนเราถ้ารู้ใจตัวเองได้ไม่ทำบาปคนที่ไม่รู้ใจตัวเองเนี่ยก็ทำบาปทำบาปเพราะมันหลงทำบาปเพราะไม่รู้ไม่รู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองคนหนึ่งจะตายเนี่ยบริสุทธิ์บอกเราอย่าเลือกที่ตายให้ได้จะเลือกที่ตายว่าจะตายโน่นยอดเขาเลยตั้งใจว่าจะตายให้บริสุทธิ์บนยอดเขาก็บอกผู้ชายว่าฉันตายนะผ่าได้ไปบนยอดเขานู่นก็ไปชี้ที่ตายให้ตัวเองกับลูกขึ้นไปยอดเขาสูงเลยไม่มีใครตายแน่บนยอดเขาไอ้ลูกไอ้ตาลึกฤาษีผู้ได้ฌานสมาบัติก็มานั่งคอยติงเขาก็ครามเธอไปไหนมาบอกไปชีที่ตายตัวเองให้ลูกถ้าข้าพเจ้าตายให้ลูกไปฝังไว้บนยอดเขางั้นเอาศพไปไว้บนยอดเขาเพราะเป็นไงจึงคิดอย่างนั้นเพราะไม่อยากตายทับใครอยากจะตายบริสุทธิ์ไม่ตรงที่ตายของใครเขาบอกว่ารามที่บนยอดเขานั่นน่ะอดีตที่แล้วมาน่ะหรืออีกชาติเดียวเนี่ยที่ท่านจะไปตายทับอีกที่นั้นหรืออะไรเป็นพิสูจน์ได้นั่นบอกพิสูจน์ได้ฤาษีนั่นก็เลยทำฌานทำฤทธิ์แสดงให้ดูก็เลยเชื่อก็เลยบอกลูกบางงั้นพ่อลมเลิกความต้องการตายแบบบริสุทธิ์เอาอย่างนี้นะ ถ้าพ่อตายแล้วเอาศพพ่อไปทิ้งประชาแล้วก็เอาตักน้ำใส่ตุ่มไว้ให้สุนัขแรงกาเวลามันกินศพหิวติดคอแล้วได้กินน้ำเอาพ่อไปทิ้งไว้เถอะแล้วก็กระโหลกศีรษะพ่อเนี่ยให้เก็บไว้กระโหลกศีรษะพ่อให้เก็บไว้
กระโหลกศีรษะพ่อให้เก็บไปแล้วก็ให้ลากไปวันจะทำนาเนี่ยวันจะทำนาเนี่ยกระโหลกพ่อเนี่ยลากไปถ้าเจอที่ตรงไหนแล้วก็ถ้ากระโหลกมันติดตรงไหนแล้วก็ให้เอาทำมากินตรงนั้นสมัยก่อนต้องคงจะเป็นป่าดงคนไม่จับจองกันอ่ะก็ทำพอตายก็ พอตายก็เอากระดูกเอาศพไปทิ้งไว้ป่าช้าพวกแรงกามันก็กินกันใหญ่เลยกินแล้วหิวมันก็มากินน้ำสุนัขจิ้งจอกพวกสัตว์ต่างๆก็กินศพพ่อหมดตามที่ต้องการคือให้ทานแล้วพอตายพอกินหมดแล้วก็เอากระดูกมาล้างไว้เอากระโหลกมาล้างแล้วก็พอถึงหน้าทำนาก็เอากระโหลกลากไปตามที่พ่อบอกก็ลากไปเลยกระโหลกไม่ติดหรอกไปทุ่งนาก็ไม่ยอมติดไปไหนๆก็ไม่ติดลงลุ่มก็ไม่ติดก็ลากขึ้นดอนขึ้นบนเขาไปติดบนยอดเขาบนดอนบนภูเขาก็เลยทำกินตรงนั้นเองทำกินที่นั่นก็เกิดได้มรรคได้ผลปลูกอะไรก็งอกงามดีเอากระโหลกพ่อบูชาต่อไปทำมาหากินก็เลยเจริญมีกินมีใช้แต่ตอนนี้ก็เลยเห็นคุณพ่อว่าคุณพ่อเนี่ยมีจริงแหมเอากระโหลกลากไปแต่ไม่ติดตรงไหนมาติดตรงนี้ก็ทำมาหากินก็มีลาบมากเบลาบมากแต่แล้วก็ทำไปไอ้ตามพื้นที่บนเนี้ยรอบรั้วบ้านเราเนี้ยทำไมมันเป็นหน่อเหลืองๆไปดูก็ไปหักเก็บมาตอนหลังตัวเองก็เกิดไปชอบกับคนไปชอบกับคนพวกลูกเศรษฐีชอบกันแต่แล้วก็พวกนั้นก็แต่งงานแล้วก็จะกลับมาบ้านก็ไปห่อทองคำอันนี้บอกห่อมาทำไมบอกก็อ๋อนี่ไม่รู้เลยทองคำแล้วบอกไม่ต้องห่อหรอกที่บ้านฉันเยอะไปที่บ้านฉันเยอะไปไม่มีหรอกคนจนๆไม่มีทองคำผู้หญิงก็ไปดูก็เป็นทองคำจริงๆก็เลยร่ำรวยเดี๋ยวพ้นจากฐานะคนจนไปพ่อก็มีความสำคัญแม่จะตายแล้วไอ้กระโหลกมันยังมีคุณคุณให้ลูกเลยนั่นเรียกว่าเลือกที่ตายตัวเองไม่ได้คนที่ตายแล้วตายอีกกว่า500ชาติตายทับแล้วทับอีกความสงสัยของคนเราเนี่ยมันมีเยอะความสงสัยเรื่องความตายเนี่ยมันสงสัยว่าเคยตายที่ตรงนี้ไหมเคยเกิดมันเป็นคนไหมเคยเกิดเป็นอะไรมั้งปฏิบัติธรรมะนี่จึงจะหมดสงสัยมันไม่หมดสงสัยง่ายๆหรอกเราระลึกชาติไม่ได้มันจะมองเห็นยังไงว่ามันตายอยู่ตรงนี้คนบางทีไม่คิดนะว่าเราเนี่ยเคยเกิดมาแล้วนับชาติไม่ถ้วนเป็นหญิงก็อย่างเงี้ยเป็นมาเยอะแล้วเป็นชายอย่างเงี้ยเป็นมาเยอะแล้วเคยบวชอย่างงี้ก็บวชกันมานับชาติไม่ถ้วนแล้วแต่เราก็นึกไม่ออกเพราะมันลืมชาติมันนึกไม่ออกว่าได้ทําบุญมาจะครั้งไหนเกิดมาจะครั้งไหนแต่พระพุทธเจ้าเองท่านรู้หมดพุทธเจ้าท่านระลึกชาติวันตรัสรู้เนี่ยตอนเที่ยงคืนเนี่ยพระเจ้าได้จตุทัชฌานตั้งแต่ปฐมฌานมาถึงจตุทัชฌานพระพุทธเจ้าถอยอดีตเลยเคยเกิดเป็นพระราชานับชาติไม่ถ้วนเคยเกิดเป็นพระอินทร์เคยเกิดเป็นเทวดาเคยเกิดเป็นคนจนเป็นคนขอทานเป็นแรงเป็นกาเป็นสุนัขเป็นงัวเป็นควายเป็นงูเป็นราชสีเป็นพญานาคเกิดมาจากครั้งไหนแต่พุทธเจ้าเองท่านรู้หมด
พุทธเจ้าท่านระลึกชาติวันตรัสรู้เนี่ยตอนเที่ยงคืนเนี่ยพระเจ้าได้จตุทัชฌานตั้งแต่ปฐมฌานไปถึงจตุทัชฌานนะพุทธเจ้าถอยอดีตเลยเคยเกิดเป็นพระราชานับชาติไม่ถ้วนเคยเกิดเป็นพระอินทร์เคยเกิดเป็นเทวนาเคยเกิดเป็นคนจนเป็นคนขอทานเป็นแรงเป็นกาเป็นสุนัขเป็นงัวเป็นควายเป็นงูเป็นราชสีเป็นพญานาคเป็นพญาครุฑเป็นหมดพุทธเจ้าเป็นทุกอย่างเป็นเจ้าจักรพรรดิเป็นบรมไม่ได้เป็นอย่างเดียวคือพุทธเจ้าไม่ได้เป็นคือพุทธเจ้าชาติสุดท้ายนี่เท่านั้นที่ได้เกิดเป็นพุทธเจ้าพอพุทธฤกษ์ชาติได้นี่โอ้เวียนว่ายแต่เกิดจริงๆเคยเป็นพ่อกันเคยเป็นแม่กันเคยเป็นพี่เป็นน้องเกินกันอยู่ตลอดโอ้โหรงเกิดความสลดพระองค์ให้สลดใจเพราะระลึกชาติได้มากก็เกิดปฏิฐานว่าเราจะต้องทำไม่ให้ตายอีกไม่ให้เกิดอีกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายก็เลยพิจารณาญาณวิปัสสนาญาณด้วยการพิจารณารู้จากขันธ์ห้าแยกขันธ์ห้าเป็นอารมณ์พิจารณาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามากขึ้นมากขึ้นจิตอุปาทานพุทธเจ้าก็ดับไปไม่เหลือแต่นิพพานเกิดความละปล่อยละปล่อยวางสังขารร่างกายจนไม่ยึดติดว่าเป็นเราเป็นเขาคนที่จะรู้เรื่องชาติเรื่องภพเรื่องกรรมเรื่องเวรได้ก็ต้องมาปฏิบัติธรรมต้องมาทำจิตให้เป็นสมาธิมารวมเป็นหนึ่งถ้าจิตไม่รวมเลยไม่เชื่อหรอกเมื่อสมัยก่อนอาตมาเขาไม่เชื่อเพราะจิตมันเหมือนลิงมันสงสัยมันมีเรื่องชาติหน้าชาตินี้สวรรค์นรกเป็นอย่างไรพอมาทำสมาธิได้โอ้มันมีจริงเนาะเชื่อแล้วเชื่อได้ตอนที่มันได้มาสัมผัสด้วยตัวเองเชื่อนรกเชื่อสวรรค์มันไม่มีจริงแต่คนอื่นเขาไม่เชื่อเพราะเขาไม่ได้มาปฏิบัติฉะนั้นเรียกว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันทำให้สิ้นสงสัยว่ากรรมเวรมีจริงบาปบุญมีจริงสวรรค์นรกนิพพานมีจริงพุทธเจ้าเป็นผู้เห็นก่อนพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วก็ชี้ทางอริยสัจ4ให้พวกเราปฏิบัติรู้ทุกข์ที่เกิดกับใจแล้วก็ให้แก้ทุกข์ที่เกิดกับใจด้วยการมีสติมีปัญญาระงับทุกข์ทำความดับให้เกิดขึ้นท่านบอกคนเราไม่มีอะไรที่จะดับได้นอกจากสติสมาธิปัญญาที่เราไปดับทุกข์ใจทุกคนเราเนี่ยมากมายยิ่งกับภูเขาอีกเวลามันหนักยิ่งกับภูเขาอีกเวลามันทุกข์ในยกไม่ออกจากใจเลยไม่มีอะไรจะหนักเกินกว่าใจตัวเองไม่มีอะไรจะเบาเกินกว่าใจตัวเองไม่มีอะไรจะหนักเกินกว่าใจตัวเองไม่มีอะไรจะทุกข์เกินกว่าใจตัวเองดีใจเสียใจเนี่ยไม่มีอะไรจะมีพลังเกินกว่าใจตัวเองท่านนั้นพุทธเจ้าท่านจึงได้รู้ว่าวิธีการปฏิบัติดับทุกข์นี่คือการเข้ามาฝึกจิตในมหาสติปัฏฐาน4กายเวทนาจิตธรรมพิจารณากายพิจารณาเวทนาพิจารณาจิตและเจริญธรรมพอรู้แล้วมันก็รู้กรรมรู้เวรรู้ชาติรู้ภพหมดสิ้นสงสัยพอเราได้เห็นอะไรขึ้นมาสักอย่างเนี่ยโอ้ปีติมันเกิดพอนั่งสมาธิเนี่ยจิตรวมขึ้นมาเนี่ยพอเกิดปีติได้เนี่ยขยันนั่งเหมือนกับเราทำงานได้เงินเนี่ยถ้าได้เงินมากๆนะโอ้ขยันทำเช้าทำเย็นกลางค่ำเมื่อคืนก็ไม่อยากจะเลิกเพราะเงินมันดีถ้าทำแล้วไม่ได้เงินทำแล้วเป็นหนี้เป็นสินก็โอ้เบื่อหน่ายชีวิตนี้ไม่ได้อะไรขึ้นมาเลยนั่งกรรมฐานแล้วก็เมื่อยนั่งกรรมฐานแล้วก็ง่วงนั่งกรรมฐานแล้วก็หลับแล้วก็สับนั่งแล้วก็คิดฟุ้งซ่านโอ้ยเลิกทีไม่นั่งต่อไปแล้วเป็นอย่างนั้นนั่งแล้วก็สงบนั่งแล้วก็เห็นโน่นเห็นนี่นั่งแล้วก็มีปีติจิต
ข้าไปสู่ความสงบมากเท่าไหร่ยิ่งขยันมากเท่านั้นเหมือนกับ

ทำงานได้เงินมากมันอยากได้มันขยันมันขนขวาเองไม่ต้องให้ใครยุเลยไม่ต้องใครดึงใครชักแล้วพอทำแล้วมันเกิดอย่างนี้แล้วมันขยันมันก็ทำงานได้เงินไม่ท้อถอยหรอกแดดร้อนก็ไม่กลัวแดดหนาวก็ไม่กลัวหนาวหิวก็ไม่กลัวหิวเพราะมันได้เงินมากกว่าแต่ถ้าทำไม่ได้โอ้ยแดดร้อนก็กลัวแดดหนาวก็กลัวหิวยังกลัวใหญ่เพราะมันไม่ได้อะไรมาตอบแทนการปฏิบัติธรรมนี่มันตอบแทนได้เอาพระที่นั่งไปด้วยโยมเอาที่นั่งไปด้วยเดี๋ยวที่นั่งนี้ท่านชิกแทนหมดนั้นจึงว่าใครจะกลับเอาที่นั่งไปด้วยนะจะทำหลอกเอาที่นั่งวางไว้เฉยๆแหมฉันจะกลับมาได้ไปนอนเลยที่นั่งก็นั่งแต่งนี่ทั้งหมดต้องวางเลยดีไม่ดีฝนตกเปียกหมดน้ำค้างลงเผลอสุนัขมานั่งแทนยันสว่างสุนัขนี่ท่านชิกบนที่นั่งไม่ฉี่เอาลานั่นเอากลับไปด้วยแต่ว่าอะไรเนาะเอาที่นั่งในท่านชิกแทนคือเรื่องใจเนี่ยเป็นเรื่องที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัติให้มันรู้เกิดมาชาตินี้รู้เรื่องบุญเรื่องบาปมีจริงสวรรค์นรกมีจริงก็พอแหละนะรู้ว่าชาติหน้ามีจริงชาตินี้มีจริงบุญบาปพันนิพพานมีจริงโอ้ยพอแล้วโยมกำไรชีวิตถ้าไปรู้ว่าที่โน่นเขาซื้อกันยังไงเขาขายกันยังไงเขาทำอะไรกันเป็นยังไงที่นั่นที่นี่ไอ้นั่นมันรู้อย่างนั้นใครๆก็รู้ได้รู้โลภโมโทสันใครๆก็รู้ได้ไม่ใช่รู้ดับทุกข์บ้านโน้นจะเป็นยังไงบ้านนี้จะเป็นยังไงใครๆก็รู้ได้อ่านหนังสือพิมพ์ก็รู้ฟังวิทยุก็รู้เดินไปดูก็เห็นแต่ว่าเห็นใจตัวเองให้รู้ว่าบุญเป็นอย่างไรบาปเป็นอย่างไรสวรรค์นิพพานชาติหน้าชาตินี้เป็นไงเดินไปดูที่ไหนมันก็ไม่เห็นมันต้องหยุดดูใจตัวเองหยุดดูใจตัวเองจึงจะเห็นจึงจะทราบแล้วพอรู้แล้วจะเนี่ยทำบุญน่ะสละหมดเลยกลัวจะเอาไปไม่ได้จะเป็นแก้วเป็นแหวนเป็นเงินเป็นทองข้าวของไม่เอาแล้วเพราะตายแล้วไปไม่ได้รู้ว่าบุญมีจริงนี่เสียสละเอาไปหมดเลยฉลาดคนนี้ฉลาดคนที่ทำบุญเขารู้ว่าบุญมีจริงอย่างเงี้ยรู้ว่าชาติหน้าชาตินี้มีจริงเขาไปเห็นสิ่งที่เขาทำไว้แต่ชาติก่อนเนี่ยทำอะไรได้อย่างนั้นเนี่ยเขาทำหมดเลยเขาไม่ขี้เหนียวเลยเพราะมันเห็นน่ะเป็นประจักษ์พยานแล้วว่ามันเป็นจริงเมื่อคนมีกรรมใช่ไหมคนคนหนึ่งตีแมวสันหลังเดาะพอไม่ช้าไม่นานพออายุมากขึ้นตัวเองตกอะไรตกต้นไม้หลังเดาะเลยหลังเดาะเลยเหมือนแมวไม่มีผิดหลังหักแล้วก็เดินไปไม่ไหนไม่ได้บางคนตีสุนัขขาหักอยู่ไม่นานรถคว่ำขาหักโหยเหมือนขาสุนัขเลยหักตรงไหนก็หักตรงนั้นเลยเห็นไหมว่ากรรมมีจริงมันก็เป็นเรื่องจริงอย่าคนหนึ่งเป็นหมอตำแยเป็นหมอแล้วนะบีบทำแท้งน่ะนี่เรื่องจริงที่สุพรรณไข่ท้องป่าเขาเรียกท้องป่านะไข่ท้องป่าไปหาแม่แห่ออกไข่ไม่อยากมีลูกไข่ท้องป่าท้องไม่มีพ่อสามีไม่รับเลี้ยงโดยมากก็จะเอาออกหนังก็บีบ

จับหัวบีบตายหมดแทงออกมาโหเวลานางจะตายเนี่ยนะนอนเมื่อคืนเนี่ยพอตอนยังไม่ตายนอนเมื่อคืนเห็นเด็กเนี่ยมาล้อมล็อกมาเลยเที่ยวมาเลยเด็กมันขอไอ้ความรู้สึกเนี่ยกลัวมากเลยกลัวนอนไม่หลับแหละเพราะที่จริงนั้นมันเป็นรายได้ที่ดีมากแค่มีผัวแป๊บเดียวนะตายแล้วท้อง3เดือนท้อง5เดือนตายท้องแกก็พอสุดแกก็ทำพอจะตายได้ก็มองกันเนี่ยเน่าพังเลยเป็นแผลไม่หายมันก็มองเละเลยตายโอ้โหในนิมิตแกบอกว่าตอนที่แกจะตายแกทุรนทุรายมากเลยมันเห็นพี่เด็กๆเนี่ยมันล้อมกันเต็มไปหมดเลยพอที่จะตายตายฟ้าผ่าของก้อนเลยตายฟ้าผ่าของก้อนเลยบาปจัดไปเป็นเปรตตายไปเป็นเปรตถ้าเกิดมาจะต้องมาตายในครรภ์อีก500ชาติถูกเขาบีบสมอง500ชาติตายในครรภ์เกิดในครรภ์ถูกเขาบีบสมองตาย500ชาติถูกเขาทำแทง500ชาติกรรมมีจริงคนเห็นกับเงินก็ทำได้มันให้ผลชาตินี้เลยไม่ต้องไปรอชาติหน้าเยอะเลยในเรื่องกรรมนี่นะเรื่องกรรมเวรมีจริงครับให้ผลในชาตินี้คนทำไปแล้วไม่เป็นสุขทำบาปแล้วก็เป็นทุกข์ใจทำบุญแล้วก็เป็นสุขใจทำบุญไม่มีลำบากใจทำแล้วสุขใจใครทำบุญร้องไห้มีไหมมีแต่ทำบุญดีใจใครทำบาปไปดีใจมีไหมมีแต่มีจะต้องทุกข์ใจดีใจเดี๋ยวก็ทุกข์ฉะนั้นเรียกว่าเราต้องทำให้มันได้ทำให้มันเห็นมรรคเห็นผลทำให้มันเกิดมรรคเกิดผลในชาตินี้แล้วเราจะได้ไม่สงสัยเชื่อแล้วตอนนี้เราก็ตั้งใจทำถ้าไม่เชื่อนี่สงสัยทำอะไรมันก็หลังเลยจริงหรือจริงหรืออยู่งั้นเนี่ยถ้าพระเทระบุญมีจริงฉันก็ไม่เห็นสักทีสวรรค์มีจริงก็ไม่เคยเห็นเทวดาสักทีนรกมีจริงฉันก็ไม่เคยเห็นสักทีไม่เชื่อดีกว่าทำบาปดีกว่าที่ไหนนะนรกมันอยู่ที่ใจนะครับเพราะเรายังเปิดดูไม่เห็นเองสวรรค์อยู่ที่ใจเรายังไม่มีสมาธิเปิดยังไม่มีสมาธิเปิดยังไม่มีสติเปิดปัญญาเปิดถ้าจะเปิดนรกสวรรค์มันต้องเปิดประตูใจประตูใจนี่มันมีทุกประตูมีทุกหน้าต่างมีประตูสวรรค์มีประตูนิพพานอยู่ที่ใจทั้งหมดถ้าจะรู้เห็นจริงๆก็ต้องรู้ที่ใจตัวเองไม่จะไปรู้ที่อื่นเพราะใจพามาใจพาไปจะมาเกิดเป็นคนกับใจพามาเกิดจะไปเกิดเป็นเทวนากับใจพาไปเกิดไม่มีใครพาไปแล้วก็วนเวียนวัฏฏะวนไปเรื่อยไม่ได้ทักขินาวัฏวนไปรอบสามรอบวนขวาเกิดแก่เจ็บตายมาเป็นมนุษย์มั่งเทวนามั่งพรหมมั่งสัตว์เดรัจฉานมั่งเป็นเปรตมั่งสุรกายก็วนก็อยู่เนี่ยไม่มีจบสิ้นโน่นเนี่ยพระนิพพานนะไม่วนตัดกรรมตัดเวรได้คือพระนิพพานคนที่จะดูใจตัวเองได้คือคนตัดกรรมเช่นอย่างนี้เราโกรธแล้วเราก็รับความโกรธใช่ไหมแล้วก็ตัดกรรมเราอิจฉาเขาก็ละความอิจฉาเสียก็ตัดกรรมตัดกรรมที่ใจทั้งหมดเราจะไม่หมุนเวียนมาเกิดอีกก็คือการตัดใจตัวเองนิพพานคือการตัดใจคือการละความปรุงแต่งละความพยาบาทละความสร้างสรรค์ในใจตัวเองเข้าใจไหมโยมสงสัยไหมถ
งสัยมากไหมสงสัยตรงไม่เห็นนะเนาะถ้าเห็นได้ก็ไม่สงสัยแม้ถ้าคนเรามันถ้ามันเป็นอย่างนั้นได้มันก็คนมันก็ทำบุญกันหมดสิมันไม่มีอะไรบังกรรมมันก็ไม่บังสิไอ้ที่มันไม่เห็นนี่กรรมมันบังคนที่เห็นว่านกมีจริงสวรรค์มีจริงบาปบุญมีจริงเลยกรรมมันไม่บังคนหมดกรรมจึงระลึกชาติได้จึงทำสมาธิเกิดญาณเกิดฌานได้ก็เรียกคนหมดกรรมคนที่ยังไม่เห็นนี่คนกรรมบังบุญมีแต่กรรมมันยังบังกรรมบังตาต้องทำใจจนถึงฌานต้องทำใจจนถึงปฐมฌานได้เนี่ยกรรมจึงจะไม่บังพอทำใจถึงปฐมฌานได้นี่สว่างสวัยใจไม่บังกรรมไม่บังก็ได้เห็นละเห็นนิมิตเห็นว่าตัวเองเคยเกิดเป็นอะไรชาติก่อนเคยบวชไหมโอ้เคยบวชนี่เนี่ยเคยบวชเป็นตาพระขาวแม่เป็นตาพระขาวโอ้จึงได้มาบวชพระชาติก่อนเคยเกิดที่ตรงนี้เนี่ยเคยเกิดที่ตรงนี้ไอ้มันมาเกิดซ้ำอีกแล้วมันเคยเกิดเมืองสุพรรณมันก็มาเกิดเมืองสุพรรณมันมาตายเมืองนนท์ก็มาตายเมืองนนท์โอ้มันก็เชื่อกรรมถ้ามันไม่มันบางคนมันเป็นยังไงจึงเป็นอย่างนี้ทำไมเกิดแล้วทำไมจึงต้องมาเป็นอย่างนี้อย่างพระพุทธเจ้ากับพระเทวทัตเนี่ยพระพุทธเจ้ากับเทวทัตเป็นช่างทองด้วยกันพระเทวทัตก็เป็นช่างทองพระเทวทัตพระพุทธเจ้าก็เป็นช่างทองไปขายทองด้วยกันมีทองรูปประพันธ์เงินมั่งทองมั่งเขาไปขายหมู่บ้าน500หลังคาหมู่บ้านมันใหญ่พระพุทธเจ้าเข้าทางตะวันตกไปออกตะวันออกไปตะวันออกเข้าตะวันตกออกตะวันออกพระเทวทัตก็ออกจากตะวันออกเข้ามาตะวันตกสวนทางกันเพื่อจะไม่ขายพร้อมกันแล้วก็เวลานั้นก็กลับพร้อมกันก็ไปขายรูปพรรณเสร็จแล้วก็เอาไปขายก็มีคนแก่เล่าแล้วก็เล่าอีกก็มีคนแก่ตกคนแก่ตกยากพระเทวทัตขายไปขายไปขายไปถึงหมู่บ้านนั้นไอเด็กลูกหลานสาวมันเล็กพอเห็นของรูปพรรณทองรูปพรรณก็อยากได้ร้องไห้ขอยายให้ซื้อยายก็บอกยายไม่มีเงินเป็นเศรษฐีตกยากบอกไม่มีเงินก็ร้องคือยายก็เลยไปหยิบถาดทองคำในบ้านมาเพราะมันเปื้อนไม่ได้ขัดเลยหนักเบ้อเร่อเลยหนักมากข้ามาข้าก็ยายก็ไม่มีอะไรนอกจากถาดอันนี้ใบเดียวที่จะมาแลกสมบัติอันนี้ให้แก่หลาน เพราะไม่อยากให้หลานร้องพระเทวทัตก็จับช่างถาดดูหนักหลายบาทโอ้โหหนักหลายบาททองคำอย่างดีเลยก็เอาเข็มกรีดทองกรีดกริดที่ถาดเอาปลายเข็มขีดกริดทองมันก็แดงออกมาทองมันก็หลุดแดงออกมาตัดตามปลายเข็มก็โอ้ในทองคำแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไอ้ความโลภของตัวเองเนี่ยความเป็นคนขี้โกงมาแต่ชัดก่อนยายของยายเนี่ยไม่มีค่าอะไรมันขาดเก่าๆถ้าจะแลกของข้าพเจ้าก็ได้นิดเดียวคิดจะเอาทุกถูกยายก็เอาอะไรก็ได้ขอให้หลานฉันร้องไห้กันแล้วกันหยุดร้องไห้กันแล้วกันหยุดร้องไห้กันแล้วเส้นที่สุดก็เลยถ่ายของยายมันไม่มีค่าก็เลยเดินเลยไปไม่เอาคิดว่าเดี๋ยวขากลับมาจะมาเอาทุกถูกเพราะว่ามันเป็นทองคำอยากจะตีราคาถูกๆก็เลยเดินต่อไปพระพุทธเจ้าเราก็เดินมาถึงก็เด็กก็ร้องไห้อยากได้อีกเอาถาดมันนี้มาให้บอกเนี่ยเมื่อกี้พ่อค้าคนหนึ่งเนี่ยเขาไม่ยอมเอาเขาบอกถาดใหญ่ไม่มีราคาพระพุทธเจ้าก็เ
เอาทองคำเอาเข็มกรีดอีกเราเห็นว่าเป็นทองคำเอาเข็มกรีดเป็นทองคำโอ้ยายถาดของยายมันถาดทองคำอย่ามาแลกของข้าพเจ้าเลยของข้าพเจ้าเนี่ยให้ของข้าพเจ้าหมดแล้วก็ยังไม่เท่ากับถาดยายเลยไม่ได้หรอกยายของข้าพเจ้ามีค่าเพียงครึ่งเดียวเท่านั้นแหละเอาเถอะพ่อขุนพ่อมหาจำเริญพ่อเป็นคนซื่อพ่อคนนั้นเป็นคนคดก็ฉันข้าพเจ้ายายก็จะไม่ให้คนนั้นให้เป็นสมนาคุณแก่ความซื่อของหลานเอาของอันนี้มาให้หลานหายร้องก็พอแล้วขอยกถาดทองคำนี้ให้ไปเลยความซื่อพระพุทธเจ้าไม่เอาเปรียบหรอกของของยายมีค่ามากถ้าขายก็ได้เป็นพันกหาปณะก็เลยเอาของนั้นให้ยายหมดเลยแล้วก็เพิ่มเงินอีกพันกหาปณะให้ยายเพิ่มเงินไปอีกหมดกระเป๋าเลยแต่ก็บอกยายของยายมีค่าก็หลานก็ขอเอาของและเอาเงินให้ทั้งหมดจึงจะคุ้มค่ากับถาดทองคำก็นึกในใจว่าถาดทองคำใบนี้มีค่ามากก็รีบห่อผ้าเลยเราก็รู้แผนว่าพระเทวทัตเนี่ยเดี๋ยวจะต้องกลับมาเอาถาดทองคำอันนี้พอเลขกลของมันมีมากมันจะหลอกยายว่าไม่มีค่าจะมาเอาถูกพอได้ถาดใบเดียวพระเจ้าก็รีบเดินออกจากหมู่บ้านเลยเดินใหญ่แต่จ้ำเอาเลยพอข้ามแม่น้ำจ้างเรือเลยบอกให้รีบพายเรือข้ามแม่น้ำพอข้ามไปฝั่งอโนนพระเทวทัตก็ถึงหมู่บ้านพอดีถึงบ้านยายบอกยายไหนละถาดทองไหนละถาดเก่าๆไว้นั่นน่ะเอามาสิข้าพเจ้ามีของพอเหลือที่จะแลกเล็กๆน้อยๆยายก็ด่าเลยยายก็ว่าเลยยายก็ว่าเลยว่ายายเขาว่ามันก็เจ้าน่ะเป็นคนขี้โกงถาดของข้าพเจ้าทองคำก็ว่าไม่ทองคำบุรุษคนนั้นเป็นคนซื่อคนประเสริฐข้าเนี่ยยกให้เป็นสมนาคุณความดีเขาไปแล้วเท่านั้นแหละก็อักเลือดเลยไอ้คนนี้จะอยู่กับกูร่วมโลกไม่ได้มึงอยู่กูต้องตายกูตายมึงต้องอยู่พยาบาทเลยมึงไม่แย่งถาดทองคำกูไป ผิดหวังมากเลยนะวิ่งออกจากถือกับไม้กระบองเขาวิ่งเลยทิ้งของกระจายหมดเลยทิ้งของที่ขายได้ไว้ที่หน้าบ้านยายหมดเลยผลที่สุดยายเขาเก็บเอาหมดเลยทิ้งก็วิ่งถือกระบองอันเดียวเนี่ยกะว่าจะตีเอาถาดทองคำคืนพระพุทธเจ้าท่านรู้ซะแล้วก็ข้ามไปอยู่ฝั่งอโนนเพราะท่านไม่ใช่คนผ่านที่จะมาต่อสู้คนผ่านไม่ได้ก็พอก็ชี้เลยว่าให้เอาถาดทองคืนมาพระเจ้าบอกเราได้มาบริสุทธิ์เราไม่คืนด้วยความโทสะจริตมากก็เลยก็อักเลือดล้มลงเลยจะบอกว่ากรรมสายมากำมือบอกจะขอตามล้างตามผ่านเท่ากับกรรมสายในถ้ามีชาติมีภพในกรรมสายในมือข้าพเจ้าจะขอตามล้างตามผ่านเถิดชาติใดแสนใดขอตามฆ่าบุรุษคนนี้ตลอดทุกชาติก็เลยกลายพอเกิดมาชาตินี้ก็มาเป็นพระเทวทัตพุทธเจ้าผู้เป็นคนซื่อก็มาเป็นพุทธเจ้าปล่อยพ่อค้าโกงก็เป็นเทวทัตคนเราไม่มีนิสัยมาแต่ชาติก่อนนะใจดำใจร้ายก็ร้ายมาแต่ชาติก่อนถ้าไม่แก้ชาตินี้นะไปชาติหน้าก็ร้ายอีกคนใจดีมันก็ดีมาแต่ชาติก่อนคนใจเย็นมันก็เคยสร้างบุญมาเก่ามันก็มาใจดีอีกใจบุญสุนทานอีกชาติก่อนใจบุญสุนทานมาชาตินี้ก็ใจบุญสุนทานมันก็สะสมสร้างเรื่อยๆไปจนถึงที่สุดของชาติภพไม่ใช่มาดีชาติเดียวไม่ใช่มาชั่วชาติเดียวมันก็ต้องสะสมมาจากชาติก่อนพระเทวทัตเจอพระพุทธเจ้าชาติไหนทำลายชาตินั้นเจอเป็นพญาลิงลิง500 ตัวพระเจ้าเป็นหัวหน้าพาไปกินลูกมะพร้าว
พาไป

ลูกมะม่วงที่ไหนมีอาหารก็พาไปกินผลที่สุดพาไปกินลูกมะม่วงผลที่สุดเจ้าของก็โกรธพวกลิงไปรักมะม่วงกินล้อมต้นมะม่วงเลยจุดไฟครบสว่างเลยจุดไฟครบสว่างเลยลิงก็ตกใจสิอยู่บนต้นมะม่วงหลงไม่ได้พุทธเจ้าก็ทำไงดีออกอุบายจะช่วยลิงทั้งหมดให้รอดตายต้อง500ตัวเทวทัตก็ไปลิงหนุ่มไปลิงหนุ่มใหญ่มีกำลังมากคิดจะเป็นหัวหน้าคิดอยากจะเป็นหัวหน้าก็คิดอิจฉาลิงพระเทวทัตพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็คิดว่าโพธิสัตว์เนี่ยหลิงโพธิสัตว์พุทธเจ้าก็คิดว่าหลิงพญาลิงก็คิดว่าถ้าเราไม่ช่วยเหลือก็คงตายหมดก็เลยได้กระเถาวัลย์ก็กัดกระเถาวัลย์กระเถาวัลย์ก็กัดแล้วก็พันกับปลายกิ่งไม้แล้วก็ผูกกับตัวเองก็โดดไปกิ่งทางฝั่งโน้นทางต้นไม้อื่นแล้วก็ให้บริวารเนี่ยตายลงมาพอดีเนี่ยโดดไปพอดีไอ้มือสองมือเนี่ยมันไม่ถึงกิ่งมันเลยต้องจับไว้แค่กิ่งไอ้ตีนก็อยู่ทางแถบนี้ไอ้มือก็อยู่ทางกิ่งไม้ถนนก็เลยตัวเองก็เว้นสะพานให้เดินเลยพวกลิงทั้งหลายก็ตายกันมาหมดตายตัวเล็กตัวน้อยก็ตายเชือกมาได้หมดทั้งวันได้หมดพระเทวทัตตัวสุดท้ายสมใจกูละข่าวนี้กูจะได้เป็นพญาลิงก็โดดขึ้นจากยอดไม้ก็ขึ้นไปสูงแล้วก็โดดกระแทกลงมาที่ไหล่พระพุทธโพธิสัตว์เลยไอ้ความที่ตัวเองเกรงไอ้สาววันน่ะก็ทำให้เส้นกระตุกขาดเลยตาเส้นประสาทตาก็เลยบอดเลยพอกระตุกแขนก็ประสาทตาก็มืดหมดเลยก็เลยถูกจับได้ถูกชาวบ้านจับได้ก็ยอมตายแล้วเทวทัตก็ไปเป็นพญาลิงต่อพระเจ้าแล้วพวกชาวบ้านก็ปล่อยนะไม่ฆ่าพอเราทำความจริงก็เลยเป็นนั้นว่าก็รู้ว่าลิงเนี่ยก็ยังมีอิจฉากันเบียดเบียนกันก็เลยปล่อยก็กลายเป็นลิงตาหมอดไปทละชีวิตให้แก่คนอื่นตั้ง500ตัวเองกลับตาบอดพอเจอพระกับชาตินี้จึงเป็นเทวทัตนะลิงตัวนั้นก็มาทำลายพุทธเจ้าคนไม่ดีเนี่ยมันไม่ใช่ไม่ดีชาติเดียวนะมันทำมาคนดีมันก็ดีมาทุกชาติเนี่ยฉะนั้นกรรมดีเนี่ยต้องสร้างมันจะได้อุปถัมภ์ให้ใจดีทำดีติดตามไปสู่ภพภูมิที่ดีเรื่องความดีนี่มันเป็นเรื่องที่ให้ผลกับตัวเองชาติภพภูมิเนี่ยมันมีจริงแต่คนไม่เชื่อเพราะมันทำไม่ถึงธรรมปฏิบัติไม่ถึงขั้นมันก็ไม่เชื่อถ้าเราปฏิบัติไปมันก็เห็นได้ทุกคนเนี่ยแต่มันต้องฝึกฝนมันต้องเอาจริงเอาจังมันต้องมามีเวลาฝึกทำใจให้มันสงบมันต้องตัดนิวรณ์ละความคิดเรื่องโน้นละความคิดเรื่องนี้ไอ้เรื่องอะไรๆมันก็ต้องละให้เหลือแต่ใจหนึ่งเดียวพอใจเป็นหนึ่งมันต้องรู้ได้ทีนี้เรามันไม่คิดไม่ละสิคิดเรื่องโน้นคิดนั่งกรรมฐานมันก็นั่งคิดอย่างเดียวมันจะไปรู้บุญบาปอะไรได้มันก็รู้แต่คิดนึกอย่างเดียวมันต้องปล่อยวางไม่คิดอะไรเลยเหลือแต่จิตว่างจิตสว่างจิตสงบอย่างเดียวก็รู้ได้รู้เห็นธรรมะได้รู้บุญรู้บาปได้ระลึกชาติได้

0: คืนนี้เนี่ยท่านชิกก็พาโยมคือสว่างหรือเปล่าหือนั่งยิ้มไงสว่างเหรอต้องนั่งไม่ให้ง่วงได้จึงจะรู้เรื่องนะนั่งจะหายง่วงตาสว่างไม่อยากหลับไม่อยากนอนตาสว่างนั่นแหละเกิดสมาธิแหละง่วงก็ไม่ง่วงคืนทั้งคืนไม่หลับไงใจได้ทุกคนนั่ง7คืน7วันไม่หลับ
1: ทำบุญขึ้นบ้านหรือทำบุญให้แก่ตัวเราครอบครัวเราที่จริงบุญเนี่ยเริ่มต้นก็คือพุทธเจ้าท่านตรัสรู้เรื่องบุญก่อนคนอื่นทำไมเราจึงได้ทำกันทุกวันเนี่ยก็เพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านทำสมาธิแล้วก็ตรัสรู้ด้วยปัญญาของท่านรู้ว่ามนุษย์เนี่ยเกิดมาด้วยบุญแต่ท่านก็เลยจำแนกบุญต่างๆให้มนุษย์ได้ทำท่านรู้ว่าบางคนเนี่ยทำบุญครั้งเดียวก็ได้ผลบางคนก็ทำแล้วก็ต้องสะสมบุญบ่อยๆจึงจะได้ผลคนที่ทำบุญได้ผลมากก็คือทำบุญกับพุทธเจ้าทำแล้วมีพุทธเจ้าทรงรับบุญนั้นให้ผลแน่นอนในชาตินั้นแต่ก็ลองลงมาก็ทำบุญกับพระที่เข้านิโรธสมาบัตินั่นก็ได้บุญภายใน7วันแล้วก็บุญส่วนหนึ่งนั้นคือพบพระปัจเจกโพธิ์ที่เป็นพระพุทธเจ้าสอนคนอื่นไม่ได้ดูเฉพาะตนนั้นก็ได้อานิสงส์ในชาตินั้นเลยทำบุญรวยภายใน7วัน บุญสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยบุญอธิษฐานได้ผลเป็นบุญอัศจรรย์คนจึงเชื่อกันมากเพราะบุญให้พลังอย่างใหญ่หลวงเพราะผู้รับนั้นบริสุทธิ์พระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วก็พระอรหันต์ล้วนเป็นผู้ที่มีอภิญญาก็มีแรงอธิษฐานที่บริสุทธิ์ฉะนั้นทำบุญกับพระพุทธเจ้าก็ดีพระอรหันต์ก็ดีพระปัจเจกพระโพธิ์ก็ดีพระที่เข้าฌานออกจากฌานก็ดีถือบุญนั้นสำเร็จภายใน7วันหรือในชาตินั้นอันนี้บุญก็ลองลงมาแต่ท่านก็บอกว่าถือจะไม่ได้ทำกับพระพุทธเจ้ากับพระอรหันต์พระปัจเจกโพธิ์แต่บุญที่ทำนั้นถ้าสะสมบ่อยๆสะสมทีละเล็กละน้อยเหมือนกับฝนตกลงมาในตุ่มทีละเล็กละน้อยแล้วบุญนั้นผลนั้นน้ำนั้นก็เต็มตุ่มได้ฉันใดการสะสมบุญไปทีละเล็กละน้อยก็จะเต็มตุ่มได้ทำกับพุทธเจ้าเนี่ยเหมือนกับเทน้ำเตทีเดียวเต็มตุ่มทำกับพระอรหันต์เรียกว่าเททีเดียวเต็มตุ่มแต่ทำกับผู้ที่ยังไม่ถึงขั้นพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ก็เหมือนกับสะสมเอาน้ำใส่ตุ่มทีเล็กน้อยก็เต็มก็ถือว่าต้องใช้เวลาแต่นี้บุญที่เห็นผลโดยทันตานั่นคนจึงเชื่อจึงสาธุจึงอัศจรรย์เหมือนอย่างที่สมัยพุทธเจ้าอยู่นั้นอนามบิณฑกะเศรษฐีนางวิสาขาเนี่ยทำบุญเท่าไรก็ไม่จนยิ่งทำยิ่งรวยบางคนทุกขตะเฉ็นใจมาทำกับพุทธเจ้าครั้งเดียวก็พ้นความวิบากยากจนไปได้คือธรรมชาติตอนนั้นสมบูรณ์มากบุคคลก็เป็นธรรมชาติที่สมบูรณ์ท่านั้นจึงว่าคนสมัยก่อนจึงเชื่อเรื่องบุญบาปกันมากไม่ดูถูกไม่ประมาทไม่ดูแคลนในเรื่องบุญถ ถือจากความเจริญทางวัตถุไม่เจริญแต่จิตใจคนสมัยนั้นเจริญเจริญด้วยบุญมากเขาก็พิสูจน์กันได้สำเร็จบางครั้งเนี่ยเป็นสิ่งที่บุญเนี่ยมันเป็นเรื่องพลังใจตอนนี้กำลังใจเชื่อความเชื่อความศรัทธาความเชื่อมั่นเนี่ยมันมากขึ้นบุญนั้นมันก็มากขึ้นแต่ถ้าเราทำไม่เชื่อมั่นโดยลังเลสงสัยโดยทำตามเขาไปโดยตะขิดตะขวงใจไม่แน่ใจทำไปตามประเพณีไม่มั่นว่าทำไปแล้วจะได้ผลเต็มร้อยไอ้บุญนั้นจึงไม่มีพลังเหมือนกับคนที่เป็นนักกีฬาเนี่ยอ่อนซ้อมเนี่ยพอไปวิ่งแล้วเอาจริงๆก็ไม่ชนะเขาไม่เหมือนกับคนที่วิ่งจริงๆจังๆหรือแข่งจริงๆจังซ้อมจริงๆจังพอถึงเวลาแล้วก็ไม่ก็ชนะก็เป็นผู้นำชัยชนะได้การทำบุญเนี่ยที่ว่ามันได้ไม่มีพลังเนี่ยเพราะว่าเราศรัทธายังคลอนแคลนเรายังสงสัยในพระพุทธเจ้าเรายังสังสงสัยในคำสอนพุทธเจ้าเราไม่รู้ลึกซึ้งและจะสงสัยในการปฏิบัติของพระสงฆ์ว่ามีปฏิปทาอย่างไรประการสงสัยเนี่ยทำให้เราไม่มีพลังในการสร้างบุญกุศลพระพุทธเจ้าบอกว่าเมื่อไม่มีพระสงฆ์ไม่มีพระอรหันต์จะทำบุญกับใครได้ล่ะท่านบอกให้ทำบุญกับบิดามารดาปู่เฒ่าครูแก่อันนี้ก็เป็นพระอรหันต์ของเราอันนี้ก็ทำบุญก็เห็นในชาตินี้จะเจริญได้สมัยก่อนทำพระพุทธเจ้าในเจริญในชาตินี้จริงแต่ไม่มีพระพุทธเจ้าก็ทำแก่พระบิดามารดาอุปการะท่านดูแลท่านอย่าให้ท่านมีทุกข์อย่าให้ท่านทุกข์ร้อนกายใจนำพาท่านไปสู่ทางดีหรือว่าให้ท่านสร้างบุญกุศลร่วมด้วยอันนี้ถ้าเราอุปการะคุณดูแลบิดามารดายันแก่ยันเฒ่าท่านก็บอกว่าบุญอันนี้ก็ให้ผลในชาตินี้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขความเดือดร้อนก็จะไม่มีแต่นี้คนเราสมัยนี้ก็ไม่เชื่อเรื่องคุณธรรมความดีเท่าไหร่ไม่เคยเชื่อเรื่องวิญญาเรื่องเทพาอารักษ์ไม่เชื่อเรื่องบุญกุศลไม่เชื่อเรื่องบุญที่จะให้ผลได้ก็ไปสบประมาทดูถูกสิ่งเหล่านี้ก็กำลังใจก็ลดน้อยลงไปหมดเลยไม่มีพลังจะทำอะไรให้สำเร็จบางคนมีบุญมาแต่ชาติก่อนมาแล้วไม่ต้องทำอะไรเกิดมาก็โตขึ้นมาก็ได้อยู่สุขสบายไปเลยอันนี้บุญเก่าใครจะไปอิจฉาใครจะไปริษยาใครจะไปกันแกล้งยังไงสู้บุญคนนี้ไม่ได้บุญคนนี้เขาใครว่าเขาทำบุญมาแต่ชาติก่อนมากมายเขาสำเร็จผลมาเขาทำความดีทุ่มเทมากพอมาเกิดชาตินี้เขาก็มาเกิดมีทุกอย่างมีลาภมียศมีชื่อเสียงมีบุญมีวาสนามีกำลังกายกำลังใจสติปัญญาเขาพร้อมนี่หมายถึงว่าบุญเก่าพามาเกิดคนอย่างนี้ก็เรียกว่าสว่างมาสว่างไปบางคนเนี่ยมีบุญมาแต่ชาติก่อนจริงมาเกิดอยู่ในกองเงินกองทองร่ำรวยแต่ตกอยู่ในแวดล้อมไม่ดีอยู่ในสังคมไม่ดีหลงเรามัวเมาประมาทตกอยู่ในบายมุขก็ที่บรรปลายชีวิตก็ลำบากไม่ได้รักษาบุญนั้นไว้ประคับของบุญวันนั้นไว้ให้มากก็เลยได้แต่ตอนเกิดมาดีแต่บรรปลายชีวิตไม่มีความสุขแต่บางคนเนี่ยทำบุญไว้น้อยแต่มีอุปนิสัยมาเกิดแล้วลำบากยากเข็ญเหลือเกินละหกละเหินชีวิตนี่ไม่เคยมีความสมหวังเลยในเบื้องต้นเนี่ยเกิดมาก็เป็นลูกคนจนไร้ที่อยู่แต่ไม่ขาดคุณธรรมความดีไม่ขาดสติปัญญามีบุญอันนี้ตรงที่มองคบหาแต่มิตรที่ดีคบหาแต่ครูบาอาจารย์ที่ดีแสวงหาแต่สิ่งที่ดีๆบุคคลนี้ก็ย่อมเจริญในอนาคตคือเรียกว่าไม่บุญมาน้อยก็จริงแต่ว่ามาทำเพิ่มเติมจนเป็นพลังทำด้วยแรงกำลังกายกำลังใจสติปัญญาเชื่อมั่นว่าบุญนี่มีจริงคนบุคคลนี้ก็ย่อมเจริญในบ้านปลายชีวิตมีความสุขตลอดไปบุคคลที่ลำบากที่สุดก็คือคนบุญเก่าก็ไม่มีบุญใหม่ก็ไม่มี เกิดมาแล้วก็อาภัพสติปัญญาไม่มีสติปัญญาแล้วก็ไม่แสวงหาสติปัญญาแล้วก็ทำแต่บาปกรรม

ไม่สร้างศีลฐานภาวนาไม่คบคนดีเป็นมิตรอยู่ในสังคมที่สิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีมัวเมาอยู่ในอบายมุขบุคคลคนนี้ก็เกิดมาแล้วก็ลำบากตลอดชีวิตไม่ได้อะไรติดตัวไปฉะนั้นเมื่อคนเราบางทีเนี่ยถ้าเราเชื่อหลักพระพุทธศาสนาให้ลึกลึกสักหน่อยพยายามแสวงหาสิ่งนี้ให้ได้แก่ตัวเองมากมากสักหน่อยก็จะมีความมั่นคงในด้านจิตใจมากฉะนั้นการที่เราจะมั่นคงในด้านจิตใจเนี่ยบุคคลเราต้องเข้าไปศึกษาธรรมะคำสั่งสอนพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้ใจสอนให้กายสอนให้วาจาเนี่ยรู้เรื่องของความสงบรู้เรื่องของศีลบริสุทธิ์ที่ตัวเองรู้เรื่องของสมาธิที่ควรจะดับทุกข์ทางใจวิธีดับทุกข์ทางใจเนี่ยมันเป็นกระแสของโลกโลกเนี่ยมันร้อนเท่าไหร่มันมากเท่าไหร่วิ่งไปหามันเท่าไรมันก็ยิ่งทุกข์มากเท่านั้นเหมือนมันจะพาเราไปให้มันทุกข์ให้มันร้อนมากขึ้นเหมือนกับคนเรามีภรรยาเดียวเนี่ยก็ทุกข์ขอควรแล้วถ้าไปหาสองคนเนี่ยทุกข์มากขึ้นไปอีกมันจะเห็นเลยว่าไอ้ความรักเดียวเนี่ยมันก็ว่าทุกข์อยู่แล้วพอไปมีสองรักเขานี่มันยิ่งทุกข์มากขึ้นเหมือนกับเรามีลูกคนเดียวเราก็ว่ายังไม่พอมีอีกคนมันก็ยิ่งทุกข์มากขึ้นสุขตรงที่ดีใจได้มาแต่ว่าทุกข์อยู่ตรงที่ต้องรักษาดูแลนี่กระแสโลกมันมีทุกข์อย่างนี้ฉะนั้นสิ่งที่เราจะได้กระแสธรรมะนี่ก็คือว่าเราต้องเข้าใจวิจิว่าทุกข์เนี่ยมันอยู่ที่ใจเราทุกคนคนเราจะต้องแก้ตัวเองให้มีปัญญาวิจิรู้ทำใจเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราต้องศึกษาอย่างเช่นความโกรธเนี่ยมันอยู่กับเราไม่ใช่เรามันอยู่กับเราความโกรธเนี่ยมันไม่ใช่เราแต่เราก็คิดว่าเป็นเราพอโกรธทีไรเราก็ผสมผสานไปกับมันแล้วก็มีเรื่องทุกทีเพราะมันโกรธแล้วก็เป็นตัวตนเป็นทิฏฐิมานะไม่ยอมแพ้ไม่ยอมให้ใครมาเหนือเรานี่คือความโกรธมาเป็นนายเราความโกรธมาชนะเราเราก็กลายเป็นทาสมันทุกครั้งไปต้องทะเลาะกับคนโน้นทะเลาะคนนี้เถียงเราจึงพูดถึงเจ้าว่ากิเลสมันไม่ใช่เราแต่ว่ามันอยู่เหนือเราเราก็ทุกข์เพราะมันบังคับให้เราพูดเราคิดเราทำแต่ถ้าบุญอยู่เหนือเราล่ะสติปัญญาอยู่เหนือเรากำจัดความโกรธกำจัดความโลภหลงไปได้เมื่อสติปัญญาอยู่เหนือเราเราก็ชนะสิ่งเหล่านี้เราก็แก้ปัญหาได้ด้วยการปล่อยวางหรือสบายใจอะไรเกิดขึ้นเราก็ไม่ไปทำตามมันจะกลายเป็นคนที่มีวิธีดับทุกข์ด้วยสติสมาธิปัญญาธรรมะพุทธเจ้าจึงเป็นของขาวคนที่ไม่รู้ธรรมะหรือไม่เข้าใจธรรมะพกไว้ด้วยความโลภโกรธก็เหมือนของดำของเปื้อนไม่สว่างสวัยดังนั้นที่ว่าบุญสมัยก่อนเขาเชื่อมั่นก็เพราะว่าเขาพิสูจน์กันได้ทั้งนั้นเกิดมาแล้วเขาพิสูจน์กันได้ทั้งครอบครัวพ่อก็พิสูจน์ได้แม่ก็พิสูจน์ได้ลูกผัวพิสูจน์ได้เพื่อนบ้านก็เล่ากันต่างๆนานาเห็นกันสมัยก่อนนี่คนตายแล้วฟื้นมาเล่าเรื่องนรกสวรรค์ให้ฟังได้สมัยนี้ตายแล้วไม่ฟื้นตายแล้วฉีดยาไปเลยสมัยก่อนติดฝาโลงแล้วสวด3คืนเลยจะเผาแล้วยังฟื้นบอกไปไหนโยมพยาบาลพาไปเที่ยวเมืองนรกเมืองสวรรค์ไอ้บ้านนี้ก็ยังไม่เชื่อไอ้บ้านโน้นก็ยังไม่เชื่อแต่มันฟื้นกันบ่อยๆคนมันก็มาไปเล่ายืนยันกันนะเข้ามันก็มีความเชื่อขึ้นมาว่าคนพวกนี้ไม่ใช่คนโกหกแต่ที่จริงแล้วไอ้เชื่ออย่างนี้มันก็เป็นเรื่องเชื่อแบบชาวบ้านที่ตายแล้วฟื้นแต่ที่เชื่อแบบโดยปฏิบัติธรรมเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านเชื่อพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเชื่อแล้วก็ท่านสอนให้เห็นทางตรงนี้ยังคำว่าดับทุกข์ของพุทธเจ้าเนี่ยธรรมะมีการดับทุกข์ได้เนี่ยอริยสัจ4มรรคองค์8เนี่ยทางที่ดับทุกข์ได้เนี่ยท่านบอกว่าคนถ้าไม่รู้ใจตัวเองเนี่ยดับทุกข์ไม่ได้หรอกในโลกนี้เกิดมาแล้วถ้าไม่รู้จักจิตใจตัวเองไม่รู้จักนิสัยตัวเองไม่รู้จักสันดานตัวเองไม่รู้จักลดละต้นลาวาศอกยังคิดจะชนะคนอื่นด้วยอารมณ์เนี่ยนั่นคือคนไม่รู้ใจตัวเองคือคนเจ้าอารมณ์

ไอ้ตอนที่ความดีของลูกหลานนี่เราก็ชมเชยตอนมีชีวิตอยู่บ้านใหญ่บ้านโตก็ชมเชยตอนมีหูมีตาฟังนี่เองดูนี่เองแต่จะชมเชยดีที่สุดก็คือการชมเชยความดีที่ตัวเองสะสมบุญไว้มันพอได้ยังถ้ายังไม่พอเราก็ต้องสะสมชีวิตคนเราเนี่ยมันต้องเดินไปที่สุดเลยเดินไปไหนล่ะมันก็เดินไปเรื่อยๆเดินไปทุกลมหายใจเนี่ยจะลุกจะเดินจะนั่งจะนอนเนี่ยชีวิตมันก็ไปเรื่อยๆหมดไปปีเวลานี่มันฆ่าเราหมดไปหมดใช่เดี๋ยวนี้เราเดินไปไกลละจาก20ปีเนี่ยเดินไม่กลับละเดินไปเรื่อยไป50 60 70เนี่ยโอ้ยิ่งไม่กลับใหญ่เลยแล้วจะไปไหน60มันก็ไปเรื่อยเข้ามาน่ะลมมันก็อ่อนลงมันก็จะไปสวรรค์แล้วสิจะไปสวรรค์กันทุกคนเนี่ยถ้าหากว่าทำใจได้ก็ไปสวรรค์กันแต่ถ้าทำใจเอาบุญกุศลไม่ได้ยังรอบกลงยังวุ่นวายอยู่กับบ้านเรือนยังงกอยากจะได้โน่นอยากจะได้นี่เป็นของตัวอยู่เงี้ยทั้งที่ตัวเองทำไม่ได้มันก็จะไม่ไปสวรรค์ใจมันก็จะไม่มันก็จะเศร้าหมองเพราะว่าเราทำใจไม่ได้ฉะนั้นเราบุญเนี่ยเราต้องรีบทำต้องสะสมไว้พุทธเจ้าท่านบอกว่าถ้าไม่สะสมไว้ในชาตินี้แล้วชาติหน้าเราจะเป็นคนอาภัพจะเป็นคนจนจะเป็นคนไร้สติปัญญาจะเป็นคนเศร้าหมองจะเป็นคนไม่มีตระกูลจะเป็นคนขาดญาติขาดมิตรขาดโภคทรัพย์แต่ถ้าสะสมไปในชาตินี้แล้วจะเป็นอริยทรัพย์จะเป็นศีลก็ดีเป็นทานก็ดีเป็นภาวนาก็ดีบอกว่าจะไปรวยข้างหน้าถ้ายังไม่ถึงนิพพานก็ยังรวยอยู่เหมือนสาวกของท่านเนี่ยแต่ละองค์เนี่ยสร้างบุญมาเนี่ยพอมาเกิดฐานพุทธเจ้าแล้วพวกนั้นมาแสดงบุญตัวเองทั้งนั้นเลยมาแสดงบารมีตัวเองที่ทำไว้ทั้งนั้นเหมือนอย่างพระอนนท์เนี่ยมาแสดงบุญเก่าทำบุญครั้งใดก็ขอให้ตัวเองมีปัญญาเลิศฟังธรรมพุทธเจ้าขอให้จำได้ทุกคำอย่าได้หลงได้ลืมขอให้เป็นตัวแทนพุทธเจ้าขอให้เข้าใจในธรรมพุทธเจ้าขอให้เป็นประโยชน์ต่อในที่ตัวเองได้ทำขออย่าได้หลงอย่าได้มัวเมาขอให้เป็นคนมีสติปัญญาเลิศพอมาเกิดฐานพุทธเจ้าแล้วก็มาเกิดพร้อมพุทธเจ้าเกิดวันเดียวพุทธเจ้าเวลาเดียวพุทธเจ้าแล้วก็ฟังธรรมพุทธเจ้าสะสมบารมีมาแต่ชาติก่อนจำพระไตรปิฎกได้หมดเลยปัญญายังคอมพิวเตอร์เลยจำได้หมดไม่ลืมเหลือนนั่นคือว่ามาแสดงบุญเก่ามาแสดงบุญเก่าเนี่ยทำไปแล้วจึงได้อย่างนี้แต่ละองค์ศาสนาพระพุทธเจ้าเนี่ยมันเลือกแสดงบุญแสดงบาปทั้งนั้นบางคนก็มาแสดงบาปคนหนึ่งนั่นเป็นพระมาบวชเป็นพระมาเกลียดภาษาริบุตรถามภาษาริบุตรเนี่ยโลภมากใครถวายจีวรก็รับใครถวายกระบงก็รับเอาหมดเลยไอ้เราเนี่ยหูพรรษาหนึ่งไม่ได้สักตัวเดียวได้แล้วก็ยังคนอื่นได้มากมาก็เลยเกลียดพระสารีบุตรว่าโลภมากเป็นมองพระอรหันต์เป็นคนปุถุชนเขามาบวชในพุทธศาสนาเขามองพระอรหันต์เป็นปุถุชนเขาก็ดูถูกพระอรหันต์ผลที่สุดก็ด่าในใจด่าในใจพระสารีบุตรก็ไม่โกรธพระสารีบุตรนี่ท่านบริสุทธิ์เนี่ยไม่โกรธแล้วด่าข้างนอกดีกว่าจะได้โกรธด่าข้างนอกก็ไม่โกรธอีกเอ๊ะด่าไงไม่โกรธตัวเองก็โกรธใหญ่เลยไอ้ด่าเขาไม่โกรธตัวเองเลยโกรธเข้าไอ้ความโกรธนี่กลายเป็นตุ่มขึ้นตามตัวเลยขุผ่องขึ้นจากเมล็ดเท่าสิวเท่าเมล็ดพันธุ์ผักกาดแล้วเข้าโตไปเรื่อยๆแล้วพระอุปัชฌายะที่บวชแล้วก็ตายไปอุปัชฌายะของท่านบวชแล้วตายไปเป็นพระพรหมเป็นอนาคาคำว่าอนาคานี่หมายถึงไม่กลับมาเกิดในเมืองมนุษย์แล้วไปนิพพานบนพรหมอุปัชฌายะของพระภิกษุผู้ทำละผู้โปรดพระสารีบุตรเนี่ยท่านก็จำแรงกายลงมาบอกท่านอย่าโกรธพระสารีบุตรนะพระสารีบุตรเป็นพระบริสุทธิ์นะไอ้ที่ตุ่มขึ้นเนี่ยเพราะความโกรธที่ไอ้โกรธคนธรรมดาไม่เป็นไรอย่าโกรธผู้บริสุทธิ์ให้หยุดความโกรธให้ขอขมักขมาสักกรรมมันนี้

0: หสิไม่งั้นท่านจะไปลงนรกอเวจีนะโกรธคนอย่างนี้จะบาปได้ยังไงไม่บาปคนอย่างนี้มันโลภนี่สะสมจีวรสบงไว้เยอะแยะหมดไม่แบ่งให้ไม่เคยให้เราก็โกรธนะเขาก็ไอ้จะตุ่มเมล็ดถ้าผ่านประกาศมันก็โตเท่าเมล็ดข้าวโพดไปเรื่อยๆจนโตเท่าเมล็ดผลส้มมันก็แตกแต่ก็เน่าเละทั้งตัวเลยต้องเอาใบตองรองท่านก็เตือนบอกว่านี่ครั้งเตือนเป็นครั้งสุดท้ายอย่าทำนะบอกฉันจะต้องโกรธถ้าสารีบุตรแช่งกันยันตายเนี่ยเพราะเราไม่เชื่อว่าคุณนี้เป็นผู้บริสุทธิ์ดูสิโยมเกิดทันพระพุทธเจ้าเลยยังไม่เชื่อพุทธเจ้าด้วยความโกรธเนี่ยทันพระสารีบุตรเลี้ยงไม่เชื่อพระสารีบุตรเลยไอ้ความคิดเนี่ยมันเป็นอกุศลผลที่สุดก็ตายตายก็ไปลงนรกอเวจีพุทธเจ้าบอกว่าน่าเสียดายได้ร่างกายมาดีแล้วแต่ไม่ทำใจให้ดีพระสารีบุตรเป็นผู้บริสุทธิ์ท่านไม่ได้เอาหรอกท่านก็ไปแจกพระที่ประพฤติปฏิบัติดีก็ไปแจกท่านเองท่านก็สันโดษฉะนั้นเราถึงว่าความโกรธก็ดีความคิดอะไรที่มันไม่เข้าถึงธรรมถึงศีลเนี่ยเราก็อย่าต้องชำระจิตใจพวกนี้บางคนเนี่ยปฏิเสธเลยนะว่าบุญไม่มีจริงบาปไม่มีจริงสวรรค์ไม่นรกไม่มีจริงคือเขาคิดตามใจตัวเองไปคิดตามใจตัวเองได้ไงกิเลสมันไม่เชื่อใครหรอกมันต้องศึกษาธรรมะมันต้องศึกษาศีลและธรรมต้องศึกษาความสงบอย่างเรื่องสมาธิเนี่ยไม่ใช่เรื่องคนสมัยนี้ที่จริงแล้วเนี่ยที่จริงคนสมัยนี้บางประเทศบางคนเขานิยมกันมากเรื่องการทำสมาธิเนี่ยเป็นเรื่องเหมาะสำหรับคนเดี๋ยวนี้จริงๆสมาธิเนี่ยเหมาะสำหรับลุกยุค IMF จริงๆสมาธิเนี่ยเพราะปัญหาครอบครัวเนี่ยแก้อะไรไม่ได้ก็ต้องทำใจเย็นให้มากขึ้นทำใจสงบให้มากขึ้นและยิ่งเอาศีลธรรมมากเท่าไรคนก็จะไม่เบียดเบียนจะไม่โกงไม่กินกันคนก็จะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เห็นอกเห็นใจกันตอนนี้เราต้องหาคนมีน้ำใจแหละฉะนั้นคำสั่งสอนพุทธเจ้าเนี่ยจึงไปแก้วิกฤตได้ทุกครั้งวิกฤตทั้งหมดเนี่ยจะต้องเอาธรรมะไปแก้จากผู้นำที่ดีๆแต่ต้องเอาศีลธรรมเป็นผู้นำอย่าเอาคนฉลาดไม่มีศีลธรรมไม่ได้คนฉลาดที่ไม่มีศีลธรรมมันมาโกงฉลาดมากไม่ได้ต้องเอาฉลาดที่ฉลาดศีลฉลาดธรรมฉลาดประเภทให้คนอื่นไม่เบียดเบียนคนอื่นฉะนั้นจึงว่าบุญอันนี้จึงว่าทำมาแล้วให้ผลในชาตินี้ทำยังไงล่ะทำให้ผลก็คนใจบุญมันก็คนใจเย็นไงคนใจบาปก็คนใจร้อนนะกินก็ร้อนนั่งก็ร้อนนอนก็ร้อนเดินก็ร้อนคนอิจฉาคนกินก็อิจฉานั่งก็อิจฉานอนก็อิจฉาริษยากลัวคนอื่นจะดีกับเองนั่นคือบาปแต่คนใจบุญไงกินก็เมตตานั่งก็เมตตานอนก็เมตตาใครทุกร้อนที่ไหนก็เดือดร้อนใจอยากจะช่วยเขาสงสารเขาสงเห็นอกเห็นใจคนไปทั่วหมดนั่นแหละบุญถ้าคนเราถ้าทำบุญกันแล้วมันก็จะเกิดความเย็นจึงคลายเป็นคนใจดีไม่ทรมานบุญไม่ทรมานใครบาปที่ทรมานเราถึงจะโกงเข้ามารวยมันทรมานโกงเข้ามารวยนี่มันทรมานกินทุกครั้งมันก็รู้ว่าเราไปเบียดเบียนเข้ามายิ่งอายุยืนหนาวนานเท่าไหร่ยิ่งทรมานเท่านั้นแต่บุญนี่ยังอยู่มันยิ่งส่งเสริมตัวเองเขาว่ายิ่งอายุมากเท่าไรมันก็ยิ่งฉลาดมากขึ้นนะบุญอันนี้ไม่ลืมไม่หลงตอนนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านต้องการให้พวกเราเนี่ยได้ทำได้สร้างได้สะสมเพราะพระองค์เนี่ยไม่มีอะไรแล้วที่จะเป็นทิฏฐิพุทธเจ้าเนี่ยดูสิโยมไม่มีทิฏฐิเลยไปศึกษาพุทธประวัติไปศึกษาธรรมะให้ลึกๆเถอะอริยสัจ 4มรรคองค์ 8ปฏิสุมบัติธรรมที่ท่านสอนไว้เนี่ยไปศึกษาไม่มีทิฏฐิเลยพุทธเจ้าคนอื่นยังมีทิฏฐินะโยมนะแต่พุทธเจ้านี่หาทิฏฐิไม่ได้คำสอนก็ท่านก็หาทิฏฐิไม่ได้พระอรหันต์ก็หาทิฏฐิไม่ได้จะไปติพระอรหันต์ยังไงพระอรหันต์นี่ไม่บางคนเนี่ยเป็นลูกเศรษฐีมาบวชบางคนเป็นพระราชามาบวช บางคนเป็นคนจนมาบวชแต่พอมาเป็นพระอรหันต์แล้วอยู่ได้กันอย่างไม่ถือตัวตนแล้วไปบิณฑบาตในฉันได้ทุกบ้านบ้านคนขอทานบ้านคนขี้ถ้วยกูดถังยังไงอาหารยังไงก็ฉันได้หมดแล้วก็อยู่ยังไม่มีสมบัตินอนยังไม่มีสมบัติอะไรเลยนอนที่ไหนคนไม้ก็ได้นอนในถ้ำก็ได้นอนในป่าไม่เคยหวาดกลัวความไม่เคยไม่มีศัตรูและไม่กลัวอะไรเลยนั่นก็คือว่าเป็นพระอรหันต์มีทิฏฐิตรงไหนท่านไม่มีทิฏฐิจริงๆนะท่านเอาสมบัติเพียงบาทลูกเดียวผ้าเพียงสามผืนใครให้อะไรก็กินแค่นั้นเองจะไปหาทิฏฐิท่านตรงไหนล่ะไม่มีทิฏฐิท่านบริสุทธิ์จริงๆจะไปเปรียบพุทธเจ้านะพุทธเจ้ายิ่งบริสุทธิ์มากพุทธเจ้านั้นมีประสาทสามฤดูมีความสุขทุกอย่างแต่ออกมาแล้วไม่เอาอะไรเลยโดนคนอื่นยังทำไม่ได้อย่างท่านดังนั้นเราพวกเราเนี่ยยังศึกษาพุทธศาสนาเนี่ยเข้าไปไม่ถึงแก่นของพุทธศาสนาเราจึงไม่ค่อยเลื่อมใสพระพุทธเจ้าจริงๆไม่เลื่อมใสในคำสอนของท่านจริงๆไม่เลื่อมใสพระอรหันต์จริงเพราะเราเป็นพุทธกันเพียงแต่บอกกันตามๆมาแต่ยังไม่ได้ไปค้นตำรับตำรายังไม่ได้ค้นคว้าหลักธรรมไม่ได้ค้นหาจิตใจที่สงบสุขแต่ถ้าเข้าไปถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะได้ศรัทธามากขึ้นสมัยก่อนนี่มีนะบวชแค่7ขวบเป็นพระอรหันต์เลยเป็นหนุ่มเป็นสาวบวชแล้วเป็นพระอรหันต์เลยสมัยนี้มีที่ไหนไม่มีนี่บวชอย่างนี้ก็ไม่ค่อยได้รู้เรื่องปฏิบัติกันข้าวัดสมัยก่อนนี่ฟังธรรมพุทธเจ้าเป็นอุบาสกบาริกาสำเร็จเลยเข้าใจธรรมะเลยมันล้วนแต่คนที่เบาบางกิเลสทั้งนั้นที่รู้เรื่องพุทธศาสนาที่จริงสมัยเนี้ยความเจริญทางวัตถุนิยมมันมากการสื่อสารเนี่ยเจริญมากรู้เรื่องเร็วมากดีชั่วรู้เรื่องเร็วมากแต่รู้เรื่องปฏิบัติน้อยไปรู้เรื่องปฏิบัติน้อยไปตรงนี้เราจะไม่ได้อะไรไปมนุษย์เกิดมาในยุคนี้จะไม่ได้อะไรไปตรงที่ไม่รู้แก่นของพุทธศาสนาเนี่ยจะไม่ได้แก่นไปมันจะได้แต่สิ่งที่เรื่องไร้สาระไปมากกว่าก็ดีเลยโยมลูกบวชนะลูกปฏิบัตินายโยมก็ได้บวชได้ปฏิบัติใจแต่พี่น้องก็ได้บวชได้ปฏิบัติใจอย่างน้อยก็ได้รู้ว่าลูกไปทำอะไรลูกหลานไปทำอะไรอ๋อไปเข้าอยู่ป่าอยู่ที่สงบนี่คือการไปทำใจคนรุ่นลูกเราทำได้แล้วพ่อแม่ล่ะจะทำอะไรอยู่ลูกยังไปนั่งสมาธิได้ลูกยังไปสันโดษได้แล้วเราอยู่บ้านนี่เราไม่ทำหรือเราต้องทำลูกเขาเรียนรู้ธรรมะตรงนี้ได้อายุหนุ่มยังน้อยอยู่เราอายุมากแล้วเราต้องทำให้มากเพราะเรามีเวลาน้อยแล้วที่ต้องสร้างตรงนี้เมื่อเราคิดอย่างนี้ได้ก็จะมีกำลังใจเหมือนดึงลูกเนี่ยดึงเราไปตลอดเวลาทำให้ใจเรานิ่งดิ่งไปสู่ทางสงบหรืออยากจะประพฤติปฏิบัติให้มากขึ้นก็จะได้เป็นปฏิบัติบูชามากขึ้นแล้วอันนี้จะไม่เป็นของใครคนที่อายุมากแล้วไม่มีอะไรจะดีเท่าหรอกโยมไม่มีอะไรจะดีเท่ากับการสนใจธรรมะหรอกไปสนใจเรื่องคนอื่นมันก็วุ่นวายเราไม่ทันเขาแล้วเพราะหูตาฟ้าฟางเราถ้ารู้ธรรมะเนี่ยมันฉลาดในใจอย่างน้อยเราไม่พูดเราก็รู้ว่าเรามีความรู้อย่างไรมีความสุขความสงบอย่างไรเวลาตรงนี้เราต้องใช้ให้เกิดประโยชน์เพราะเวลานี่ไม่กินคนนะโยมนะนี่เขาเรียกว่ายักษ์นะพุทธเจ้าว่ายักษ์สองตัวยักษ์สองตากินคนทั้งโลกกลางคืนก็คือยักษ์มันมีตาดำกับตาขาวก็กินไปทุกวันทุกคืนกลางคืนก็คือตาดำกลางวันคือตาขาวกินคนจนหมดทั้งโลกเลยยักเวลานี่กินคนทั้งโลกคนลืมทำความดีกันหมดบางคนลืมทำความดีเอากลางคืนไปกินเหล้าเมายากลางวันไปเที่ยวเตะหาผลสุดโดนยักษ์ตัวนี้กินหมดเวลา และที่สุดเมื่อมันกินไปทุกวันทุกคืนทุกคืนก็หมดอายุหมดบุญหมดวาสนาที่สุดก็เกินกินไปแล้วไม่เหลืออะไรเลยพุทธเจ้าท่านว่างั้นปฏิจจสมุปบาทยักษ์ตัวนี้กินคนหมดทั้งโลกแล้วกินมานานแล้วด้วยแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านพ้นจากยักษ์ตัวนี้แล้วกินท่านไม่ได้แล้วคู่ปฏิบัติท่านอาจารย์ที่จะไม่โดนยักษ์กาลเวลานี่กินยักษ์ตัวใหญ่ที่สุดในโลกจับคนกินเคี้ยวกินได้ทุกวันทุกคืนแล้วก็ตายไม่รู้ตัวคนที่รู้จักยักษ์ตัวนี้เท่านั้นเนี่ยที่จะทำตามพระพุทธเจ้าเลยจึงจะพ้นจากเงื้อมือและจะไม่ถูกสูบกืนกินจึงจะไปสวรรค์นิพพานได้อยู่ในเขตสวรรค์ก็ยังไม่พ้นยักษ์ตัวนี้นะแต่ข้าเข้าถึงนิพพานถึงจะพ้นเขตยักษ์ตัวนี้จับกินอันนี้อาจจะพูดลึกไปโยมอาจจะไม่เข้าใจแต่ก็จะพยายามทำปริศนาธรรมพวกนี้ให้คนที่เข้าวัดเนี่ยได้เข้าใจแล้วก็ได้ไปปฏิบัติ
1: คนเราพอรู้จักวิธีการระลึกชอบก็คงจะ ทำให้ใจตัวเองได้ระลึกถึงกุศลที่ตัวเองทำไว้การระลึกชอบที่ตัวเองทำไว้ก็คือการระลึกถึงบุญที่เคยมาประพฤติปฏิบัติหรือเคยมาอยู่กับพระคนเราเวลาตายแล้วก็เอาบุญไปอย่างเดียวตอนจะตายนี่ก็ต้องนึกถึงแต่บุญกุศลอย่างเดียวจึงจะระลึกถูกต้องดังนั้นคนที่จะระลึกบุญกุศลได้ก็คงต้องสะสมบุญทำไว้จนชำนาญเมื่อเราสวดมนต์เนี่ยสวดมนต์เช้าสวดมนต์เย็นเนี่ยเราสวดได้เนี่ยวันที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ยังสวดได้อันนี้ถือว่าเราระลึกสิ่งที่เราเคยทำไว้ได้ไม่ใช่ว่าตอนเราป่วยตอนเราตายจะตายเนี่ยเอาหนังสือมาให้สวดมนต์เช้าเย็นเนี่ยก็คงสวดไม่ได้เพราะกำลังใจไม่มีฉะนั้นก็ต้องระลึกไว้ก่อนอะไรที่ดีๆก็ต้องระลึกไว้ก่อนให้จนชำนาญจนจำแม่นดังนั้นถ้าเราจำไม่ได้เนี่ยก็เป็นส่วนทำให้เราหลงส่วนจำได้ก็เป็นตัวรู้วิชาไปพุทธศาสนานี่ก็ต้องการให้ระลึกสิ่งที่ตัวเองทำส่วนหนึ่งที่เป็นกุศลไว้คนที่ไปเป็นเทวดาโดยมากก็ระลึกถึงบุญตัวเองทำไว้พอระลึกได้ทำบุญกี่ครั้งกี่ครั้งก็ระลึกได้นั่นคือระลึกถึงเรื่องบุญตอนนี้ที่ว่าถ้าคนระลึกไม่ได้มันก็เอาไปไม่ได้บุญจึงต้องทำให้ชำนาญทำครั้งเดียวไม่พอก็ต้องทำทุกวันทำจนเป็นนิจศีลทำจนเคยชินเหมือนคนที่ภาวนาพุทโธเนี่ยก็ภาวนาจนติดปากติดใจไปไหนก็มีแต่พุทโธก้องอยู่ในใจ นี่ถือว่าเราไม่ใช่ภาวนาตอนเจ็บไม่ใช่ภาวนาตอนจะขาดใจก็ต้องภาวนาตอนดีๆดังนั้นจึงว่าการภาวนานี่จึงเป็นนิสัยเป็นปัจจัยส่งผลให้แก่ตัวเองได้ระลึกอยู่สม่ำเสมอเหมือนคนค้าขายเนี่ยเขาระลึกแต่กำไรเขารู้ว่าเขาจะต้องหาทางให้พ้นขาดทุนหาทางกำไรแต่ถ้าเขาไม่ระลึกถึงเรื่องการขาดทุนกำไรไม่บวกลบคูณหารให้เป็นไม่ตกตัวเลขเขาก็ขาดทุนฉะนั้นคนที่มีการคำนวณได้เก่งชำนิชำนาญคือการขายได้เก่งเนี่ยเขาก็ทำกำไรได้เพราะเขาระลึกแต่สิ่งที่ถูกต้อง นั้นถ้าเอาคนที่ไม่ระลึกถึงเรื่องตัวเลขอันนี้ไปค้าขายก็หลงลืมเราซื้อมาเท่านี้ไปขายเท่านั้นผลที่สุดไปขายขาดทุนการระลึกที่เราทำอะไรไว้เนี่ยมันก็ต้องระลึกเป็นกำไรที่เราทำอะไรไว้ทุกอย่างการเข้ามาถึงตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสุดท้ายแหละมาถึงก็สุดท้ายทุกคนก็มาถึงสุดท้ายก็คือความดับความดับนี่เป็นสิ่งที่ทุกคนไม่ค่อยอยากคิดแล้วก็ไม่อยากมาแล้วก็ไม่อยากเห็นไม่อยากได้ยินความดับอันที่นี้คือปราศจากทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่เป็นของเราแต่ที่จริงความดับนี้ก็ได้ทั้งสองทางทางหนึ่งก็คือการได้ไปจากนี้ได้ไปจากโลกนี้ไปสู่อีกโลกหนึ่งคือได้ไปจากทุกข์เพราะโลกนี้มันมีทุกข์ตรงที่ว่าเราป่วยเรานอนไม่เรานอนเจ็บนั่งเจ็บเดินเจ็บเราเจ็บไอ้เราเจ็บป่วยเนี่ยมันอยู่ก็เป็นทุกข์ไม่มีใครป่วยว่าสบายหรอกการนอนเนี่ยแค่วันเดียวเราก็ทรมานแล้วบางคนนี่ป่วยเป็นเดือนก็ทรมานเป็นเดือนฉะนั้นการไปจากโลกนี้คือไปดับเนี่ยก็คือการดับทุกข์คือพ้นจากการนอนป่วยอันนี้ก็เป็นความสุขของสังขารร่างกายไปแต่ด้านจิตใจนั้นเราไปดีนี่ก็ต้องเป็นตัวเองที่ทำไว้ก่อนทำสะสมทานศีลภาวนาไว้ก่อนจึงจะไปเป็นสุขคนที่ทำบุญไว้เนี่ยก็จะอยากไปเป็นสุขคือรู้ที่มาที่ไปเช่นทำบุญไว้มากๆเนี่ยรักษาศีลให้ทานเจริญภาวนานี่ก็จะไปสู่ความเป็นผู้เจริญหมายถึงว่าสวรรค์สวรรค์นี่คนอยากไปเพราะรู้ว่าสวรรค์นี่มันไปเป็นสุขแต่นั้นถ้ารู้ว่าตายไปสวรรค์เนี่ยไม่มีใครกลัวหรอกไม่กลัวทุกข์ของความตายก็คงจะกลัวทุกข์ของความเจ็บเท่านั้นดังนั้นพวกที่ทำบุญเนี่ยก่อนจะตายเนี่ยคนที่กลัวคือคนไม่มีบุญคนที่เป็นเทวดาในใจเนี่ยเขาไม่กลัวหรือคนที่เขาได้สวดมนต์ภาวนาทุกวันเนี่ยเขาก็ไม่กลัวเพราะเขามีเครื่องรองรับในใจว่าเขาไม่กลัวเพราะทำไมจึงไม่กลัวก็เพราะว่าเขาฝึกของเขาไว้จนเคยชินเพราะระลึกถึงความเจ็บความตายเป็นของเราไว้พอแล้วอีกอย่างหนึ่งก็เชื่อว่ามีบุญพอที่จะไปดีจึงไม่กลัวไอ้ที่กลัวนั่นคือไม่ได้ทำอะไรไว้เลยไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้ทำบุญกุศลไว้เลยจึงเกิดความกลัวไม่อยากไปอยากจะเกาะทั้งที่ร่างกายนี้ก็ป่วยเจ็บแทบหมอรักษาไม่ได้แล้วก็ยังไม่อยากจะตายไม่อยากจะไปฉะนั้นจึงว่าคนที่จะรู้เรื่องความตายได้เนี่ยก็คนต้องเคยเจ็บนะถ้าคนเคยภาวนาคนเคยปฏิบัติฉะนั้นจึงว่าเมื่อปฏิบัติไปแล้วเนี่ยจึงจะรู้ฉะนั้นถ้าเรารู้เรื่องตรงนี้ได้แล้วเนี่ยเราก็จะความหวาดกลัวจะไม่มีแก่พวกเราที่โบราณเขาบอกให้ภาวนาว่าสัมมาอรหังหรืออรหังเนี่ยเวลาจะขาดใจตายเนี่ยเขาจะมาต่อวิญญาณให้คือมาต่อความรู้สึกว่ายายป้าแม่พ่อนึกถึงพระอรหังไว้นะคือให้นึกถึงพุทธเจ้าไว้อรหังคือคนสมัยก่อนนี่เขาบอกแค่นี้เนี่ยเขาบอกให้นึกถึงพระอรหังไว้บางคนก็นึกได้บางคนก็นึกไม่ได้คือคำว่าอรหังเนี่ยมันเป็นที่พึ่งบรรทุดท้ายของคนจะตายแต่สมัยนี้เขาคงไม่ค่อยบอกกันสมัยก่อนนี้ทุกบ้านทุกเรือนเวลาพ่อแม่จะขาดใจตายเนี่ยจะมีคนมารุมล้อมก็จะบอกอรหังนึกถึงพระอรหังไว้อรหังก็คือผู้ไกลจากกิเลสคือพุทธเจ้าคือนึกถึงพุทธเจ้าแต่เขาใช้คำว่าอรหังแต่บางคนก็ไม่รู้คำว่าอรหังนั่นคืออะไรแต่ก็นึกว่าเป็นของพุทธศาสนาก็เลยนึกอรหัง แต่ว่าอะไรก็ได้ขอให้นึกที่ใจของเรา

เราสบายการนึกถึงพระอรหันต์เนี่ยคือใจสบายดังนั้นถึงว่าเราจึงต้องนึกไว้ก่อนนึกถึงพระอรหันต์ไว้ก่อนแต่คนเราเนี่ยไม่ค่อยได้ภาวนาเป็นโดยมากภาวนากันไม่เป็นไม่ค่อยมีเวลามาภาวนาแล้วก็ไม่ได้ทำใจให้สงบโดยมากก็จะไม่ยอมรับตรงนี้แต่พอเวลาเจ็บขึ้นมาแล้วก็จะขึ้นจะอึดอัดมากจะขัดเคืองมากจะทำใจสงบไม่ได้จะทรมานคนเจ็บเวลาจะตายก็ตายอย่างทุรนทุรายตายอย่างทรมานเพราะตัวเองไม่คิดถึงพระอรหังไม่คิดถึงพุทโธไม่คิดถึงพระอรหังไม่มีพุทโธสมุเพราะตัวเองนึกไม่ออกพอตัวเองนึกไม่ออกก็มีแต่การนึกไม่อยากตายหรือนึกเป็นทุกข์เป็นห่วงดังนั้นก็เรียกว่าคนเข้าตาจนแล้วไม่มีที่พึ่งเนี่ยเหมือนกับเรือร่มเนี่ยถ้าเรือร่มไปแล้วเนี่ยบางคนที่จะไปถึงฝั่งได้คือบุคคลนั้นต้องมีกระดานหรือมีอะไรลอยมาให้เกาะหรือมีใครมาช่วยพยุงตัวเองไปได้แต่คนที่จมตายในกลางทะเลส่วนมากก็คือไม่มีอะไรลอยมาให้เกาะเลยเอาอะไรที่พึ่งไม่ได้ดังนั้นคนเราจะตายเนี่ยโดยมากจะหาที่พึ่งไม่ค่อยได้เพราะทำใจยากเพราะเราเคยอยู่สบายสบายเราเคยมีอิสระในกายหายใจอยู่ทุกวันเคยหายใจกินก็หายใจสบายนั่งก็หายใจสบายเราเคยอยู่กับลมหายใจเนี่ยแต่พอเราจะหมดลมเราทำใจไม่ได้เพราะทุกคนอยากมีลมหายใจแต่พอหมดลมหายใจแล้วรู้สึกว่ามันจะทุกข์ทรมานที่สุดของชีวิตฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้สอนให้ภาวนาไว้ให้นึกถึงอรหังไว้นึกการทำความดีของตัวเองไว้จงฝึกในการฝึกก็เนี่ยที่จริงแล้วคนชาวบ้านเนี่ยก็ฝึกไม่ถึงชาวบ้านฝึกไม่ถึงเพราะบางบ้านไม่เคยมาถืออุโบสถไม่เคยเข้าวัดไม่เคยภาวนาไม่เคยปฏิบัติเนี่ยจึงฝึกไม่ถึงแต่ถ้าคนเราได้ปฏิบัติแล้วก็ฝึกถึงเพราะว่าได้ข้ามเวทนาได้หัดข้ามเวทนาคนที่ฝึกถึงนี่คือคนหัดข้ามเวทนาคือหัดห้ามความทุกข์ใจข้ามความทุกข์กายทีนี้คนเราไม่เคยทำสมาธิเนี่ยไม่เคยข้ามความทุกข์กายถ้าทุกข์ก็ไปหาหมอกินยาหายก็คิดว่าไม่มีทุกข์แต่ทุกข์ที่สุดของทุกข์เนี่ยก็คือการที่เราไม่จะหมดลมหายใจเนี่ยเราไม่มีทางกลับมาเป็นมนุษย์ได้อีกเราจะต้องตายเนี่ยอันนี้คือคนข้ามเวทนาไม่ได้เนี่ยก็จะเล่าร้อนใจจะเศร้าโศกเสียใจแล้วก็จะเจ็บป่วยมากดังนั้นถ้าเราฝึกการข้ามเวทนาเนี่ยคือว่าเช่นเรามานั่งสมาธิเนี่ยเราไม่เคยนั่งได้เลยชั่วโมงหนึ่งเนี่ย15 นาทีชั่วโมงเนี่ยเราไม่เคยนั่งได้เนี่ยเพราะเรากลัวทุกข์ทำไมจึงนั่งไม่ได้เพราะเรากลัวทุกข์อะไรทุกข์เพราะไม่สงบทำใจไม่ได้เราก็กลัวความคิดของเราเราก็พยายามดิ้นรนก็เลยนั่งไม่ได้หรืออย่างหนึ่งก็กลัวความปวดเมื่อยนั่งแล้วก็ทุรนทุรายกระสับกระส่ายปวดเมื่อยเราก็ข้ามเวทนาไม่ได้ดีๆเรายังทำไม่ได้เรายังข้ามทุกข์ทั้งกายทั้งใจไม่ได้พอเวลาเราป่วยเนี่ยมันโดนบีบบังคับเราก็ยังข้ามไม่ได้ใหญ่เราก็พอไว้หน้าวนาไม่ได้กายก็เจ็บใจก็เจ็บอันนั้นเรียกว่าข้ามเวทนาไม่ได้คนอย่างนั้นก็เรียกว่าไม่มีที่พึ่งไม่มีที่ไปไม่มีที่ดับทุกข์ไม่สำเร็จดับทุกข์ไม่ได้เพราะว่าตัวเองไม่เคยฝึกไม่ชอบนั่งไม่ชอบภาวนาแต่พอเราจะตายแล้วจึงว่าการที่จะตายจะต้องมีคนมีความสงบมีความอดทนมีกำลังใจอย่างเข้มแข็งไม่กลัวเจ็บไม่กลัวตายต้องอยู่เหนือทุกตรงนี้จึงจะไปดีได้ดังนั้นคนที่ฝึกสมาธิเนี่ยคือเป็นคนที่เตรียมใจข้ามทุกข์เพราะเรานั่งสมาธิเนี่ยมันทุกข์ทรมานมันปวดมันเมื่อยมันทุรนทุรายกระสับกระส่ายมันใจมันเนี่ยมันจะเรียกร้องให้เลิกให้หยุดแต่พอเรานั่งไปนั่งไปแล้วมันก็สงบมันก็เย็นข้างหลังเราก็รู้ว่าเราไม่กลัวทุกข์ยิ่งเจ็บเท่าไรยิ่งปวดเท่าไรเราก็นั่งข้ามได้
ชั่วโมง2ชั่วโมงบางคนนั่งได้ทั้งวันทั้งคืนคืนอย่างนั้นคือเรียกว่าเรารู้จักวิธีดับทุกข์คือไม่กลัวทุกข์อันนี้จึงจะเป็นเครื่องรับรองว่าตัวเองเนี่ยเคยข้ามเวทนาเคยข้ามความทุกข์กายทุกข์ใจแต่คนเราไม่เคยนั่งเนี่ยมันไม่มีทางข้ามเลยพอเรามาเจ็บไข้ได้ป่วยก็วิ่งแต่หายาหาหมอผลที่สุดทรมานร่างกายทรมานจิตใจบุคคลนั้นจึงไม่มีที่ดับทุกข์จึงทรนทรายกระสับกระส่ายก่อนจะตายในคนจึงไม่สงบไงดังนั้นจึงต้องหัดฝึกจึงว่าคนเคยมาถือศีลเคยมาบวชเคยมาปฏิบัติเคยมาถืออุโบสถเนี่ยคือคนได้ข้ามทุกข์แล้วได้ฝึกข้ามทุกข์แล้วดังนั้นถ้าคนยังไม่เคยบวชเคยปฏิบัติเนี่ยถือว่ายังไม่ได้ข้ามทุกข์อะไรเลยยังตกอยู่ในอำนาจของทุกขเวทนาครอบงำทุกขติปฏิกังขาพระพุทธเจ้าว่าทุกขติปฏิกังขาถ้าดับเมื่อไรเป็นทุกข์ใจเป็นทุกข์ก็ไปนรกสุขติถ้าสุขติเกิดขึ้นในจิตเนี่ยสุขติปฏิกังขาถ้าสุขเกิดขึ้นในจิตตอนดับทุกข์ตอนดับลมหายใจตอนจิตเป็นสุขก็ไปสุขติสุขติกับทุกขตินี่คือความทุกข์มันมาตอนจะดับจิตสุขมันเกิดมาตอนจะดับจิตสุขคืออะไรคือเห็นบุญตัวเองแล้วก็สบายใจไม่ห่วงไม่ใยอะไรทั้งหมดนะถ้าตับดับตอนนั้นก็จะไปเป็นสุขติแต่ถ้าทุรนทุรายกระสับกระส่ายหายาหาหมอไม่อยากตายหายใจไม่ออกตรงนั้นคือทุกขติอันนี้เป็นเครื่องวัดใจแต่ว่าคนเราจะไปรู้ได้ยังไงในเมื่อตัวเองจะตายเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยย่อมไม่ได้มีอะไรได้เตรียมไว้เลยดังนั้นการบวชเรียนการมาอยู่วัดการมาพึ่งปฏิบัติเนี่ยถือศีลอุโบสถมาเดินจงกรมนั่งสมาธิถือว่ามาฝึกวิธีดับทุกข์ข้ามทุกข์เพื่อชนะทุกข์และจะไปดีตรงนี้เราเป็นชาวพุทธเนี่ยเราต้องมาศึกษาต้องมาเรียนรู้วิธีดับทุกข์ของเราว่าเรามีกำลังที่จะสู้กับทุกข์ระดับนี้ได้แค่ไหนไม่มีใครจะอยากตายอายุ50ทุกคนจะอยากจะอยู่80แต่ว่าเมื่อถึงเวลานี้แล้วเราจะทำไงก็ต้องสู้มันจะดับ50ก็ต้องยอมรับว่านี่เราไปแล้วเราอยู่ไม่ได้แล้วสังขารนี้เราจะต้องไปอยู่ที่ใหม่ก็จะต้องรู้ว่าตัวเองนั้นต้องยอมละยอมทิ้งแต่ถ้าเรายังทุรนทุรายกระสับกระส่ายยังห่วงร่างนี้อยู่มันก็ไม่ได้อะไรเลยอันนั้นเราจึงว่าต้องฝึกไว้ก่อนเพื่อเมื่อเจออย่างนี้อายุเท่าไรมันต้องเจอแน่นอนมันต้องเจอสักวันหนึ่งวันไหน7วันเนี่ยต้องเจออายุเท่าไรเจอด้วยโรคอะไรจะตายแบบไหนจะตายที่ไหนเรายังกำหนดไม่ได้เลยเนี่ยว่าทุกคนนี่ต้องตายแน่แต่ก็ไม่รู้ว่าจะตายวันไหนตายเมื่อไรตายด้วยโรคอะไรตายดีหรือตายไม่ดีทุกคนจะต้องเรียนรู้ตรงนี้แต่ทุกคนก็ไม่อยากคิดหาว่าตัวเองไม่ถึงเวลาไม่อยากคิดไปคิดเอา80นั่นดีกว่าค่อยคิดว่าตัวเองจะต้องตายพอถึง80จริงๆมันก็หลงคิดไม่ออกมันก็พะโวภาวะโวยวายเอะอะไปแต่ที่จริงแล้วพระพุทธเจ้าได้สอนให้ไม่ประมาทสอนให้คิดสอนให้นึกว่าทุกคนไม่ว่าหนุ่มว่าสาวว่าเฒ่าว่าแก่ว่ามีว่าจนว่าโง่ฉลาดล้วนแล้วไปสู่ความตายไม่แน่นอนทุกคนถึงเวลาต้องไปและเราก็ไม่รู้ว่าพวกเรานี่จะอายุยืนกันแค่ไหนคิดว่าจะไปบวชตอนอายุ80เราจะอยู่ถึง80หรือเปล่าพอ60 50ก็ตายอย่างเงี้ยฉะนั้นถึงว่าไม่มีใครจะบอกว่าตัวเองต้องยืนตามที่ตัวเองคิดมันยืนไม่ได้บางทีเราทำกุศลกรรมไว้น้อยอายุเราได้แค่นี้ก็ไปแค่นี้บางคนเนี่ยยังสาวอยู่เลยเมื่อ 2-3 วันได้ก็ไปเผาอายุแค่20กว่าแต่เขาก็บอกว่าหมอทักเขาฝันไม่ดีเขาว่าจะอายุสั้นเราบอกไม่เป็นไรหรอกทำบุญถ้าจะตายเมื่อไรก็ไม่กลัวขอให้ทำบุญไว้เขาก็เพียรมาบวชเพียรมาบวชแต่ว่าไอ้การบวชเนี่ยถ้ากรรมมันหนักมันก็เป็นเบาแต่ถ้ามันหนักมากมันก็ไม่เอาโหสิเพราะตัวเองไอ้ความเศร้าโศกเสียใจเนี่ยของพ่อแม่เนี่ยมีมากแต่ตัวเขาเองเขารู้ไปแล้วว่าเขาเนี่ยอายุสั้น
ขาก็ไม่ได้หวั่นไหวอะไรเท่าไหร่ตอนจะสิ้นเนี่ยเขาก็สั่งพ่อสั่งแม่นะสั่งไว้ให้หมดทุกอย่างสั่งว่าเขาตายแล้วก็ให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้ทั้งอายุที่เขายังน้อยนะเพราะอะไรเขาจึงได้เป็นอย่างนั้นเขาสั่งพ่อสั่งแม่สั่งพี่สั่งน้องได้เขาอายุเพียงอายุไม่มากเป็นเพราะเขาเคยมาบวชเป็นเพราะเขาเคยมาภาวนาเขาจึงไม่ค่อยทุกข์ร้อนกับความที่เขาจะต้องจากโลกนี้ไปคนดีอย่างนี้เขาไปดีฮะเพราะเขาเป็นคนดีเพราะเขาไม่ได้สร้างบาปสร้างกรรมอะไรเพราะเขาเป็นบุคคลกตัญญูรู้คุณแล้วก็เคยมาบวชมาเรียน ดังนั้นจึงว่าเราเขาก็ไม่คิดทุกคนไม่คิดว่าเขาจะต้องไปตามที่เขาพูดเขาเคยมาดำริว่าเขาเคยฝันไม่ดีหมอดูไม่ดีว่าเขาจะอายุสั้นทุกคนก็ไม่คิดว่าเขาจะสั้นถึงขนาดแค่20แล้วตายแต่ที่จริงแล้วถึงเวลาแล้วเขาก็ไปอันนี้ถ้าเขาไม่ได้เตรียมตัวไว้ก่อนเขาจะต้องเสียอกเสียใจมากกับความที่ตัวเองยังเป็นสาวอยู่เพราะคนเรายังไม่ยอมรับแน่นอนเพราะตัวเองยังเป็นสาวอยู่แต่ถึงเวลาแล้วก็ยอมรับสั่งเสียพ่อแม่ได้ว่าไม่ต้องเศร้าโศกเสียใจจัดงานจบก็ไม่ต้องทำอะไรมากอะไรเงี้ยก็อันนี้ถือว่าการเตรียมตัวของเขาไว้ดีธรรมะพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนถึงความไม่เที่ยงสอนให้ความไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นแก่นสารและเป็นของเราไม่มีอะไรมั่นคงจะเป็นบ้านเป็นเรือนเป็นลูกเป็นผัวเป็นเมียก็อาศัยกันอยู่อาศัยทำความดีอาศัยเมตตากันแต่ที่สุดแล้วต่างคนต่างไปไม่มีใครจะบังคับบัญชาให้อยู่เท่านั้นเท่านี้ได้แต่บุญกุศลนั้นจะเป็นของเราที่เอาไปได้คนเราต้องพยายามคิดเรื่องนี้ให้มากแล้วก็จะได้ตั้งใจมาบวชมาเรียนมาประพฤติปฏิบัติจะได้ไม่มัวเมาจะได้ไม่ประมาทจะได้ไม่เลยข้ามตรงนี้ไว้ว่าเราทำอะไรไว้ได้หรือยังได้บวชได้ปฏิบัติได้ยังได้สนใจเรื่องศาสนายังสวดมนต์ได้มั่งยังภาวนาได้มั่งยังรู้เรื่องของพุทธศาสนาแค่ไหนอันนี้เราจะต้องวนเวียนมาหาตรงนี้ก่อนที่เราจะไปแบบนั้นอันนี้ก็ต้องคิดกันก่อนเพราะคนเราไม่ใช่ปุ๊บปั๊บเลยจะตายไปเลยเนี่ยมันไม่ได้อะไรเตรียมตัวไปเลยเหมือนเราจะมีบ้านเก่าของเราเนี่ยหรือบ้านผุบ้านพังเนี่ยบ้านหลังนี้เราจะต้องหาบ้านใหม่ก่อนเตรียมตัวซื้อที่ใหม่หรือไปหาที่ใหม่ก่อนแล้วจึงค่อยไปแต่เกิดบ้านนี้ผุพังไปทันทีเราไม่เตรียมมาใหม่เนี่ยเราก็รู้สึกว่าจะไร้ที่อยู่ไม่มันเปรียบเหมือนคนไม่มีบ้านแล้วไม่ได้ประกันไฟแล้วก็ไฟไหม้เขาไม่มีที่อยู่อย่างนั้นเหมือนคนเราจะเปลี่ยนเสื้อผ้าเนี่ยเก่าแล้วรู้แล้วว่าเก่าต้องหาใหม่แทนไม่จะร้อนมันขาดจะหมดตัวแล้วก็จะค่อยเปลี่ยนไม่ใช่งั้นเมื่อเสื้อผ้ามันเริ่มเก่าเราก็ต้องหาใหม่เปลี่ยนเหมือนกันทุกอย่างจะเป็นรถก็ดีเป็นเสื้อผ้าก็ดีเป็นบ้านก็ดีเราต้องรู้ว่ามันเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วเราต้องหาที่ใหม่แต่คนเรานี่ไม่คิดนะบางทีบางคน60 70 80แล้วทั้งที่เก่าแล้วเก่าอีกเข้าโรงพยาบาลอีกเข้าโรงพยาบาลแล้วเข้าโรงพยาบาลอีกผ่าตัดแล้วผ่าตัดอีกก็ยังไม่ยอมเปลี่ยนยังไม่ยอมคิดจะหาของใหม่ก็ยังห่วงไอ้ความเก่าตัวเองนั่นน่ะผลที่สุดตายแล้วยังไม่ยอมจะตายเค้าเรียกพวกสัมภเวสีพวกสัมภเวสีนี่เป็นพวกอะไรพวกที่ไม่ยอมเปลี่ยนร่างกายตัวเองคือไม่ยอมรับไงตายแล้ววิญญาณเนี่ยยังเป็นเหมือนเดิมอยู่ยังมีรูปร่างหน้าตาเหมือนเดิมคือยังวนเวียนอยู่ตรงนั้นอยู่บอกคิดว่าตัวเองไม่ตายพวกสัมภเวสีแต่ถ้าคนเราคิดปรงสังขารว่าตัวเองเนี่ยไม่ใช่เราแล้วเราตายแล้วเราตายแล้วเราตายแน่พวกที่เห็นว่าตัวเองตายเนี่ยก็จะถอดจิตตัวเองออกจากทิ้งจากร่างนี้ก็ได้ร่างใหม่ก็เป็นพวกเทวดาเลยเพราะรู้ว่าไม่ใช่เราแต่พวกที่ยังวนเวียนอยู่นี้พวกประเภทที่ปรงไม่ตกก็จะเป็นพวกที่หาที่เกิดไม่ได้ฉะนั้นถึงว่าเราต้องเตรียมทุกคนเพราะร่างกายคนเราเนี่ยมันแก่ตั้งแต่คลอดแล้วอยู่ในท้องเนี่ยก็เรียกว่ามันแก่ขึ้นทุกวันเดือน1เดือน2เดือน3เดือน4ไปถึง9เดือนท้องแก่แล้วพอคลอดออกมาก็แก่ไปเรื่อยแก่ไป20 30นี่ถือว่าแก่จนไม่กลับแหละ
แต่ว่ามันค่อยๆแก่เขาเรียกว่าเซลล์ในร่างกายเนี่ยมันตายทุกวินาทีเลยมันตายไปเรื่อยๆแล้วก็มันเปลี่ยนขึ้น

0: มาใหม่แต่เราไม่รู้เองว่าคนเราเนี่ยมันตายทุกเวลาจะไปรู้ก็ตอนที่ตัวเองโน่นหมดลมมาจึงได้เข้าใจว่าอ๋อตายหรือเนี่ยดังนั้นถ้าคนเราได้เปลี่ยนหนทางตัวเองไว้ให้ถูกต้องแล้วเนี่ยก็จะทุกข์น้อยลงฮะการพัดภาคจากกันจะไม่ต้องเศร้าโศกเสียใจเขาทำดีไว้เราก็ดีใจว่าเขาตายไปดีร้องไห้ไปทำไมร้องไห้ไปเขาก็ต้องตายเอาไว้ไม่ได้แล้วขอให้เขาเป็นคนดีตายก็เลยกันเราก็สบายใจแต่คนที่จะตายเขาบอกว่าเมื่อฉันตายฉันก็ไม่ห่วงใครเพราะทุกคนก็เป็นคนดีเมื่อความดีต่อดีด้วยกันเราก็ไม่ต้องเสียใจต่อคนตายก็ไม่เสียใจคนอยู่ก็ไม่เสียใจเพราะทุกคนก็เป็นคนดีมีศีลมีธรรมแล้วก็ไม่ต้องร้องไห้เสียใจพุทธเจ้าท่านก็เตือนพระอานนท์บอกไม่ต้องเสียใจธรรมวินัยเรายังอยู่ขอให้ประพฤติปฏิบัติต่อไปเราไม่ได้ตายธรรมะยังอยู่เนี่ยห้ามการร้องไห้ถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างความตายเป็นของแน่นอนทุกคนหนีไม่พ้นไม่ว่ามีว่าจนยังไงก็ต้องตายแต่ขอให้ระลึกไว้ว่าตายไปแล้วก็ขอให้ทำดีก่อนตายเอาละการบรรยายธรรมะก็สมควรเวลาขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้เอาละโยมเล่นงวดเท่าไหร่ถามจริงๆอ่ะพอเราถามมาจะลาหนีแล้วบอกอย่าเพิ่งไปสิคุยกันก่อนอย่าเพิ่งไปเหมือนกันบอกว่าเท่าไรสองสามพันอ้าวสามพันละบอกสองสามพันน่ะเอาสามพันปีหนึ่งโยมได้เท่าไรเขาบอกว่าปีหนึ่งเท่าไรสามหมื่นสามหมื่นนี่โยมเอาใส่กระปุกไว้เลยนะใส่กระปุกไว้เลยเดือนละสามพันไอ้งวดละสามพันสามพันปีหนึ่งโยมเปิดกระปุกทิ้งโยมถูกหวยทิ้งสามหมื่นโยมได้ทุกปีเลยแล้วสิบปีได้เท่าไรสิบปีสามแสนกว่า20ปีเนี่ยถ้าโยมลูกโยมโตปุ๊บเนี่ยโยมได้เป็นล้านเลย20ปีโยมมาเปิดกระปุกทิ้งโยมได้ถูกหวยเป็นล้านแล้วชาตินี้โยมจะถูกได้สักล้านหรือเปล่าถ้าโยมมีบุญอะไรจะไปถูกหวยคนที่ถูกหวยเนี่ยคนชาติก่อนเคยช่วยคนไว้เยอะคนคนนี้ลงทุนทำบุญมาเยอะช่วยคนคนพวกนี้จะต้องทำบุญเสียสละให้แก่คนงอนคนใครตกทุกข์ได้ยากใครเดือดร้อนมาพึ่งฉันคนคนนี้จะต้องทำบุญพิเศษอย่างมากมายถ้าย้อนไปสู่อดีตเนี่ยคนพวกนี้จะต้องทำบุญกุศลช่วยเหลือคนไว้อย่างมากบุญอันนี้จึงมาตอบสนองชั้นนี้ถึงจะจนแต่ก็มีโอกาสใช่ไหมโยมเพราะความอยากตัวเดียวทำให้จนแก้ปัญหาไม่ตกนี้ก็ไม่มีอะไรพอคิดถึงเนื้อถึงศีลขึ้นมาก็จะไปโดดตึกตายแหละแต่ยิ่งชีวิตเขายังมีค่าอยู่เยอะเลยดูหน้าตาแล้วเขายังมีค่ามีโอกาสไม่น่าเขาจะคิดสั้นเลยเป็นเพราะการดำเนินการตัวเองผิดพลาดเองไปเดินทางที่ไม่ถูกต้องแล้วก็ใจจึงเล่าร้อนจึงฟุ้งซ่านอาตมาว่าคนเราเนี่ยถ้าไปอยู่อบายมุขฟุ้งซ่านนะพวกเล่นไพ่เนี่ยฟุ้งซ่านพวกกินเหล้าเที่ยวพวกประเภทที่ไม่สงบเนี่ยมันจะฟุ้งซ่านจะคิดอะไรมองโลกไม่แง่ดีมองโลกในแง่ร้ายแล้วก็จะคุยกับคนที่เขาอยู่ใกล้เราที่เขาสงบเนี่ยคุยกันไม่รู้เรื่องอารมณ์มันจะเสียกลับบ้านมาอารมณ์จะเสียฉะนั้นจะต้องไม่มีสิ่งพวกนี้มาก็จะดีขึ้นไม่รู้ว่าจะมาก็พูดไปแล้วกลับไปก็จะคิดฆ่าตัวตายก็เปล่าไม่รู้บอกไอ้คนฆ่าตัวตายมันไปนรกแน่นอนไม่ไปสวรรค์หรอกปัจจุบันวันนี้ทุกพวกนี้ก็ทุกมันตามไปฉะนั้นจึงว่ายุคนี้ต้องลงมือเข้าวัดกันอยู่ไม่เข้าวัดก็ขอให้ศึกษาธรรมะหน่อยศึกษาความสงบหน่อยเรียนรู้จัตุธรรมพุทธเจ้าก็จะมาช่วยแก้ปัญหาเราก็อยากให้คนไปปฏิบัติจะได้กลับมาช่วยกันจะกลับมาช่วยตัวเองกลับมาช่วยครอบครัวจะได้กลับมาช่วยแก้ปัญหาสังคมไอ้เรานั้นไม่มีปัญญาไปแก้เขาได้ใช่ไหมครอบครัวเขาแต่ถ้าเขาได้มาปฏิบัตินี่เขากลับไปแก้กันได้อย่างน้อยผู้หญิงนี่สำคัญ หญิงยังเป็นหลักได้นี่ก็ช่วยเอาลูกเอาเต้าไว้ได้สามีจะไปยังไงก็ช่างหัวมันใช่ไหมถ้าภรรยามีหลักเนี่ยเลี้ยงลูกได้นะผู้หญิงบางคนนี่เก่งเลี้ยงลูกทั้งเป็ดเจ็ดแปดคนเรียนจบปริญญาหมดเลยอ่ะสามีไม่เอาไหนแต่ผู้หญิงเก่งเก่งกว่าผู้ชายอีกเพราะเป็นนักอดทนผู้หญิงนี่อดทนมากแต่มาหวั่นไหวเรื่องไอ้ความรักนี่เท่านั้นเองเรื่องอื่นอดทนหมดนะผู้หญิงเนี่ยถ้าเรื่องความรักนี่อ่อนแอมากถ้าเรื่องเลี้ยงลูกเลี้ยงอะไรทำงานทำการเก็บเงินเนี่ยผู้หญิงอดทนมากเคยเห็นใจแม่ตัวเองแล้วแต่เรื่องความรักนี่อ่อนแอเลยน้อยใจจะไปฆ่าตัวตายอย่างเดียวแต่ถ้าพ้นตรงนี้ไปได้เก่งผู้ชายนี่เลี้ยงลูกเก้าคนไม่ได้นะไม่ได้หรอกเลี้ยงไม่ได้คนเลี้ยงเลี้ยงไม่ได้ไปเอาเมียน้อยมาตีลูกตัวเองตายแต่ผู้หญิงนี่สมัยก่อนรับรองเลยโอ้เข้มแข็งมากอดทนแต่ถ้ามาไปถามหมอนวดหมอนวดเขียนนวดนวดคนผู้ชายร้องจากเลยล่ะแล้วถามบอกแล้วแกไปนวดผู้หญิงได้ไงเนี่ยผู้ชายยังร้องเลยบางคนเนี่ยตดเลยอ่ะตดมั่งเยี่ยวมั่งนวดเลยนะแกนวดเจ็บมาหมอขาวอ่ะแล้วก็ไปนวดผู้ชายผู้หญิงได้ไงหลวงพ่อผู้หญิงนะอดทนกับผู้ชายนะหรือโอ้ใช่ดีถ้าผู้หญิงไม่อดทนมันจะคลอดลูกได้ไงเนาะมันจะอุ้มท้องได้ไงและกลายว่าผู้หญิงนี่อดทนกับผู้ชายอ่อนแอบางอย่างเท่านั้นเองก็จริงว่าก็จึงได้ยกให้เป็นแม่ไงเป็นแม่ธรณีแม่พระเพิงแม่พระพายแม่คงคาเป็นแม่ใหญ่ดังนั้นถ้าหากว่าพ่อดีด้วยผู้ชายดีด้วยมันยิ่งเสริมกำลังให้ผู้หญิงนี่มีพลังมากยิ่งทำให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขสังคมทุกวันนี้จะมาว่าแก้ครอบครัวให้มีศีลธรรมเท่านั้นอย่าไปวุ่นวายกับคนข้างนอกเกินไปขอให้รับผิดชอบให้กลับมาหาธรรมะให้มากๆทั้งนั้นแก้ปัญหาตกอย่าไปเห็นข้างนอกดีแล้วกัน
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

ผู้มีทรัพย์นับประมาณหมื่นล้านบาทไม่สามารถซื้อชีวิตดังจิตหวังถึงเวลาเราก็มรณังเครื่องยับยั้งไม่ให้ตายนั้นไม่มีโอ้ความตายนายชีวิตติดตามอยู่เราทุกผู้ต้องเป็นศพอย่าหลบหนีเป็นความจริงสิ่งชี้ชัดทั่วปฐพีทุกชีวีมีเกิดกายแล้วตายไปรีบสะสมเสบียงทุนบุญกุศลทำเพื่อตนของเราเก็บเอาไว้อย่าคิดคอยคนข้างหลังหลังบุญไปเตรียมบุญให้พอเพียงเพื่อเลี้ยงตน

สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลดำเนินรายการโดยอาจารย์จำเนียรทรงฤกษ์ขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังครับ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังตามปกติวันนี้จะขอนำชีวประวัติของสุชาติอุบาสกมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังสุชาติอุบาสกผู้มีชีวิตที่ค่อนข้างระหกระเหินขึ้นลงดังกระแสน้ำไหลที่ไม่คงที่แต่ท่านก็ยังตั้งใจปฏิบัติตนให้ดำเนินไปในทางที่ดีจนทำให้ตนประสบความสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าชีวประวัติการของสุชาติอุบาสกมีกล่าวอยู่ในอรรถกถาคัมภีร์ปรมัตถทีปนีที่ขยายความบาลีคุทกนิกายวิมานวัตถุแห่งจุรัฐวิมานดังนี้สุชาติอุบาสกทรงเป็นพระโอรสของพระเจ้าอัสกะผู้ทรงเป็นพระราชาทรงครองราชสมบัติอยู่ในโปตรินครแคว้นอัสกะชีวประวัติในอดีตชาติของสุชาติอุบาสกที่ได้สร้างสมบุญกุศลไว้จนเกิดผลดีทำให้ท่านได้มาอุบัติในตระกูลกษัตริย์นั้นทั้งนี้เนื่องมาจากสุชาติอุบาสกได้เคยบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาในครั้งพุทธกาลของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าการบวชเป็นพระภิกษุของสุชาติอุบาสกในชาตินั้นก็ไม่ได้สำเร็จมรรคผลอะไรเพียงแต่ท่านได้ปฏิบัติอยู่ในพระธรรมวินัยด้วยดีเท่านั้นแล้วท่านก็มรณภาพคือเสียชีวิตไปอย่างพระภิกษุปุถุชนคือคนที่ยังมีกิเลสหนาก็หมายถึงตายไปในสภาพที่ยังไม่ได้บรรลุมรรคผลอะไรเลยคือเป็นปุถุชนเหมือนคนธรรมดาทั่วๆไปนี้การบรรลุมรรคผลของท่านยังไม่มีก็ยังเป็นปุถุชนคนที่ยังมีความโลภความโกรธความหลงอยู่แต่ด้วยอำนาจบุญกุศลที่ท่านได้ตั้งใจบวชแล้วตั้งใจประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบบุญกุศลนั้นก็ส่งให้ท่านได้ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์และท่านได้รับความสุขอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นั้นอยู่ตนตลอดอายุไขเมื่อเวลาสิ้นอายุในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์แล้วได้เวียนวนบังเกิดอยู่ในที่ที่มีความสุขความสบายจนกระทั่งเวลาผ่านมาถึงสมัยแห่งพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายท่านจึงได้มาทรงพระราชสมภพในพระครรภ์พระมเหสีของพระเจ้าอัสกะและได้รับการขนานพระนามว่าสุชาติคำว่าสุชาติก็แปลว่าเกิดดีแต่เวลาที่สุชาติกุมารบังเกิดขึ้นนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้30ปีแล้วสุชาติกุมารเป็นผู้มีบริวารมากแต่ภายหลังเมื่อพระมารดาของสุชาติกุมารสวรรคตแล้วพระเจ้าอัสกะจึงได้ทรงแต่งตั้งพระราชเทวีพระองค์อื่นไว้ในตำแหน่งพระอัครมเหสีแทนพระมารดาของสุชาติกุมารต่อมาภายหลังพระอัครมเหสีใหม่ได้ประสูติพระราชโอรสพระเจ้าอัสกะทอดพระเนตรเห็นพระราชโอรสของพระนางก็โปรดปรานได้พระราชทานพระพรว่าที่รักพระน้องนางจงถือเอาพรที่พระน้องนางพึงปรารถนาเถิดพระอัครมเหสีทรงรับพระพรนั้นไว้แต่ยังไม่ได้ทรงกราบทูลขอครั้นเวลาล่วงเลยมาเมื่อสุชาติกุมารมีพระชนมายุได้12พรรษาพระอัครมเหสีจึงกราบทูลพระราชสวามีว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงสมมติเทพเสด็จพี่ได้ทอดพระเนตรเห็นบุตรของหม่อมฉันทรงพอพระราชหฤทัยและได้พระราชทานพระพรไว้บัดนี้ขอเสด็จพี่โปรดพ
ระราชทานพระพรนั้นเถิดเพคะพระเจ้าอาสกะตรัสว่าจงเลือกรับเอาเถิดเทวีพระอัครเมสีจึงกราบทูลว่าขอเสด็จพี่โปรดพระราชทานราชสมบัติแก่บุตรของหม่อมฉันเถิดเพคะพระเจ้าอาสกะตรัสด้วยทรงพิโรธว่าคนชิบหายคนถอยสุชาติกุมารบุตรคนโปรดของฉันผู้เป็นดุจเทพบุตรกุมารยังมีอยู่เหตุไรเจ้าจึงกล่าวอย่างนี้พระราชาจึงตรัสปฏิเสธไม่ทรงยอมยกราชสมบัติให้ตามที่พระราชเทวีทรงกราบทูลขอพระราชเทวีทรงหาโอกาสเพื่อจะกราบทูลขอแล้วเล่าๆแต่ว่าพระนางก็ยังไม่ได้ตามที่ทรงกราบทูลขออยู่มาวันหนึ่งพระราชเทวีจึงทรงกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงสมมติเทศถ้าเสด็จพี่เป็นผู้ทรงมั่นคงในความสัตย์ก็จงพระราชทานราชสมบัติแก่บุตรของหม่อมฉันเถิดเพคะพระเจ้าอาสกะทรงเสียพระทัยว่าเราได้พลั้งให้พระพรแก่หญิงเช่นนี้โดยไม่ได้พิจารณาให้รอบคอบหญิงนี้จึงมาพูดอย่างนี้ได้และพระองค์ตรัสเรียกสุชาติตุกุมารมาและทรงเล่าเรื่องนั้นให้ทรงทราบแล้วพระองค์ทรงกันแสงคำว่ากันแสงก็คือร้องไห้จนน้ำพระเนตรไหลนองพระพักสุชาติตุกุมารพอได้เห็นพระราชบิดาทรงโศกเศร้าก็พลอยเสียพระทัยนำพระเนตรไหลกราบทูลว่าข้าแต่พระบิดาขอพระบิดาโปรดอนุญาตให้กระหม่อมฉันไปอยู่ในที่อื่นเถิดพยาค่ะพระเจ้าอาสกะทรงสดับคำกราบทูลของสุชาติกุมารดังนี้จึงมีพระราชดำรัสว่าถ้าอย่างนั้นบิดาจะสร้างเมืองใหม่ให้ลูกอยู่ในที่อื่นสุชาติกุมารกราบทูลว่าลูกไม่พึงปรารถนาเช่นนั้นพยาค่ะพระเจ้าอาสกะจึงตรัสว่าถ้าเช่นนั้นบิดาจะส่งลูกไปอยู่กับพระราชาทั้งหลายที่เป็นสหายของบิดาสุชาติตุกุมารก็ไม่เห็นด้วยในพระราชประสงค์นั้นโดยกราบทูลว่าข้าแต่พระบิดากระหม่อมฉันปรารถนาจะไปอยู่ในป่าพยาค่ะพระเจ้าอาสกะทรงสวมกอดสุชาติตุกุมารพระโอรสทรงจุมพิษที่พระเศียรและตรัสว่าเมื่อบิดาล่วงลับดับชีวิตไปแล้วลูกจงกลับมาครองราชสมบัติในนครนี้แล้วพระองค์ทรงอนุญาตให้สุชาติตุกุมารไปตามความปรารถนาสุชาติตุกุมารกราบถวายบังคมลาพระเจ้าอาสกะพระราชบิดาออกไปสู่ป่าและได้ไปอาศัยอยู่กับพวกพรานป่าสาเหตุที่สุชาติตุกุมารจะมีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาจนได้เป็นผู้นับถือพระรัตนตรัยอย่างมั่นคงก็เป็นเวลาที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วทั้งได้จัดการแบ่งพระบรมสารีริกธาตุให้แก่บรรดากษัตริย์และพราหมณ์เจ้าเมืองต่างๆและบรรดาและกษัตริย์และพราหมณ์เจ้าเมืองเหล่านั้นทรงนำไปก่อสร้างพระสถูปเจดีย์สำหรับบรรจุพระบรมสารีริกธาตุแห่งพระพุทธเจ้าไว้ในปูชนียสถานคือที่ที่น่าบูชานั้นนั่นเมื่อพระมหาสาวกทั้งหลายได้รับคัดเลือกไว้เพื่อจะกระทำสังขายนาพระธรรมวินัยที่มีพระมหากัสสปะเถระเป็นประธานที่อยู่ในสถานที่นั้นๆร่วมกับบริษัทของตนด้วยเห็นแก่เวนัยสัตว์คำว่าเวนัยสัตว์ก็คือสัตว์ผู้ควรแนะนำสั่งสอนได้พระเถระนั้น

ั้นจึงเที่ยวโปรดเวไนยสัตว์ตามลำดับหนทางก็คือท่านเดินทางไปโดยลำดับเมื่อพบผู้ที่จะควรแนะนำสั่งสอนได้ท่านก็เทศนาสั่งสอนให้บุคคลเหล่านั้นได้เข้าใจหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาและให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามหลักศีลธรรมโดยท่านก็เดินทางร่วมไปกับภิกษุบริวารของท่านจนกระทั่งถึงวันเข้าพรรษาในการครั้งนั้นพระมหากัจจายนะเถระได้พักอยู่ในป่าแห่งหนึ่งในปัจจันตประเทศคำว่าปัจจันตประเทศก็หมายถึงประเทศปลายเขตแดน

ปัจจันตประเทศก็หมายถึงประเทศปลายเขตแดนเมื่อท่านได้ไปพักอยู่ในปัจจันตประเทศที่อยู่ปลายเขตแดนแห่งกรุงราชคฤห์สมัยนั้นพระเจ้าอาสกะได้เสวยราชอยู่ในเมืองโปตลิแคว้นแคว้นอาสกะทรงมีพระโอรสพระนามว่าสุชาตกุมารและได้เกิดเหตุการณ์ผันแปรไปหลังจากพระอัครมเหสีพระมารดาของสุชาติกุมารสวรรคตและพระราชาทรงตั้งพระอัครมเหสีใหม่ขึ้นทั้งได้ประสูติพระโอรสพระองค์หนึ่งขณะเมื่อสุชาติกุมารมีพระชนมายุได้16ชนสาพระอัครมเหสีพระองค์ใหม่ทรงกราบทูลขอราชสมบัติให้แก่พระรถของพระนางเองและทรงกราบทูลยุแย่พระเจ้าอาสกะให้ทรงขับไล่สุชาติกุมารออกไปจากแว่นแคว้นอาสกะสุชาติกุมารจึงต้องออกจากเมืองไปอาศัยอยู่กับนายพรานป่าดังกล่าวมาแล้วนั้นวันหนึ่งสุชาติกุมารได้ไปเที่ยวล่าเนื้อในเวลาที่เที่ยวหายิงเนื้ออยู่นั้นมีเทพบุตรองค์หนึ่งซึ่งได้เคยเป็นสหายที่ดีในครั้งที่เขาบวชเป็นพระภิกษุในชาติก่อนได้จำแรงตนเป็นเนื้อมาล่อเขาด้วยความหวังดีโดยแปลงเป็นเนื้อวิ่งเข้าไปใกล้ที่พักของพระมหากัจจายนะเถระแล้วก็หายตัวไปสุชาติกุมารคิดจะจับเนื้อตนนั้นให้ได้จึงวิ่งไล่ตามไปจนกระทั่งถึงที่อยู่ของพระเถระเขาไม่เห็นเนื้อเห็นแต่พระเถระนั่งอยู่ที่บรรณศาลาบรรณศาลาก็คือศาลาที่มุงบังด้วยใบไม้จึงหยุดยืนถือธนูอยู่ในสถานที่ใกล้พระมหากัจจายนะเถระพระมหากัจจายนะเถระแลดูสุชาติกุมารก็ได้รู้เรื่องความเป็นไปของเขาทั้งหมดโดยเริ่มตั้งแต่ต้นมาแต่เมื่อท่านจะอนุเคราะห์เขาจึงทำเป็นเหมือนไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วถามสุชาติกุมารว่าท่านสอดธนูไว้มั่นยืนเล็งธนูไม่แก่นอยู่ท่านเป็นกษัตริย์หรือเป็นราชกุมารหรือเป็นพรานป่าสุชาติกุมารเมื่อจะประกาศตนจึงตอบพระมหากัจจายนะเถระว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพเจ้าเป็นโอรสของพระเจ้าอาสกะเป็นผู้เที่ยวอยู่ในป่าข้าพเจ้าขอบอกชื่อแก่พระคุณเจ้าบุคคลทั้งหลายรู้จักข้าพเจ้าว่าชื่อสุชาติข้าพเจ้าเที่ยวแสวงหาเนื้อได้เข้ามาในป่าใหญ่ไม่เห็นเนื้อได้เห็นแต่พระคุณเจ้าเท่านั้นจึงหยุดยืนอยู่ในที่นี้ขอรับพระมหากัจจายนะเถระได้ฟังดังนั้นก็กระทำปฏิสันถานกับสุชาติกุมารคำว่าปฏิสันถานก็หมายถึงการทักทายปราศัยกับแขกผู้มาหาโดยพระเถระกล่าวว่าท่านผู้มีบุญมากการที่ท่านมาในที่นี้เป็นการมาดีแล้วท่านจงตักน้ำจากที่นี้ไปล้างเท้าของท่านให้สะอาดเสียก่อนจงดื่มน้ำเย็นที่อาตมาตักมาจากซอกเขาครั้นท่านดื่มน้ำแล้วโปรดจงเข้ามานั่งบนสันถัดสันถัดก็คือผ้าที่พระภิกษุใช้รองนั่งสุชาติกุมารรับการปฏิสันถารของพระมหากัจจายนะเถระแล้วกราบเรียนตอบว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เป็นมหาปราชญ์วาจาของพระคุณเจ้าเป็นวาจาดีน่าฟังมากเป็นวาจาที่ไม่มีโทษมีแต่ประโยชน์ทั้งมีความไพเราะสนอสดพระคุณเจ้ารู้จักกล่าวแต่สิ่งที่มีประโยชน์ข้าพเจ้าขอถามพระคุณเจ้าว่าเหตุไรพระคุณเจ้าจึงยินดีอยู่ในป่าพระคุณเจ้าโปรดบอกด้วยเถิดข้าพเจ้าได้ฟังถ้อยคำของพระคุณ

จ้าแล้วจะได้เลือกปฏิบัติโดยเอื้อเฟื้อในบทที่ประกอบด้วยอัตถะและธรรมะครับพระมหากัจจายนะเถระเมื่อจะกล่าวถึงข้อปฏิบัติชอบของท่านที่เหมาะสมกับการกระทำของสุชาติกุมารจึงกล่าวว่าดูก่อนกุมารอาตมาชอบใจการไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งปวงการงดเว้นจากการลักขโมยของของเขาการงดเว้นจากการประพฤติผิดในลูกและภรรยาผู้อื่นการงดเว้นจากการพูดเท็จการงดเว้นจากการดื่มน้ำเมาการงดเว้นจากบาปธรรมการยินดีต่อความประพฤติสงบความเป็นพหูสูตรคือผู้ได้ฟังหรือได้เรียนมามากความเป็นคนกตัญญูคือผู้รู้คุณท่านธรรมะเหล่านี้กุลบุตรสรรเสริญในปัจจุบันโดยคนผู้รู้ผิดชอบตามปกติพึงสรรเสริญครั้นพระมหากัจจายนะเถระกล่าวถึงข้อปฏิบัติชอบของท่านดังนี้แล้วจึงตรวจดูอายุของสุชาติกุมารด้วยอนาคตังสยานอนาคตังสยานก็คือยานอย่างรู้การภายหน้าหรือการที่อย่างรู้อนาคตได้เห็นว่าอายุของเขาเหลืออีกเพียง4เดือนเท่านั้นเขาจะต้องตายเพื่อจะให้เขาสลดใจแล้วตั้งอยู่ในข้อปฏิบัติชอบอย่างนั้นให้การปฏิบัติของเขามีความมั่นคงจึงกล่าวเตือนว่าดูก่อนกุมารท่านจงรู้เถิดว่าอีก4เดือนต่อไปข้างหน้านี้ท่านจะตายท่านจงเปลื้องตนจากทุกข์ในอบายเถิดสุชาติกุมารเมื่อจะกราบเรียนถามถึงอุบายที่จะให้หลุดพ้นจากทุกข์ในอบายสำหรับตนจึงกราบเรียนพระเถระว่าข้าพเจ้าจะไปที่บ้านเมืองไหนแล้วเนาะจะกระทำอะไรจะกระทำกิจของบุรุษใดหรือจะใช้วิชาอะไรถึงจะไม่แก่ไม่ตายครับพระมหากัจจายนะเถระได้กล่าวคาถาธรรมะเหล่านี้เพื่อสอนธรรมะแก่สุชาติกุมารว่าดูก่อนกุมารประเทศที่สัตว์ไปแล้วจะไม่แก่ไม่ตายไม่มีการทำวิชาและกิจของบุรุษที่สัตว์ทำแล้วจะไม่แก่ไม่ตายไม่มีถึงแม้ผู้มีทรัพย์สมบัติมากหรือแม้กษัตริย์ทั้งหลายผู้ทรงครองแว่นแคว้นมีทรัพย์และธัญชาติมากมายท่านเหล่านั้นจะไม่แก่ไม่ตายไม่มีเลยท่านที่เป็นนักศึกษาเป็นบุตรของชาวอันทุกกะและชาวเวนทุกผู้มีความแกล้วกล้าสามารถประหัตประหารฝ่ายข้าศึกแม้ท่านเหล่านั้นดูดังสิ่งที่ยั่งยืนเหมือนกับพระอาทิตย์หรือพระจันทร์ก็ต้องพินาศถึงความตายไปไม่ว่ากษัตริย์พราหมณ์แพทย์พ่อค้าและชาวนาสูตรหมายถึงทาสและกรรมกรคนจันทานหมายถึงลูกที่เกิดมาจากพ่อและแม่ต่างวรรณะกันและปุกุสะคือบุตรของกษัตริย์มัลละและพวกชาติอื่นแม้บุคคลเหล่านั้นที่ไม่แก่ไม่ตายไม่มีทางนั้นท่านที่ร่ายมนต์พรหมจินดาและท่านที่ใช้วิชาอื่นแม้ท่านเหล่านั้นที่จะไม่แก่ไม่ตายไม่มีเลยคำว่ามนพรหมจินดาก็คือมนที่พวกพรหมฤาษีมีอัฏฐกะฤาษีเป็นต้นได้คิดขึ้นมีองค์หกคือกัปปศาสตร์พยากรศาสตร์นิรุตติศาสตร์สิกขศาสตร์จันโทวิจิติศาสตร์และโชติศาสตร์นี่คือเป็นมนต์พรหมจินดาที่มีองค์หกประการอันหนึ่งพวกฤาษีก
คำว่าฤาษีก็หมายถึงผู้แสวงธรรมผู้สงบสำรวมจิตบำเพ็ญตบะแม้ท่านผู้บำเพ็ญตบะคือผู้ที่มุ่งกำจัดกิเลสเหล่านั้นยังต้องทิ้งร่างกายไปตามกาลเวลาแม้พระอรหันต์หมายถึงท่านผู้ไม่มีกิเลสทั้งหลายผู้อบรมตนแล้วกระทำกิจเสร็จแล้วไม่มีอาสวะคือกิเลสที่ดองอยู่ในสันดานและคำว่าสันดานนี้ก็หมายถึงอุปนิสัยที่มีมาแต่กำเนิดสิ้นบุญและบาปแล้วก็ต้องทิ้งร่างกายนี้ไปก็คือตายเหมือนกันสุชาติกุมารได้ฟังดังนี้ก็กล่าวว่าข้าแต่พระคุณท่านมหาปราชญ์ถ้อยคำของพระคุณเจ้าล้วนเป็นถ้อยคำที่มีประโยชน์ทั้งนั้นข้าพเจ้าเพ่งพินิจวิเคราะห์ตามถ้อยคำของพระคุณเจ้าแล้วข้าพเจ้าดีใจและขอพระคุณเจ้าโปรดเป็นสรณะคือที่พึ่งที่ระลึกของข้าพเจ้าด้วยเถิดขอรับพระมหากัจจายนะเถระจึงกล่าวห้ามว่าท่านอย่านับถืออาตมาเป็นสรณะคือที่พึ่งที่ระลึกเลยอาตมานับถือพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นบุตรของสากยราชใดเป็นสรณะคือเป็นที่พึ่งที่ระลึกขอท่านจงนับถือพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นบุตรของสักยราชนั้นเป็นสรณะคือที่พึ่งที่ระลึกเถิดสุชาติกุมารกราบเรียนถามท่านพระมหากัจจายนะเถระว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้ไม่มีทุกข์พระบรมศาสดาของพระคุณเจ้าประทับอยู่ที่ไหนข้าพเจ้าจะไปเฝ้าพระชินเจ้าคำว่าพระชินเจ้านี้ก็แปลว่าผู้ชนะก็หมายถึงพระพุทธเจ้านั่นเองและเป็นผู้ไม่มีบุคคลเปรียบเทียบได้พระมหากัจจายนะเถระกล่าวตอบว่าพระบรมศาสดาผู้ทรงเป็นบุรุษอาชาในหมายถึงผู้ฝึกหัดมาดีแล้วทรงพระราชสมภพจากตระกูลของพระเจ้าโอกากราชในเมืองทิศตะวันออกที่พระมหากัจจายนะเถระกล่าวอย่างนี้ก็โดยนับจากประเทศที่พระเถระนั่งอยู่แล้วก็พระเถระก็ได้กล่าวต่อไปว่าแต่พระองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานเสียแล้วสุชาติกุมารได้สดับพระธรรมเทศนาของพระมหากัจจายนะเถระดังนี้แล้วมีใจเลื่อมใสขอนับถือพระรัตนตรัยเป็นสรณะคือที่พึ่งที่ระลึกและรักษาศีลโดยเขากล่าวว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้ไม่มีทุกข์ถ้าพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นศาสดาคือเป็นครูของพระคุณเจ้ายังทรงดำรงพระชนอยู่ถึงพระพุทธองค์ประทับอยู่ในสถานที่ไกลหลายพันโยชน์ข้าพระเจ้าก็จะไปเฝ้าให้ได้แต่เพราะว่าพระพุทธองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วข้าพเจ้าขอนับถือพระมหาวีระพุทธเจ้าผู้เสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วเป็นสรณะคือที่พึ่งที่ระลึกทั้งขอนับถือพระธรรมอันยอดเยี่ยมและพระสงฆ์ผู้เป็นสรณะคือที่พึ่งที่ระลึกของมนุษย์และเทวดาว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกและข้าพเจ้าขอตั้งใจงดเว้นจากการฆ่าสัตว์งดเว้นจากการลักขโมยงดเว้นจากการประพฤติผิดในลูกและเมียผู้อื่นงดเว้นจากการพูดเท็จงดเว้นจากการดื่มน้ำเมาคือสุราเมรัยและยาเสพติดทั้งหลายเมื่อสุชาติกุมารตั้งอยู่ในพระไตรสรณาคมคำว่าพระไตรสรณาคมก็หมายถึงการถึงพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะแล้วท่านก็ได้รักษาศีล5ข้อพระมหากัจจายนะจึงกล่าวว่าดูก่อนกุมารไม่มีประโยชน์อะไรที่ท่านจะอยู่ในป่านี้เพราะท่านจะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้อีกไม่นานภายในเวลา5เดือนเท่านั้นท่านจะสิ้นพระชนม์เพราะฉะนั้นท่านควรกลับไปเข้าเฝ้าพระราชบิดาเพื่อ
กราบทูลขอกระทำบุญทั้งหลายมีการให้ทานเป็นต้นท่านจะได้ไปเกิดในสวรรค์ท่านผู้ฟังครับวันนี้เวลาของรายการสิ้นสุดแล้วต้องขอยุติและลาจากไปด้วยเวลาเพียงนี้ไว้วันต่อไปค่อยพบกันใหม่และอย่าลืมคอยพบกันอีกสวัสดีครับ

ที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบลงไปเป็นรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลดำเนินรายการโดยอาจารย์จำเนียนทรงฤกษ์ท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรมแห่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานและร่วมพิธีเททองหล่อพระพุทธโพชฌงค์ประชานาถโดยหลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูในวันเสาร์ที่13มิถุนายนโดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่13มิถุนายน2569เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์รับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 9:00 นถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เวลา 11:00 นพิธีเททองหล่อพระพุทธโพชฌงค์ประชานาถหล่อรูปเหมือนพระยาพิษณุปราสาทเวทหมอคงพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หมอพรณลานคลินิกโอสถสถานหลวงพ่อสนองกตปุญโญโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศรีลาจารย์หลวงปู่วงศุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดปู่ตู่มะนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงพ่อมนัสคัมภีรพันโยวัดบวรมงคลวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภูริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูวิทูลธรรมนิเทศหลวงพ่อสำรวยตายโนวัดภูริทัตตะวนารามสหรัฐอเมริกาพระครูวิสารศาสนกิจหลวงพ่อสนิทจิรสนิทโทวัดป่าคีรีเขตจังหวัดจันทบุรีพระครูประหลัดไพรินทร์สริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์เจษฎาจารุโพวัดป่าห้วยขมิ้นหนองบัวซอจังหวัดอุดรธานีพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อออกโรงทานและติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ทิศศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานและร่วมเททองหล่อพระในวันเสาร์ที่13มิถุนายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569จัดครั้งนี้เป็นครั้งที่6โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่20มิถุนายนเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์
โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระราชวชิรศรีราจารย์หลวงปู่วงศุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยบริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงรัติวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระบูรพาคณาจารย์หลวงพ่อน้อมวรนินโนวัดบ้านโง่ปราจีนบุรีพระครูประหลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงปู่บุญเพ็งขันติโกที่พักสงฆ์ภูล้อมข้าวจังหวัดสกลนครพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์เจษฎาจารุโภวัดป่าห้วยขมิ้นหนองวัวซออุดรธานีพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื้อชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาภาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระครูใบดีกานพดลสันตมโนที่พักสงฆ์บ้านลานเสียงธรรมกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อออกโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับวัดเขาสุกิมมีความยินดีขอเชิญศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญทอดพระป่าสามัคคีเพื่อโรงพยาบาลเขาสุกิมปรับปรุงห้องฉุกเฉินห้องบัตรและศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลนทำบุญต่อลมหายใจอานิสงส์ยิ่งใหญ่ทอดณวัดเขาสุกิมในวันพระฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569เวลา 12:00 น.ร่วมบริจาคได้ที่วัดเขาสุกิมหรือโรงพยาบาลเขาสุกิมชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมเลขที่บัญชี290-412-2914 290-412-2914ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดเขาสุกิม039-495-243หรือ086-906-9770โรงพยาบาลเขาสุกิม039-495-225-6 ต่อ115-137หรือ

0: 9881671
1: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทาง www.wadsangkathan.com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิขอนอบน้อมแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองข้าพเจ้าขอถือเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกของพวกข้าพเจ้าตลอดไปก่อนอื่นก็ขอกล่าวคำสวัสดีกับญาติโยมถ่ายทอดจบแล้วเหรอก็ขอความเจริญในธรรมญาติโยมสาธุชนที่ชมอยู่ทางบ้านแต่ไม่มีโอกาสได้ฟังเสียงแล้ววันนี้ก็อาจจะไม่ได้ชมหรือไม่ได้ฟังการปรารภธรรมะเพราะว่าปัญหาของเราคือเราปิดตั้งแต่วันที่22ก็ประมาณเดือนกับอีกวันหนึ่งพอดีเลยวันนี้เป็นปฐมฤกษ์เบิกชัยก็นิมนต์ผู้นำวัดสังฆทานกับตัวอาตมาเองนี่แหละเป็นปฐมฤกษ์ก็ญาติโยมบางคนก็คงยังไม่มีโอกาสแต่บางคนก็ได้รู้ว่าเปิดแล้วแต่มีปัญหาสับสนว่าช่องมันอยู่ตรงไหนมันอยู่เบอร์อะไรขณะนี้เจ้าหน้าที่บอกว่า295แต่มาไปเปิดไม่เจอก็เลยเข้าไปที่เมนูแล้วก็เลือกช่องรายการแล้วก็กดแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆถ้าเห็น SBB TV ก็กดโอเคก็จะเห็นภาพของวัดสังฆทานนะตอนนี้ญาติโยมคนใดส่วนมากคนแก่ก็ไม่ค่อยรู้เรื่องแก่เรื่องเทคโนโลยีนะก็อาศัยลูกหลานทำให้นะบอกช่วยเลือกช่องธรรมะให้หน่อยเพราะว่าธรรมะก็ห่างหายไปชีวิตของเราก็คล้ายๆเหมือนขาดอะไรไปสักอย่างหนึ่งจากความรู้สึกที่เราเคยได้ยินได้ฟังได้ชมธรรมะกันมาตลอดแต่เราก็ถูกปิดด้วยเหตุอะไรเราก็ไม่ต้องไปพูดมันเรื่องของโลกเราก็ต้องให้นึกว่ามันเป็นอนิจจังใช่ไหมเราเคยฟังทุกวันทุกเช้าทุกค่ำเรียกว่าเปิดไว้ตลอดเวลา24ชั่วโมงคนแก่คนเฒ่าคนเจ็บไข้ป่วยอยู่โรงพยาบาลก็ฟังเทศน์ฟังธรรมปฏิบัติธรรมไปตามใจไปก็มาหน้าคิดสงสารญาติโยมผู้สูงอายุคนแก่คนเฒ่าชีวิตก็เลยหงอยเหงาไปวัดเองก็หงอยเหงานะมันเหมือนกับเราขาดอะไรไปสักอย่างหนึ่งปกติเราเคยได้ฟังเทศฟังธรรมอยู่ตลอดเวลาแต่เมื่อเสียงธรรมไม่มีมันว้าเหวเพราะคนเราเนี่ยไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งหรอกเดี๋ยวยิ่งคนไม่มีงานทำแล้วคนที่แก่เท่าแก่ชราแล้วไม่มีภารกิจการงานเนี่ยคือทำอะไรไม่ได้แล้วอ่ะมีอย่างเดียวคือทำใจทีนี้ทำใจเราจะใช้อะไรก็ต้องอาศัยเหตุและปัจจัยคืออะไรก็ต้องอาศัยธรรมะจากการได้ฟังบ้างนะได้เห็นบ้างได้ดูบ้างแล้วก็น้อมจิตตามไปฉะนั้นเราก็เลยขาดโอกาสในการฟังธรรมเหมือนกับชีวิตเรานั้นมันไม่มีรสชาตินะมันไม่มีความสงบแต่ที่จริงความสงบนะมันอยู่ในใจของเราแต่สิ่งเหล่านี้มันเป็นเครื่องเขาเรียกว่าจันโลงจิตใจมันก็เป็น ป็นธรรมะคือเป็นยาน่ะยาใจนะรักษาใจของเรานั่นเองตอนนี้ถ้าเราไม่มีธรรมะเนี่ยเราก็ไม่มีที่พึ่งนะไม่มีที่พึ่งแล้วเราจะพึ่งอะไรเราก็เคว้งคว้างใช่มั้ยอย่างญาติโยมบางคนเนี่ยเขาฟังรายการเขาปฏิบัติธรรมมานานแล้วเขาก็มีหลักของเขาอยู่แต่บางคนที่ไม่มีหรือไม่เคยได้ปฏิบัติเลยไม่มีคนชี้แนะแนวทางเนี่ยชีวิตเขาถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาเกิดความไม่สงบขึ้นมาเนี่ยเกิดความว้าวุ่นวุ่นวายเนี่ยยิ่งญาติโยมที่เป็นวัยในขณะที่ยังกำลังทำงานหรือว่าญาติโยมที่มีครอบครัวแล้วมันก็ประสบปัญหาก่อบางสิ่งบางอย่างกับชีวิตประจำวันของเราก็ดีกับชีวิตประจำวันในการที่ใช้ครอบครัวอยู่กับครอบครัวก็ดีตอนนี้ถ้าเราได้ฟังเทศฟังธรรมเนี่ยใหม่ๆมันก็ไม่รู้เรื่องหรอกโยมธรรมะก็ไม่รู้เรื่องหรอกนะที่มันไม่รู้เรื่องเพราะอะไรเพราะใจมันยังไม่สงบเพราะใจยังไม่หยุดใจยังไม่นิ่งใจมันยังดิ้นรนใจมันยังไม่ยอมรับธรรมหรือว่าไม่ยอมรับความเป็นจริงก็คิดว่าสิ่งภายนอกวัตถุสิ่งของนั่นแหละคือสิ่งที่เรายึดได้แต่ตราบใดถ้าเรายึดมันไม่ได้จริงๆจะทำยังไงจะทำยังไงไม่มีที่พึ่งแต่เรานั้นโชคดีว่าเรานั้นเป็นเมืองพุทธมีพุทธศาสนาเกิดในประเทศไทยแล้วคนนับถือพุทธประมาณเกือบ 100% แต่ถือพุทธโดยกำเนิดโดยสัมมโนครัวก็มากแต่จะเป็นชาวพุทธด้วยจิตวิญญาณนั้นยังมีน้อยนะยังมีเปอร์เซ็นต์น้อยมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรายังไม่ขวนขวายที่เราไม่ขวนขวายเพราะอะไรเพราะเรายังไม่เกิดทุกข์เพราะเราคิดว่าเราอยู่สบายกินสบายใช้สบายนะใช้ชีวิตแบบสบายๆเนี่ยไม่เคยคิดเลยว่าชีวิตนี้ฉันจะมีทุกข์ก็ยังไม่มีปัญหาอะไรแต่ตราบใดถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นภายในจิตใจเรามีอะไรเป็นเครื่องแก้ไขถ้าเราไม่เคยฝึกไม่เคยเรียนรู้เลยแต่เมื่ออย่างพวกเราเนี่ยเรามาบวชปฏิบัติธรรมกันเนี่ยจะเป็นวันสองวันสามวันก็ถือว่าได้รู้เรียนรู้หลักอย่างน้อยเราก็ได้สวดมนต์นะถึงว่าเราจะทำสมาธิใจมันยังไม่สงบก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาเพราะเรายังไม่เป็นผู้ชำนิชำนาญเพราะว่าเราเพิ่งเป็นผู้ฝึกหัดใหม่ฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันไม่ใช่ทำแค่วันสองวันนะแล้วก็จะรู้เลยเป็นไปไม่ได้มันต้องทำไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆฉะนั้นเราคิดว่าปัญหาของเราเกิดขึ้นบางคนก็คิดว่าเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นที่พึ่งของเราก็คือวัดถูกต้องแต่ว่าเรามาประพฤติข้อวัดของเราหรือเปล่าบางคนก็คิดว่าชีวิตของเรานี้หรือว่าดวงชะตาตอนนี้มันยังไม่ดีหมอไปทำนายมาว่าต้องมาบวชนะต้องมาปฏิบัติธรรมนะทีนี้บางคนก็เลยคิดว่าเอาแค่บวชกันแล้วกันก็ถือว่ามันจะได้ฟาดเคราะห์ไปบวชก็คืออะไรล่ะก็คือเรามีศีลนั่นเองใช่ไหมแต่มันเพิ่มขึ้นไปอีก3ข้อจากที่เราเนี่ยไม่เคยมีเลยศีล5เนี่ยมันเป็นศีลชีวิตประจำวันของเราแต่เราไม่ได้ใช้เขาเลยเราไม่เคยได้สัมผัสกับเขาเลยหรือแม้บางคนสัมผัสโดยไม่รู้ก็มีใช่ไหมบางคนนี่ก็ไม่เคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแต่ว่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยเนี่ยก็คงจะไม่เล็ดรอดหรอกแต่ว่าสัตว์ใหญ่คงสมัยนี้คงไม่ค่อยได้ทำกันไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนการเป็นอยู่มันไม่ได้สบายมันไม่ได้เดลิเวอรี่ไปถึงบ้านนะมันมีซูเปอร์มาร์เก็ตซูเปอร์มาร์เก็ตของคนสมัยก่อนก็คืออะไรไปทุ่งไปหนองไปคลองไปบึงไปยิงนกตกปลาไปหาผักหาเห็ดนั่นแหละ

ซูเปอร์มาร์เก็ตของคนสมัยก่อนแต่สมัยนี้เป็นยังไงโยมยกหูโทรศัพท์สั่งเลยมาเลยใช่ไหมสมัยก่อนคนทำบาปยิงนกตกปลาฆ่าสัตว์เขาถือว่าทำเพื่อยังชีพแต่ทั้งดีมันไม่ถูกต้องแต่เราก็ต้องทำเพราะอะไรเพราะเราต้องหาเลี้ยงใส่ปากใส่ท้องบางคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้องไปดักปูดักปลานะไปหาอาหารมาให้ลูกอันนี้ก็ทำบาปโดยจะสมยอมหรือไม่สมยอมก็แล้วแต่แต่สภาวะความไม่อยู่มันบังคับก็เลยต้องทำบาปโดยไม่รู้ตัวว่าสิ่งที่เราทำมันนั้นแหละมันเป็นกรรมที่จะติดตัวเราไปตลอดทีนี้ถ้าเรารู้ว่าเรามีกรรมหรือว่าเรามีบาปเนี่ยถ้าเราไม่ได้เคยมาสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิไม่เคยได้มาปฏิบัติธรรมเนี่ยกรรมอันนั้นมันจะเพิ่มขึ้นยิ่งเราทำทุกวันเนี่ยเพิ่มขึ้นเพราะเราคิดว่าอันนี้มันไม่บาปแต่ที่จริงมันบาปเพราะอะไรพระพุทธเจ้าบัญญัติไว้แล้วว่าสิ่งห้าข้อนี้ให้เรางดเว้นไม่ให้ฆ่าสัตว์คำว่าไม่ให้ฆ่าสัตว์นี่ไม่ใช่ว่าเฉพาะสัตว์ใหญ่นะสัตว์เล็กสัตว์น้อยเนี่ยยุงมดแมงอะไรก็แล้วแต่ไส้เดือนกิ้งกืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเขามีชีวิตมีวิญญาณอันนั้นคือเป็นบาปเรางดเว้นข้อ2ลักทรัพย์ทรัพย์ที่คนเขาหวงจะด้วยเจตนาไม่เจตนาก็แล้วแต่จะด้วยรู้หรือไม่รู้ก็แล้วแต่แต่ของที่ไม่ใช่ของเราเนี่ยถ้าเราไปหยิบไปต้องไปฉวยมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นการลักขโมยแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าเจ้าของเขาไม่ได้ให้แต่นักปฏิบัติเนี่ยมันมีข้อเว้นนะอย่างพระอย่างคนมีศีลเนี่ยหยิบฉวยของคนอื่นไปใช้ถ้ามันไม่ใช่ของมีค่านะเขาเรียกว่าวิสาสะวิสาสะแต่ของนั้นต้องเป็นของที่ไม่มีค่าแล้วก็ของที่ไม่หวงนะบางทีเราก็ถามว่าของนี้มีอันนี้มีเจ้าของไหมหรือเราก็ถามว่าใครคือเจ้าของถ้าไม่มีเราก็หยิบฉวยเอาไปใช้ได้นะให้นึกในใจว่าเป็นวิสาสะคือคนหรือว่าของที่คุ้นเคยกันนะแต่อย่าทำบ่อยๆมันจะติดเป็นนิสัยเป็นสันดานนะอย่างโทรศัพท์ของเขาเนี่ยจะไปวิสาสะได้ไหมวิสาสะคือของที่จำเป็นอย่างแฟบสบู่ยาสีฟันขันน้ำนะผ้าอะไรก็แล้วแต่นะของใช้กระป๋องไม้กวาดอะไรก็แล้วแต่ในวิสาสะได้นะบางคนวิสาสะแบบเขาเรียกอะไรมีเกรดหน่อยโทรศัพท์โบราณไม่เอา iPad iPhone Samsung อะไรนี่วิสาสะเข้าไปเลยอันนั้นไม่ได้นะยิ่งเราเป็นนักบวชด้วยนะถือศีลด้วยถ้าไปทำแบบนั้นมันยิ่งเพิ่มเหมือนกับเจ้าหน้าที่รู้กฎหมายแล้วทำผิดกฎหมายเองมันสองเท่านะอันนี้เรียกว่าไปลักทรัพย์ที่เจ้าของเขาหวงนะข้อที่3คือกาเมสุมิชฌานะสมัยนี้คนไม่มีศีลธรรมไม่รู้ว่าลูกเมียใครภรรยาใครสามีใครพอใจนะก็ไปกันไปไหนก็แล้วแต่นะเราก็ไม่ต้องไปอธิบายเราไปไหนไปที่ชอบนั่นแหละชอบตรงไหนก็ไปตรงนั้นแหละเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนเราเนี่ยเดี๋ยวนี้ใจมันง่ายมักง่ายนะไม่ทันเห็นตัวเลยนะไม่ต้องเห็นตัวหรอกคุยกันไม่ต้องฟังเสียงด้วยแค่กดจิ๊กจักจิ๊กจักจิ๊กจักตัวหนังสือปรากฏอันนี้ก็ขี่ไปอันนี้ก็ขี่มาขี่ไปขี่มานัดกันเลยทั้งที่ไม่เห็นตัวนะไม่รู้รูปตาหน้าตาเป็นยังไงบางทีก็

เอารูปคนอื่นมาใส่หารูปดารามาใส่ให้มันสวยหน่อยให้มันหล่อหน่อยอันนี้ก็หลงแล้วนะแล้วก็นัดหมายจะไปเจอกันนะอันนี้มันก็ผิดศีลธรรมนะไม่ได้เราอย่าไปทำอย่าไปคิดว่ามันไม่ผิดศีลธรรมไม่ได้สิ่งไหนที่ห้ามไว้อย่าไปกระทำนะแล้วข้อที่สี่เนี่ยมุสาเนี่ยคือพูดคำไม่จริงพูดคำเท็จเนี่ยพูดปดแต่เรานักบวชเนี่ยมันเพิ่มยิบไปอีกนะไม่ใช่พูดปดพูดโกหกอย่างเดียวนะมันไปนู่นเลยพูดสอดเสียดพูดเพ้อเจ้อพูดคำหยาบพูดทางโลกไม่เป็นทางธรรมยิ่งเราเป็นนักบวชเนี่ยเขาไม่ให้พูดเรื่องทางโลกเลยนะอย่างพวกเรามาบวชกันเนี่ยยิ่งบวช2วัน3วันเนี่ยมันไม่สงบหรอกยิ่งไม่สงบหนักก็อีกคืออะไรล่ะเอาเครื่องช่วยมาด้วยเครื่องช่วยมาด้วยช่วยเครื่องช่วยฟังเครื่องช่วยดูไม่ต้องให้บอกว่าอะไรแต่ถ้าเราต้องการความสงบที่แท้จริงเข้าถึงธรรมะที่แท้จริงเราต้องการมาประพฤติมาปฏิบัติจริงๆไอ้ของเหล่านี้ส่วนเกินไม่ต้องเอามาได้ปิดบางคนทานข้าวไปเสร็จหยิบโทรศัพท์แล้วโพสไปแล้วฉันได้มาบวชฉันได้อย่างงู้นฉันได้อย่างนี้อันมันก็ดีอวดเขาอวดทำดีไม่เป็นไรหรอกแต่ที่จริงเนี่ยพอทานข้าวเสร็จแล้วเนี่ยนั่งหลับตานั่งสมาธิพิจารณาอาหารที่มันอยู่ในท้องเนี่ยพอมันอยู่ในท้องแล้วมันจะทำไงมันจะเป็นยังไงพิจารณาดิอันนี้พอทานข้าวเสร็จเอาแล้วหยิบโทรศัพท์บางทีจะสวดมนต์ก็หยิบโทรศัพท์กลายเป็นว่าชีวิตนี้เราอยู่กับเทคโนโลยีแล้วมันช่วยอะไรเราได้ไอเราจะตายนี่มันช่วยโทรศัพท์มันช่วยเราได้ไหมไอโน้ตบุ๊กไอคอมพิวเตอร์มันช่วยเราได้ไหมมันช่วยไม่ได้หรอกแล้วถ้าเราใช้มันไม่เป็นเนี่ยจะเป็นท่าเก่าเดี๋ยวนี้มองไปทางไหนเนี่ยแม้กระทั่งเด็กนะไอที่ว่าไม่มีมือถือไม่มีโทรศัพท์มันเป็นไปไม่ได้เลยก็อ้างไว้เอาไว้โทรหาพ่อหาแม่หาพี่หาน้องหาเพื่อนแต่จริงๆแล้วไม่ได้โทรอะไรมันก็ไปเฟซกันนั่นแหละมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้เรานั้นลุ่มหลงถ้าเราไปเปิดในเนื้อหาสาระที่มันเป็นประโยชน์ก็ดีใช่ไหมแต่นี่ไปเปิดที่มันไม่เป็นเนื้อหาสาระไม่เป็นธรรมเนี่ยไปดูแล้วมันเกิดความเล่าร้อนแต่ถ้ามีแล้วอย่างของวัดเนี่ยใช่ไหมตอนวิทยุเปิดไม่ได้ทีวีเปิดไม่ได้ก็ไปทางดูอินเทอร์เน็ตอันนั้นมีประโยชน์เปิดเถอะไม่มีโทษแต่ถ้าเปิดเน็ตไปหานู่นหานี่ซื้อสินค้าซื้อนู่นซื้อนี่ดูหนังฟังเพลงอะไรเนี่ยมันก็ได้อยู่หรอกแต่เราต้องรู้จักเวลาไม่ใช่ไปไหนก็ก้มหน้าก้มตาไม่ได้ก้มหน้าทำอะไรหรอกกดโทรศัพท์กดไปกดมากดไปสังเกตเด้อน้อยนักจะผ่านไปตามถนนเนี่ยน้อยนักที่จะไม่มีใครก้มหน้านะกดโทรศัพท์ท่านั้นมันต้องอาศัยให้มันเกิดประโยชน์นะของอะไรก็แล้วแต่มันมีคุณและมีโทษถ้าเราไม่รู้จักใช้เขาเราก็จะถูกเขาใช้เป็นทาสเขานะให้หลงงมงายอยู่กับสิ่งเหล่านี้แหละสิ่งจอมปลอมเหล่านี้แหละนะทีนี้ศีลข้อ5ก็คือของมึนเมาอย่างเรานักบวชหญิงนี่ก็คงไม่ค่อยมีแล้วของมึนเมาอาจจะมีน้อยนะบวชชายก็เยอะหน่อยถ้าอยู่เมืองนอกก็จะเยอะหน่อยละนะส่วนมากเมืองนอกนี่ผู้หญิงก็สูบบุหรี่กินเหล้ากินเบียร์แต่คนไทยก็ใช่ว่าน้อยหน้านะวัยรุ่นเดี๋ยวนี้ก็ใช่ว่าน้อยหน้ากลัวไม่ทันสมัย
นะบางคนก็สูบบุหรี่คนก็กินเหล้าบางคนก็ดื่มเบียร์กลายเป็นแฟชั่นไปไอ้สิ่งเหล่านี้แหละมันเป็นสิ่งที่มีโทษแต่เรารู้จักในปริมาณที่พอเพียงมันก็เกิดประโยชน์นะอย่างเมืองนอกเนี่ยที่เขาทำไมต้องอาศัยแอลกอฮอล์เพราะอะไรแล้วเพราะเมืองหนาวต้องอาศัยสิ่งกระตุ้นให้ช่วยให้เลือดมันอบอุ่นเมืองไทยนี่ร้อนจะตายตับจะแตกเส้นสมองจะระเบิดถ้าบางคนเห็นกลางวันเนี่ยไปนั่งกินเหล้ากันนั่งกินเบียร์กันไปตามอย่างแบบไม่ถูกไม่ต้องนะเอาน้ำเย็นๆมาดื่มกันนะเอาน้ำหวานอะไรมาดื่มมาทานกันให้มันเกิดประโยชน์กว่าพอทานเหล้าแล้วเป็นยังไงเก่งนะก็ดูข่าวทีนี้ขับรถกินเหล้าเมาดื่มเหล้าเมาขับรถแล้วเป็นไงสร้างกรรมให้คนอื่นเขาไปชนคนอื่นตายไอ้คนที่ตายไปเป็นไงเขาเป็นพ่อเป็นแม่ยังมีลูกมีหลานหรือว่าจะมีพ่อมีแม่ที่ต้องเลี้ยงเขาต้องมารับบาปเพราะเราเนี่ยมันเป็นบาปหนักฉะนั้นศีลของเราเนี่ยเราก็ต้องให้มีนะเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมันประเสริฐแล้วนะแล้วถ้าเราไม่มีศีลเนี่ยมันไม่สวยหรอกไอ้เครื่องสำอางทาใบแต่งใบเนี่ยมันอยู่คงทนไหมนะคิ้วทาใบปากทาใบแก้มปัดไปขนตาใส่ให้มันงอนไปแล้วมันอยู่ทนไหมไม่ทนหรอกเดี๋ยวเราก็ต้องไปเอามันออกทำไมเพราะมันเป็นของปลอมยมต้องเอาออกไหมล่ะยมอาบน้ำยมล้างไหมชำระล้างไหมก็ต้องเอาออกแต่ของจริงเนี่ยไม่ต้องเอาออกหรอกมันติดอยู่กับเรานี่แหละผมขนเล็บฟันหนังของเราเนี่ยก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติบางคนอ้วนหน่อยก็มีตกกังวลแล้วหายานหายาหาอะไรมาทานแล้วก็เราลองกินให้มันน้อยๆมันจะอ้วนไหมล่ะไม่อ้วนหรอกใช่ไหมอันนี้วันกี่มื้อแล้วเมืองไทยนี่เป็นไงอ่ะมองไปไม่เกิน3เมตร4เมตรร้านก๋วยเตี๋ยวร้านข้าวมันไก่ร้านอะไรทั้งนั้นโต้รุ่งกันตลอดแจ้งเลยเนี่ยถึงบอกว่าเมืองไทยเนี่ยเป็นเมืองสวรรค์จริงๆจะไปตรงไหนก็มีกินไม่มีอดเมืองนอกนี่หกโมงเย็นทุ่มสองทุ่มไม่ต้องไปหาอะไรกินหรอกเป็นป่าช้าเลยที่เป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะว่าภูมิอากาศเขาเป็นเมืองหนาวเขาต้องอยู่ในบ้านสังคมเมืองไทยมันเป็นเมืองร้อนสังคมก็เลยอยู่นอกบ้านอยู่กับถนนก็เลยเป็นคนที่ตายกลางถนนตายข้างถนนบ้างนะประสบอุบัติเหตุบ้างแต่สังคมของคนต่างประเทศเขาตายในบ้านตายไม่มีใครรู้3วัน4วันถ้าบ้านไหนหนังสือพิมพ์ไม่เอาเข้าบ้าน3วันนมไม่เอาเข้าบ้าน3วันไปเรียกรถพยาบาลมาเอาศพไปได้เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าชีวิตของเขาเนี่ยต่างคนต่างอยู่ไม่เหมือนกับคนไทยคนไทยนี่อยู่กันเป็นครอบครัวเลยครอบครัวหนึ่งก็บางครอบครัวเกือบ20คนอย่างของคนต่างประเทศเนี่ยอยู่บางคนก็อยู่คนเดียวอยู่กับอะไรสัตว์เลี้ยงกับหมูกับแมวกับหมากับสุนัขบางคนก็อยู่กันสองคนตายายแล้วไปไหนก็ต้องช่วยเหลือตัวเองนะไม่มีลูกหลานหรอกเพราะก็ถือว่าเขาเลี้ยงโตแล้วให้ความรู้พอแล้วก็ไปหาประสบการณ์ใช้ชีวิตแต่คนไทยเรานี่เลี้ยงไม่โตมีครอบครัวแล้วก็ยังไม่โตยังต้องพึ่งพาอาศัยพ่อแม่ก็เรียกว่าไม่อยู่ด้วยลำแข้งของตัวเองเป็นลูกที่ยังไม่พ้นอกพ่อแม่อันนี้เป็นสังคมที่อบอุ่นไปอีกอย่างหนึ่งฉะนั้นเราอย่าไปคิดอย่าไปตามต่างประเทศมันไม่ได้หรอกยกตัวอย่างการแต่งกายของเราเนี่ยข้าราชการทำไมต้องใส่สูททำไมต้องใส่แขนยาวร้อนจะตายนะถ้ามันมีแอร์ด้วยยังไม่ตายเลยที่เขาทำแบบนั้นเพราะว่าเมืองมันหนาวเราเลยไปเอาประเพณีใส่สูทผูกไทยหรือว่าเบนโก้แต่ที่จริงร้อนแทบแย่ใช่ไหมร้อนก็ทนก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สังคมยอมรับ
แต่ถ้าเราลงไปงานอะไรกันแต่ที่สังคมเขามีหน้ามีตาไปใส่เสื้อแขนสั้นไม่ผูกไทยไม่ใส่สูทนี่ก็ถือว่าคนนี้มันออกมาจากป่าไหนวะเนี่ยนะฮะแต่อย่างอินเดียนี่เมืองเขาร้อนเขาไม่ต้องใส่สูทข้าราชการเขาใส่กางเกงใส่เสื้อบางๆนะใส่รองเท้าแตะไม่มีใครก็ว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเป็นประเทศร้อนแล้วร้อนอินเดียโยมไม่ใช่ร้อนแบบเมืองไทยนะอย่างที่เราเคยได้ยินมาร้อนตับแตกนะร้อนยังไงก็บอกไม่ถูกนะใครยังไม่เคยไปอยู่อินเดียตอนหน้าร้อนก็ไปลองดูเถอะเสื้อผ้านี่อยากจะถอดทิ้งหมดเลยขนาดจะมาไปอยู่ตอนช่วงหน้าร้อนนี่จีวรต้องเอาชุบน้ำเลยนะชุบน้ำแป๊บเดียวแห้งเลยสมัยก่อนอยู่ไม่มีเครื่องช่วยไม่มีแอร์น้ำนะแล้วนอนก็นอนอยู่ในตึกกลางคืนมันคลายความร้อนต้องนอนออกข้างนอกนอนข้างนอกก็ยุงก็กัดอีกต้องกลางกดไปนอนอยู่เฉยๆไม่ได้แต่คนอินเดียมีความอดทนมากถ้าใครไปอินเดียจะรู้เลยว่าคนอินเดียเป็นคนที่อดทนมากที่สุดเลยคนไทยที่ว่าจนแล้วบอกว่าฉันนี่จนที่สุดแล้วเทียบอินเดียไม่ได้เลยโยมหนาวยังไงนอนกลางถนนข้างถนนนอนกับปูนนอนกับปูนก็แย่หน่อยถ้านอนกับดินจะอุ่นหน่อยนอนแล้วเป็นไงโยมเอาผ้าห่มเนี่ยปิดหมดเลยคุมหมดเลยบางทีเราก็ไม่รู้เนื้อกองแรงที่จะไปเหยียบไปดูอีกทีเอาคนนอนอยู่ดูดิเป็นเราของเราแล้วล่อหน่อยก็โวยวายล่อหน่อยนะพัดลมอยู่ตรงไหนเนี่ยปิดพัดลมแล้วพัดลมเปิดให้หน่อยตัวเดียวไม่พอสองตัวอยู่บ้านก็เปิดแอร์สบายไอ้ความสบายนี่แหละมันไม่เห็นทุกข์หรอกนะถ้าไม่เห็นทุกข์มันก็ไม่รู้จักทางออกจากทุกข์หรอกมันก็ยังติดอยู่กับความสุขนั่นแหละแล้วสุขมันเที่ยงไหมตอนนี้มันเที่ยงเพราะวิบากกรรมมันยังไม่ปรากฏเราก็หลงอยู่กับสุขอยู่กับการกินการอยู่การใช้ชีวิตแบบสุรุ่ยสุร่ายไม่ขวนขวายหาบุญกุศลเราเกิดมาเนี่ยเกิดมาได้บุญแล้วเราใช้ชีวิตของเราอยู่ทุกวันเนี่ยอาศัยใบบุญของเราแล้วถ้าเราไม่เพิ่มไม่เติมเนี่ยมันหมดไหมเหมือนกับเรามีเงินก้อนหนึ่งเนี่ยเก็บมาหากินมาทำมาหากินมาเก็บมาแล้วใช้ไปมันหมดไหมหมดถ้าเราไม่เติมไม่เสริมไม่เพิ่มเข้าไปเพื่ออนาคตข้างหน้าวันข้างหน้าอย่างน้อยเราเก็บไว้กินตอนแก่เก็บไว้ตอนถ้าเราไม่แก่ก็เก็บไว้ตอนเจ็บแล้วเราเคยไหมเคยคิดไหมเดี๋ยวนี้มันไม่คิดเพราะอะไรมันเป็นหนี้ล่วงหน้าอยากได้อะไรก็ไปกดก็ไปรูดบัตรเอาบางคนเนี่ยเปิดกระเป๋าเนี่ยไม่รู้กี่บัตรนะอยากได้อะไรไม่ต้องกลัวเอาเป็นหนี้ล่วงหน้าไว้ก่อนเป็นหนี้เขาพอไม่มีแล้วเป็นยังไงล่ะโดนทวงหนี้ทวงกับพ่อไอ้ทวงกับลูกไม่ได้ไปทวงกับพ่อกับแม่ไปถึงบ้านนู่นแหละพ่อแม่ก็ต้องใช้หนี้ให้ฉะนั้นเราต้องรู้จักหลักของการใช้ชีวิตของเราสิ่งไหนที่มันฟุ่มเฟือยแล้วก็อย่าไปใช้มันนะสิ่งไหนที่มันจำเป็นเนี่ยอย่างการกินเนี่ยกินเพื่ออะไรล่ะเพื่ออยู่ไม่ต้องไปหรูหราหรอกบางทีอะไรล่ะหูฉลามจานแล้วเท่านั้นเท่านี้ลังนกถ้วยแล้วเท่านั้นเท่านี้แล้วก็ข้าวราดแกงน่ะกินแล้วมันอิ่มไหมไอ้ลังนกกินแล้วมันเลิศเลอไหมกินแล้วมันถ่ายไหมถ้ากินแล้วไม่ถ่ายกินก็ไปเถอะแสดงว่าใช้กินให้คุ้มค่าแต่กินแล้วถ่ายมาเนี่ยมันก็เหมือนกันนั่นแหละกินเพื่ออะไรเพื่อยังชีวิตของเราให้อยู่ได้แต่ว่าอย่างพระนี่ท่านบอกเลยกินเพื่อไม่ให้ตกแต่งนะไม่ให้เกิดความเมามันนะไม่ให้ประดับว่าเป็นนั่นเป็นนี้กินให้เป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมกินแล้วมันเป็นอะไรของที่ยังไม่เข้าปากเราอยู่ต่อหน้าเรา
เป็นของที่สะอาดของที่บริสุทธิ์ของที่สวยของที่งามพอกินเข้าไปแล้วเป็นยังไง

พอกลืนเข้าไปแล้วเป็นยังไงมันย่อยออกมาแล้วมันเป็นยังไงเราเคยคิดกันบ้างไหมไม่คิดหรอกเพราะอะไรเพราะมันติดสุขไงเพราะมันมีกินไงฉะนั้นเรามีกินเราต้องพิจารณาถึงความเป็นจริงไอ้นี่แหละคือธรรมะนะโยมไม่ต้องไปหาธรรมะที่ไหนหรอกธรรมะมันอยู่กับชีวิตประจำวันของเราแต่คนพูดว่าธรรมะอยู่ในวัดมันไม่ใช่ในวัดมันมีธรรมะนอกวัดก็มีธรรมะธรรมะกับการที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์นี่เองเรารู้หลักของความเป็นจริงไหมว่าคนเราเกิดมาเพื่ออะไรเราเคยถามตัวเองไหมเราเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาเพื่อกินเพื่อนอนเพื่ออยู่เพื่อหาความสุขเพื่อเสพสุขกันหรือเปล่าเกิดมาเพื่ออะไรเราต้องถามตัวเองนะบางทีก็งงเหมือนกันงงกับชีวิตตัวเองว่าเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาเพื่อเสวยความสุขเกิดมาเพื่อแสวงหาสิ่งที่ตัวเองต้องการถ้าได้มาก็ดีถ้าไม่ได้มาแล้วเป็นยังไงเมื่อได้มาดีใจแล้วถ้ามันเสียไปเสียใจแล้วเราเคยทำใจไหมเราเคยคิดว่าเราจะแก่ไหมเราจะเจ็บไหมเราจะตายไหมเรายังไม่คิดเพราะมันยังอยู่ข้างหน้านู่นมันยังไกลตัวไปมันยังไม่ใกล้ตามันไกลตัวไกลตาแต่ที่เรามาฟังสวดหลวงพ่อท่านทุกวันเนี่ยเราเคยนึกมั่งไหมไม่ๆมันก็นึกสลดสังเวชแล้วพอนานๆไปมันชักชินชาแล้วนะความรู้สึกว่าหลวงพ่อท่านนอนอยู่ในหีบนี้ก็ไม่มีค่อยมีความผูกพันอะไรแล้วเพราะว่าการเวลามันผ่านไปแล้วทำไมตมาถึงให้สวดไปเรื่อยๆเพราะอะไรขนาดสวดเรื่อยๆนะคนก็ยังไม่รู้จักจะมากราบมาไหว้ก็ถือว่ากราบไหว้พอแล้วใช่ไหมเคยเลยคิดว่าสวดไปเรื่อยๆนะแล้วก็เทศไปเรื่อยๆโยมจะได้มากราบท่านทุกวันตอนท่านเป็นมากันตึมๆเลยไม่มีเวลาพักผ่อนเลยหลวงพ่อไม่มีเวลาพักเวลาผ่อนเลยเรื่องนู่นเรื่องอันนี้อะไรกับหลวงพ่อเจ้าขาอะไรกับหลวงพ่อเจ้าขาอย่างนู่นอย่างนี้พอตายแล้วเป็นไงก็มาแค่วันสองวันสามวันแล้วก็มาปล่อยท่านนอนอยู่นั่นแหละใช่ไหมอันนี้เราต้องมาระลึกนึกถึงคุณของท่านเรามาปรงสังเวชว่าสมัยก่อนเนี่ยท่านพูดได้ท่านให้ความรู้เราได้ท่านให้ธรรมะเราได้เดี๋ยวนี้ท่านให้ได้ให้ได้ด้วยอะไรโดยไม่ต้องพูดนอนเฉยๆนอนเฉยๆถ้าไม่ทำอะไรแล้วบุญและบาปไม่ทำแล้วแต่เรานี่แหละยังเดินไปเดินมาเนี่ยยังมีบุญและมีบาปและอะไรนี่มันมากกว่ากันกรรมคือการกระทำถ้าเราไม่มีศีลเนี่ยกรรมของเรานี่มันมากกรรมไม่ดีนะกรรมดีมันน้อยเพราะว่ามันไม่มีเครื่องยับยั้งชั่งใจทำอะไรก็ตามกิเลสนึกอยากจะพูดก็พูดนึกอยากจะคิดก็คิดนึกอยากจะทำอะไรก็ทำตามใจทุกสิ่งทุกอย่างไม่ขัดใจตัวเองถ้าใครขัดใจแล้วเป็นยังไงเป็นเรื่องไอ้เรามานั่งสมาธิเรามาปฏิบัติธรรมเพื่ออะไรเพื่อมาขัดใจตัวเองขัดกิเลสตัวเองใช่ไหมไอ้มันกินสองมือสามมือก็ให้มันกินมือเดียวมันนอนมากก็ให้มันนอนน้อยหน่อยเดินไปไหนมาไหนไม่มีประโยชน์ก็ไปเดินจงกรมนั่งสมาธิให้มันเกิดประโยชน์นี่แหละคือสิ่งที่เราจะต้องทำกันอันนี้แหละคือสิ่งที่เราหวังได้ถ้าเราไม่ทำอย่างนี้โยมมาสว่างด้วยบุญเก่าของเราแล้วก็อยู่มืดมืดบอดด้วยศีลธรรมนี่แหละไม่รู้จักเลยวันพระวันโกนวันศีลวันอะไรก็แล้วแต่ไม่เคยรู้จักเลยนะทีนี้คนเรามาสว่างอยู่สว่างก็คืออะไรล่ะไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิมีโอกาสก็มาบวชมาปฏิบัติธรรมนะมาสว่างอยู่สว่างแล้ว

ไปยังไงก็ไปสว่างอะดิใช่ไหมไม่ใช่ว่ามีเวลาก็มาปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมนี่มันไม่ใช่ว่าต้องมาทำในวัดนะดาบใดที่ยังมีลมหายใจยังกินยังนอนยังทำมาหากินยังมีความรู้สึกเนี่ยมันปฏิบัติธรรมได้เช้าขึ้นมานี่เราก็ลงมือปฏิบัติธรรมแล้วปฏิบัติธรรมยังไงคนธรรมดาก็ปฏิบัติธรรมคนธรรมดาแต่คนที่มีศีลธรรมปฏิบัติธรรมของเขาคืออะไรลุกขึ้นมาไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิสักระยะหนึ่งแล้วก็ไปทำธุรกิจห้องน้ำห้องท่าคนที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมหรือว่าไม่มีหลักธรรมก็ปฏิบัติธรรม

ามของท่านคนที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมหรือว่าไม่มีหลักธรรมก็ปฏิบัติธรรมเหมือนกันคืออะไรไปชำระล้างของที่ไม่สะอาดกี่หูกี่ตากี่ปากต้องไปล้างต้องไปชำระอันนี้คือการปฏิบัติธรรมฉะนั้นอย่าบอกว่าฉันมาปฏิบัติธรรมว่าสังฆทาน2วัน3วันแล้วอยู่ที่บ้านไม่ปฏิบัติธรรมเหรอกี่หูกี่ตาปล่อยให้มันเละเทะงั้นเหรอผมผ้าไม่หวีผมไม่สระเหรอน้ำไม่อาบเหรอคำว่าปฏิบัติธรรมนะเรารู้ถึงความเป็นจริงว่าร่างกายของเราเนี่ยมันมีแต่ของสกปรกทั้งนั้นเลยถ้าสะอาดแล้วทำไมต้องไปอาบน้ำต้องไปขัดขี้ใครทำไมต้องไปแปรงฟันทำไมต้องไปล้างหน้าแล้วเราไปหลงเองว่ามันเป็นของเฉยของงามไอ้คนที่ว่านางงามสวยๆโยมให้3วันไม่ให้อาบน้ำดิไม่ต้องล้างหน้าไม่ต้องแปรงฟันนี่นางงามใครจะเอาไหมนั่นงามไหมอันนี้มันถูกสิ่งเจือปนปิดบังฉะนั้นต้องเข้าใจว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยตราบใดที่ยังมีลมหายใจเนี่ยยังเดินไปไหนมาไหนได้เนี่ยคือการปฏิบัติธรรมของเราให้รู้ความเป็นจริงว่ามนุษย์เกิดมาเนี่ยมันมีแต่ของสกปรกทั้งนั้นถ้าสะอาดจริงๆเราก็ไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นเลยตื่นมาก็ไปไหนก็ไปเลยไม่ต้องเข้าห้องน้ำด้วยไม่ต้องอะไรใช่ไหมทานน้ำดื่มน้ำแล้วทานอาหารแล้วก็ไม่ต้องเข้าห้องน้ำห้องท่าไม่ต้องหาสุขาไม่ต้องเปลืองไม่ต้องมานั่งสร้างห้องน้ำห้องท่ามันทำไมไม่ต้องที่ต้องเข้าใจนะว่าคนเราเกิดมามันต้องปฏิบัติธรรมเพื่อรู้ความเป็นจริงท่านี้คนเราไม่รู้ความเป็นจริงแล้วเป็นไงไปหลงมันดิผมงอกหน่อยเอาแล้วไปหาอะไรมาย้อมให้มันดำนะยิ่งผู้หญิงด้วยนะเครื่องช่วยเยอะเดี๋ยวนี้เครื่องที่จะถูกเขาหลอกแล้วแหละเสียตังค์สัญญกรรมตกแต่งคนเรานะมันสวยด้วยศีลธรรมอยู่สังเกตคนมีศีลมีธรรมเนี่ยหน้าตาผ่องใสนะไม่ต้องทาคิ้วทาปากแก้มดีแดงไม่ต้องปัดอะไรดิไอปัดแป้งอะไรพอเหงื่อออกแล้วเป็นไงโยมไอคนเขียนเขียนตาดำๆพอเหงื่อออกแล้วเป็นไงมันย้อยลงมาเป็นดำๆเนี่ยมันสวยมั้ยน่ะสวยมั้ยเราต้องรู้ความเป็นจริงโยมอย่าไปเชื่ออย่าไปหลงทำเยินยอโอ้ยสวยอย่างนั้นสวยอย่างนี้สวยด้วยศีลด้วยธรรมเนี่ยแหละนี่อย่างโยมนั่งอยู่เนี่ยไม่เห็นแต่งหน้าไม่เห็นทาคิ้วทาปากไม่เห็นต้องอะไรแล้วมันสวยไหมสวยดิสวยเพราะอะไรเพราะมีศีลถ้าออกไปแล้วไม่มีศีลไม่สวยหรอกจะไปวาดคิ้วทาปากยังไงก็แล้วแต่จะไปใส่ขนตางอนเช้งขนาดไหนก็แล้วแต่จะไปขัดผิวให้ขาวขนาดไหนก็แล้วแต่ไม่สวยหรอกไอ้คนที่ว่าสวยก็เรื่องของเขาแต่จะมาว่าไม่สวยเพราะอะไรเพราะมันไม่ใช่ของแท้สวยแท้คือคนที่มีศีลสวยแท้คือคนที่มีธรรมะอยู่ในจิตใจใจต้องมีศีลมีธรรมไม่ใช่ใจยักษ์ใจมารหน้าตาสวยแต่ใจนี่ยิ่งกับยักษ์กับมารอีกเข็นฆ่าอาฆาตพยาบาทอิจฉาริษยาเขาอยากได้นู่นอยากได้นี่ของเขาเป็นขี้คนเป็นคนขี้รักขี้ขโมยเขาเป็นคนที่ไม่มีศีลมีธรรมศีลธรรมเนี่ยทำให้สวยจะพูดอะไรก็พูดภาษาดอกไม้ไม่ใช่พูดภาษาอุตภิษดอกอุตภิษนะรู้จักไหมดอกอุตภิษนะไม่รู้จักคนรุ่นใหม่ไม่รู้จักดอกสมัยก่อนพระสังฆทานเยอะเลยไอ้ดอกส้วมแตกนั่นแหละพูดออกมาเหมือนดอกอุตภิษนะโยมเราต้องช่วยเราต้องพูดแบบภาษาดอกไม้พูดออกมาแล้วมันน่าฟังมันลื่นหูเพราะพิงคนที่มีศีลมีธรรมน่ะเขาไม่ดัดจริตก็พูดด้วยศีลธรรมที่ออกมาจากจิตใจด้วยการประพฤติการปฏิบัติอย่างพวกเราไม่มีศีลมีธรรมเนี่ยก็พูดไปเอาใจเขาโอ้เธอที่สวยจังนะเธอเนี่ยอย่างนี้ที่นะเธอนี่เป็นคนดีคนเด่นนะก็เหมือนคนตายใช่ไหมทั้งๆที่มันเป็นโจรนะโอ้ยอ่านประวัติโอ้เป็นคนน่ารักเป็นคนมีศีลมีธรรมนะมาแต่จริงๆแล้วมันจริงๆตัวมันเป็นแล้วมันเป็นมหาโจรนะแต่เวลาอ่านประวัตินี่เราไปอ่านว่าคนนี้เป็นคนที่ไม่ดีไหม

0: ไม่ใช่ก็เป็นการยกย่องครั้งสุดท้ายว่าเขาเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็ทำความดีไม่ได้ก็ตอนมันตายก็ให้มันดีซะหน่อยมันเป็นคนดีซะหน่อยเผื่อเทวดายมพบาลเขาจะได้ผ่อนผันบ้างว่าเออมันยังมีความดีดีเพราะว่าคนอื่นยกย่องนะยกย่องว่าเป็นคนดีแต่คนเราถ้าจะดีไม่ต้องใครยกย่องหรอกมันยกย่องตัวเองภูมิใจตัวเองเมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยจะต่ำจะเตี้ยจะขาวจะดำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่ต้องไปเสียใจมันหรอกมีอาการ32นี่ก็เลิศประเสริฐแล้วโยมไม่ต้องไปคิดโอ้เกิดมาทำไมกูเตี้ยอย่างวะเนี่ยเกิดมาทำไมดำอย่างวะทำไมตาไม่งอนคิ้วไม่ดกใช่ไหมผิวไม่อะไรอ่ะผิวพม่าในตาแขกอะไรนั่นภูมิใจในกรรมของเราที่เราทำไว้แล้วเราไปเปรียบเทียบกับคนที่เกิดมาไม่ครบอาการ32เป็นไงหน่อยเปียเสียขาปากโบแบกปากแหว่งตาหูบอดหูหนวกนะฮะไม่ครบ32บางคนก็เกินบางคนก็ขาดนั้นเราจงภูมิใจในความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยแล้วก็ใช้ร่างกายของความเป็นมนุษย์ให้ทำความดีอย่าไปทำความชั่วถ้าความชั่วเนี่ยมันติดมานะดีแล้วชั่วเนี่ยมันติดไปตลอดนะอย่าไปคิดว่าเรามันทำบาปไว้แล้วมาบวชแก้บนหรือว่าบวชล้างบาปมันล้างไม่ได้หรอกแต่ที่มาบวชนี่คือมันสร้างกรรมดีเพิ่มกรรมดีแต่ไม่ได้ลดนะไม่ใช่บาปแล้วเราจะมาบวชล้างบาปหรือว่าจะเข้าไปบวชล้างบาปอย่างเขาไม่ใช่นะไปสารภาพบาปเนี่ยสารภาพบาปคืออะไรคือเราไปแสดงเจตนาว่าฉันได้กระทำความผิดไปแล้วไปแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าฉันไม่ได้ปกปิดแต่คนเราทำอะไรก็รู้อยู่แก่ใจบาปและบุญก็อยู่แก่ใจแต่ที่เขาไปทำงานคือไปแสดงว่าฉันมีความบริสุทธิ์ว่าฉันได้ไปทำบาปเอาไว้นะฉันไม่ได้ปกปิดนะแทนที่จะรู้อยู่คนเดียวในอกเนี่ยก็ไปบอกผู้อื่นเขาแสดงให้เขารู้ว่าฉันจะไปทำอย่างนู้นอย่างนี้มาพระก็เหมือนกันพระก็ต้องไปปรงอบัติไปทำอะไรมาก็แล้วแต่ก็ต้องเข้าไปหาพระด้วยกันไปแจ้งความผิดว่าข้าพเจ้าได้ทำนู่นทำนี่ไว้คือไม่ปกปิดคือแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าจะทำด้วยเจตนาไม่เจตนาหรือว่าเผลอสติขาดสติก็แล้วแต่เมื่อเราไปบอกอย่างนั้นแล้วก็เป็นความบริสุทธิ์บางอย่างบริสุทธิ์ได้บางอย่างบริสุทธิ์ไม่ได้ถ้าบาปน้อยๆนี่บริสุทธิ์ได้นะแต่ถ้าผิดวินัยข้อหนักๆก็ไม่ได้นะอย่างปาราชิกเนี่ยสีเนี่ยไม่ได้แล้วที่จะบอกว่าฉันไปฆ่าคนฉันไปลักทรัพย์ฉันไปเสพเมถุนฉันไปอุตริมนุษยธรรมแล้วบอกว่าตัวเองจะบริสุทธิ์มันไม่ได้อันนี้ถือว่าเป็นกรรมหนักฉะนั้นเราก็เหมือนกันนะโยมพยายามทำกรรมทำอะไรให้มันกรรมดีดีกว่าอย่าไปกรรมชั่วเลยกรรมชั่วแล้วมันมัวหมองใจบุญและบาปนี่แหละมันติดไปกับเรานะโยมไม่ใช่ทิ้งไว้ที่โลกนี้นะบางคนบอกโอ้ไม่ต้องทำเราบุญแล้วทำไปก็เอาไปไม่ได้หรอกทำไปก็อย่างนั้นแหละทำไปก็ไปอยู่ที่วัดที่วาไปอยู่ที่พระไปอยู่ที่วัดไปอยู่ที่อะไรก็แล้วแต่บางคนยังคิดว่าตายแล้วไม่ต้องเกิดคิดว่าตายแล้วสูญไปเลยก็เลยไม่ต้องทำอะไรทั้งนี้ใช่ไหมพอสูญไปแล้วไม่ต้องทำอะไรตายแล้วสูญนี่คือพระอรหันต์เท่านั้นแหละแต่อย่างเราไม่ต้องกลัวเราไม่สูญหรอกเผลอๆไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์อีกถ้าไม่ได้มาบวชไม่ได้มาประพฤติไม่ได้มาปฏิบัติธรรมไม่ได้มีศีลธรรมเนี่ยไม่ได้มาเกิดหรอกฉะนั้นถ้าอยากเกิดมาเป็นมนุษย์อยากได้รูปที่สวยอยากจะรวยอยากจะสลาดสวยรักษาศีลรวยให้ทานฉลาดให้ภาวนามันมีหลักอยู่แล้วไม่ทำกันไปทำอะไรบ้าๆบอๆสิ่งที่ก็ชวนอะไรที่มัน เราเป็นมนุษย์เนี่ยมีปัญญาใครชวนใครทำอะไรหรือเห็นอะไรต้องพิจารณาก่อนไม่ใช่เห็นพวกทำตามเลยอย่างเงี้ยนะเห็นก็ทำตามเลยแล้วต้องคิดว่าทำเพื่ออะไรใช่ไหมทำเพื่ออะไรต้องมีเหตุมีผลของตัวเองนะไม่ใช่ทำโดยที่ไม่มีเหตุมีผลไม่ได้เพราะเราเนี่ยเป็นคนที่มีสติมีปัญญาเราไม่ใช่คนโง่เขลาเบาปัญญาทุกคนเกิดมามีปัญญาแต่ยังไม่รู้จักใช้ปัญญาเพราะว่าอะไรเพราะว่ายังหลงอยู่กับโลกคิดว่าทั้งโลกเนี่ยมันช่วยเราได้มันก็ช่วยได้แค่เรามีลมหายใจเท่านั้นแหละแต่บางครั้งมันก็ช่วยเราไม่ได้ตอนมีลมหายใจเราเจ็บเราป่วยเราทุกข์เราร้อนเนี่ยเราจะพึ่งหมอได้ไหมก็บางครั้งก็พึ่งได้บางครั้งก็พึ่งไม่ได้แต่สิ่งที่พึ่งได้คืออะไรคือธรรมะธรรมะคืออะไรคือความเป็นธรรมชาติคือความเป็นธรรมดาเกิดแก่เจ็บตายอนิจจังสังขารนี้ไม่เที่ยงหนอสังขารนี้มันเป็นทุกข์สังขารนี้เราไม่สามารถจะบังคับเขาได้ว่าไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายบังคับไม่ได้มันเป็นไปตามกฎแห่งกรรมฉะนั้นถ้ารู้จักกฎแห่งกรรมแล้วเราก็ไม่หลงกายไม่หลงกายแล้วก็ไม่หลงเราก็ไม่หลงแก่ไม่หลงความแก่หรอกคือแก่เราก็มีความรู้มีสติไอ้ที่ไม่รู้กันเพราะขาดสติเพราะอะไรเพราะไม่ได้ฝึกสติแล้วถามว่าสมาธิหรือว่าการฝึกสติต้องมาบวชไหมสมาธิต้องมานั่งหลับหูหลับตาไหมถ้ามานั่งหลับหูหลับตาก็อดตายไม่มีอะไรใส่ท้องหรอกยืนเดินนั่งนอนไปไหนมาไหนทำได้ทำอะไรภาวนาภาวนาคืออะไรภาวนาคือทำให้เจริญเจริญทางด้านจิตใจแล้วก็เจริญทางด้านวัตถุแล้วก็เจริญทางการชีวิตการเป็นอยู่ภาวนาอะไรพุทโธพุทโธก็ได้สัมมาอรหังหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ภาวนาทำใจให้พัฒนาถ้าเราไม่ภาวนานี่ไม่ได้พัฒนาอะไรหรอกนั่นก็คือพัฒนาด้านวัตถุแต่ด้านจิตใจไม่ได้พัฒนาอย่างเราเป็นคนมีศีลมีธรรมเนี่ยเป็นคนพัฒนาแล้วคนที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมเนี่ยคนที่ไม่ได้พัฒนานะคนป่าอยู่ในป่านั่นแหละหากินแบบป่าๆนั่นแหละฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะลักขโมยเขาอยากได้อะไรก็ลักขโมยเขาทำอะไรตามใจทุกสิ่งทุกอย่างเพราะอะไรเพราะไม่มีข้อห้ามขนาดเราเนี่ยมีข้อห้ามแล้วเรายังเผลอพังเลยใช่ไหมเพราะอะไรล่ะเพราะเราไม่มีสติขาดสติสติคืออะไรคือตัวรู้นั่นเองว่าทำอะไรคิดอะไรฉะนั้นอย่าไปบอกว่าฉันไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมฉันไม่มีเวลานั่งภาวนาไม่มีเวลาทำสมาธิพูดอย่างนั้นไม่ได้จะพูดได้ก็คือว่าฉันขี้เกียจภาวนาฉันขี้เกียจทำสมาธิอย่างนี้ฟังขึ้นแต่ถ้าบอกว่าฉันไม่มีเวลานั่งสมาธิฉันไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมฉันไม่มีเวลานั่งสมาธิหรือว่าฉันไม่มีเวลาทำสมาธิพูดผิดพูดถูกก็คือฉันขี้เกียจฉันยังไม่เห็นคุณค่าของการทำสมาธิสมาธิยืนเดินนั่งนอนทำภารกิจการงานทำได้หมดสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตจิตตั้งมั่นอยู่กับอะไรล่ะในขณะที่เรานั่งอยู่เนี่ยจิตเราตั้งมั่นอยู่กับอะไรอยู่กับกายจิตอยู่ในนี้อยู่ในปัจจุบันนี้อยู่ในสกลกายอาการ32เนี่ยกายภายนอกกายภายในเนี่ยจิตมันเป็นสมาธิจิตไม่ส่งออกไปสู่ภายนอกไม่ไปรับรู้เรื่องภายนอกเมื่อไม่รับรู้เรื่องภายนอกแล้วมันไม่มีความวุ่นวายมันก็จะรู้ตามความเป็นจริงว่าคนเรานั้นมีอะไรมีขันธ์ 5ก็คือมีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณแล้วก็ธาตุทั้ง4ก็คือเรานี่แหละรูปก็คือร่างกาย อาการ32ของเราเนี่ยเวทนาก็คืออะไรสุขทุกข์แล้วก็ไม่สุขไม่ทุกข์สัญญาคืออะไรความจำได้หมายรู้ของเราสังขารคืออะไรคือความปรุงแต่งสังขารภายนอกสังขารภายในสังขารภายนอกก็คือเนี่ยร่างกายของเรานี่แหละสังขารภายในคือการปรุงแต่งของจิตนั่นแหละแล้วก็มีวิญญาณคือตัวรับรู้นั่นเองจะรับรู้อะไรล่ะรับรู้บุญรับรู้บาปนะฉะนั้นเราต้องใส่ใจนะไม่ใช่ว่าพอเรามาบวชแล้วพอกลับบ้านแล้วก็เอาฉันก็ถือว่าได้บวชแล้วก็ถือว่าได้บวชแต่มันไม่ได้ต่อเนื่องมันไม่ได้ทำให้เจริญขึ้นมันไม่ได้ทำให้พัฒนาขึ้นเราก็ยังไปสู่อารมณ์เก่าๆใช่มั้ยก็ไปของเก่าฉะนั้นการที่เรามาบวชเนี่ยคือการใช้เริ่มชีวิตใหม่เริ่มต้นด้วยการมีศีลแล้วเมื่อเราศึกหรือเราลาสิกขาลาศีลไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีศีลไปด้วยศีลประจำใจคือศีล5ฉะนั้นอย่าคิดว่าศีลและธรรมไม่จำเป็นไม่สำคัญเราจะรู้อีกทีเมื่อตอนตายไปแล้วนั่นแหละรู้อย่างนี้รักษาศีลรู้นี้เจริญภาวนาปฏิบัติธรรมดีกว่ารู้นี้จะสร้างบารมีคนเราต้องสร้างบารมีบารมีคือสิ่งที่เราต้องสร้างต้องสะสมทานบารมีเนกขัมมะบารมีภาวนาบารมีขันติบารมีวิริยะบารมีทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยต้องทำแล้วเราก็จะได้ความเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐเพราะว่าคนเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมันมีแต่ทุกข์ไอ้ที่ไม่รู้กันเพราะอะไรเพราะไม่กำหนดรู้ก็ยังหลงกันอยู่เนี่ยว่ามันเป็นสุขมันไม่ใช่สุขหรอกเนี่ยเทศสัก3ชั่วโมงเนี่ยแล้วจะรู้ไหมวันทุกข์ไหมล่ะมาให้ไปไหนเนี่ยไม่ขี้ไม่เยี่ยวนั่งอยู่ตรงเนี้ยจะรู้ทุกข์ไหมรู้เพราะอะไรเพราะมาอยู่กับทุกข์ไงมันไปไหนไม่ได้แต่ที่ไม่รู้เพราะอะไรเพราะเมื่อเนี่ยก็ลุกไปแล้วก็เลยไม่รู้ว่านั่งนานๆแล้วมันทุกข์ขนาดไหนก็ลองนั่งดูสินั่งชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงแล้วแล้วอะไรมันสุขล่ะมันสุขไหนสุขตรงไหนสุขตรงใจที่ไม่ไปยึดติดกับมันนั่นแหละคือเป็นสุขใจที่วางเฉยแต่ถ้ายึดติดเมื่อไหร่แล้วก็มันก็เป็นทุกข์เป็นอุปทานยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นเขานะฮะนั่งพูดอย่างเงี้ยบางคนในใจว่าเมื่อไหร่จะเลิกพูดได้ทีเมื่อจะตายนะฮะอันนั้นเพราะอะไรก็เพราะมันทุกข์ไงถึงอยากจะลุกไปแล้วมันอยากจะฟังแล้วมันก็ทนได้แค่10นาที20นาทีมันตั้งใจตอนนี้มันไม่มีสมาธิกันแล้วมันหมดสมาธิแล้วมันมีแต่ทุกข์ก็เลยมาเรียนรู้ว่าคนเรานี่มันทุกข์จริงๆแต่เรามาลองมาทำอะไรที่มันใครบอกว่านอนแล้วเป็นสุขอ้าวนอนแล้วไม่ลุกเป็นไงมาสุขไหมล่ะไปนอนอยู่โรงพยาบาลนี่นะนอนทั้งวันทั้งคืนน่ะบอกว่านอนเป็นสุขมันสุขไหมทำอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันนานๆเนี่ยอีเรียบทเดียวเนี่ยมันทุกข์ทั้งนั้นแหละเพราะร่างกายของเราเนี่ยเขาทำให้มาเคลื่อนไหวยืนเดินนั่งนอนทำนู่นทำนี่แต่ให้มีสติให้มีสมาธินั่นแหละก็ถึงว่าจะเข้าถึงบุญจริงๆนะถึงเรานั่งปวดนั่งเมื่อยเนี่ยเราก็รู้โอ้มันทุกข์จริงๆนะแล้วใจเป็นทุกข์ไหมใจมันเฉยไหมบางคนก็อาจจะมีปิติกับการฟังก็เลยลืมปวดก็ช่างมันกูก็อยากจะฟังก็ฟังแต่พูดอะไรต่อพูดเข้าเรื่องเข้าราวหรือเปล่าพูดแล้วเข้าใจหรือเปล่าพูดแล้วมันดีหรือเปล่าก็ทนปวดทนเมื่อยบางคนก็ไม่เอาละพอละพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องพูดอะไรก็มันขัดกิเลสไม่ได้เคยได้ยกยอหรือว่าช่วยส่งเสริมกิเลสเลยพูดยังไงก็ว่าอะไรก็ไม่สวยอะไรก็ไม่งามถ้าเราบอกโอ้โยมนี่สวยจังนะโอ้ผิวดีหน้าตาดีนั่งยิ้มอมแป้นยิ้มแป้นคนเราชอบอย่างนั้นไม่ชอบความเป็นจริงสวย สวดอยู่นานไหมถึง100ปีหรือเปล่า40ปีนี่ก็เหี่ยวแล้วมันหมดสวยแล้วใช่ไหมไม่สวยแล้วอย่าไปหลงนะว่าสวยมีแต่สวยเท่านั้นน่ะสวยที่เกิดมาชีวิตมันทำไมอายุยืนจังเลยอย่างเราเนี่ยเราไม่อยากอายุยืนหรอกเพราะมันลำบากยิ่งไม่มีลูกมีหลานด้วยแก่เท่าใครจะเลี้ยงใครจะดูนะฮะอย่างพวกโยมเหมือนกันเนี่ยอย่าไปหวังเลยนะว่าแก่เท่าใครจะดูอย่าไปหวังเก็บเงินไว้เยอะๆไปอยู่บ้านคนชราหรือไม่ก็อยู่วัดถ้าอยู่วัดมีเงินอยู่สบายหน่อยถ้าแก่แล้วอยู่วัดไม่มีเงินก็ลำบากนะจะบอกง่ายแต่นั้นอย่ามาหวังพึ่งวัดนะว่าแก่แล้วจะหวังเข้าวัดเข้าได้แต่ต้องมีตังค์นะถ้าไม่มีตังค์ไม่มีใครช่วยหรอกไม่มีใครดูหรอกเรื่องจริงนะพูดจริงๆถ้าลองมีตังค์เนี่ยโอ้ยคุณป้าคุณย่าจะไปไหนคุณยายจะไปไหนจะทานอะไรก็ลองไม่มีตังค์ไม่เคยแลเลยจะกินยังไงจะอยู่ไงไม่เคยแลเลยมองนะฉะนั้นเราต้องเตรียมไว้นะอย่าคิดว่าเราจะมีชีวิตอยู่ยืนยาวนานลูกก็อย่าคิดว่าตายก่อนแม่ก่อนพ่อเมื่อสองสามวันนี้ก็เผาพี่ชายพระพ่อแม่มาเผาลูกมันไม่ใช่อย่างนั้นมันอยู่ที่บุญและบาปนะฉะนั้นพูดมาก็เหลือหนึ่งนาทีพอดีเลยนะก็คิดว่ามีโอกาสก็อยากจะมาชี้แนะให้เราเนี่ยหูตาสว่างบ้างนะแม้ว่าสว่างแค่ระยะคือสว่างไม่นานไม่ตลอดก็ได้แค่ฟังแล้วก็สว่างก็ยังดียังถือว่าสว่างไม่ใช่เดินไปไหนก็มืดบอดไม่รู้จะไปทางไหนเดินชนนู่นชนนี่มารู้จักหลบจากหลีกเพราะอะไรเพราะมันไม่มีแสงสว่างคนเราถ้ามีตามีแสงสว่างมีดวงตาเห็นธรรมแล้วมันไปได้ตลอดไม่ติดไม่ขัดไปถึงจุดมุ่งหมายคือความพ้นทุกข์เพราะเรารู้ว่าเกิดมานั้นมีแต่ทุกข์แต่โยมยังไม่รู้หรอกยังติดสุขไปก่อนเถอะทุกข์เมื่อไหร่แล้วก็นึกถึงพระนั้นพูดจริงหนึ่งที่ว่าอันนั้นเตรียมตัวไว้ก่อนนะเตรียมตัวไว้จะเริ่มแก่กันแล้วจะเริ่มเจ็บกันแล้วแล้วก็จะเริ่มตายกันอีกไม่กี่วันนี่แหละทำไมต้องพูดเรื่องตายก็มันตายจริงไหมไม่มีพ้นหนีไม่พ้นหลวงพ่อยังหนีไม่พ้นเลยใช่ไหมและเราไม่ต้องกลัวหรอกแต่หลวงพ่อนั่นสบายแล้วท่านฝึกหัดท่านปฏิบัติท่านพ้นไปแล้วพ้นทุกข์ไปแล้วไอ้เรานี่ยังเนี่ยทุกข์อยู่กับการกินการนอนการทำหากินนะการใช้ชีวิตอยู่กับโลกนี่แหละดังนั้นอยู่กับโลกอย่าไปหลงโลกแล้วก็อย่าให้เป็นคนโลกโลกนะก็ต้องคนละโลกคือคนไม่มีศีลไม่มีธรรมนะแล้วก็ขอฝากไว้ว่าให้เรานั้นได้ตั้งใจเมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วถือว่าเรานั้นมีบุญมากก็ให้เอาร่างกายของเราเนี่ยมาสร้างบุญสร้างกุศลนะดังนั้นการปรารภธรรมะก็สมควรแก่เวลาก็ขอให้ญาติโยมนั้นจงมีแต่ความสุขความเจริญด้วยอำนาจของคุณพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ขอให้ญาติโยมนั้นจงประสบแต่ความสมหวังอย่าบอกว่าสุขเลยนะมันก็สุขๆดีๆนะคิดอะไรก็ให้ได้สมความมุ่งมากปรารถนาทุกคนทุกท่านเจริญ
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิค่ะที่ท่านได้ฟังจบไปนั้นเป็นความเมตตาแสดงธรรมโดยหลวงพระครูสมุทรเพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าวาดวัดสังฆทานค่ะ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164

6เมษายนพุทธศักราช2507เป็นปีที่ประทับแรมที่พระตำหนักภูพิงราชนิเวศจนย่างเข้าหน้าร้อนนานเป็นพิเศษจนถึงวันราชาภิเษกสมรส28เมษายนจึงได้พระราชทานเลี้ยงณที่นี้ไม่แน่ชัดว่าจะทรงฝึกให้ทูลกระหม่อมทั้งสองพระองค์คือทูลกระหม่อมฟ้าหญิงอุบลรัตน์และทูลกระหม่อมฟ้าชายเพื่อจะได้รู้จักถึงการทำอะไรที่จะต้องช่วยพระองค์เองด้วยหรือไม่เพราะทูลกระหม่อมฟ้าชายนับวันจวนจะต้องเสด็จออกไปผจญโลกกว้างในต่างประเทศยิ่งสามัญชนทั้งหลายที่จะหาความรู้ใส่ตนเพื่อทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติตามความสามารถของแต่ละคนก่อนออกเดินทางก็เกิดชุลมุนกันแล้วในหมู่พวกตามเสด็จหรือนางในเริ่มจากการแต่งตัวทุกคนสวมกางเกงใส่เสื้อรัดกุมอย่างกับออกป่าซาฟารีใส่หมวกแบกเป้คาดกระติกน้ำกระติกน้ำนี่ตัวร้ายตอนแรกใส่น้ำเต็มกระติกพร้อมทั้งกระป๋องก้นกระติกแต่พอเดินไปเดินไปรู้สึกกระติกหนักขึ้นทุกทีมีหนำซ้ำทุกย่างก้าวกระติกจะตีสะโพกไปจนเจ็บต้องเทน้ำออกจนเหลือครึ่งกระติกพร้อมทั้งให้สัญญากับตัวเองว่าจะไม่ขอน้ำใครกินเป็นอันขาดถ้าน้ำหมดเป้ก็เหมือนกันต้องใส่ของทุกอย่างของตนเองให้เพียงพอสำหรับที่จะค้างหนึ่งคืนตลอดจนห่อข้าวแต่เป้ของข้าพเจ้าส่วนมากกลายเป็นยาแทนเพราะแพทย์ประจำพระองค์คือนายแพทย์หม่อมหลวงจินดาสนิทวงศ์เธอเป็นไข้หวัดจึงจัดยาที่จำเป็นสำหรับการเดินป่าตลอดจนผ้าก๊อซและยาจำพวกแผลสดทั้งหลายบรรจุใส่เป้ของข้าพเจ้าอย่างเต็มที่ดังจะให้ข้าพเจ้าเป็นแพทย์แทนท่านผู้อาวุโสทั้งหลายโปรดเกล้าให้อยู่เฝ้าทูลกระหม่อมทั้งสองพระองค์ทูลกระหม่อมฟ้าหญิงน้อยหรือสมเด็จพระเทพรัตน์ทูลกระหม่อมฟ้าหญิงเล็กหรือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ซึ่งทูลกระหม่อมฟ้าหญิงน้อยไม่ค่อยจะประทับอยู่นิ่งนักอันเป็นที่รู้กันอยู่แล้วถ้าไม่มีหนังสือหรือสมุดดินสออยู่ตรงพระพักตร์ผู้อยู่ใกล้ต้องมีความว่องไวเป็นพิเศษท่านอาวุโสที่อยู่เช่นสมุหราชองครักษ์พลเอกสุรณรงค์โชติกาเสถียรและคุณหญิงจรวยหรือท่านผู้หญิงจรวยโชติกาเสถียรหม่อมหลวงเดชและคุณหญิงประยงสนิทวงศ์หรือท่านผู้หญิงหม่อมราชวงศ์กิตินัดดากิติยากรนายแพทย์หม่อมหลวงจินดาสนิทวงศ์เป็นต้นประมาณ10นาฬิกาขบวนเสด็จพระราชดำเนินจากพระตำหนักภูพิงไปตามเส้นทางเดินที่ใช้ไปสวนสองแสนตลอดทางไปดอยปุยเลียบไปตามไหล่เขาบ้างขึ้นเนินลงเนินในเส้นทางผ่านผาคล้องผากลองซึ่งอยู่ใกล้กันขบวนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นขบวนฝ่ายนำหน้ามีตำรวจชายแดนเจ้าของท้องที่ร้อยตำรวจตรีสล่างบุญนาคหรือพลตำรวจเอกรองสมุหราชองครักษ์พลโทจำเป็นจารุเสถียรเป็นต้นเป็นขบวนที่เคร่งขรึมสักหน่อยเพราะเมื่อเปรียบเทียบกับขบวนสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแล้วจึงเห็นความแตกต่างกันมากความเร็วสม่ำเสมอก็จริงอยู่แต่อยู่ๆก็ล้ำหน้าหายไปเงียบๆทิ้งกองหลังไว้ขนาดต่างคอยกันสุดกู่ขบวนกลางคือขบวนสมเด็จพระบรมราชชนนีเป็นขบวนสายกลางจริงๆคือพักทอดพระเนตรความงามของทิวทัศน์ไปบ้างทรงหยุดเก็บดอกไม้ป่าไปบ้างเสด็จไปเรื่อยๆตามสบายราชองครักษ์ประจำสุภวานหรือพลเรือเอกสุภวานมิลินทรางกูลคอยถวายอารักขาในบางตอนที่ทางชันก็จะต้องถอดเข็มขัดออกถวายให้ทรงจับขบวนหลังคือขบวนสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถการเดินทางของพวกนางในทั้งหลายไม่ค่อยจะถูกระเบียบของการเดินป่านักทั้งที่พ
ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคยมีพระราชดำรัสว่าการขึ้นเขาให้ก้าวเดินไม่เร็วนักไม่ช้านักต้องสม่ำเสมอถุงเท้าต้องหนาเชือกผูกรองเท้าต้องทบให้แน่นอย่าปล่อยให้หลุดรุ่ยร่ายคงทรงชำนาญเพราะประทับอยู่ในเมืองภูเขาตั้งแต่ทรงพระเยาว์แทบจะกล่าวได้ว่าคงจะมีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเท่านั้นที่ทรงพระดำเนินถูกวิธีสักหน่อยแต่บางครั้งทรงอดไม่ได้ที่จะออกนอกลู่นอกทางบ้างรวมทั้งทูลกระหม่อมด้วยตลอดจนฝ่ายในซึ่งล้วนแต่อยู่ในวัยที่กำลังสนุกสนานเช่นหม่อมเจ้าหญิงวิภาวดีรังสิตหรือพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิตคุณหญิงกุนทีไกรฤกษ์หรือท่านผู้หญิงคุณหญิงมนัสนิตวณิกุลหรือท่านผู้หญิงหม่อมราชวงศ์เบญจวรรณวรวรรณหรือหม่อมราชวงศ์เบญจวรรณจักรพันธ์คุณจามรีเสนีวงศ์หรือคุณหญิงจามรีสนิทวงศ์เป็นต้นและเด็กๆที่ตามเสด็จทูลกระหม่อมทั้งสองพระองค์ล้วนแต่เดี๋ยววิ่งเดี๋ยวเดินบ้างแล้วก็ไปยืนหอบแฮกๆอยู่ตามเนินเขาบ้างก็ร้องเพลงกู่ข้ามดอยหัวเราะกันล้วนแต่เป็นเครื่องสนับสนุนให้เหนื่อยเร็วเท่านั้นมีหนำซ้ำพอหุบปากในปากยังเต็มไปด้วยฝุ่นกรอบแกรบอีกด้วยขณะที่ไกด์ผีเป็นผู้นำหรือชนละชันสาลักมีความสามารถในการตกหน้าผาแล้วรอดตายอย่างปาฏิหาริย์ก็ยังนำทางผิดบ้างการเดินทางยิ่งนานเข้าจะมีพระสุรเสียงที่ทรงครวญของทูลกระหม่อมฟ้าชายเกิดขึ้นเพราะน้ำหนักทั้งหลายที่ต้องทรงแบกเป้ก็จะถูกทูลเชิญให้ทอดพระเนตรตามกระบวนเด็กทั้งหลายที่ตามมาอาจจะทรงสงสัยที่เด็กอื่นบ่นได้แต่พระองค์บ่นไม่ได้มีบุษยาสนิทวงศ์หรือคุณหญิงบุษยาสนิทวงศ์เป็นหัวโจกมีฝูงลูกหมูหรือลูกชายของคุณพูนเพิ่มหมูกับท่านผู้หญิงกุนทีไกรฤกษ์มีศักดิ์ทิพย์อนุทิพย์เพิ่มพูนไกรทิพย์และเกริกวณิกุลลูกชายคุณหญิงมนัสนิตหรือท่านผู้หญิงซึ่งเด็กเหล่านี้มีสิ่งที่ทั้งน่าขันและน่าสงสารเพราะหลังจากที่เดินทางได้2ชั่วโมงกว่าขาก็ชักจะป้อแป้เต็มทีจึงถึงเวลาหยุดพักรับประทานอาหารตามเนินใต้ร่มไม้แต่เด็กเหล่านี้ความที่แม่รักลูกมากเกินไปกลัวลูกจะเหนื่อยจึงช่วยแบ่งเบาเอาห่อข้าวของลูกมาแบกไว้เองให้ลูกข้าแต่กระติกไว้เพราะคงจะกระหายบ่อยแต่พอหยุดพักขบวนที่แยกกันตามความสามารถของแรงขาแม่กับลูกจึงหยุดกันคนละยอดดอยเด็กๆไม่มีข้าวกินเพราะแม่เอาห่อข้าวไปพวกผู้ใหญ่ที่อยู่กลุ่มเด็กจึงช่วยกันแบ่งข้าวให้เด็กกินเดือดร้อนเรื่องช้อนที่ตักข้าวกินไม่พออีกศักดิ์ทิพย์ซึ่งเป็นพี่ชายใหญ่จึงต้องป้อนบ้างผลัดกันกินบ้างกับน้องชายอีก3คนกว่าจะครบ4คนคนต้นก็นั่งอ้าปากอีกแล้วเกริกก็ต้องขอข้าวเขากินเหมือนกันบุษยาอยู่กับแม่ขบวนเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและทูลกระหม่อมฟ้าหญิงอุบลรัตน์จึงไม่มีปัญหาเรื่องข้าวเพราะเขาแบกของของเขาเองนี่เป็นบทเรียนแรกที่ได้รับที่ตัวใครก็ต้องช่วยตัวเอง

ยิ่งหลังอาหารกลางวันแล้วแทบจะไม่อยากก้าวขามากขึ้นขบวนหน้าและขบวนกลางคงไม่มีปัญหาอะไรเพราะสำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชชนนีคงเป็นเรื่องธรรมดาในการปีนเขาของท่านแต่ขบวนหลังนี่ออกจะนอกกฎเกณฑ์สักหน่อยแต่ก็คลึกครื้นตลอดทางทั้งเหนื่อยทั้งหอบทั้งร้องเพลงน้ำก็หมดกระติกแดดก็ร้อนจัดเหงื่อเปียกชุ่มคงจะใกล้พระอาทิตย์มากไปหน่อยแต่ถ้าเป็นปัจจุบันคงจะร้อนกว่าหลายเท่าเพราะต้นไม้โกรนกว่าเมื่อ30ปีมากการเดินทางตกบ่ายจึงถึงที่ตั้งแคมป์ตอนหลังนี่ทั้งสองขบวนแรกคงจะทรงรอขบวนหลังจึงตามมาทันและเข้ากลุ่มเสด็จเข้าหมู่บ้านพร้อมกันทุกพระองค์ตั้งแต่หมู่บ้านแม้วตอนล่างจนถึงยอดเนินที่กางเต็นท์ไว้เป็นที่ประทับเกิดการชุลมุนขึ้นอีกครั้งในหมู่ผู้ตามเสด็จทุกคนต่างตรวจที่ทางของตนใครจะอยู่กระโจมไหนกับใครข้าพเจ้าได้รับการแต่งตั้งเป็นแพทย์ทันทีแพทย์ที่ตามเสด็จของบ้านเมืองจำได้ว่าเป็นนายแพทย์บุญสมมาตินคนหนึ่งเพราะใต้ฝ่าพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพองน้ำขังโตเท่าเม็ดข้าวโพดขนาดใหญ่ทิ้งไว้เวลาทรงพระราชดำเนินด้วยพระบาทก็คงจะเจ็บหมอจำเป็นตัดสินใจใช้เข็มเช็ดแอลกอฮอล์ปลายเข็มเผาไฟแล้วเจาะเม็ดที่พองรีดเอาน้ำออกจนแห้งโดยไม่ให้หนังเปิดใส่ยาปิดพลาสเตอร์อย่างเรียบร้อยแม้แต่ส้นฉลองพระบาทเป็นยางหนาเหมือนยางรถยนต์แบบทหารก็ยังบิ่นหลุดออกมาชิ้นไม่เล็กเลยสมเด็จพระบรมราชชนนีพระบาทถลอกนิดหน่อยใส่ยาแล้วปิดแผลถวายเสร็จเรียบร้อยตอนดึกท่านหญิงวิภาวดีขอยาแก้ท้องเสียและยังมีคนขอยาแก้ปวดหัวยาหม่องแม้แต่พลาสเตอร์แล้วแต่ใครจะขออะไรหมอจำเป็นเลยสนุกในการแสดงที่ได้เป็นหมอจึงเป็นความภูมิใจที่ช่วยผู้อื่นได้ในคราวจำเป็นตอนค่ำเมื่อถึงเวลาอาหารค่ำทุกพระองค์เสวยพระกยาอาหารบนโต๊ะไม้ไผ่ตำรวจมีเครื่องดนตรีติดไปด้วยเล็กน้อยแต่ยังได้บรรเลงถวายให้วังเวงไพรซุปหม้อใหญ่แขวนไว้บนกองไฟทรงถือถ้วยเสด็จไปที่ข้างหม้อคอยรับซุปเหมือนกันสมเด็จพระบรมราชชนนีเสด็จเข้าไปช่วยเขาย่างเนื้อด้วยพระอิริยาบถที่ชำนาญมีทูลกระหม่อมคอยช่วยขนไม้ใส่ไฟมีบาร์บีคิวปลากระป๋องเท่านั้นที่พิเศษสุดแล้วด้วยความหิวและเหนื่อยอาหารพิเศษเตรียมไว้สำหรับพระราชทานตำรวจชายแดนมีผัดเผ็ดแกงเนื้อและไก่ผัดใบกระเพราพร้อมทั้งข้าวห่อซึ่งสมเด็จพระบรมราชชนนีและทูลกระหม่อมช่วยกันพระราชทานตำรวจทหารจนทั่วแต่พอจะดื่มน้ำใจเหี่ยวถุงน้ำผ้าใบใหญ่บุผ้าพลาสติกมีก๊อกเปิดน้ำได้แต่กลิ่นน้ำเหลือเกินเพราะเขาใส่ยาฆ่าเชื้อโรคเหม็นชอบกลแต่ก็ต้องกินน้ำใช้เอาจากรางไม้ไผ่ที่ต่อจากลำธารเย็นเจี๊ยบเย็นจนเกินความชื่นใจกระป๋องที่ติดอยู่ก้นกระติกใส่น้ำติดตัวมีช้อนเสียบมาด้วยเป็นสิ่งที่ใช้อเนกประสงค์จริงๆตั้งแต่ใส่ข้าวกินล้างหน้าแปรงฟันใส่กาแฟและก็คงอาบน้ำด้วยแต่เรื่องอาบน้ำรายการนี้ไม่ต้องพูดถึงแม้ฝุ่นจะเต็มตัวแต่ก็ทั้งหนาวและลมแรงจึงเลิกคิดชั่วแต่เพียงล้างหน้าหน้าก็ชาเสียแล้วจึงเห็นใจพวกชาวเขาทั้งหลายที่เขาไม่อาบน้ำกันเสวยเสร็จทุกพระองค์เสด็จมาประทับบนผ้าใบทหารที่ปูกับพื้นดินใกล้ๆกองไฟข้าราชบริพารทั้งหลายต่างก็นั่งล้อมวงออกมาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีพระราชสาวนีให้มีการแสดงตามความสามารถของแต่ละบุคคล

ลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคงจะทรงกีตาร์รองสมุหะจำเป็นรู้สึกจะมีอารมณ์สุนทรีสักหน่อยจึงร้องเพลงตาแสนกลมแต่ดูคมจริงนักเจ้าพร้อมทั้งทำมือเป็นรูปกลมๆได้อย่างน่าขันมากส่วนนายแพทย์บุญสมมาตินก็ร้องเพลงโอ้นกเอ๋ยนกฉันอยากเป็นนกเหลือเกินพร้อมทั้งกางแขนทำท่าบินไปรอบๆเป็นที่สนุกสนานมากใครร้องเพลงอะไรได้ก็ร้องถวายเป็นที่คลึกครื้นจวบจนถึงเวลานอนมัวสนุกฟังเพลงเพลินลืมล้างกระป๋องก้นกระติกเมื่อกินข้าวเสร็จแล้วข้าวเลยติดกรังต้องมาแกะข้าวล้างกระป๋องเพื่อจะแปรงฟันน้ำก็ต้องประหยัดกลัวหมด

กระโจมที่ประทับเป็นกระโจมเล็กๆพร้อมทั้งเตียงสนามสูงจากพื้นดินประมาณ1ศอกเป็นขอบ2ด้านตามยาวตรงกลางเป็นผ้าใบตั้งบนพื้นดินสอดตัวเข้าไปในถุงนอนพอล้มตัวลงนอนผ้าใบก็จะห่อตัวเตียงก็หย่อนลงเกือบเหมือนนอนเปลเกือบติดพื้นดินเต็นท์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรรทมกับทูลกระหม่อมฟ้าชายเต็นท์สมเด็จพระบรมราชชนนีบรรทมกับคุณสวาทช่างเรือนสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถบรรทมกับทูลกระหม่อมฟ้าหญิงอุบลรัตน์และข้าพเจ้าตกดึกพายุแรงสงสัยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถคงจะบรรทมไม่ค่อยหลับรับสั่งให้ข้าพเจ้าย่องไปดูในเต็นท์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าปกติดีหรือไม่เพราะเป็นกระโจมแรกรับลมแรงค่อยๆเปิดเต็นท์เข้าไปเพราะมืดมากจริงอย่างที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเป็นห่วงเพราะลมพัดฝุ่นเข้ามาตามชายเต็นท์ด้านทางลมพลูทั้งสองพระองค์บรรทมเงียบแต่สงสัยว่าคงจะทรงตื่นเพราะเสียงพายุดังและคงกำลังทอดพระเนตรว่าคนที่เข้ามาจะทำอะไรข้าพเจ้าออกมาบอกราชองครักษ์และทหารที่ยืนอยู่ข้างนอกถึงเรื่องพายุฝุ่นจึงมีการหาก้อนหินหนักพอควรยกมาทับชายเต็นท์ตลอดทิศทางที่ลมเข้าก็จบเรื่องพายุ

ความโกลาหลตามเต็นท์ข้างล่างของสาวสันกำนันในและข้าราชบริพารกางเต็นท์อยู่กระจัดกระจายทั่วไปตามเชิงเนินที่ประทับมีเรื่องเล่ากันต้องหัวเราะมีคนเข้าห้องสุขาเป็นห้องมีผ้าใบวงรอบสี่ด้านไม่มีหลังคาหมูหลุดเข้าไปได้อย่างไรไม่ทราบจึงมีเสียงร้องไล่บ้างหัวเราะบ้างอย่างขบขันมีเรื่องเล่ากันหลายเรื่องแหม่มชาสก็อตเป็นพระอาจารย์ของทูลกระหม่อมเธอภูมิใจในเรื่องปีนเขาหรือความหนาวเธอไม่กลัวเพราะสกอตแลนด์เป็นเมืองมีภูเขาแต่แล้วร้องครวญครางเหนื่อยและเจ็บเท้าตอนดึกนอนรวมๆกันในเต็นท์ใครที่ผ้าห่มหายก็ปรากฏว่าผ้าห่มไปอยู่ที่แหม่มนอนมีคนเล็บเขียวหลายคนรองสมุหะจำเป็นจารุเสถียรหลายนิ้วหน่อยขากลับเดินไม่ได้ราชองครักษ์ประจำศึกชัยหรือพลอากาศเอกศึกชัยสุวรรณเนตรเท้าเจ็บมากเข้าไปล้มในบ้านแมวสองคนนี้เลยไม่ต้องเดินกลับหม่อมเจ้าทิติพันยุคนขอพระราชทานตามเสด็จไปด้วยพวกเราจึงได้เห็นนักเดินป่าที่เท่มากในชุดที่สมาร์ทสะพายเครื่องหลังเช่นเต็นท์นอนเครื่องอำนวยความสะดวกและเสบียงอาหารครั้งแรกเดินตามเสด็จด้วยท่าทางโก้มากแต่ต่อมาของที่สะพายหายไปหายไปจนเดินตัวเปล่าของไปปรากฏอยู่บนหลังแมวด้วยสินจ้างของท่านกบกว่าจะไปให้ถึงที่หมายก็กระปลกกระเปลี้ยอย่างน่าสงสารรุ่งเช้ารู้สึกพระองค์ทรงพระสำราญดีทูลกระหม่อมหญิงทรงเข้มแข็งมากทูลกระหม่อมชายสนุกกับพระสหายคงจะหายเหนื่อยขึ้นหลังจากเสวยเครื่องเช้าแล้วประมาณ10นาฬิกาก็เริ่มจัดขบวนเสด็จกลับโดยเส้นทางเดิมมีบุคคล2ชนิดไม่กำลังอยู่ตัวก็กระปกกระเปรี้ยมากขึ้นจึงไม่ค่อยคลึกครื้นเท่าเหมือนตอนขาไปเพราะมัวตื่นเต้นขากลับทางซ้ำเลยมุ่งหน้าจะกลับท่าเดียวผ่านหมู่บ้านแมวพวกแมวลูกเด็กเล็กแดงมาคอยเฝ้าส่งเสด็จกันสลอนช่างภาพก็ถ่ายภาพแมวกันตามหน้าที่กว่าจะถึงพระตำหนักภูพิงก็บ่ายหน้าตามอมแมมเพราะฝุ่นกับเหงื่อที่ไหลลงมาผสมกันบ้างก็มีหนวดบ้างก็มีปานมีผมเป็นฝอยขัดหม้อ

ลลัพธ์ที่ผู้ตามเสด็จได้รับคือรู้ถึงต้องมีความอดทนในความไม่สะดวกต่างๆต้องช่วยตัวเองและช่วยผู้อื่นได้ได้พบกับธรรมชาติในป่าที่ทั้งน่ารักและน่ากลัวทูลกระหม่อมทั้งสองพระองค์ก็คงจะทรงเข้มแข็งขึ้นเพราะเป็นพระบรมราโชบายแรกที่ทูลกระหม่อมจะทรงเริ่มรู้จักและจะต้องรู้จักต่อไปเพราะนี่เป็นเพียงระยะทางประมาณ14กิโลเมตรใช้เวลารวมหยุดพักด้วยประมาณ7ชั่วโมงข้อมูลเส้นทางพระราชดำเนินในเขตอุทยานแห่งชาติปีพุทธศักราช2507บ้านแม้วแม่สาใหม่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินจากดอยปุยไปบ้านแม้วแม่สาใหม่จุดที่เสด็จผ่านตามเส้นทางมีดังนี้ 1. ดอยปุยถึงกิ่วแมวปลิวระยะทางประมาณ 2,000 เมตร 2. กิ่วแมวปลิวถึงผาค้องผากลองระยะทางประมาณ 2,100 เมตร 3. ผาคล้องผากลองถึงบวกกระทิงระยะทางประมาณ 1,000 เมตร 4. บวกกระทิงถึงไร่แมวห้วยงูระยะทางประมาณ 1,000 เมตร 5. ไร่แมวห้วยงูถึงปางป่าคาหมู่บ้านเก่าระยะทางประมาณ 1,000 เมตร 6. ปางป่าคาถึงบ้านแมวแม่สาใหม่ระยะทางประมาณ 3,000 เมตรรวมระยะทางพระราชดำเนินประมาณ 10,000 เมตรผู้รวบรวมประวัตินายดรุณนิ่มหนู

0: จากหนังสือธรรมเป็นธรรมเขียนโดยท่านผู้หญิงเกณฑ์หลงสนิทวงศ์ณอยุธยา
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทางวัดภาคกลางวันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

เอาเตรียมยืนยืนสมาธิยืนให้เท้าห่างคืบหนึ่งยืนปักหลักให้มั่นคงยืนให้สบายยืนหลับตายืนให้เท้าข้างห่างหน่อยจะได้ไม่เอียงแล้วก็หลับตาหลับตานึกถึงตัวเองยืนเป็นองค์พระพระยืนตอนนี้เราปั้นพระยืนเสร็จแล้วตัวเราเป็นพระยืนพระก็หน้าตาเหมือนเราเนี่ยพระยืนทำความรู้สึกไว้ที่ฝ่าเท้าหลับตานึกเห็นฝ่าเท้าตัวเองหลับตาเอาจิตไปไว้ที่ฝ่าเท้าตัวเองสองฝ่าเท้ารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกำหนดเวทนาสุขทุกข์เฉยอยู่ที่ฝ่าเท้าสุขก็อยู่ที่ฝ่าเท้าทุกข์ก็อยู่ที่ฝ่าเท้าเฉยก็อยู่ที่ฝ่าเท้ากำหนดภาพรู้สึกอยู่ที่ฝ่าเท้าตัวเองอย่าเงยหน้าอย่าก้มหน้าเงยจิตจะลอยก้มจิตจะไปสู่อดีตก็ตรงตรงคือจิตเป็นกลางยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมตั้งเบื้องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นคอข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนนี่เป็นกรรมฐานที่ยากที่สุดในบรรดากรรมฐานทั้งหมดยืนเป็นกรรมฐานที่สงบเร็วแต่มีเวทนามากแต่ถ้าใครข้ามเวทนาได้จิตจะเป็นสมาธิได้เร็วกว่ายืนกว่าเดินกว่านั่งกว่านอนกว่าอย่าบทอื่นเพราะยืนนี่จะแก้ความง่วงเหงาหอนอนได้นิวรณ์จะดับเร็วสมาธิจะเกิดเร็วเกิดไม่เกิดเราก็ไม่สนใจแต่เพียงแต่ให้จิตเราอยู่กับฝ่าเท้าก็แล้วกันเราจะได้มีสมาธิมีสติสมบูรณ์หลับตานึกอยู่ตรงนั้นเนี่ยนึกอยู่เห็นฝ่าเท้าตัวเองอยู่ตรงนั้นหนักเบาเราก็รู้บางคนเดินยืนมากๆก็จะเป็นลมก็หายใจลึกๆสูดลมลึกๆเข้าไปถ้ามันจะเป็นลมจะหาวมันจะเคลื่อนไส้กันสูดลมลึกๆให้เต็มปอดถ้าเราไม่เป็นอะไรเราก็ธรรมดาดูจิตของเราไว้ที่ขวาเท้าเรา
ถ้ามันจะหาวหรือมันจะเป็นลมก็สูดลมลึกๆเข้าไปให้มันเต็มหัวใจแล้วก็ไม่เป็นอะไรอย่าไปกลัวอย่าไปอ่อนแอมันจะข้ามเวทนาไปเองยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาดังนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบพองบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืน1สัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันแล้วก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพระพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างกับพระพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพระพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเพ็ญกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันส
ัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ส่งไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4แล้วที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินนั่นจะฝนถึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนคลื่นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนนี่ยืนๆไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นแล้วธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเรานี่เป็นคนเก่งทางโลกนะเป็นคนดังเก่งทางโลกทำมาหากินสู้กับชีวิตทางโลกเจนสารพัดที่จะสู้มาแบบนักสู้มาตลอดแต่วันนี้เรามาสู้กับใจเรามาสู้กับกิเลสเรามาสู้กับความสงบและไม่สงบมาสู้กับอารมณ์อันนี้ก็ถือว่าเป็นนักสู้ในทางธรรมสู้แบบไม่ต้องเหนื่อยสู้แบบใช้สติอย่างเดียวใช้สมาธิอย่างเดียว สู้แบบทำใจอ่ะแต่ก่อนสู้ทำกายก็ทำใจ ตอนนี้สู้ทำใจก็คือสู้อย่างเดียวคือสู้การทำสติให้จิตของเราอยู่กับกายตลอดเราก็เป็นนักสู้ตรงนี้เพราะว่าไม่วิธีอื่นเราไม่มีแล้ววิธีอื่นก็สู้มาหมดแล้ววิธีนี้คือสู้กับใจตัวเองเพื่อการสะสมใจ

0: สะสมบารมีนั่นเองสู้อย่างนั้นมันก็มีทุกข์ทุกข์ไม่มีสิ้นสุดทุกข์ร้อนไม่มีสิ้นสุดแต่สู้อย่างนี้จะดับทุกข์สู้อย่างนี้จะจบจบสิ้นโดยการไม่ต้องมีทุกข์อีกต่อไปเพราะเราทำใจได้สู้กับจิตตัวเองสู้กับคิดดีคิดไม่ดีสู้กับความโกรธความเกลียดความรักความชังมันมีอยู่ในหัวใจเยอะแยะเราก็สู้กับมันขัดเกลากับมันมันก็เบาสบายมันหลุดไปมันหมดไปก็เบาสบายสู้ตรงนี้ถือว่าเป็นนักสู้ที่ดีที่นำความสุขมาให้แก่ใจตัวเองได้สู้อย่างอื่นมันมีแต่ความทุกข์ทำมาหากินดิ้นรนต่อสู้มีแต่ปัญหา108,000ประการก็ไม่เคยชนะสักทีทีนี้เรามาสู้กับจิตของเราเนี่ยพอชนะแล้วหรือเบาบางแล้วมันข้าศึกมันเบาลงไปแล้วมันตายเกือบหมดแล้วเขาก็รู้สึกเราโล่งโปร่งสบายไม่ต้องสู้กับอะไรอีกแล้วรู้สึกเราเป็นผู้ชนะตรงนี้เองชนะตรงการมาสู้ใจตัวเองให้สงบนี่เองและนี่ก็เป็นหลักธรรมที่เราธรรมะเกิดขึ้นในใจเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นทุกข์ยืนนี่ก็เห็นธรรมะได้เพราะเราเห็นทุกข์เราทำความดีใจว่าเนี่ยเราได้ยืนตามพระพุทธเจ้าก็เหมือนเดินไปถึงท่านนั่นแหละไปถึงท่านแล้วตอนนี้เราถึงพุทธเจ้าแล้วคือมีสติอยู่ในการยืนเข้าถึงพุทโธพุทธะอยู่ที่การยืนพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงใจเรายืนสงบนี่เองถ้าไม่ไหวก็ลงมานั่งเอานะคือเพราะว่าบางคนอาจจะยืนได้ครึ่งชั่วโมงก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนได้คนไหนยืนไม่ได้ก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนไม่ไหวก็ลงมานั่งตามสบายแต่คนไหนยืนได้ยืนไปเลยยืนไม่ต้องเลิกแต่ถ้าจิตสงบในแวบเดียวนะถ้าจิตเราสงบนี่ปล่อยวางนี่เหมือนยืนเนี่ยครึ่งชั่วโมงทำไมนิดเดียวเหมือนยืน5 นาทีเท่านั้นเองเพราะจิตเราสงบแต่ถ้าคนไม่สงบเนี่ยโอ้โหทำไมเมื่อไหร่ใจบอกให้เลิกสักทีรู้สึกนานเหลือเกินทั้งนั้นจิตสงบเนี่ยจะเหมือนแวบเดียวแล้วก็ยืนไม่นานเลยเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา108,000ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีดังนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอียบท4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นว่าทำแล้วก็เกิดผลแก่เราลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผาก บางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบพองบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืนหนึ่งสัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพระพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันเราก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างพระพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพระเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทําให้เราได้ตรัสรู้ทําให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ส่งไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4แล้วที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินนั่นจะฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนคลื่นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนที่ยืนไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยอันนี้ก็เป็นอาการของการยืนนานๆทำให้ประสาทไม่สามารถจะทนทานต่อการยืนได้ส่งตัวไม่ได้ก็ทำท่าจะอาเจียนจะเป็นลมถ้าเห็นอย่างนั้นเราจะฝืนไปก็ไม่ไหวก็เราก็ค่อยๆลงตัวหรือลืมตาขึ้นดู ลืมตาขึ้นแล้วก็ค่อยเห็นท่าไม่ไหวก็นั่งลงซะเพราะเราจะอาเจียนแล้วไปไม่รอดแหละพอยืนนานไปร่างกายเราไม่ให้คนอื่นเขาทำได้แต่เรามันไม่ผ่านไม่ผ่านเวทนาบางคนผ่านเวทนาไปได้ยืนได้กี่ชั่วโมงก็ยืนได้ยืนได้เป็นคืนๆก็ยืนได้เพราะเขาผ่านเวทนาได้ยืนเป็นคืนๆก็ยืนได้แต่ถ้าคนไม่ผ่านเวทนาที่15นาทีก็จะตายแล้วเพราะว่าไม่ผ่านเวทนาสมาธิไม่พอใจไม่สงบข้ามเวทนาไม่ได้ถ้าข้ามเวทนาได้ยืนได้หลายชั่วโมงยืนได้เป็นคืนๆวันๆก็ผ่านอันนี้เราก็ต้องพยายามกำหนดรูปยืนให้ได้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ไม่ให้ใจวอกแวกไปกังวลอย่างอื่นก็จะสงบในการยืนมีสมาธิในการยืนมีปัญญาในการยืนมีพลังมากขึ้นยืนนี่จะมีอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์สงบไม่สงบจิตกังวลจิตไม่กังวลใจคิดอะไรก็จะรู้ว่าเราคิดอะไรเราก็ตั้งสติคิดหนอคิดหนอตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าหนอคิดเรื่องใหม่หนออดีตหนอนะเขาตั้งสติรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็กลับมานึกถึงตัวเองยืนต่อไปไม่ใจไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงแต่ตัวเองยืนยืนปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างๆทำใจสว่างทำใจเฉยเฉยกำหนดรู้รูปยืนยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเราสุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่นั่นก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับๆตื่นๆมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปพอเอาสติกลับคืนมาท่ายืนนี้ท่ายากที่สุดในบรรดาปฏิบัติทั้งหมดกินว่ายากกินนี่มันยากแสนยากเหลือเกินกว่าจะกำหนดได้อิ่มนี่ยากแต่ยืนนี่ยากกว่ายืนนี่ยากกว่ายากที่สุดคือท่ายืนกับท่ากินท่านั่งไม่ยากท่านอนไม่ยากท่าเดินไม่ยากท่ายืนกับท่ากินนี่ยากแต่ว่ากินนี่มันไม่นานแค่ชั่วโมงเดียวเราก็อิ่มแต่ท่ายืนเนี่ยแม้แค่15นาทีนี่เราต้องทำสติอย่างมั่นคงถ้าเป็นชั่วโมงเท่ากับกินเนี่ยเราคงต้องใช้เวลาฝึกนานวันเดียวคงทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้ได้เราได้สติในการยืนท่ายืนนี้ท่ายากที่สุดในบรรดาปฏิบัติทั้งหมดกินว่ายากกินนี่มันยากแสนยากเหลือเกินกว่าจะกำหนดได้อิ่มนี่ยากแต่ยืนนี่ยากกว่ายากากที่สุดคือท่ายืนกับท่ากินท่านั่งไม่ยากท่านอนไม่ยากท่าเดินไม่ยากท่ายืนกับท่ากินนี่ยากแต่ว่ากินนี่มันไม่นานแค่ชั่วโมงเดียวเราก็อิ่มแต่ถ้ายืนเนี่ยแม้แค่15นาทีนี่เราต้องทำสติอย่างมั่นคงถ้าเป็นชั่วโมงเท่ากับกินเนี่ยเราคงต้องใช้เวลาฝึกนานวันเดียวคงทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้ได้เราได้สติในการถ้ายืนนี้ถ้ายากที่สุดในบรรดาปฏิบัติทั้งหมดกินว่ายากกินนี่มันยากแสนยากเหลือเกินกว่าจะกำหนดได้อิ่มนี่ยากแต่ยืนนี่ยากกว่า
1: ยากที่สุดคือท่ายืน

ากินถ้านั่งไม่ยากถ้านอนไม่ยากถ้าเดินไม่ยากถ้ายืนกับท่ากินนี่ยากแต่ว่ากินนี่มันไม่นานแค่ชั่วโมงเดียวเราก็อิ่มแต่ถ้ายืนเนี่ยแม้แค่15นาทีนี่เราต้องทำสติอย่างมั่นคงถ้าเป็นชั่วโมงเท่ากับกินเนี่ยเราคงต้องใช้เวลาฝึกนานวันเดียวคงทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้ได้เราได้สติในการยืน

มีความสุขนอนมากกว่านอนอีกมีความสุขมากขึ้นอีกยืนนี่กับสุขสบายบางคนถูกจริตนะบางคนจริตถูกจริตยืนสงบแม่ยืนสงบจังเลยอยากจะยืนนานๆถูกจริตกับการยืนนะบางคนถูกจริตกับการเดินบางคนถูกจริตกับการนั่งบางคนถูกจริตกับการนอนบางคนถูกจริตกับการกินบางคนถูกจริตในการเคลื่อนไหวบางคนถูกจริตในการทำทุกอิริยาบถได้มีความถูกต้องหรือว่าชอบใจทั้งหมดบางคนก็ชอบอิริยาบถเดียวบางคนไม่สมบูรณ์บางคนชอบนั่งอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบยืนบางคนชอบยืนอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบนั่งบางคนชอบเดินไม่ชอบยืนชอบนั่งสุดแล้วแต่ที่ถ้าบางคนทำได้ทุกอย่างเท่ากันเนี่ยก็ถือว่าได้มหาสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกมีสติตลอดเวลาก็เรียกว่าได้สติในจริตชอบได้หรือปฏิบัติถูกสบายไม่ค่อยมีอะไรเป็นอุปสรรคยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ทำยาบทไหนรู้สึกว่าสนุกทุกยาบทสบายทุกยาบทมันทุกข์ก็ผ่านได้เวทนาก็ผ่านได้นี่คือการยืนที่ผ่านได้ก็ต้องฝึกของอะไรไม่ฝึกไม่รู้หรอกไม่มีอะไรเกิดได้เองไม่มีอะไรสำเร็จได้เองว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องพ่อแม่เลี้ยงไม่ใช่ไก่ทิ้งยังเป็ดว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องมีคนเลี้ยงดูปูเสื่อปุ้มสมมาจนกว่าเราจะโตได้ก็ต้องพยายามมีบุคคลหนึ่งพยายามช่วยเรามาตลอดเราจึงโตขึ้นมาได้ถ้าไม่มีคนช่วยเรามาเราเป็นไม่ได้ตรงนี้อันนี้สิ่งนี้ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเราไม่ช่วยตัวเราก็ไม่เป็นได้ตรงนี้เราไม่ทำความเพียรเราไม่ทำความพยายามเราไม่ทำสตินี่เราจะยืนอยู่ไม่ได้เราจะเดินอยู่ไม่ได้เราจะปฏิบัติเพราะจิตของเราไม่ได้ประคับประคองฉะนั้นสิ่งที่จะได้ผลมากที่สุดก็คือตัวเราอุปการะตัวเราโดยการยกจิตขึ้นมาสู่ความเพียรเพื่อทำให้สำเร็จตรงนี้ให้ได้ก็ต้องอาศัยความพยายามเป็นหลักไม่ท้อถอยไม่เหนื่อยหน่ายคือพยายามยกจิตขึ้นปีติยกวิตกวิจารพิจารณาร่างกายยืนปีติให้เกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นในการยืนยืนมีความสบายกายสบายใจหรือเกิดรื่นเริงบันเทิงใจมีความสุขในการยืนไม่ปล่อยจิตไปคิดอื่นแล้วก็ทำวางเฉยเมื่อยืนเสร็จแล้วปีติเสร็จแล้วก็มีความสุขสุขในการยืนทุกข์ดับไปก็มีแต่สุขสุขดับไปก็มีแต่ความวางเฉยเราก็ไม่ค่อยไม่ปรุงแต่งอะไรเฉยวางได้คือยืนเท่าไรก็ยืนได้เพราะจิตของเราเบาสบายยืนนี่เป็นตัววัดเลยนะว่าเราเข้มแข็งเดินนี่ยังไม่รู้หรอกเดินนี่ยังไม่รู้ว่าใครเดินสงบไม่สงบแต่ยืนเนี่ยเป็นเครื่องวัดเลยนั่งก็ไม่แน่เพราะบางคนก็ไม่สงบแต่นั่งได้แต่ยืนนี่ถ้าใจสงบจึงจะยืนได้ถือว่ายืนเนี่ยเป็นตัววัดเลยว่ายืนได้มากก็ถือว่าสภาพสมองประสาททุกส่วนจะดีมากนั่งนี่เราไม่ต้องนั่งมากเรายืนกับเดินให้เยอะๆสมาธิจะเกิดขึ้นในการยืนกับเดินปฏิบัติพระอยู่ในป่าในดงท่านจะยืนกับเดินมากที่สุดท่านนั่งถ้าสงบท่านถึงจะนั่งถ้าไม่สงบท่านก็ไม่จะเข้าก็ไปเดินนั่งคิดโน่นคิดนี่ทำไมนั่งท่านดุกเดินเลยเดินยืนเดินยืนสงบจึงจะมานั่งถ้าไม่สงบจะไม่นั่งพอนั่งแล้วไม่สงบก็ไม่นั่งก็จะยืนเดินยืนเดินยืนเดินทั้งคืนทั้งวันก็ยืนเดินอยู่นั่นแหละกี่วันก็ยืนเดินเอายืนเดินเป็นหลักนั่งนี่ไม่ใช่เป็นหลักของการปฏิบัติของท่านท่านนั่งนี่หมายถึงว่าสงบแล้วจึงจะนั่งท่านจับลมหายใจได้แล้วดูลมหายใจจับจิตได้แล้วท่านจึงจะนั่งถ้าท่านนั่งไม่สงบเนี่ยท่านจะต้องยืนเดินยืนเดินยืนหาความจริงให้ได้ในการยืนกับเดินแล้วเมื่อสงบเมื่อไรจริงใช่ไหมถ้านั่งนี่สงบแล้วก็ถือว่านั่งต่อไปจนกว่าจะไม่สงบพอไม่สงบเพราะมีเวทนาท่านก็จะลุกขึ้นยืนเดินนี่เป็นหลักปฏิบัติทุกครั้งที่ทำความเพียรคือไม่ใช่มานั่งอย่างเดียวนะการปฏิบัติของครูบาอาจารย์พระที่อยู่ในป่าในดงใช้เดินกับยืนเป็นหลักแต่พุทธเจ้าเนี่ย

ท่านมีบารมีท่านนั่งคืนเดียวก็สำเร็จแต่ที่จริงถ้าก็ทำความเพียรต้อง6ปีสร้างบารมีตรงนั้นอย่างที่เรานี่เราไม่ต้องไปค้นหาคือเราเนี่ยเหมือนกับว่าแผนที่เนี่ยเขาเขียนไว้ให้เราเดินแล้วคนที่ค้นหาแผนที่เนี่ยคือคนจะต้องไปรังวัดจะต้องไปสเกลมาว่าจะค้นหาทำแผนที่ได้เนี่ยมันยากลำบากมากครับเป็นแผนที่ทั้งประเทศเนี่ยแต่เรานี่ไม่ยากเลยเราเพียงว่าเราเดินตามแผนที่เท่านั้นเองพุทธเจ้าก็เหมือนเป็นคนค้นหาแผนที่เขียนแผนที่แต่เรานี่เป็นคนเดินตามทางไม่ต้องไปค้นหาแล้วเดินไปเลยเขาเส้นไหนก็ขีดไปเดินไปตามเส้นนั้นให้เดินเราก็เดินให้ยืนเราก็ยืนให้นั่งเราก็นั่งให้นอนเราก็นอนทำใจตามยืนเดินนั่งนอนนั่นถือว่าตามพุทธเจ้า

รื่อยไปตามไทถอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามไทถอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อข้อข้อข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อข้อไปแล้วก็เรื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเรื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปสเต็ปสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องรู้เรื่องของตัวเองอยู่ตลอดเวลาดังนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกเตียบทนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกเตียบทที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรนี่เรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วแต่ว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นเรื่องธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา 108,000 ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีดังนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตาม

0: ุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอิริยาบถ4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เราเดินปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างๆทำใจสว่างทำใจใจเฉยกำหนดรู้รูปยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเรามีสุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่ได้ก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับตื่นๆมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเอาสติกลับคืนมาการปฏิบัติเนี่ยจึงว่าธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาธรรมะเป็นธรรมเห็นความจริงทั้งหมดไม่ใช่เห็นไม่จริงเลยเห็นจริงทั้งหมดเลยเห็นสัจธรรมทั้งหมดการปฏิบัติเนี่ยเราจะได้ผลจากที่เราได้รู้เห็นเฉพาะตัวเราที่จริงถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่เชื่ออะไรนะเราจะเป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปไม่เชื่อสวรรค์ไม่เชื่อนรกไม่เชื่อคุณไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อเวรแต่พอเราปฏิบัติแล้วเอ๊ะทำไมมันเชื่อไปได้เราก็จะไม่อยากเชื่อแต่ทำไมมันเชื่อได้เชื่อไปทั้งเมื่อไรก็ไม่รู้เนี่ยฮะแต่ก่อนนี่ใช่เหมือนอย่างพวกฝรั่งเขาไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเนี่ยแต่พอเวลาเขามาพันั่งสมาธิเขาก็เชื่อเหมือนเราอะเชื่อเหมือนเราแต่ก่อนเขาเถียงไม่เชื่อแต่พอเขานั่งแล้วเขาก็เชื่อแสดงว่าจิตของคนเรานี้ถ้าละเอียดอ่อนหรือการสงบแล้วมันก็จะมีดวงธรรมดวงปัญญาขึ้นมาเกิดความเชื่ออันนี้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยที่ห้ามใจไม่ได้จะไม่เชื่อก็ห้ามมันเชื่อแล้วอะคนที่ไม่เชื่อทำมาให้เชื่อมันก็ไม่เชื่อเพราะเขาไม่เชื่อจิตของเขาไม่รองรับบุญกุศลของเขาไม่มีคนที่ไม่เชื่อก็เหมือนภาชนะที่มันรั่วเนี่ยเอาน้ำใส่เท่าไรมันก็ไม่เต็มมันจะบอกว่าเฮ้ยมึงทำไมไม่เต็มทั้งทีงั้นใส่มาต้องหลายถังและหลายกะลอนแล้วทำไมไม่เต็มก็มันรั่วมันซึมได้มันยังไงมันก็ไม่เชื่อมันก็ไม่เต็มฉันใดก็ฉันนั้นแต่คนที่เชื่อเนี่ยเหมือนภาชนะที่มันเต็มมันไม่รั่วพอมาใส่ถูกที่ก็ทำมันก็ขังเต็มเพราะมันไม่รั่วมันเต็มได้ง่ายจิตใจคนเราที่สมบูรณ์ด้วยความสงบสุขเนี่ยถ้ามันมาปฏิบัติเข้าทำให้ดีเข้ามันก็รองรับเชื่อถือได้เข้าใจจะตรงนี้ได้ก็ถือว่าได้สมบูรณ์แหละในการยืนของเราก็ถือว่าสิ้นสุดตัวในขณะนี้ถือว่าค่อยลืมตาค่อยลืมตาลืมตาดูตัวเองว่าตัวเองยืนได้
1: ดีอย่างไรแล้วก็ค่อยๆนั่งลงนั่งสบายๆนั่งปล่อยวางนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูตัวเองนั่งท่าไหนก็ได้นั่งท่าไหนก็ได้นั่งสบายนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูนั่งสบายๆหลับตาดูลมหายใจดูท้องผ่องยุบก็ได้ถ้าคนไหนดูลมหายใจได้ก็จับดูลมหายใจตัวเองต่อไปว่าลมหายใจเราละเอียดไหมเราเดินยืนลมหายใจเราละเอียดแค่ไหนเราจับลมหายใจได้ละเอียดไหมถ้าลมหายใจละเอียดก็ถือว่าจิตเราสบายถ้าคนไหนที่จับลมหายใจไม่ได้ก็เอามือไปแตะท้องท้องเรายุบพองอย่างไรหรือถ้าเราชำนาญในการนึกท้องท้องยุบแล้วก็ไม่ต้องเอามือแตะถ้ายังไม่ได้ก็เอามือไปแตะดูว่าท้องพองยุบอย่างไรแล้วก็พอจับความรู้สึกท้องพองยุบได้แล้วก็ปล่อยมือแล้วก็นั่งดูลมพองยุบของหนอยุบหนอหรือดูพุทธลมเข้าโทรมองดูสบายเพื่อให้จิตเราว่างตอนนี้เราต้องการทำให้จิตว่างว่างจากความรู้สึกต่างๆจากความกังวลต่างๆทั้งอดีตและอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันคือรู้กายตัวเองนั่งอยู่เป็นองค์พระกายสบายๆทำใจสบายสบายแล้วใจว่างมันว่างที่ใจนะคนเราว่างที่ใจไม่ใช่ว่างที่อื่นใจสว่างก็สว่างที่ใจสว่างที่จิตว่างที่จิตสว่างที่จิตสบายที่จิตสุขที่จิตทุกข์ที่จิตที่จิตเราก็รู้ว่าจิตเราสบายจิตเราว่างจิตเราเฉยจิตเราไม่กังวลอะไรก็รู้ว่าไม่กังวลอะไรไม่กังวลอะไรจิตเราจะเป็นสุขมากที่สุขไม่ได้เลยเพราะจิตเรากังวลเรื่องนนเรื่องนี้มาอยู่ในจิตเราเพราะเราไม่สามารถจะกำจัดความกังวลนั้นไปได้ถ้ากำจัดความห่วงของกังวลไม่ได้จิตเราก็ไม่สบายแต่นี้เรากำจัดได้จิตเราก็ว่างสบาย
0: กายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบไปรู้รู้มืดก็รู้สว่างก็รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้รู้อยู่ทุกลมหายใจที่ยุบที่ฟองตลอดเวลาว่างสว่างสงบทำใจเฉยๆรู้ว่าเพียงยุบฟองอย่างไรก่อนจะเลิกนั่งสมาธิก็ทำความรู้พิจารณากายเราก่อนพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาหนังพิจารณาเนื้อพิจารณาเส้นเอ็นพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายภายนอกมีผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาสักแต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสังขารกายของเราพิจารณากายภายในกายภายในส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นลมส่วนละอ่อนเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุความรู้กายอาการธรรมที่สองของเราค่อยทำความรู้สึกตัวเคลื่อนมือขวาทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งสันอธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นเดียร์สร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จในทางใจ

และอัตตกิลมัฏฐานุโยคคือการทรมานกายให้ลำบากเปล่าสายหนึ่งอันผู้หวังความเจริญในธรรมพึงละเว้นเสียควรเดินทางสายกลางคือเดินตามอริยมรรคมีองค์แปดคือความเห็นชอบความดำริชอบการพูดชอบการกระทำชอบการประกอบอาชีพในทางสุจริตความพยายามในทางที่ชอบการตั้งสติชอบและการทำสมาธิชอบดูก่อนท่านทั้งหลายความทุกข์เป็นความจริงประการหนึ่งที่ชีวิตทุกชีวิตจะต้องประสบบ้างไม่มากก็น้อยความทุกข์ที่กล่าวนี้มีอะไรบ้าง

ือตัณหาอุปาทานนั่นเองเป็นความทุกข์อันยิ่งใหญ่ท่านทั้งหลายเราตถาคตกล่าวว่าความทุกข์ทั้งมวลย่อมสืบเนื่องมาจากเหตุก็อะไรเล่าเป็นเหตุแห่งทุกข์นั้นเรากล่าวว่าตัณหานั้นเป็นเหตุเกิดแห่งทุกข์

รนอยากได้อารมณ์ที่น่าใคร่น่าปรารถนาเรียกว่ากามตัณหาอย่างหนึ่งดิ้นรนอยากเป็นนั่นเป็นนี่เรียกว่าภวตัณหาอย่างหนึ่งดิ้นรนอยากผลักสิ่งที่มีแล้วเป็นแล้วเรียกว่าวิภวตัณหาอย่างหนึ่ง

สละคืนโดยไม่เหลือซึ่งตัณหาประเภทต่างๆดับตัณหาคลายตัณหาโดยสิ้นเชิงนั่นแหละที่เราเรียกว่านิโรธ

0: ที่พึ่งแก่ท่านทั้งหลายไม่ได้ตถาคตเป็นแค่เพียงผู้ชี้บอกทางเท่านั้นส่วนความเพียรพยายามเพื่อเผาบาปอกุศลท่านทั้งหลายต้องทำเองทางมีอยู่เราชี้แล้วบอกแล้วท่านทั้งหลายต้องเดินเอง
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเสียงหนังสือ
2: เพราะรู้อยู่กับทุกกิริยาอาการแม้การปฏิบัติก็ควบคู่กันอยู่ตลอดแม้จะหนักไปทางสมถกรรมฐานอยู่บ้างแต่การพิจารณาด้วยอาการของวิปัสสนาก็พิจารณาอยู่ไม่ได้ทิ้งแต่ยังคงเป็นภายนอกเท่านั้นมันชัดภายนอกชัดอยู่ภายนอกยังไม่ชัดใจภายในจึงภาคเพียรพยายามอยู่ในภายในตลอดมาทีนี้มายึดหลักของโพธิปักขียธรรมตามอุบายลำดับธรรมของพระพุทธเจ้าที่วางไว้นั้นนึกถึงอุบายของเพื่อนครูอาจารย์มั่นประกอบเข้ามาอีกจิตก็สงบได้ตั้งมั่นได้เป็นวิชาได้สุดท้ายมาติดอยู่กับวิชาญาณที่จะแทรกอันใดโลกอันใดธรรมออกจากกันปัญญายังไม่พอญาณยังไม่กล้าจิตรู้อยู่เห็นอยู่แต่มันเข้าไปไม่ถึงเหมือนกับเราเห็นจุดหมายแต่เราไปไม่ถึงก็พักจิตถอยจิตกลับคืนมาแก้ไขอันใดที่มันยังค้างจิตอยู่แก้อันหนึ่งปลดเปลื้องอันหนึ่งเหลืออันหนึ่งมันยังเหลืออีกมากที่สำคัญตัวเราเองก็ไม่อยู่ในสภาวะที่จะแก้ไขได้ตลอดไปจนหมดในทีเดียวครั้งเดียวโอ้จิตนี้เป็นของยากยิ่งนักยากที่สุดในโลกเมื่อเป็นดังนั้นก็ย้อนกลับคืนไปปฏิโลมปัญญาจะเกิดได้เพราะสมาธิธรรมสมาธิจะเกิดได้เพราะมีศีลเป็นกำลังจึงตรวจตราตนเองโดยละเอียดศีลก็เต็มร้อยบริบูรณ์อยู่บริสุทธิ์อยู่เมื่อทำความสงบใจให้เกิดขึ้นก็ได้ให้มีขึ้นตอนไหนก็ได้รวมจิตรวมใจเป็นหนึ่งได้ทีนี้พิจารณารูปนามธาตุขันธ์อายตนะสงเคราะห์ลงในทุกขังอนิจจังอนัตตาดูแต่ตัวนอกเข้าหาตัวในชัดบ้างไม่ชัดบ้างเป็นบ้างไม่เป็นบ้างลำบากที่สุดตรงนี้เพราะมันรวมจิตรวมใจให้เป็นหนึ่งไม่ได้ถ้าจะให้เป็นแค่ความสงบจิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์อันเดียวมันก็ได้เมื่อน้อมจิตไปหาฌานก็ลำดับได้ถอยกลับคืนวางเสียไม่เอาเมื่อน้อมจิตมหาวิปัสสนาจิตก็ถอยมาสู่อุปจาระมันถอยของมันเองมันเดินของมันเองมรรควิถีจึงยังเกิดไม่ได้หากเดินเข้าสู่อัปปนาสมาธิรู้อยู่เฉยๆตรงนั้นก็อยู่ได้ทรงตัวอยู่ได้จึงรู้ว่าจิตเรายังไม่แน่วแน่ไม่แนบสนิทอยู่กับธรรมสวนาญาณได้องค์ปัญญาญาณจึงยังเกิดไม่ได้จึงกลับย้อนมาชำระเหตุเกิดสมาธิใหม่เดินหน้าไปได้อีกเพราะได้ทำอันรวมสามัคคีกันได้มันทุกข์ยากลำบากหนักหนาต่อสู้กับตนเองนี้หากจิตเป็นไปได้ก็เพลินอยู่หากติดขัดก็ต้องทุกข์เพราะหาเรื่องแก้ไขหาเหตุมาแก้ไขตัวเองต่อสู้ไปตามเรื่องของการเกิดมาบำ

เพ็ญแก้ไขตนของตนไปตามเรื่องโพธิปักขิยธรรมหรือโพธิปักขิยธรรม37เป็นธรรมอันเป็นฝักฝ่ายแห่งความตรัสรู้คือเกื้อกูลแก่การตรัสรู้เกื้อหนุนแก่อริยมรรคมี37ประการคือสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7และมรรคมีองค์8ไปพักวิเวกอยู่เมืองฝางคราวหนึ่งปีนั้นไปคนเดียวอยู่คนเดียวไม่มีใครมายุ่งวุ่นวายอาศัยแค่บิณฑบาตขอกินกับพวกฟันให้อยู่ภูเขาข้อหม้อลูกหนึ่งพวกโยมเขาก็มีอยู่4ครัวเรือนเขาต้องการอยากได้พระภิกษุให้ไปอยู่ด้วยเพราะพวกเขาแผ่วถางป่าจะทำสวนลิ้นจี่สวนผักเขาใส่บาตรให้กินแล้วก็แล้วเราก็มีรบกวนอะไรกับเขาไปอยู่แรกๆเพียงแต่เขามาทำร้านที่พักให้เป็นเพิงมุงใบตองฝาแอมต้นขาโคมสามด้านใกล้ๆที่พักก็มีห้วยน้ำสายเล็กๆไหลผ่านกรองน้ำในลำห้วยนั้นล่ะมาต้มฉันเขาเอาหม้อดินปากแคบมาให้สำหรับให้ต้มน้ำฉันต้มน้ำอาบได้ระวังรักษาหม้อดินใบนั้นที่สุดกลัวมาแตกโยมเขาลงไปเสาะหามาให้พอได้ฉันน้ำชาทั้งวันทั้งคืนไม่มีใครมาวุ่นวายชาวบ้าน4ครัวเรือนนั่นก็ไม่มีเด็กน้อยอยู่คนเดียวได้โอกาสอันดีมากมันได้วิเวกดีแท้ๆระปีนั้นได้ประโยชน์ตนอย่างมากกายก็อยู่สงบสบายโรคภัยก็ไม่มีมารบกวนอาหารการอยู่กินก็ถูกกับธาตุขันเหมาะเจาะดีมากจิตใจก็ผ่องใสไม่มีอะไรมากระทบกระเทือนเยือกเย็นสุขุมยิ่งนักนับเป็นวิเวกของใจยิ่งนักผักหญ้าอาหารก็ดีให้ดอกให้ผลดีเขาเก็บใส่ชะรอมใส่กรวยหาบลงไปขายผักกาดต้นใหญ่สูงเพียงเอวข้าวเขาก็ตำซ้อมมือหุงใส่หม้อเวลาเราไปบิณฑบาตเขาก็ยกทั้งหม้อมาตั้งไว้ส่วนกับข้าวนั้นห่อใบตองดูเหมือนกับว่าเขานัดกันไว้เรือนหนึ่งใส่แกงเรือนหนึ่งใส่ปิ้งใส่ย่างเรือนหนึ่งใส่กล้วยสุกใส่มันหมกเรือนหนึ่งใส่น้ำพริกผักลวกอาหารก็สบายอากาศก็สบายอยู่ก็สบายจิตใจผ่องใสภาวนาขบคิดธรรมะแตกฉานได้มากในคราวนั้นล่ะที่พระธรรมมาบอกว่าอัตถังคิโกจะมัคคานังเขมังอมตะคามินังแล้วก็แปลให้ฟังว่าทางมีองค์8เป็นทางอันเกษมเป็นทางของอมตะธรรมจากนั้นก็พิจารณาด้วยตนเองอยู่หลายวันเพราะมันติดขัดกังขาอยู่ในภายในของตนอยู่ว่าศีลวัดใดๆก็บริบูรณ์อยู่สมาธิใจตั้งอยู่ในองค์สมาธิมั่นอยู่แล้วปัญญาส่วนผลเบื้องปลายก็มาแต่เหตุต้นศีลต้นสมาธิก็ทรงอยู่มีอยู่เป็นอยู่เช่นนี้เป็นอย่างใดหนอมันติดอยู่ตรงนี้จึงกำหนดใจใหม่พิจารณาลงที่ทุกอยู่ที่ไหนจะเห็นได้ที่ไหนท่านอาจารย์ขาวอนารโยบอกว่าให้เห็นลงที่กายสกลกายของตนนี้เพิ่นให้เหตุผลชี้แจงว่าร่างกายมีเองมีชาติความเกิดมีความชราความแก่มีมรณะความตายอยู่ประจำที่มีอยู่เต็มที่เสมอนับเกิดตายไหว้บนมาตั้งฟ้าตั้งแผ่นดินแล้วรูปกายนี้เองเป็นตัวทุกข์ไม่ใช่อื่นไกลอันใดเป็นทุกข์อยู่เพราะมันมีเหตุจะรู้จักทุกข์ต้องกำหนดรู้ตัวเหตุตัวเขาทุกข์เหตุก็คือความไม่ลงใจในเรื่องที่ว่าตัวตนของตนนี้มันเป็นชาติเป็นชราเป็นพยาธิเป็นมรณะอันเป็นภายในไม่ใช่ไม่รู้มันรู้อยู่แต่มันรู้ของนอกภายนอก
ชาติในปัจจุบันยังไม่แจ้งชราในปัจจุบันยังไม่แจ้งพยาธิในปัจจุบันยังไม่แจ้งมรณะในปัจจุบันยังไม่แจ้งคำว่าไม่แจ้งคือยังไม่รู้จักได้ในปัจจุบันยังไม่เห็นในขณะปัจจุบันจึงได้แต่ถามตัวเองว่าแม้ภายนอกนี้ที่เห็นรู้อยู่รู้เข้าใจได้มากน้อยแค่ไหนเห็นถึงอันไหนเห็นแล้วรู้แล้วพอใจชอบใจที่จะรู้ที่จะเห็นอยู่ไหมก็เป็นกังขาไม่ไปไม่มาอยู่คนเดียวนึกถึงคำของครูบาอาจารย์อุบายธรรมของเพื่อนมาแก้ไขมันก็ยังง้างอยู่กับใจอยู่จึงหยุดการพิจารณามีแต่ตั้งจิตให้อยู่กับความสงบอย่างเดียวเท่านั้นชาติชราพยาธิมรณะที่เป็นสัญญาทั้งในอดีตอนาคตก็วางไว้หมดไม่เกี่ยวข้องอีกต่อไปพอวางจิตวางใจอย่างนี้แล้วก็สบายจิตตั้งมั่นสงบสบายอยู่ความรู้ในภายในจึงเกิดขึ้นอ้าวหน้าตาของทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคกลับอยู่ที่เดียวกันมาอยู่ที่ชาติชราพยาธิมรณะที่เป็นอยู่ทุกขณะนี้เองสาวเหตุสาวผลต่อไปอีกเห็นตัวพบตัวยึดตัวถือตัวพาให้ยินดียินร้ายตัวสุขทุกข์ตัวเวทนาตัวรับรู้ตัวรับทางตาหูจมูกปากลิ้นกายใจตัวรูปตัวนามตัววิญญาณตัวปรุงตัวแต่งตัวรู้ตัวไม่รู้มันเป็นตัวธรรมดาปรากฏขึ้นเป็นพื้นของตัวตนนี้เองรู้จักครั้งแรกมันยังไม่ชัดเจนเป็นเพราะอะไรเนาะมันเหมือนกับเห็นของกินแต่ยังไม่ได้กินธรรมะเพื่อนบอกไว้ให้ย้อนกลับไปถามว่ากามอย่างใดพยาบาทอย่างใดการบีบคั้นเบียดเบียนอย่างใดก็แก้ตอบกันว่าไม่อย่างใดล่ะอยู่ด้วยกันอยู่กับเมตตากรุณามุทิตาและการวางแล้วต่อกามเพราะจิตตั้งมั่นวิเวกอยู่วาจาก็รักษาได้เป็นสัจวาจาอยู่แต่ก็ได้บ้างเสียบ้างเป็นแต่เพียงชั้นกุศลกรรมบทพระธรรมก็บอกว่ายังไม่ใช่วาจาในอริยมรรคการงานการเลี้ยงชีพก็ดีถูกต้องงานของกายงานของวาจางานของใจงานของวัตถุเครื่องเลี้ยงชีวิตภายนอกภายในตรงกันถูกต้องกันอยู่ในพระสูตรกรณีเมตตาสูตรว่าอุชุจะสุหุชุให้ประพฤติตนให้ตรงกายตรงวาจาตรงใจสัมมาอาชีโวสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตย่อมมาแต่ความดำริชอบเห็นชอบถ้าสิ่งเหล่านี้ทำเหล่านี้เกิดขึ้นในผู้ใดแล้วก็เป็นอภิศีลคือเป็นศีลขันโธอันมีมาแต่สมาธิขันโธปัญญาขันโธทีนี้แน่ชัดแล้วว่าความภาคเพียรที่เป็นไปด้วยกายความภาคเพียรที่เป็นไปด้วยวาจาความภาคเพียรที่เป็นไปด้วยใจเป็นอันตั้งแสดงได้แล้วด้วยศีลขันธ์เหลืออะไรธรรมะท่านบอกว่าเหลือแต่ความเพียรชอบในองค์มรรคเหลือลงที่ใจตัวเดียวละบาปเก่ากันบาปใหม่บุญที่มีอยู่ก็มากขึ้นมั่นคงขึ้นอินทรีย์ก็ดูเหมือนกับว่ามีพละกำลังเป็นใหญ่เป็นโตขึ้นมาแต่ก่อนสติตั้งรู้อยู่แต่กายกับวาจาและธรรมะที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาแต่ตำรับตำราครูบาอาจารย์พอวางสัญญาธรรมภายนอกทั้งหมดจิตกับธรรมภายในปรากฏชัดแจ้งเข้าใจชัดเจนขึ้นมาทันทีว่าก็รูปนามธาตุขันธ์อาตนะนี่เองก็เกิดแก่เจ็บตายนี่เองก็กายเวทนาจิตธรรมก็อันนี้เองเพ่งกายรู้กายกายดับเพ่งเวทนารู้เวทนาเพราะมาแต่กายเพ่งจิต
รู้จิตเพราะมาแต่เวทนาจิตดับเป็นธรรมสติตั้งอยู่ที่ธรรมเป็นองค์สมาธิสมาธิเป็นมหาผลเป็นสมาธิขันธ์เกิดพร้อมขึ้นที่ใจนี่เองเกิดแล้วรู้แล้วจะว่าดับก็ดับความรู้นั่นเองที่รู้ดับรู้เห็นเฉพาะตนเองมีอยู่ในตนเป็นจริงมีอยู่จริงได้ความเองชัดแล้วในใจไม่ปิดบังอันใดอีกแล้วพ่อทิพย์พรหมมาเป็นคนหลวงพระบางได้อพยพพาลูกหลานมาตั้งหลักแหล่งอยู่แม่แตงแม่งัดญาติพี่น้องอีกหมู่หนึ่งแยกไปอยู่ทางเชียงรายตาเท่าทาเป็นญาติของพ่อทิพย์พรหมมานี่แหละที่มาเล่าเรื่องมังกรขึ้นมาอยู่จำศีลบนตะพังน้ำแม่ทาแล้วพวกชาวบ้านพลานล่าเนื้อ16คนปืน16กระบอกยิงพร้อมกันมังกรตัวนั้นก็ตายเมื่อตายแล้วก็เอาเนื้อมากินตาเท่าพ่อทามาเล่าให้ฟังว่าอยู่บ้านแม่ทาน้ำแม่ทาอยู่ในเขตพรรษาน้ำมากน้ำหลากพวกพรานเนื้อพรานปืนก็เป็นคนบ้านแม่ทารวมทั้งหมดไปหาล่าเนื้อด้วยกัน16คนออกไปแต่เช้าแต่วันนั้นทั้งวันสัตว์ป่าจะมาผ่านหน้าผ่านปลายกระบอกปืนก็ไม่มีศัตรูนกหนูปูปีกก็ไม่มีมาให้ได้ยิงเลยตลอดวันจนบ่ายแก่ใกล้ค่ำมืดก็ตาวหน้ากลับคืนบ้านพากันเลาะริมแม่น้ำพอลงมาจนใกล้ปากแม่น้ำที่จะตกลงแม่โขงหวังว่าจะได้ดักยิงสัตว์ป่าลงมากินน้ำตอนค่ำแต่ก็ไม่ได้เห็นสัตว์ป่าตัวน้อยใหญ่ใดๆเลยก็เป็นที่น่าแปลกใจอัศจรรย์อยู่เลาะริมน้ำลงมาเรื่อยมาเห็นสัตว์ประหลาดตัวหนึ่งนอนขดพาดลำตัวไปตามตระฝั่งน้ำลำตัวยาวเหมือนงูแต่มีสันหลังเป็นทอยจนสุดเกล็ดเขียวงามดังจุดลายของนกยูงมีสี่ขาเล็บเหมือนกับเล็บนกเล็บเหยี่ยวเขาออกเหมือนกวางผู้ตัวอะไรนั่นอะไรก็อะไรเต้อคงเป็นปลาแม่น้ำของขึ้นมาผิงแดดอ่อนแรงเอาทุกคนให้เตรียมปืนพวกนายพรานว่ากันเมื่อทุกคนเตรียมปืนพร้อมแล้วผู้เป็นหัวหน้าก็ให้สัญญาณว่ายิงแต่ขาหน้าไปหาหัวแล้วนับ1 2 3ลูกสมุนก็กดดีดนกปืนพร้อมกันเสียงปืนดังสนั่นหวั่นไหวได้ยินไปถึงหมู่บ้านสัตว์ประหลาดตัวนั้นก็ตายสนิทไม่มีการขดการดิ้นตายยาวเหยียดคนพราน16คนนั้นช่วยกันลากสัตว์ประหลาดงูใหญ่ปลาน้ำตัวนั้นไม่ยอมเคลื่อนตัวเลยตกลงกันทำครัวชำแหละกันคาที่คาศพอย่างนั้นหาฟืนไม้แห้งมาเผาหล่นเกล็ดขอดเกล็ดออกแล้วแล่เอาเนื้อตัดไม้ไผ่มาจับเป็นเส้นตอกแล้วร้อยเอาเนื้อเป็นชิ้นๆได้หลายพวงพูดเนื้อคน16คนได้หาบเนื้อมังกรตัวนั้นคนละหาบหนักเต็มแรงแต่นั่นก็ยังเอาไม่หมดข้างหางสุดก็เหลือแต่ขาหน้าไปทั้งหัวก็ยังเหลืออยู่เนื้อแดงงามไม่ขาวเส้นเนื้อละเอียดเลือดสีแดงกับเขียวจางๆเกล็ดถูกไฟเผาแล้วขาวเผือดคล้ายเกล็ดปลาพวกผู้หญิงลูกเล็กเด็กน้อยลูกบ้านพอได้ยินเสียงปืนก็เตรียมข้าวคั่วเกลือพริกเครื่องปรุงรสต่างๆเพราะเป็นที่รู้อยู่แล้วว่าเมื่อได้ยินเสียงปืนแบบนี้ต้องได้เนื้อตัวใหญ่แน่นอนคน16คนแบกปืนหาบเนื้อเซซัดเซซ้ายกลับเข้าบ้านคนในหมู่บ้านเรียกมาหมดใครมีเหล้าไหเหล้าสาโทก็เอามากินแกล้มกับเนื้อปลาน้ำตัวยาวแปลกทั้งปิ้งทั้งย่างทั้งต้มทั้งแกงก่อไฟกองใหญ่กลางหมู่บ้านแล้วก็กินกันสนุกสนานแต่หัวค่ำจนดึกก็ไม่เลิกตาเท่าพ่อทานี้เคยบวชอยู่ด้วยกับพ่อทิพย์พรหมมาเป็นญาติพี่น้องกันลูกหลานลูกบ้านก็มาเรียกไปกินด้วยคนเท่าไปถามแล้วก็รู้ว่าความหายนะจะมาถึงในวันนี้แน่นอนเพราะเมื่อถามถึงลักษณะ

แล้วก็รู้ว่าเป็นมังกรเจ้านายของนาคน้ำทั้งหลายคงขึ้นมาจำศีลตลอดฤดูพรรษาคนเฒ่าไม่ยอมกินกลับไปเรือนพิจารณาตามลำดับเรื่องราวในชาดกแล้วเทียบเคียงกับเรื่องเล่าในทำนองคล้ายกับเรื่องนี้คนเฒ่าก็ไหว้พระสวดมนต์แล้วเอาสนะที่นอนพับเข้าด้วยกันเอาเชือกมัดไว้มีของมีค่าอันใดก็เอาใส่ไว้มัดปากให้แน่นแล้วมัดติดกับเอวไว้คนพวกนั้นทั้งผู้หญิงผู้ชายลูกเด็กเล็กน้อยคนเฒ่าก็มีที่กินเนื้อนั้นก็เมาทั้งเหล้าเมาทั้งเนื้อนอนหลับก็มีฟุบเมาแล้วก็มีคนกินน้อยก็ยังไม่เมาพูดคุยกันเอะอะโวกเวกอยู่สนุกสนานของเขาไปดึกเที่ยงคืนฟ้าห้องเสียงดังเสียงใหญ่แต่ทางปลายน้ำท้องฟ้ามืดดับฝนฟ้าคะนองสนั่นพายุลมหัวกุดพัดมาแต่ปลายน้ำอึงคนึงอยู่ฝ่ายคนเฒ่าพ่อทาก็เตรียมตัวอยู่แล้วว่าต้องมีเหตุมีลางแน่นอนสักพักฝนตกกระหน่ำพร้อมลูกเห็บตกลงแต่ฟ้าน้ำหลากมากไหลทะลุลำห้วยลำน้ำลงมาทึบๆคนเฒ่าก็ขึ้นนั่งสนะยัดนิ้วเตรียมตัวอยู่คนเฒ่าว่าได้ยินแต่เสียงร้องครั้งสุดท้ายของพวกคนในพรานลูกเมียผู้หญิงผู้ชายเหล่านั้นบ้านเรือนข้าวของใดๆสัตว์เลี้ยงไหลไปตามน้ำหมดบ้านเรือนก็ไปทั้งหลังหายนะไปภายในไม่ถึงชั่วโมงผู้เฒ่านั่งสนะที่นอนแล้วก็ลอยล่องอยู่เหนือน้ำได้เหมือนกับมีสิ่งอันใดอันหนึ่งช่วยชูอยู่น้ำก็พัดให้ไปติดต้นไม้สักขนาดลำขาคนเฒ่าก็เกาะกะพับขึ้นต้นไม้สักต้นนั้นแล้วขึ้นไปถึงคาคบไม้สักต้นใหญ่นั่งตื่นตระหนกตกใจอะไรลูกหลานอยู่ตลอดคืนจนฟ้าแจ้งแดงใสแล้วก็ลงมาสำรวจดูหมู่บ้านหายนะฉิบหายไม่เหลืออะไรสักอันไม่เหลือคนสักคนเย่าเรือนยุ้งเยหายไปหมดเหลือแต่เสาครกมองตำข้าวกับผ้าผ่อนเสื้อสิ้นที่ติดตามกอไม้ไผ่เดินไปทางปากน้ำตกลงน้ำของก็ไม่เห็นร่องรอยว่ามีน้ำป่าไหลหลากมากนองแต่อย่างใดหายไปไหนกันหมดน่าอัศจรรย์ยิ่งนักน้ำแม่ทานี้ใกล้ปากน้ำนั้นมีหินก้อนใหญ่กั้นตันไว้อยู่เขาเรียกว่าหินปากเหวเลยหินปากเหวลงไปน้ำก็ตกลงแม่ของเรื่องมังกรนี้พ่อทิพย์พรหมมาเล่าให้ผู้ข้าเพื่อให้ผู้ข้าพิจารณาว่าจะเป็นอย่างไรพ่อทิพย์พรหมมาก็ฟังมาจากตาเท่าพ่อทาเล่าให้ฟังแล้วยังพาไปดูถึงบ้านแม่ทานั้นด้วยพ่อทิพย์พรหมมาตั้งแต่สมัยเป็นคนหนุ่มอายุได้30ปีก็ไปเสาะหาซื้อทองคำทางบ้านใกล้บ้านแม่ทานั้นพ่อทานั้นย้ายมาอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งซึ่งมีลูกหลานญาติพี่น้องอยู่มากบ้านแม่ทานั้นเป็นหมู่บ้านย้ายไปอยู่ใหม่ตั้งเย่าตั้งเรือนตั้งบ้านกันได้ปีกว่าพวกเข้ามาขอให้ตาเท่าพ่อทาไปอยู่เป็นคนเท่าคนแก่อุ่นบ้านอุ่นเมืองคนเท่าจึงได้ไปประสบกรรมกับพวกคนพลานเนื้อเหล่านั้นพ่อทิพย์พรหมมาอายุ85ปีไปพบปะเหตุการณ์เรื่องเล่านี้แต่อายุ30ปีก็นับได้55ปีผ่านมาจึงเอามาเล่าให้ผู้ข้าฟังเรื่องราวเบื้องต้นแท้ๆนั้นชาวบ้านช่อแลเขาได้ยินเสียงคล้องเสียงกรองปีพาดประโคมดนตรีดังขึ้นลงตามลำห้วยแม่งัดขึ้นไปทางปลายห้วยแล้วก็ดังกลับลงมาเขาว่าแต่ก่อนเก่าหลายปีผ่านมาก็ได้ยินอีกจะเป็นเหตุลางอันใดพ่อทิพย์ผู้เป็นเจ้าของที่ก็ว่าเห็นคนหนุ่มน้อยอายุ 18-19 ปีประมาณได้เดินขึ้นมาจากน้ำมากราบไหว้ผู้ฆ่าแล้วก็ลงไปในน้ำแล้วหายไปพ่อทิพย์ก็ซ้อมดูทุกวันพระก็เห็นมาแล้วสามครั้งจนมาถามผู้ฆ่าว่าเป็นอย่างไรผู้ฆ่าก็ว่าพระยานาคเจ้านายนาคน้ำแม่งัดสามสหายเขาขึ้นมาหาทุกวันนั่นแหละ
แต่พ่อทิศเห็นแต่วันพระเพราะเขาทำไม่เห็นหรอกพ่อทิศก็เอาไปเล่าให้ชาวบ้านฟังชาวบ้านก็ตื่นเต้นกันบางคนก็กลัวเป็นเหตุเป็นลางบ้านหลุดเมืองหล่มได้ยกขบวนมาหาผู้ฆ่าผู้ฆ่าก็ว่ารับรองได้ไม่เป็นเหตุลางอ้างร้ายแต่อย่างใดอาตมาอยู่นี้เขาดีใจจะได้กราบไหว้ฟังธรรมจึงมาประโคมดนตรีบูชาแค่นั้นอย่าตื่นตกใจกลัวไปเลยเพราะเรื่องนาคน้ำแม่งัดนี้เองพ่อทิศพรหมมาจึงเล่าเรื่องมังกรให้ฟังแล้วให้ผู้ฆ่าพิจารณาว่าเป็นอย่างใดจึงได้ถามพวกนาคแม่งัดเขาจึงบอกว่าเป็นเจ้านายของพวกนาคใหญ่อันดับ7ของพิภพของนาคขึ้นมาจำศีลแต่มาถูกพวกมนุษย์ประหัตด้วยอาวุธจึงตายจากนาคามังกรแต่ผู้ฆ่าพิจารณาได้ความว่าเป็นพระโพธิสัตว์ตนหนึ่งกำลังบำเพ็ญอยู่ในฐานะของพุทธภูมิต้องการอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งหากได้เป็นก็เป็นลำดับที่400นับแต่พระศรีอานไปตาเท่าทาคนนั้นจะได้เป็นสาวกอัครสาวกเบื้องขวาผู้ใหญ่ที่1อยู่จำพรรษาบ้านช่อแลจะว่าอยู่โปรดพวกนาคก็ว่าได้เพราะผู้ฆ่าก็เมตตาให้เขาอยู่ทุกวันเจริญวิรูปักเขหิเมเมตตังให้เขาอยู่ตลอดเวลาเราเทศธรรมเขาก็มาฟังก็มีอยู่แต่เวลาว่าศีลข้อ5พวกเขาจะไม่ว่าตามเลยข้อ5ไม่พูดแต่ไปพูดเอาข้อ6 7 8บางคนก็ไม่มาถือศีลมากราบไหว้แล้วก็ไปแต่พวกมาฟังเทศธรรมนั้นมากันมากมาขอฟังรัตนสูตรเราก็เทศธรรมรัตนสูตรให้ฟังเป็นลำดับไปนี้ก็แปลกคนเขาก็เชื่อยากเพราะไม่ได้เกิดกับเขาเองมีแต่ท่านอาจารย์ตื้ออาจารย์ธรรมโมองค์เดียวเท่านั้นที่รู้จักได้ดีแม้ท่านอาจารย์สิงห์พุทธจารูก็รู้จักอยู่บ้างแต่สู้ท่านอาจารย์ตื้อไม่ได้แต่วันใดที่ท่านอาจารย์ตื้อมาหาพวกนาคหายไปหมดกลัวท่านอาจารย์ตื้อถามพวกนาคว่ากลัวอะไรเพิ่นเขาว่ากลัวสายตาของเพิ่นจึงได้กราบเรียนท่านอาจารย์ตื้อว่าท่านอาจารย์ขอท่านอาจารย์อย่าเอาเตโชออกมาทางแสงตาพวกนาคเขาย้านเขากลัวอยู่เมืองเหนืออยู่จำพรรษาประจำที่ก็อยู่ช่อแลนี่แหละที่อยู่ติดกันมาขาดปีพุทธศักราช2510ที่ลงมาอยู่ดูแลแม่ออกเหตุที่อยู่ที่นี่นานก็เพราะว่าเคยเกิดตายหลายภพชาติอยู่กับริมน้ำตรงนั้นเคยเกิดเป็นเต่าได้ลูก5ตัวเคยเกิดเป็นเหี้ยได้ลูก5ตัวเคยเกิดเป็นตะภาพปราผาได้ลูก5ตัวเคยเกิดเป็นกระทางกิ้งก่าใหญ่ได้ลูก5ตัวพอนายบนตรีดวงจิตซื้อที่ดินเพิ่มเติมให้จึงได้สร้างเป็นวัดเกิดตายเกิดวนเวียนไปมาอยู่ตลอดเหมือนกันกับท่านอาจารย์ตื้อเคยเกิดเป็นกวางเป็นฟานเป็นหมูป่าอยู่วัดปากทางนั้นหลายภพชาติจนนับไม่ได้เพิ่นก็เสาะไปทั่วหมดสุดท้ายมาอยู่ประจำจึงเป็นวัดใส่ชื่อสามัคคีธรรมวัดป่าพระอาจารย์ตื้อเกิดตายในแถบถิ่นแม่แตงมีแต่ท่านอาจารย์แหวนสุจินโนเท่านั้นที่เกิดเป็นภูมิสูงได้เกิดเป็นเจ้าเมืองแล้วสร้างวัดอยู่วัดบ้านป่งนั่นแหละวนเวียนไปมาพอมาชีวิตนี้ที่เพิ่นอยู่คนเดียวนานสุดก็วัดบ้านป่งหลายปีถึงละ10ปีเป็นอย่างน้อยเพราะเพื่อนอยู่ตามคำของท่านเจ้าคุณพระอุบาลีว่าวัดเคยเป็นที่ปักหลักตั้งฐานของพุทธศาสนามาแต่ครั้งยุคพุทธกาลต่อมาก็เป็นวัดของพระอริยเจ้าหลายองค์สืบกันมานึกมาตอนนี้วันนี้ไม่เสียทีหรอกที่ผู้ฆ่าบวชปฏิบัติมาเพราะได้กลับมาบอกสอนอุบายภาวนาให้แก่แม่ออกหรือโยมแม่ได้เทศทำชี้แจงแก้ไขให้คนเฒ่าก่อนที่คนเฒ่าจะขาดใจตายเมื่อคนเฒ่าโยมแม่ออก
คุณแม่ชีมาแงผิวขำป่วยหนักอยู่บ้านห้วยทรายเราอยู่ช่อแลแม่แตงเชียงใหม่ก็เหมือนรู้ไม่รู้ก็เหมือนรู้ว่าคนเฒ่าไม่สบายหนักป่วยแน่นอนจึงได้มอบการดูแลวัดช่อแลให้กับพระมหาสุขเป็นผู้รักษาดูแลแทนแต่ออกพรรษาปีพุทธศักราช2509ใกล้ปีใหม่ก็ลงมาอีสานมาถึงบ้านเขาว่าแม่ออกนอนป่วยอยู่เห็นท่าจะไม่รอดแต่พอผู้ข้ามาอยู่ด้วยดูแลเทศทำให้คนเฒ่าฟังคนเฒ่าป่วยอยู่นั้นก็ได้แม่ชีบุญแยงแสนโสมกับอ้ายเจ๊กช่วยในการดูแลอ้ายเจ๊กก็ลำบากเพราะเป็นผู้ชายหากไม่จำเป็นแท้ๆก็มาให้ถูกตัวคนเฒ่าผู้ข้าก็ได้ในส่วนการซักผ้านุ่งผ้าห่มให้ซักเสื้อซักผ้าล้างกระโถนหนักเบาก็ดีใจอยู่ได้ทำให้คนเฒ่าจนเต็มที่จนใกล้ข้อพรรษาแล้วทีแรกก็ว่าจะจำพรรษาอยู่วัดป่าช้าที่เก่าของท่านอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนแต่ลำบากในการเดินทางไปหาแม่ออกเพราะต้องผ่านหมู่บ้านจึงได้ไปอยู่จำพรรษาอยู่ดอนหนองน่องพ่ออียิ้มไปทำร้านที่พักหลับนอนให้ทำส้วมทางจงกรมขุดน้ำบ่อให้จึงเดินทางมาดูแลเทพโปรดคนเฒ่าให้ตั้งใจรักษาใจตอนท้ายอายุได้อ้ายเจ๊กเล่าว่าอีแม่บ่นหาคิดถึงแต่ครูบาวันใดก็บ่นหาวันใดก็บ่นหาให้ผมห้องใส่ก้นหม้อหนึ่งข้าวให้มาเด้อให้มาเด้อจนครูบามาแล้วก็เลิกบ่นหากินข้าวกินน้ำก็ได้นอนก็หลับอีแม่ต้องอะไรครูบากว่าคนอื่นแน่นอนทีนี้พอเขาร้องบอกว่าคุณแม่คุณแม่ครูบาจามมาแล้วเขาร้องบอดเท่านี้ล่ะคนเฒ่าก็ร้องไห้เลยทันทีห้องเฮ็ดเผลออีแม่มาก็มาหอดแล้วอย่าไปให้เลิกเสียอายลูกอายหลานผู้ข้าลงมาแต่เชียงใหม่ก็ไม่ได้มาดูอีแม่ร้องไห้เน้อเราว่าเท่านี้คนเฒ่าก็หยุดร้องไห้ลุกขึ้นมากราบไหว้เราขอฟังเทศธรรมผู้ข้าก็คุยเรื่องนั้นเรื่องนี้พอควรแล้วก็ไปพักรุกขมูลอยู่หนองน่องปีนั้นอายุได้58ปีพรรษาก็29 30เข้าอยู่จำพรรษาหนองน่องคนเดียวอุโบสถสังฆกรรมก็ตั้งใจให้บริสุทธิ์อยู่เสมอภายนอกภายในปรนนิบัติดูแลคนเฒ่าอยู่คนอื่นเขาก็มาช่วยเหลืออยู่ช่วงเช้ากับช่วงแลงตอนค่ำคืนเราก็เดินจงกรมอยู่ใกล้จนดึกดื่นก็เดินไปหนองน่องแม่ออกนี้มีเรื่องแปลกของคนเฒ่าอยู่หลายเรื่องคนเฒ่าฝันไปว่าได้บวชเหมือนพระนุ่งเหลืองห่มเหลืองผ้านุ่งผ้าเหลืองเหมือนผ้าย้อมเขออกสีทองเหลืองงามมีหมู่เพื่อนเดียวกันหลายคนนั่งภาวนานิ่งของใครของมันอยู่กลางคืนนอนหลับฝันไปก็จะเห็นอย่างนี้ทันทีมาถามผู้ข้าว่าเป็นแนวเลยครูบาจึงเป็นแบบนี้ไม่ใช่คุณแม่เคยบวชเป็นนางภิกษุณีหรือแต่ก่อนแต่เก่ารู้เห็นใครบ้างในฝันเห็นหลายรูปหลายองค์แต่นั่งนิ่งภาวนาของใครของมันมีรัศมีเหลืองอร่ามเป็นสีทองเต็มไปหมดสุดสายหูสายตาทีนี้ออกพรรษาแล้วคนเฒ่าก็อาการดีขึ้นอ้ายเจ๊กก็ไปช่วยเขาเกี่ยวข้าวขาดผู้ชายอยู่เป็นเพื่อนจึงได้ไปขอตุอินถวายสันตสโกกับอาจารย์ล่าลายเขมปัตโตวัดภูจ้อก็มาอยู่ไปมาเป็นเพื่อนพอดีตอนนั้นอาจารย์ล่าเขมปัตโตก็มีหมู่ลูกศิษย์มาอยู่จำพรรษา 3-4 รูปออกพรรษาเดือน11เดือน12เดือนอ้ายเดือนยี่เป็นเดือนสองเพ็ญเอาตุอินถวายมาอยู่ด้วยแม่ออกก็อายุเข้า80ปีเต็มกับ3วันเพราะคนเฒ่าจำวันเกิดได้อยู่แต่ก่อนว่าเดือน2ขึ้น12ค่ำมาไม่สูญเปล่าประโยชน์ในการแนะนำอุบายภาวนากำหนดใจรักษาใจให้กับคนเฒ่า

พราะคนเฒ่ารู้จักใจของตนพอสมควรอีกเรื่องหนึ่งที่คนเฒ่าติดอยู่ในใจตลอดมาคือเรื่องที่คนเฒ่าเจริญภาวนาแล้วได้นิมิตเห็นแต่ตัวเองอ่านแต่พระไตรปิฎกเป็นตู้เป็นตู้ทั้งคัมภีร์โบราณทั้งหลักศิลาจารึกทั้งคัมภีร์ใบลานทั้งคัมภีร์กระดาษและหลายภาษาที่บันทึกแม่ออกเล่าว่าอ่านได้หมดทุกภาษาแต่พอถอนจิตออกมาแล้วก็จำไม่ได้เป็นอยู่อย่างนี้ตลอดมาคนเฒ่าก็ถามว่ามันเป็นอย่างใดหนอครูบาผู้ข้าก็รู้จักคนเฒ่าอยู่ว่าคนเฒ่าปรารถนาต้องการอยากจะเป็นอัครสาวิกาแบบผู้เป็นเลิศทางปัญญาของพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งต่อไปในภายภาคหน้าการอ่านศึกษาพระไตรปิฎกนั้นเป็นการสะสมปัญญาแต่ทว่าหากคนเฒ่าอ่านแล้วถอนจิตออกมาจดจำได้นำไปแก้ไขตัวเองได้แต่นี่เพราะติดอยู่ในความต้องการปรารถนาเดิมของตนอยู่จึงยังติดขัดอยู่ยังค้างเวียนว่ายตายเกิดมันเป็นบารมีของตนอีกต่อไปเวลาที่คนเฒ่าจะละสังขารผู้ฆ่าก็ได้บอกว่าตั้งใจเน้อคุณแม่ให้นึกถึงความดีของตนศีลของตนการบวชของตนการสะสมของตนจริตนิสัยบารมีของตนอย่าให้จิตไปอื่นอย่าห่วงกังวลอันใดทั้งหมดพอถึงเวลาของคนเฒ่าจริงๆแล้วก็นิ่งสงบค่อยๆผ่อนเบาไปได้อย่างสบายเป็นเพราะการฝึกหัดอบรมตนของคนเฒ่านั่นเองเดือนสองเพ่งเผาศพแม่ออกแล้วเสร็จเก็บกระดูกเข้าโกรธธุระใดๆแล้วหมดห่วงหมดอะไรคนเฒ่าก็ไปดีเฒ่าหูตึงนายแดงโยมพ่อของท่านอาจารย์อินถวายอยากให้เอาตู้อินขึ้นไปเรียนหนังสืออยู่วัดเจดีย์หลวงก็ติดอยู่กับตู้อินเป็นเนนเป็นพระลูกศิษย์ของอาจารย์ล่าเขมปัตโตต้องให้กลับไปโตคงเรียนบอกอาจารย์ล่าเสียก่อนว่าท่านผู้เป็นอาจารย์มาก่อนจะเห็นดีเห็นงามอย่างไรก็ว่ากันว่าอยู่นานอาจารย์ล่าก็ไม่มีอะไรขัดข้องได้สั่งตู้อินว่าจะเรียนก็ตั้งใจเรียนให้จบจะปฏิบัติก็ให้ตั้งใจมีหยังมีหยังเฮาก็บอกโตสอนโตไว้หมดแล้วบ่มีกำมือแล้วตู้อินก็ตกลงไปด้วยแต่ก็รู้กันอยู่แต่ผู้ฆ่าอาจารย์ล่าเท่าหูตึงกับตู้อินเมื่อตกลงได้มือได้วันแล้วก็ทำเป็นว่าจะไปทุดงเสาะหาที่ภาวนาทางนิคมคำสร้อยเพื่อไม่ให้พวกญาติพี่น้องมายืดเยื้อทวงการเดินทางไปพักอยู่บ้านม่วงไข่คืนหนึ่งตื่นเช้าก็ขึ้นรถไปอุบลไปต่อรถไฟไปโคราชจากโคราชลงไปสระบุรีเพราะหมดเที่ยวรถค่ำแล้วเดินหาที่พักอยู่พอดีกับนายสารวัตรทหารออกมาตรวจการไม่เห็นเข้าจึงนิมนต์เข้าไปพักในค่ายทหารได้ไปพักในโรงหอประชุมในค่ายทหารตื่นเช้าแต่เช้ามืดเป็นวันใหม่พวกนายทหารหลายคนลูกเมียของเขาเอาอาหารมาส่งให้ฉันทันทีเพราะจะได้ทันรถเที่ยวกระบวนแรกก็พากันฉันจังหันอิ่มแล้วก็เก็บบริขารทหารเอารถไปส่งถึงสถานีตีตั๋วรถไฟให้จนถึงเมืองเชียงใหม่ทีนี้เงินที่เท่าหูตึงเอาไว้ให้เป็นค่ารถก็หมดความจำเป็นที่จะต้องใช้อีกแล้วขี่รถแต่นิคมมาอุบลเขาก็ไม่เอาเงินสักบาทแต่อุบลมาโคราชพวกขายตั๋วตีตั๋วเขาก็เอาไม่กี่บาทแต่ให้เขาไป100บาทแต่โคราชมาสระบุรีก็ไม่กี่บาทก็ให้เขาไป100บาทมาขึ้นอยู่สระบุรีพวกทหารก็มีศรัทธาเลื่อมใสเขาจัดการให้หมดทุกอย่างก็เลยบอกตู้อินว่าอินเอ้ยเอาเงินที่พ่อโตให้มานั้นสระทำบุญกับพวกทหารในค่ายนี้เถอะถ้าเขาปฏิเสธก็บอกว่าให้เอาไปเป็นทุนเล่าเรียนของลูกทหารผู้น้อยก็ได้ก็สระเงิน600บาทนั้นออกพ้นไปได้นั่งรถไฟอยู่วันกับคืนเช้าถึงเมืองเชียงใหม่เข้าพักวัดเจดีย์หลวงเมื่อถึงวัดเจดีย์หลวงแล้วก็ถามตู้อินให้ตัดสินใจเด็ดขาดว่าจะเอา

อย่างใดระหว่างการศึกษาเล่าเรียนกับการออกปฏิบัติให้เวลาไตร่ตรองอยู่หลายวันมาสุดท้ายตุอินตกลงขอออกปฏิบัติเพราะไปเห็นหมู่พระนักเรียนแล้วไม่เหมือนกับแบบอย่างที่อาจารย์ล่าสอนไว้มีแต่ผิดมีแต่บาปเลยไม่ยอมเรียนจึงให้แจ้งจดหมายลงมาหาเท่าหูตึงผู้เป็นพ่อว่าไม่เรียนจะออกปฏิบัติจากนั้นก็เอาไปส่งไว้ให้อยู่กับท่านอาจารย์แหวนสุจินโนวัดดอยแม่ปังเพราะจะได้ดูแลอุปถากท่านอาจารย์แหวนจะได้อยู่ศึกษาอยู่ด้วยบอกตุอินไว้ว่าอดทนเนอร์อินเนอร์อยู่เอาบุญเอากุศลกับท่านอาจารย์แหวนให้อดทนอยู่กับอาจารย์หนูให้ได้ตายเป็นตายเนอ

อยู่เอาบุญเอากุศลกับท่านอาจารย์แหวนให้อดทนอยู่กับอาจารย์หนูให้ได้ตายเป็นตายเน้อเราก็อยู่อุ่นกับท่านอาจารย์แหวนสักสิบกว่าวันก็ลาขึ้นไปถ้ำดอกคำไปอยู่ผายองไปเจริญภาวนาอยู่อย่างสบายใจของตัวเองหมดเรื่องแม่ออกหมดห่วงใดๆแล้วเรื่องของตู้อินความตั้งใจของเราก็ว่าจะให้อยู่ศึกษากับท่านอาจารย์แหวนก่อนจนรู้จักคำรู้จักอัดเข้าใจแนวทางปฏิบัติมีหลักบ้างแล้วก็จะให้ไปอยู่ศึกษาต่อกับท่านอาจารย์ตื้ออจรธรรมโมหากจะให้ไปอยู่กับท่านอาจารย์ตื้อก่อนอยู่กับท่านอาจารย์แหวนก็เกรงว่าจะไม่เข้าใจในคำว่าคำจาภาษาคำพูดนิสัยเสวนาของท่านอาจารย์ตื้อได้เดี๋ยวจะไปปรามาสประมาทลบหลู่ท่านอาจารย์ตื้อและจะเป็นบาปเป็นกรรมเสียก่อนที่จะได้อัดจะได้ทำเพราะเราก็คำนึงอยู่ว่าตู้อินเคยอบรมมากับอาจารย์ล่าเขมปัตโตภูจ้อก้อให้เป็นคนอ่อนคนละเอียดเมื่อได้หลักมั่นคงแล้วก็จะให้เดินธุดงเข้าดงเข้าป่า กับท่านอาจารย์ชอบฐานสโมแต่พอทนอยู่ไม่ได้คิดถึงบ้านคิดถึงอาจารย์ล่าเกมปัตโตและที่สำคัญท่านอาจารย์แหวนบอกผู้ข้าว่าท่านจามเอ้ยตุหนุ่มตนนี้เธอก็ดีอยู่ตั้งใจดีมีนิสัยอยู่บ้างแต่ครูบาอาจารย์ของเขาอยู่ทางอีสานปู้เน้อเราก็ถือคำของท่านอาจารย์แหวนเป็นประมาณอยู่ในใจจึงได้ส่งคืนมาหาอาจารย์ล่าวัดภูจ้อก้ออาจารย์ล่าส่งไปหาท่านอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนอยู่บ้านตากปีที่ตุอินอยู่จำพรรษากับท่านอาจารย์แหวนนั้นผู้ข้าอยู่บ้านช่อแหล่ใกล้เข้าพรรษาลงมาแต่เมืองพร้าวมาถึงวัดช่อแหล่ก็โหวัดเราหนีไปได้ปีกว่าสุดโทมพระที่มาอยู่จำพรรษาเขาไม่ดูแลกุฏิก็ไม่ซ่อมแซมฟืนหลัวก็ไม่หามาไม้ไผ่ด้ามไม้ตาดเราหาไว้ฟืนไม้ลำไยเราหาไว้เขาเอามาเป็นฟืนจนหมดจนที่สุดด้ามไม้กวาดมันมาขี้คลานแท้เอาความไม่ดีไม่งามมาอวดมาอ้างชาวบ้านเขาแท้พระเนนหมู่นี้สูบบวชเข้ามาขี้คลานอย่างนี้หรือเราว่าให้พระหมู่นั้นศรัทธาญาติโยมที่เป็นผู้ดูแลวัดเขาก็พูดไม่ได้ไอไม่ดังพอผู้ข้าไปถึงแล้วอิเละเคละคระไม่เรียบร้อยอันใดอุแอนน้ำก็ไม่ขัดไม่ล้างลูกยุงเต็มอยู่ขยะก็แล้วแต่จะทิ้งวัดแคบๆก็รักษาดูแลไม่ได้ที่สุดพระหมู่นั้นก็หนีไปทีละองค์สององค์เป็นพระมาจากเมืองเลยสององค์มาจากขอนแก่นองค์หนึ่งอยู่ด้วยกันก็ผิดทะเลาะกันกับคนพิจิตรอีกองค์หนึ่งใกล้เข้าพรรษาเราก็อยู่คนเดียวพวกนั้นไปขออยู่กับท่านอาจารย์ตื้อบ้านปากทางท่านอาจารย์ตื้อก็ไล่ส่งไปอีกไปต่อที่ไหนกันอีกก็ไม่รู้กับเขาตัวเราก็ดูแลปรับปรุงจัดแจงญาติโยมที่เป็นเจ้าศรัทธาเขาก็มาช่วยดูแลทำกุฏิถาวรให้หลังหนึ่งปีนั้นอยู่จำพรรษาคนเดียวเมื่อออกพรรษาพ้นเขตกฐินแล้วก็ขึ้นไปแม่ปังกะว่าจะขึ้นไปถามดูตู้อินว่าอยู่ได้ไหมทนอยู่ได้ไหมพอขึ้นไปถึงแล้วก็มาบ่นว่าให้ทนอยู่กับอาจารย์หนูไม่ได้เราก็ว่าทนอยู่ต่อไม่ได้หรือบอกว่าไม่ได้ครับทำท่าจะร้องไห้อีกก็เลยตัดสินใจให้ออกจากดอยแม่ปังกราบลาท่านอาจารย์แหวนว่าจะพาไปเที่ยวทุกดงท่านอาจารย์แหวนก็อะไรอยู่เพราะขาดผู้อยู่ใกล้ชิดแต่ก็อนุญาตให้ไปอยู่ป่าหินผาหยองแต่เดือน3เดือน4เดือน5เดือน6เดือน6เพ็ญลงชุมนุมกับหมู่เพื่อนกับท่านอาจารย์แหวนสุจินโนอยู่ดอยแม่ปังทำวิสาขบูชาเสร็จแล้วก็ลงไปอยู่ช่อแลที่เดิมอยู่ป่าหินนั่นแหละนั่งภาวนาอยู่ได้นิมิตเห็นตัวเองเกิดเป็นตัวตุ่นหน้าแวมีลูก5ตัวแล้วสักพักลูก5ตัวนั้นก็แสดงรูปเป็นคน5คนได้แก่ตุอินทวายสันตัสโกนานวงเสียงล้ำนายสม

เสียงลำนายตุ๊แล้วเสียงลำนายสวาดผิวขำกับนายมนตรีดวงจิตคนบ้านช่อแลผู้ข้าเป็นพ่อเลี้ยงลูก5ตัวตัวเป็นเมียไม่รู้ว่าเป็นใครเลี้ยงลูกพอลูกใกล้ใหญ่แล้วก็พวกนายพรานมาขุดและเอาไปแยกย้ายกันไปจิตถอนออกมาก็พิจารณาตามนิมิตก็ว่าคนพวกนี้คงเคยเป็นลูกชายของเรามาก่อนเป็นแน่นอนในตอนนั้นเห็นแล้ว3คนมาอยู่ใกล้คิดเกี่ยวข้องแล้ว3คนยังเหลือ2คนถ้าหากต่อไปเมื่อหน้าคน2คนนี้มีจริงมาเกี่ยวข้องเราจริงจึงจะเชื่อนิมิตเรื่องนี้ทีนี้ลงมาอยู่บ้านห้วยทรายจึงได้มาเห็นนายตุ๊แล้วนายสวาดมาบวชอยู่ด้วยจึงเชื่อได้สนิทว่าพวกเขา5คนเคยเป็นลูกชายมาแล้วแต่ก่อนเก่าหลายภพหลายชาติเกิดตายในโลกนี้มันเอาแน่นอนได้ซะที่ไหนเพราะโลกนี้ความไม่แน่นอนเป็นเครื่องอยู่ของโลกเกิดตายว่ายวนไปตามเรื่องปีหนึ่งไปกับท่านอาจารย์ชอบขึ้นไปแต่เชียงใหม่แม่แตงเชียงดาวลุกขึ้นไปถึงฝางขึ้นเหนือไปอีกไปเสาะหาที่ภาวนาออกจากเจดีย์หลวงแต่เดือน4แรมกลับลงมาเดือน7แรมใกล้เข้าพรรษาได้ที่พักเป็นปางค่ายทหารสมัยสงครามพวกญี่ปุ่นพวกทหารหนีไปแล้วชาวบ้านพวกเลี้ยงควายหนีโรคหาเขาไปตั้งปางเลี้ยงควายไปถามชาวบ้านว่าจะได้ที่ใดพอจะหลบผู้คนภาวนาได้ชาวบ้านเขาบอกว่าเมื่อเช้านี้มียางกระเลอมาขายของป่าอยู่เห็นจะยังไม่กลับขึ้นเขาเข้าป่านิมนต์พักอยู่กับพวกผมนี่ก่อนยางป่ามาแล้วเดี๋ยวจะเสาะหาให้ชาวบ้านไปเสาะถามได้ความแล้วเลยขึ้นไปกับชาวยางกระเลอคนนั้นเดินแต่เช้าจนวันค่ำยางกระเลอคนนี้เสาะหาล่าเนื้อได้แล้วย่างรุมควันไว้ใส่กรวยแขวนไว้ยอดไม้ทยอยเอาลงมาขายให้คนชาวฝางขายได้เงินแล้วก็ซื้อผ้านุ่งเกลือพริกลูกปืนจอบเสียมของอย่างอื่นอีกข้าวสารประทูเข็มของที่เอาลงมาขายก็ของป่ายาสมุนไพรน้ำผึ้งเนื้อหมูเนื้อกวางชันยางไม้เขาพาไปส่งที่ปางเลี้ยงควายหนีห่าตรงนั้นเป็นค่ายทหารเก่าเป็นโรงยาวอยู่กันคนละด้านกับท่านอาจารย์ชอบก่อนจะไปยางกระเลอสัญญาว่าผมเจ้าอย่าได้หนีไปไหนให้อยู่ตรงนี้ใกล้ๆนี้มีหนานตันกับเมียอยู่ใกล้ๆเดี๋ยวจะไปบอกเขาให้มาดูแลท่านในหนานตันคนนี้เป็นคนชาวฝางอายุได้40ปีบวชได้5ปีลาสิกขาออกมาได้สาวน้อยอายุ14เป็นเมียพากันหนีเข้าอยู่ป่าเสาะหาของป่าออกมาขายแต่ไม่พากันฆ่าสัตว์เหมือนยางกะเลอชอบพอกันดีกับยางกะเลอยางกระเรือก็ไปบอกนานตันกับเมียมาแล้วบอกให้ดูแลพร้อมกับแบ่งข้าวสารเกลือพริกและเนื้อหมูย่างควันที่ยางกระเรือแขวนซ่อนไว้มาให้และบอกให้นานตันช่วยดูแลที่อยู่ของยางกระเรือนั้นต้องเดินไปอีกฟากภูเขายางบอกว่าไปแล้วจะไม่มีที่หลับนอนอีกอย่างดงหนาป่าทึบกลัวจะเป็นไข้เป็นหนาวหากอยู่ค่ายร้างทหารนี้ก็สบายพออยู่ได้อากาศก็ถ่ายเทได้ดีก็จริงอย่างยางกระเลอว่าบริเวณที่อยู่นี้เป็นทุ่งนารกร้างมาแต่ก่อนเก่ามีไม้ไผ่ขึ้นทั่วไปต้นกล้วยพืชผักของป่าพอหาอยู่หากินได้ยางกระเลอก็ให้เงินคนละ6บาทเอาไว้เผื่อได้ใช้เราก็มอบถวายท่านอาจารย์ชอบว่าท่านอาจารย์นี่นะครับเงินนี้12บาทโยมก็ให้มาสุดแท้แต่ท่านอาจารย์จะจัดการเถอะครับท่านอาจารย์ชอบก็คำเดียวอยู่นั่นเป็นเดือนนานตันกับเมียมาส่งข้าวส่งจังหันไม่ได้ไปบิณฑบาตเช้ามาก็ตั้งบาตรไว้ใช้สายพอควรสองผัวเมียนั่นก็มาส่งจังหันบางวันผัวถือหม้อข้าวเมียถือหม้อแกงบางวัน
เมียถือหม้อข้าวผัวถือหม้อแกงกล้วยสุกโอ้สองผัวเมียนี้ทำกับข้าวของกินอร่อยแกงเนื้อใส่ผักป่ายอดข่ายอดหวายยอดหน่อไม้หลายอย่างผสมกันเต็มหม้อกินกันสี่คนอิ่มทุกวันพระตักแล้วก็ส่งให้เขาสองเมียกินเสร็จแล้วเขาก็กลับไปที่พักไกลเกินเกือบกิโลเมตรเห็นจะได้วันหนึ่งเดินไปดูว่าสองผัวเมียนี้อยู่อย่างไรพอไปถึงเราก็อยู่ไกลๆเห็นนอนกอดกันอยู่เลยไม่เข้าไปหายืนพิจารณาดูว่ากินอยู่อย่างไรเขาสองผัวเมียทำกระต๊อบที่อยู่บนกอไม้ไผ่บงสามกออยู่ระหว่างกลางเอาไม้เรียงลำสอดมาเอาใบไม้แห้งขึ้นปูให้หนาส่วนหลังคาก็มุงหญ้าลาดลงเป็นฝาด้านหนึ่งครกมือตำข้าวด้านหนึ่งเป็นเตาไฟมีเสื้อผ้าที่ทหารเขาทิ้งไว้ให้ใช้ข้าวของเครื่องใช้อีกนิดหน่อยสังเกตพิจารณาดูแล้วก็กลับมาท่านอาจารย์ชอบว่าหันเข้ากอดกันไหมล่ะตอบว่าเห็นครับผมตรงนั้นเป็นเขตอำเภอฝางแต่อยู่เหนือขึ้นไปย่างกะเลอก็มาหา4วัน5วันก็เอาข้าวสารเอาเนื้อย่างมาส่งให้สองผัวเมียนานตันก็เก็บผักไปส่งให้สองผัวเมียนี้ไม่มีลูกอยู่กินกันมาได้ปีเศษย่างกะเลอได้ลูกชาย5คนล่ำสันมีแต่ท่านอาจารย์ชอบมักเรียกเด็กน้อยยางนั้นมาแล้วพาไปอาบน้ำซักเสื้อผ้าสอนเด็กน้อยให้รู้จักพืชผักต่างๆยาต่างๆต้นนี้แก้โรคนี้ต้นนี้แก้โรคนี้สอนการกราบการไหว้ให้เขาเด็กน้อยยางชอบพอกับท่านอาจารย์ชอบมากเคารพนับถือมากบางทีก็สอนเขานั่งภาวนาช่วงกลางวันมักไม่ค่อยอยู่ในที่ปางพักท่านจะไปเสาะหานอนพักหรือนั่งตามริมน้ำหินก้อนใหญ่บ่ายค่ำอาบน้ำแล้วก็มาไหว้พระสวดมนต์เดินจงกรมภาวนาพากันทำไปตามเรื่องแต่ก็ได้รับผลดีมากพอควรทีนี้ยางกะเลอเบิกป่าได้ที่ทำกินปลูกข้าวแล้วมาขอให้ไปดูที่นาให้เขากลัวผีป่าก็ไปกันท่านอาจารย์ชอบก็เดินเลาะรอบบริเวณที่ทำกินของเขาสามรอบให้เอาไม้ยาวคืบมาสี่อันแล้วเพิ่นจับกลับหัวกลับหางแล้วให้ยางเอาไปฝังลงดินกลับมาถามท่านอาจารย์ชอบว่าท่านอาจารย์ทำอะไรกับไม้นั่นครับท่านอาจารย์ชอบตอบว่าพุทโธธัมโมสังโฆเมตตาทีนี้จะเข้าพรรษาแล้วอีก15วันฝนก็ตกจึงกราบเรียนกับท่านอาจารย์ชอบว่าจะลงไปจำพรรษาแม่แตงหากอยู่ตรงนี้ก็พออยู่ได้อยู่แต่กลัวเป็นไข้เป็นหนาวยูกยาก็ไม่มีไม่กลัวตายแต่กลัวจะเป็นภาระให้ครูบาอาจารย์กังวลไปด้วยจะขอลงไปก่อนท่านอาจารย์ชอบก็ให้ลงมาก่อนจึงเดินทางออกจากป่าถึงฝางผ่านปางขามป้องปางเฟืองลุกมาถึงปิ่งโค้งเชียงดาวถึงเชียงดาวแล้วมีโยมเขานิมนต์ขึ้นรถมาลงปากทางแม่แตงอยู่จำพรรษาในป่าช้าบ้านปากทางท่านอาจารย์ชอบก็ลงมาทีหลังมาจำพรรษาอยู่ห้วยน้ำริมท่านอาจารย์ชอบเทศสอนน้อยแต่สอนโดยไม่พูดทำให้ดูแม้จะชี้แจงก็พูดแต่หลักใหญ่ใจความแต่มาอยู่ด้วยกันแล้วได้ประโยชน์มากเพิ่นครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตลงมาจากดอยหลวงเมืองพร้าวก็มาแวะบ้านแม่ก่อยแวะเยี่ยมแวะสอนยายสาวเท่าแม่ปันก็มาจำพรรษาพอออกพรรษาวันนั้นตอนเช้าเพิ่นครูอาจารย์มั่นก็บอกว่าเมื่อคืนนี้แม่ปันมาบอกลาไปอยู่พรหมโลกขณะกำลังจะออกบิณฑบาตลูกหลานก็วิ่งมาบอกว่าแม่ปันตายแล้วเพิ่นครูอาจารย์มั่นก็ว่าให้เอามาเผาที่วัดนี้นะเพราะวัดนี้เป็นวัดของผู้เฒ่าสร้างไว้ฉันจังหันแล้วตกเที่ยงเขาก็เอาศพมาก็เอาแบบง่ายๆสวดกุศลามาติกาอนิจจาแล้วก็ให้เขาเผารุ่งเช้าเตาเย็น
ก็ขุดหลุมฝังดินเดี๋ยวนี้อัฐิอังคารคงเป็นพระธาตุไปแล้วพวกนาคพวกเทวดาคงจะเอาไปกราบไหว้บูชาแล้วก็ได้ที่วัดแม่กอยนี่แหละพระนิกายวัดบ้านพากันมายึดหนังสือสุทธิของสง่าหลวงพ่อดาบทคนบางกระจับจันทบุรีสิทธิ์ท่านอาจารย์ลีธรรมทโรจนเป็นเรื่องราวใหญ่โตถึงนายอำเภอเจ้าคุณวัดเจดีย์หลวงขึ้นไปชำระเรื่องราวจนสุดท้ายบวชเป็นตาผ้าขาวขึ้นไปอยู่เชียงรายเรียกตัวเองว่าดาบทหลวงพ่อดาบทสุมโนเดินทุดงไปองค์เดียวพระนิกายเมืองเหนือมาขอดูสุทธิก็เอาให้ดูดูแล้วไม่ส่งคืนยึดเอาไปแล้วใส่เรื่องใส่ความว่าเป็นพระจรจัดเป็นพระเถื่อนอยู่ป่าต้มตุ๋นชาวบ้านจนเป็นเรื่องราวที่นี่เพื่อนครูอาจารย์มั่นจำพรรษาอยู่2ปีพรรษาอาจารย์ทองสุขคนอำเภอสว่างไปอยู่แทนหนีไปก็เป็นวัดร้างต่อมาท่านสง่าไปอยู่ก็ถูกเขาหาเรื่องก็ทิ้งเป็นวัดร้างอีกผู้ข้าเคยอยู่ภาวนาแต่นอกพรรษาไปกับอาจารย์หนูสุจิตโตท่านเจริญญาณวุฒโธป่าหินผายองไปอยู่คนเดียวได้แล้งกับฝนหนึ่งจนใกล้เข้าพรรษาจึงได้เข้าเจดีย์หลวงตามคำนิมนต์ของท่านเจ้าคุณสมภารอยู่หินผายองภาวนาดีพอสมควรสบายดีบ้านป่าแนะก็พักอยู่หลายวันบ้านปู่จองน้อยก็อยู่หลายเดือนแถบนั้นภาวนาดีไปอยู่ถ้ำดอกคำพวกมหานิกายเขาเข้าไปไล่ให้หนีเราก็หนีไปอยู่ที่ใหม่ที่ไหนสงบวิเวกสัปปายะลีก็อยู่นานหน่อยที่ผู้คนรบกวนวุ่นวายก็หนีไปเมืองพร้าวตอนเหนือภาวนาดีกว่าเมืองพร้าวตอนใต้บางปีก็ขึ้นไปกับท่านอาจารย์ชอบฐานสมโภชปีสุดท้ายก่อนจะลงมาอยู่บ้านปากทางนั่งฉันน้ำอยู่กับท่านอาจารย์ชอบอยู่ก้อนหินคนละก้อนกำลังยกกระบอกน้ำจะฉันแผ่นดินก็สะเทือนบาดท่านอาจารย์ชอบก็กลิ้งตกลงไปทางต่ำของผู้ฆ่าคว้าได้ทันรีบตามไปเก็บบาดท่านอาจารย์ชอบขึ้นมากำสายสะพายไว้อยู่สักพักเท่านั้นที่แผ่นดินกระเทือนเราก็สำรวจว่าเป็นแผ่นดินไหวจริงหรือดูระหว่างก้อนหินกับแผ่นดินก็ปกติดีเพราะเอ่ยปากจะถามท่านอาจารย์ชอบก็เห็นเพื่อนนั่งขอสมาธิเฉยอยู่หลับตาภาวนาอยู่เราตั้งบาตรไว้นั่งภาวนาอยู่นั่นประมาณครึ่งชั่วโมงก็ไม่ปรากฏอย่างใดท่านอาจารย์ชอบก็ไม่ว่าอย่างใดได้แต่ยิ้มแก้มปริอยู่เป็นเหตุการณ์ที่แปลกมากหรือว่าแผ่นดินจะไหวจริงก็ไม่รู้จักได้อยู่จำพรรษาสุดท้ายก่อนที่จะลงมาอยู่บ้านห้วยทรายคำชะอีก็อยู่สวนลำใหญ่บ้านช่อแลแม่แตงก่อนจะเข้าพรรษานี้ขึ้นไปวิเวกที่สุดท้ายอยู่บ้านป่งหินผายองเมืองพร้าวจบภาค5กลับเมืองเหนือเครือคร่าวไวยธรรม

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานและร่วมพิธีเททองหล่อพระพุทธโพชงประชานาถโดยหลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูในวันเสาร์ที่13มิถุนายนโดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่13มิถุนายน2569เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์รับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 9:00 นถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เวลา 11:00 นพิธีเททองหล่อพระพุทธโพชงประชานาถหล่อรูปเหมือนพระยาพิษณุประสาทเวชหมอคงพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หมอพรหน้าลานคลินิกโอสถสถานหลวงพ่อสนองกตปุญโญโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศรีลาจารย์หลวงปู่วงศ์สุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศีลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดปู่ตุมวนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงพ่อมณัฐคัมภีรพันโยวัดบวรมงคลวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่หน่วยภริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวทิกรหลวงพ่อสุพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูวิทูลธรรมนิเทศหลวงพ่อสำรวยตายโนวัดภูริทัตตวนารามสหรัฐอเมริกาพระครูวิสารศาสนกิจหลวงพ่อสนิทจิรสนิทโทวัดป่าคีรีเขตจังหวัดจันทบุรีพระครูประหลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุพผารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์เจษฎาจารุโพวัดป่าห้วยขมิ้นหนองมัวซอจังหวัดอุดรธานีพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชษฐชัยศีลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อออกโรงทานและติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ทิศศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานและร่วมเททองหล่อพระในวันเสาร์ที่13มิถุนายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: วัดเขาสุกิมมีความยินดีขอเชิญศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญทอดพระป่าสามัคคีเพื่อโรงพยาบาลเขาสุกิมปรับปรุงห้องฉุกเฉินห้องบัตรและศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลนทำบุญต่อลมหายใจอานิสงส์ยิ่งใหญ่ทอดณวัดเขาสุกิมในวันพระฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569เวลา 12:00 นร่วมบริจาคได้ที่วัดเขาสุกิมหรือโรงพยาบาลเขาสุกิมชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมเลขที่บัญชี290-412-2914 290-412-2914ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดเขาสุกิม039-495-243หรือ086-906-9770โรงพยาบาลเขาสุกิม039-495-225

0: 116ต่อ115 137หรือ988 1671
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569จัดครั้งนี้เป็นครั้งที่6โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่20มิถุนายนเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระทหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระราชวชิรศรีราจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยบริสุทธโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโนภาโสวัดบึงรัตติวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระบูรพาคณาจารย์หลวงพ่อน้อมวรนินโนวัดบ้านโง่ปราจีนบุรีพระครูประหลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงปู่บุญเพ็งขันติโกที่พักสงฆ์ภูล้อมข้าวจังหวัดสกลนครพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์เจษฎาจารุโพวัดป่าห้วยขมิ้นหนองวัวซออุดรธานีพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชื้อชัยศิลสัมปันโนวัดปทุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาภาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระครูใบดีกานพดลสันตมโนที่พักสงฆ์บ้านลานเสียงธรรมกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อออกโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
0: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี 710-014-1680 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-496-1240
1: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
2: วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมนเผาศพวัดสังฆทานซึ่งขณะนี้เมนวัดสังฆทานได้ชำรุดจึงต้องมีการสร้างเตาเผาใหม่โดยมีค่าใช้จ่าย1,700,000 บาทท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญ สามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704 408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในโครงการสร้างพระพุทธสายาทพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรเนื้อสำริดจัดสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาณวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีออกแบบโดยสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์บุญรุ่งทีปโก087-845-7163 087-845-7163 หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุทัยธานีชื่อบัญชีวัดถ้ำเขาวงบัญชีออมทรัพย์เลขที่414-040-2726 414-040-2726ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมสมทบทุนในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานปฏิบัติธรรมณวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งในขณะนี้กำลังดำเนินการบูรณะภายในถ้ำเพื่อใช้เป็นอุโบสถและสำหรับพิธีสังฆกรรมทางพระพุทธศาสนาสำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานที่ปฏิบัติธรรมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
3: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

0: ตุสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: ตั้งใจฟังธรรมและปฏิบัติธรรมในการทำใจให้สงบสักพักหนึ่งนั่งด้วยอาการสงบด้วยกายนั่งมือขวาวางบนมือซ้ายเอามือขวาวางบนมือซ้ายวางมือลงนั่งหลับตาก็ได้ลืมตาก็ได้ทำให้จิตของเราสงบผ่องใสเบิกบานสักพักหนึ่งนั่งเอามือรวมจับกันไว้เพื่อจะได้มีสติเอามือหัวไม่โป้งมือขวาชนกับมือซ้ายไว้เอาหัวไม่โป้งชนกันไว้มือขวาชนมือซ้ายก็รักษาใจของเราให้มีอาการสำรวมสงบปล่อยวางความคิดนึกเรื่องราวต่างๆให้หมดไปจากใจเราเรื่องเก่าๆที่เริ่ม

มาเราก็ไม่เก็บมาคิดเรื่องใหม่เราก็ไม่นึกถึงนึกแต่ปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังทำใจสงบอยู่น้อมเห็นใบหน้าของเราน้อมเห็นรูปตัวเองนั่งอยู่ลักษณะอาการสงบสงบกายมีอาการสงบด้วยการนั่งสำรวมเท้าขวาวางบนเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายตั้งกายตรงหลับตาด้วยอาการสงบของกายใจมีอาการสงบของใจคือพยายามละปล่อยวางความคิดนึกเรื่องราวต่างๆให้หมดไปจากใจเราที่เป็นอดีตที่แล้วมาทำให้ใจเราเศร้าหมองขุ่นมัวเราก็ไม่เก็บมาคิดนึกอนาคตทำให้เรากังวลอยากจะไปโน่นไปนี่คิดสร้างสรรค์ในโน่นนี่ก็ทำให้ใจเราร้อนรนนึกแต่ปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังนั่งหายใจอยู่หายใจเข้าเราก็รู้ว่าลมหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ลมหายใจออกรู้ตามพระพุทธเจ้ารู้พระพุทธเจ้าท่านรู้ลมของท่านอยู่จนสำเร็จเป็นพุทธเจ้าเป็นพุทธคุณเป็นธรรมคุณเกิดขึ้นในใจสงบเป็นสังฆคุณเป็นพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติถึงปฏิบัติตามให้เราเจริญสติไว้ทุกลมหายใจเข้าออกเขาเรียกว่าเจริญสติเจริญสติในลมหายใจเข้าเจริญสติในลมหายใจออกเป็นคนไม่หลงคนไม่หลงก็เลยเป็นคนสติดีสัมปชัญญะสมบูรณ์เมื่อไม่หลงแล้วก็ย่อมสงบกายสงบใจแล้วก็ภาวนาของเราไปพุทโธก็ดีพุทลมเข้าโทลมออกหรือสัมมาอรหังทำใจถึงพระอรหังหรือยุบหนอพองหนอกำหนดไว้ที่กายของเราที่ใจของเราหรือกำหนดรู้ว่าใจคิดอะไรนั่งอยู่อย่างไรเขาเรียกกำหนดรูปนามกายนั่งอยู่ตรงนี้ก็รู้ว่ากายนั่งอยู่ตรงนี้ใจคิดไปตรงโน้นก็รู้ว่าใจคิดไปตรงโน้นก็รู้รูปรู้นามรู้เกิดรู้ดับรู้สุขรู้ทุกข์รู้ดีรู้ไม่ดีที่ใจเราเพราะใจเราเนี่ยเป็นบ่อเกิดทุกแขนงมาเกิดที่ใจทั้งหมดเป็นคนดีก็มาจากใจเป็นโจรก็มาจากใจเป็นคนฉลาดก็มาจากใจเป็นคนโง่ก็มาจากใจเป็นคนรวยก็มาจากใจเป็นคนจนก็มาจากใจเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีพระราชาเจ้าแผ่นดินก็มาจากใจเป็นมนุษย์ก็มาจากใจเป็นสัตว์เดรัจฉานก็มาจากใจเป็นเปรตเป็นอสุรกายก็มาจากใจไปสวรรค์ไปนิพพานก็เกิดที่ใจอยู่ที่ใจมากับใจล้วนแล้วใจเป็นนายกายเป็นเบาใจเป็นใหญ่ใจเป็นผู้บงการทุกทิศทางที่เราอยู่นี้มาวัดก็ใจเป็นผู้พามาไปบ้านก็ใจเป็นผู้พาไปทำบุญก็ใจเป็นผู้พามาทำบุญทำบาปใจก็พามาทำบาปพูดดีก็ใจเป็นผู้สั่งให้พูดพูดไม่ดีก็ใจเป็นผู้สั่งให้พูดไม่ดีจะไปกินเหล้าก็สั่งให้ใจไปกินใจก็สั่งให้เราไปกินเหล้าไปเล่นการพนันใจก็เป็นผู้สั่งไปไปผิดศีลผิดธรรมก็ใจเป็นคนสั่งทั้งหมดใจนี่แหละมีพลังมีอนุภาพทั้งทางโลกและทางธรรมทั้งทางบุญและทางบาปมันจะใช้ให้ทำได้ทุกอย่างมันจะใช้ไปฆ่าคนสักคนนึงก็ได้มันจะใช้ให้ไปช่วยเหลือคนสักคนนึงก็ได้ฉะนั้นจึงว่าคนหลายใจก็เพราะ

คนมันมีความคิดมากๆจึงเป็นคนหลายเรื่องหลายมากหลายราวก็เพราะใจเป็นผู้สั่งให้ทำอยู่ตลอดเวลาเกลียดคนโน้นเกลียดคนนี้รักคนโน้นชังคนนี้ก็ใครเป็นคนทำก็ใจแล้วเนี่ยเป็นคนทำเป็นคนสั่งมันมีเจตสิกคือมีสังขารเป็นตัวปรุงยุยงส่งเสริมให้ใจเราเนี่ยหลงผิดมันมีตัวโลภมันมีตัวโกรธตัวหลงอยู่ในใจเราถ้าคนเราเนี่ยมีบุญมีแต่ใจดีอย่างเดียวมีแต่ธรรมะอย่างเดียวก็สั่งให้สวดมนต์ให้ไหว้พระให้นั่งสมาธิให้แผ่เมตตาให้คิดแต่ความดีให้คนอื่นแบ่งแต่ความดีให้คนอื่นมีเมตตาอย่างนั้นเพราะใจมันมีธรรมะใจมีศีลมีธรรมถ้าใจมันไม่มีศีลไม่ธรรมมันก็นั่งแช่งนั่งด่านั่งบ่นนั่งว่านั่งลินทาให้ร้ายคนโน้นไม่ดีอย่างนั้นคนนี้ไม่ดีอย่างนี้คนโน้นว่าเราไม่ดีอย่างนั้นก็คนนี้ว่าเราไม่ดีใจที่ไม่ดีมันก็นั่งพูดนั่งบ่นนั่งว่านั่งพรรณนาก็เพราะใจมันเป็นไม่ดีเกลียดคนนั้นมากชังคนนี้มากโกรธคนนั้นมากอยากจะไปทำร้ายมันทุกวันมันก็เป็นอยู่อย่างเงี้ยใจดวงนี้เป็นอยู่อย่างเงี้ยก็เพราะใจเรามันเป็นอย่างนี้มันก็สั่งคิดแต่สิ่งไม่ดีอยู่ตลอดวันตลอดคืนแล้วจะทำยังไงก็มันมีความโลภมันก็สั่งให้โลภมันก็พูดไปในทางไม่ดีทำทางถ้ามันมีความโกรธมันก็สั่งให้โกรธอยู่ทุกวันเห็นอะไรก็ไม่ถูกตาได้ยินอะไรก็ไม่ถูกหูจะทำอะไรก็อารมณ์ไม่ดีกินไม่ดีนอนไม่ดีนั่งไม่ดีเดินไม่ดีคิดนึกไม่ดีนี่เนี่ยใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าหัวหน้าไม่ดีหัวหน้าไม่ดีก็พาลูกน้องเสียกายก็เสียสิโกรธเขาด่าเขาทะเลาะกับเขาหาเรื่องใส่ร้ายเขานินทาให้เขาหาแต่เขาไม่ดีไม่หาใส่ตัวเองตัวเองจะเอาแต่ดีแต่ที่จริงมันไม่ดีที่ใจซะแล้วเมื่อเป็นอย่างนี้ใจมันก็เลยมีอิทธิพลทั้งสองคนอยู่ในหัวใจพอคนดีเข้ามาคนดีก็ตบแต่งใจให้ยิ้มเบิกบานผ่องใสสบายอกสบายใจเย็นเยือกสบายกินก็สบายนั่งก็สบายนอนก็สบายคิดนึกอะไรก็ดีไปหมดไม่โกรธใครไม่เกลียดใครไม่อิจฉาใครไม่ริษยาใครไม่นินทาให้ร้ายใครไม่กลั่นแกล้งใครมีแต่ความดีสบายใจคนดีมันก็ผู้นำดีในใจมันก็ชักจูงแต่สิ่งที่ดีนี่เรียกว่าสองคนอยู่ในหัวใจสองคนที่นั่งอยู่ในหัวใจพวกหนึ่งเป็นพวกดีพวกขาวพวกนุ่งขาวห่มขาวหรือพวกใจขาวนั่งอยู่ในหัวใจก็คิดแต่ดีสั่งแต่พูดดีพวกดำพวกชุดดำใจดำพวกใจดำนี่หาเรื่องคนอื่นจะหลอกเขาบ้างจะโกงเขาบ้างจะเอาเงินเขาบ้างหาวิธีกลโกงล่อยังไงจะให้เขาหลงเชื่อตัวเองจะเอาเงินเขาได้จะโกงเขาได้จะลักเขาได้จะปล้นเขาได้จะอิจฉาเขาได้ยาริษยาเขาได้คิดแต่เรื่องไม่ดีตลอดเวลาตลอดเวลาว่าทำไงจะหาเล่ห์เหลี่ยมเอาได้เอาเปรียบเขาให้ได้ชนะเขาให้ได้เอาได้เล่ห์ไม่ได้ก็เอาด้วยกลเอาด้วยมนต์ไม่ได้เอาด้วยคาถาซึ่งหน้าไม่ได้เอารับหลังคนไม่ดีนี่วางแผนอย่างนั้นพวกใจดำอมหิตทำงานอยู่กับใครก็หาเรื่องใส่เขาเรื่อยอิจฉาเขาเรื่อยแกล้งเขาเรื่อยไม่เอาดีจะเอาดีแบบประเภทที่ไล่คนเดี๋ยวก็พูดหยาบๆก็เลยว่าผลักให้คนอื่นตกโต๊ะตัวเองจะไปนั่งแทนผลักให้คนอื่นล้มตัวเองก็จะเหยียบข้ามไปพวกไม่ดีนี่วางแผนไม่ดีหัวหน้าไม่ดีเยอะอยู่ในหัวใจเนี่ยเยอะดีก็อยู่ในหัวใจ
อาศัยดีนี่แหละมันจึงได้สบายทุกวันเนี่ยอาศัยศีลธรรมอยู่ในใจเนี่ยจึงได้บ่งการให้มาวัดให้มาเห็นคนดีได้มาถือศีลฟังธรรมให้มาสงบกายวาจาก็เอาสิ่งที่ดีเนี่ยไปใช้กับชีวิตประจำวันก็ดีหน่อยได้คนดีไม่หลงไม่โลภมากไม่โกรธมากไม่เกลียดไม่กันแกล้งใครมากก็สุขใจสิไม่ต้องวางแผนอะไรทิ้งแผนให้หมดทำใจให้ว่างอย่างเดียวทำใจให้สงบอย่างเดียวก็เรียกมีสมาธิตั้งใจมั่นเราต้องมาประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมก็เพื่อต้องการให้คนดีอยู่ในหัวใจเราให้คนขาวอยู่ในหัวใจเราไล่คนดำออกไปเหมือนเราจะกินน้ำเราก็ต้องกินน้ำใสจะอาบก็ต้องอาบน้ำใสน้ำสะอาดน้ำสะอาดน้ำใสกินได้อาบได้สบายใจคุณกินไม่ได้สกปรกอาบไม่ได้จะนุ่งเสื้อผ้าก็นุ่งเสื้อผ้าดีๆตัวไหนสวยๆนุ่งแล้วสบายใจไอ้ตัวไหนตัวไม่สวยนุ่งแล้วมันไม่สบายใจมันไม่สวยต้องนุ่งให้มันถูกใจเราแสดงว่าสิ่งที่ดีเนี่ยจะเป็นภายนอกก็ดีภายในก็ดีพอเข้ามาถูกต้องตัวต้องใจแล้วมันเป็นความสุขเหมือนกับเรากินอาหารที่อร่อยนั่นแหละไม่มีเชื้อโรครู้สึกว่ามันมีความสุขทั้งกายทั้งใจนุ่งห่มเสื้อผ้าที่มันดีก็สบายทั้งกายทั้งใจบางคนยังไม่พอนุ่งผ้าสวยๆแล้วยังไม่พอยังทำใจให้สวยอีกทำใจให้สวยทำใจให้งามตามใจให้บริสุทธิ์อยากจะสวยที่ใจสวยข้างนอกคนอื่นเห็นแต่สวยข้างในตัวเองสบายใจแต่สวยข้างนอกนี่คนอื่นเห็นว่าดีแต่ใจยังไม่ดีงามข้างนอกยังเห็นคนอื่นว่างามชมว่างามแต่ใจเรายังไม่งามใจเรายังวุ่นวายใจเรายังสงบไม่สงบใจเรายังโลภใจเรายังโกรธใจเรายังหลงผิดอยู่ฉะนั้นจึงว่ามาประพฤติปฏิบัติธรรมพวกเราชาวพุทธทำอะไรก็ต้องการให้เข้าถึงบุญบุญที่แท้จริงก็คือการประพฤติปฏิบัติธรรมศีลเนี่ยเป็นองค์ประกอบเบื้องต้นที่ทำให้คนเราเนี่ยสุขกายสบายใจมีความเจริญทุกอย่างสมาธิเป็นตัวแก้ปัญหาความเร่าร้อนใจความวุ่นวายใจทำสมาธิแล้วจะแก้ปัญหาตกทุกอย่างก็ทำให้เกิดปัญญารอบรู้ทันใจตัวเองรอบรู้ทันใจเราก็รอบรู้ทันคนอื่นใครจะพูดให้เราโกรธเราก็ใจสงบเสียเมื่อเราไม่มีใครมาทำลายจิตใจเราได้มันก็อยู่อย่างสบายใจเพราะนั้นใจเนี่ยเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าต้องคิดไว้จะดีจะจนจะมีจะมาเป็นมนุษย์มาเป็นเทวดาเนี่ยใจเป็นคนทำมาใจเป็นคนพามาเราเคยสร้างใจในอดีตไว้ดีเป็นคนไม่ขี้โกรธอดีตเป็นคนใจเย็นเป็นคนมีเมตตาเป็นคนมีศีลธรรมมาชาตินี้ก็ใจเย็นมีหน้าตาผ่องใสร่างกายก็ไม่ทุกข์ขี้กลพิการสติปัญญาก็เฉลียวฉลาดเพราะว่าอดีตใจดีปัจจุบันก็ใจดีอนาคตก็ใจดีอดีตที่แล้วมาเราเป็นคนหงุดหงิดโมโหร้ายพยาบาทเป็นคนปากคอร้ายเป็นคนใจไม่ดีจิตใจไม่มีคุณธรรมพอมาเกิดในชาตินี้ปัจจุบันนี้ก็หงุดหงิดโหดร้ายไม่มีความสบายใจเพราะอดีตไม่ดีปัจจุบันก็เลยเสียถ้าปัจจุบันทำไม่ดีอนาคตก็เสียอีกก็วุ่นวายจิตใจต่อไปอีกแต่ถ้าปัจจุบันรู้แล้วว่าอดีตไม่ดีปัจจุบันพยายามสงบพยายามหัดฝึกสมาธิพยายามรักษาศีลพยายามทำสมาธิพยายามปฏิบัติให้ใจในเย็นลงเขารู้ว่าปัจจุบันได้ดีและอนาคตก็จะต้องดีพอมาถึงวันนี้แล้วปัจจุบันที่แล้วมาทำดีพอมาถึงวันนี้
สบายหัวหน้าดีลูกน้องสบายลูกน้องก็ใจเย็นหัวหน้าก็ใจเย็นลูกน้องก็ใจเย็นใจก็เล่นเย็นกายก็พอเย็นโอ้ยที่มันเย็นเนี่ยมันเย็นที่ใจนี่เองนะไอ้ที่ร้อนเนี่ยมันร้อนที่ใจนี่เองไอ้ที่มันดีมันชั่วเนี่ยมันดีชั่วที่ใจนี่เองไม่มีใครว่าหรอกใจมันว่าเองมันเป็นผู้บงการให้ดีให้ชั่วเองต่างหากเมื่อเรามาทำบุญทุกอย่างก็ให้เขาทำถึงบุญที่ใจสวดมนต์สวดแล้วไม่นั่งสมาธิก็ไม่มีสมาธิสวดก็เป็นเพียงมนต์เพื่อคุ้มครองป้องกันแต่ไม่สามารถจะทำดับทุกข์ที่ใจได้ไม่รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมได้สวดมนต์แล้วต้องนั่งสมาธิตักบาตรทำบุญแล้วต้องนั่งสมาธิรักษาศีลแล้วต้องนั่งสมาธิต้องทำให้ถึงใจที่ไม่โกรธใจไม่โลภไม่หลงต้องทำใจให้สงบจึงจะเรียกว่ามีทั้งเปลือกมีทั้งกระพี้มีทั้งแก่นคนชาวพุทธไทยเราชอบสวดมนต์ชอบให้ทานแต่ไม่ชอบรักษาศีลหรือไม่ชอบปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมนี่เป็นธรรมะคำสั่งสอนพระเจ้าโดยตรงเป็นดวงตาของโลกเป็นผู้ให้ความสว่างแก่ทุกคนเป็นการแก้ปัญหาหัวใจทุกคนที่พุทธเจ้าเป็นพุทธเจ้ามาได้นี่พุทธเจ้าไม่ได้นั่งสวดมนต์พุทธเจ้าทำสมาธิศาสนาที่อยู่ได้ทุกวันนี้เพราะพุทธเจ้าตรัสรู้เรื่องใจสงบฉะนั้นเราสวดมนต์ก็ต้องภาวนาให้เป็นให้ทานก็ต้องมีศีลมีศีลก็ต้องทำสมาธิให้เป็นอย่ามาวัดอย่างเดียวไม่ได้อะไรมาแล้วไม่ปฏิบัติธรรมะก็ไม่ได้เข้าถึงศาสนามาเที่ยวมาดูสบายใจหน่อยเดียวแต่ว่าเอาศาสนาไปไม่ได้มาวัดต้องมานั่งสมาธิมาอบรมจิตของเราให้สงบ5นาที10นาทีจำไว้ในใจว่าสงบเป็นอย่างไรอย่างน้อยก็รู้จักลมหายใจเราก็ยังดีเกิดมาตั้งนานเกิดมาตั้งนานยังไม่รู้เลยว่าลมหายใจเข้าออกอย่างไรไปรู้แต่คนอื่นเขาหายใจแต่ใจเราสิยังไม่รู้เลยว่าเราหายใจอย่างไรเราก็ยังไม่เรียนรู้วิธีเกิดวิธีแก่วิธีเจ็บวิธีตายไม่รู้วิชาดับทุกข์ก็เรียนลมหายใจไม่ได้ก็ไม่รู้วิชาดับทุกข์สิไม่รู้จักสมาธิเบื้องต้นเมื่อไม่รู้จักสมาธิเบื้องต้นก็ไม่ต้องรู้จักเบื้องกลางที่สุดได้เลยพอเราทำสมาธิใจสงบแล้วใจก็จะเป็นใหญ่บุญก็จะเป็นใหญ่ก็จะเป็นบารมีอันสงเสริมส่งเราก็จะเริ่มสงบกายวาจาใจเย็นลงอ๋อลมหายใจเป็นอย่างนี้เองแหมนอนหลับก็ไม่รู้ตื่นก็ไม่เห็นหายใจเข้าเป็นอย่างนี้เองหายใจออกเป็นอย่างนี้เองออกคนเรานี่หลงลมหายใจเองไม่ลืมลมหายใจกินก็ลืมลมหายใจนั่งก็ลืมลมหายใจนอนก็ลืมลมหายใจคิดนึกก็ลืมลมหายใจพอมันลืมลมหายใจมันก็ลืมหมดทุกอย่างโกรธคนนั้นเกลียดคนนี้ชังคนนนริทยาเพราะไม่เคยทำลมหายใจได้เลยไม่เคยให้หัวหน้านี้เป็นใหญ่ในหน้าที่เป็นบุญกุศลได้เอาแต่ความหลงมาเป็นใหญ่นั่งก็ไม่รู้ลมหายใจนอนก็ไม่รู้ลมหายใจกินก็ไม่รู้ลมหายใจคิดนึกก็ไม่รู้ลมหายใจหัวหน้าเป็นใหญ่มันหลงกินหลงนั่งหลงนอนหลงพูดคิดนึกหลงอยู่ตลอดวันตลอดคืนหลงคิดนึกว่าสมบัติเนี่ยเป็นของเราหมดเลยตายแล้วจะเอาไปด้วยไม่ได้อะไรเลยเกิดมาแล้วก็แก่เจ็บตายก็ไม่ได้อะไรไปเพราะหลงมาคิดว่าเอาไปได้พอมาทำใจสงบโอ้ความตายมันไม่ได้อะไรไปเลยเนี่ยแต่จะคิดว่าเป็นของเราเนี่ยมันหลงตั้งหัก
หลงว่าเป็นของเราหมดลูกหลานเป็นของเราบ้านเรือนเป็นของเรามันหลงเองหลงลมหายใจมันก็เลยไปคิดโน่นคิดนี่ว่าเป็นของเราจนหมดสิ้นเมื่อรู้อย่างนี้เราก็เริ่มใต้สติตาสว่างเราก็จะหลงน้อยลงพุทธเจ้าท่านดูลมหายใจของท่านคืนเดียวสำเร็จตั้งแต่หัวค่ำยันสว่างพุทธเจ้าจับลมหายใจจนลึกเข้าไปถึงอนุสัยกิเลสที่นอนเนื่องในสันดานถึงตรัสรู้แล้วก็เอาใจดวงเนี้ยมาแสดงธรรมะใจที่ไม่หลงเนี่ยมาแสดงเป็น 84,000 พระธรรมขันธ์ที่เราสวดมนต์กันไม่จบทำสมาธิกันไม่จบเนี่ยหัวใจของท่านสงบท่านภาวนาด้วยการดูลมหายใจแต่ท่านก็ตรัสรู้ที่ใจท่านก็เห็นนิพพานที่ใจสวรรค์ที่ใจนรกบุญบาปท่านก็ตรัสรู้ที่ใจทั้งหมดจึงได้เป็นพุทธานุภาเวนะก็ใจมีอนุภาพธรรมานุภาเวนะธรรมมีอนุภาพก็ธรรมะที่ใจมีอนุภาพมีความมั่นใจในธรรมะสังขารุภาเวนะก็มีความมั่นใจในการประพฤติปฏิบัติศีลสมาธิตามพระพุทธเจ้าจึงเป็นสังขารุภาเวนะต้องมั่นศีลมั่นสมาธิจึงเป็นสังขารุภาเวนะต่อไปฉะนั้นการที่เรามาบุญคือความเย็นใจกุศลคือความฉลาดในใจนิพพานคือตัวปัญญาคือตัวปัญญาที่อยู่เหนือบุญเหนือบาปในดวงใจเรียกว่านิพพานเป็นคนเย็นแล้วนิพพานแปลว่าเป็นคนใจเย็นแล้วคนไหนไม่โกรธนิพพานแล้วคนไหนไม่โลภนิพพานแล้วคนไหนไม่หลงนิพพานแล้วนิพพานนี่อยู่ที่การกินเดินนั่งนอนนี่เองสวรรค์ก็อยู่ที่การกินเดินนั่งนอนนี่แหละกินเดินนั่งนอนเป็นสวรรค์ก็ดีใจที่ตัวเองทำดีเดินก็คิดว่าตัวเองดีนั่งก็คิดตัวเองดีนอนคิดตัวเองทำดีที่ใจเนี่ยเลยกลายเป็นสวรรค์กินเดินนั่งนอนเป็นสวรรค์พอดับจิตปุ๊บไปเป็นเทวดาเลยเพราะมันเป็นเทวดาที่ใจกินเดินนั่งนอนเนี่ยไปสวรรค์ที่การกินเดินนั่งนอนเพราะใจมันเย็นใจมันดีใจมันเบิกบานเบิกบานที่ตัวเองรักษาศีลเบิกบานที่ตัวเองทำสมาธิเบิกบานที่ตัวเองได้ทำความดีไว้มันก็ไม่ลืมความดีนี่ว่าสวรรค์ในดวงใจนรกล่ะเดินไปนรกนั่งไปนรกนอนไปนรกกินไปนรกก็มันนึกแต่เรื่องความเดือดร้อนที่ตัวเองทำบาปไปอันนั้นก็ทำไม่ดีอันนี้ก็ทำไม่ดีโกรธคนนั้นเกลียดคนนี้อิจฉาคนโน้นคนนี้ใจมันก็ร้อนร้อนร้อนอยู่ตลอดวันตลอดคืนกินก็ร้อนนั่งก็ร้อนร้อนเพราะใจมันไม่เที่ยงธรรมมันคิดแต่เรื่องบาปคิดแต่จะทำบาปแล้วก็คิดถึงบาปเก่าบาปเก่าก็ทำไปแล้วไอ้บาปใหม่ก็คิดจะทำต่อมันก็ร้อนดิร้อนทั้งหน้าทั้งหลังร้อนทั้งบาปเก่าร้อนทั้งบาปใหม่ก็เลยนั่งร้อนนอนร้อนกินร้อนนี่เรียกว่านรกตลอดวันเมื่อเราตกนรกในใจเราก็ไม่มีความสุขสิมีความทุกข์ร้อนใจตลอดเวลาเขาเรียกเห็นไหมละคนบางคนร้อนมากนะอยู่บ้านโวยวายวายด่าคนโน้นทะเลาะคนนี้เหมือนกับคนขาดสติเข้าใครไม่ได้ขวางอยู่ตลอดเวลาอารมณ์มันไม่ดีนั่นแหละคนตกนรกเป็นอย่างนั้นมันไม่เย็นอยู่ใครก็ไม่สบายสวรรค์เป็นยังไงมันยิ้มตั้งแต่เช้ายันเย็นมันนึกถึงแต่ความดีที่ตัวเองทำไว้แล้วก็นึกจะทำต่อไปแล้วก็พอใจตัวเองที่ทำดีอดีตก็ดีปัจจุบันก็คิดดีอนาคตก็คิดดีมันดีอยู่ตลอดเวลาต่างกันไอ้คนที่ทำบาปเนี่ยมันคิดแต่เรื่องเก่าก็ไม่ดีปัจจุบันก็คิดไม่ดีอนาคตก็คิดแต่จะทำไม่ดีนะเหมือนคนกินเหล้าเมานะอดีตมันก็เมา
ปัจจุบันมันก็เมาพรุ่งนี้ก็จะต้องกินเมาต่อไปเมื่อวานก็เล่นเสียวันนี้ก็จะต้องเล่นพรุ่ง

ที่จะต้องเล่นต่อไปอ้าวมันไม่มีทั้งอดีตอนาคตดีเลยเป็นคนอิจฉาเขานั่นแหละเมื่อวานก็อิจฉาเขามาแล้ววันนี้ก็คิดอิจฉาต่อพรุ่งนี้ก็วางแผนอิจฉาต่อเมื่อวานก็ด่าเขามาแล้ววันนี้ก็จะด่าต่อพรุ่งนี้ก็จะด่าอีกบางคนนะทีมาโทรศัพท์ที่วัดนะโยมด่าใส่โทรศัพท์เลยโยมด่าใส่โทรศัพท์ที่วัดเนี่ยด่าเจ้าเจ้าบอกเดี๋ยวพรุ่งนี้กูจะเอามีดไปฟันหน้ามึงวันนี้ก็ด่าแล้วนะด่าเรื่องเมื่อวานอีกบอกเดี๋ยวพรุ่งนี้กูจะตามเอามีดไปเฉาะหน้ามึงเราก็เองไงมาอาราวาสที่วัดก็เดินกระเหลี่ยมไปดูโยมโทรศัพท์เขาไม่โทรศัพท์ด่ากันนะ

ปฏิบัติก็เดินก็เหลี่ยมไปดูโยมโทรศัพท์เขาไม่โทรศัพท์ด่ากันนะโทรศัพท์เป็นทางการขอโทษด้วยด่าถ้าพอแล้วกลับบ้านไม่มีทางระบายแล้วก็ด่าใส่โทรศัพท์โทรศัพท์วัฏสงสารกลายเป็นที่ระบายอารมณ์คนไปเมื่อวานก็ด่าแล้ววันนี้ก็ด่าอีกพรุ่งนี้ก็จะด่าต่อนี่เรียกว่าคนไม่เคยเข้าวัดเข้ามาโทรศัพท์อย่างเดียวอยู่ใกล้วัดแต่ไม่เคยนั่งสมาธิเลยไม่เคยสงบใจเลยแต่เข้ามาโทรศัพท์ด่าชาวบ้านให้พระได้ยินนี่แก้ไม่ตกต้องด่าตัวเองอย่าไปด่าโทรศัพท์ไม่ได้เราไม่ได้ทำความดีไว้แต่อดีตเราคงไปเคยไปด่าเขาไว้แล้วเราก็กำลังด่าเขาอยู่เราก็ต้องหยุดด่าเขาสิถือว่าเป็นกรรมเก่าทำใจให้ดีหัดมานั่งสมาธิที่ร้านทำบ้างหัดมาตักบาตรทำบุญบ้างให้มันเห็นสวรรค์เป็นดวงใจของเราบ้างจะไปนั่งนอนอยู่กับนรกร้อนใจอยู่ยังไงจะไปนั่งด่าลูกด่าผัวด่าเมียด่ากันอยู่ทำไมเข้าภาษาอกภาษาเข้ามาฟังธรรมปฏิบัติธรรมบ้างสิไม่ใช่เข้าวัดมาเอาโทรศัพท์เป็นเครื่องมือด่าชาวบ้านอย่างนี้ก็วัดก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนะแต่นั้นนึกว่านี่เนี่ยปัจจุบันดีอนาคตก็ดีใจเนี่ยทำให้ดีเถอะจะเป็นหัวหน้าใหญ่ที่เรามาเกิดในโยมมันมาจากใจทั้งนั้นแหละที่มันได้รูปร่างหน้าตาเป็นมนุษย์ในใจมันเป็นมนุษย์มาเก่าเนี่ยมันเป็นผลกรรมผลบุญของเราทำไว้ทั้งนั้นเลยถ้าเราจะเอาดีอะไรก็ทำใจเถอะปรารถนาสร้างบารมีให้ใจของเรามีทานศีลภาวนาให้มากขึ้นเดินจะพาไปสูงส่งจะไม่ลำบากยากเย็นอะไรหรอกทำความดีชาติเดียวก็หลุดพ้นนะทำความดีชาตินี้ก็หลุดพ้นให้ทานชาตินี้ก็พ้นจนรักษาศีลชาตินี้ก็พ้นความวิบากพ้นวิบากกรรมต่างๆพ้นความอัปลักษณ์อับจนต่างๆทำสมาธิชาตินี้ก็พ้นจากความหลงไหลพ้นจากความโง่ไปถึงสวรรค์หนึ่งที่ผ่านได้ชาตินี้ชาติเดียวก็ได้มากมายมหาศาลไม่ต้องไปรอชาติหน้าเลยนะบุญอันนี้เพราะใจเราเป็นใหญ่อยู่แล้วโยมใจเราสามารถเข้าถึงสวรรค์สมบัติมนุษย์สมบัตินิพพานสมบัติได้หมดแล้วที่ใจเรานี้เพียงแต่เราไม่เอาคนใจไม่ดีมาไว้ในใจเท่านั้นเองเอาคนใจดำออกจากใจซะใจเกลียดใจโกรธใจพยาบาทใจอาฆาตใจเป็นศัตรูกับคนอื่นใจเมตตาใจสงสารใจกรุณาใจอุเบกขาใจมุทิตาใจดีใจเฉยใจดีๆเนี่ยเอามาไว้ในใจเรามากๆจะสำเร็จชัดนี่มันก็เป็นเรื่องที่ใจเราทุกคนทำได้นะแต่เราจะชอบหรือเปล่าให้โยมเหมือนเราติดบุหรี่บอกเลิกบุหรี่เถอะจะดีเอเราจะชอบเลิกหรือเปล่าเรากำลังชอบสูบอยู่เขาบอกเล่นการพนันไม่ดีเอเรากำลังชอบเล่นอยู่เราจะทิ้งไอ้ความชอบได้หรือเปล่าถ้าทิ้งได้โอ้จริงๆนะแหมเงินที่เล่นมันจะสร้างบ้านได้หลายหลังเลยโหเงินหลายแสนหลายล้านเล่นมาโอ้กินเหล้ามาหลายแสนหลายล้านโอ้พอเลิกได้แล้วจึงจะเห็นว่าโอ้แหมถ้าเราเลิกได้ก็สบายถ้ามันเลิกที่ใจนี่เองเหมือนกันนายโยมไอเราโกรธทุกวันทุกวันถ้าเลิกโกรธได้จะรู้แหมโกรธนี่ขาดทุนทุกวันเลยมานั่งโกรธนอนโกรธอยู่ทำไมเราเนี่ยมันโง่จริงๆไอใจสบายๆนี่แหมได้แต่ตั้งนานก็ดีพอมาเลิกโกรธเราจึงจะรู้ว่าใจดีนี่ดีกว่ามานั่งนินทาชาวบ้านทุกวันทุกวันเนี่ย

มาเลิกนินทาแม่เรานี่มันคนเลวจริงๆเรื่องของตัวเองยังสางไม่จบไปนั่งนินทาคนอื่นเขาแปลว่าคนโน้นไม่ดีคนนี้ตัวเองยังบกพร่องอยู่เยอะแยะเลยบางทีลูกก็ยังไม่ดีสามีก็ยังไม่ดีภรรยาก็ยังไม่ดียังบกพร่องเยอะแยะเลยใจเราก็ยังมีไปนินทาชาวบ้านแต่ไม่ดีหมดแหละปฏิจจนิสยาชาวบ้านไม่ดีนี่เราต้องน้อมใจมาเป็นของเราว่าดีมันเป็นบุญของเราไม่ดีมันเป็นบาปของเราแล้วก็พยายามน้อมนำบุญกุศลให้มากขึ้นความดีมันจะได้เกิดขึ้นเจมส์ได้พาตัวเราครอบครัวเราวงญาญาติทั้งประเทศเราเนี่ยไปสู่ความดีก็ให้หมดจิตมันก็จะได้สบายเป็นสุขทำดีแล้วมันก็ภูมิใจว่าคนดีนี่มีแต่ให้ยิ่งให้ยิ่งดียิ่งสรรเสริญยิ่งดีมันมีแต่ความสุขกายสบายใจเนาะเนี่ยเรามานั่งสมาธิเนี่ยยิ่งนั่งมันยิ่งสบายใจยิ่งสงบมันยิ่งสบายใจคนไม่สงบนี่ไม่สบายสู้คนสงบไม่ได้พอเรามีความสงบเราเห็นโอ้สงบนี่มันดีจริงๆเลยพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะมีอำนาจประพุทธประธรรมประสงค์คุ้มครองตลอดเวลาเย็นใจสบายใจเรื่อยเลยไม่มีทุกข์ร้อนเลยต่างกับเมื่อก่อนเราคิดมากเมื่อก่อนเราไม่ยอมทำสมาธิเรานั่งคิดนอนคิดเดินคิดกลายเป็นคนกุ้มร้อนอยู่ตลอดวันมองตัวเองไม่ถึงต้องอย่างนั้นนะโยมนะวันนี้วันเข้าพรรษาพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้พระภิกษุเนี่ยอยู่ปฏิบัติ3เดือนไม่ไปเที่ยวไหนโยมก็จะมีโอกาสได้ตักบาตรทำบุญถือศีลควังซ้ำตลอด3เดือนเพื่อให้พบไตรมาสก็ถือว่ามีอานิสงส์ใหญ่เพราะทำบุญติดต่อกัน3เดือนรักษาศีลตลอดติดต่อกัน3เดือนนั่งสมาธิติดต่อกัน3เดือนภาวนาติดต่อกัน3เดือนถือว่ามีอานิสงส์เป็นนิจศีลเป็นนิจกรรมที่เพิ่มพูนมากขึ้นเหมือนกับ3เดือนนิยมได้รับเงินฝากธนาคารไม่จ่ายอะไรเลยมีแต่ดอกอย่างเดียวมีแต่ต้นอย่างเดียวเรียกว่าหยุดหมดทุกอย่างมีแต่กำไรก็ให้มันกันนะมันทำใจก็ให้ดี3เดือนก็จะได้หลุดพ้นความทุกข์ยากลำบากใจเสียตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปปัญหานับนานาประการที่หนักอกหนักใจปัญหาครอบครัวปัญหาลูกหลานผ่านเข้ามาปฏิบัติเราจะได้หมดกรรมหมดทุกข์กัน3เดือนนี้เป็นระยะที่เราควรศึกษาให้มากเลยควรเรียนรู้ธรรมะให้มากพอเรียนแล้วเราได้ที่ใจเราต่างหากไม่ได้ที่คนอื่นก็ไม่ใช่หนักเนี่ยหนาอะไรนะโยมนะนั่งสมาธิ5นาที10นาทีไม่ตายหรอกโยมไปนั่งเล่นไพ่ทั้งวันทั้งวันยังนั่งเล่นได้เลยไปทำอื่นทำบาปนั่งทำได้นั่งสมาธิ5นาที10นาทีโอ้ยมันเป็นบุญทั้งนั้นเลยทนปวดทนเมื่อยเอานิดเดียวก็ถือว่าได้บุญมากดีกว่าไปทำอย่างอื่นถ้านั่งไม่ได้ก็นอนภาวนาไปนอนก็ตายแน่เราถ้าไม่ลุกตายแน่ถ้าไม่หายใจตายแน่ทำใจไม่ให้มันวุ่นวายนึกว่านอนแล้วก็ไม่ลุกขึ้นก็ตายละแต่ถ้าลุกขึ้นได้เรายังมีชีวิตต่อไปอีกทำความดีต่อไปยังมีลมต่อไปอีกถ้าหมดลมก็ไม่มีโอกาสแล้วคนนี้จะไปผัดว่าจะขอทำความดีสักปีก็ไม่ได้แล้วมันหมดลมซะแล้วมีลมนี่ก็พาเราทำดีได้เยอะวันนี้วันเข้าพรรษาโยมก็มาเข้าใจกันนะเข้าใจผูกมัดใจตัวเองไว้ในทานในศีลในภาวนาไม่ให้ใจเราออกนอกศีลทานภาวนา
มัจฉิงวิหาเลมังเตมาสังวัสังเปมิมัดให้ใจเราอยู่ในทานศีลภาวนา อยู่ในครอบครัวมีความรักความสามัคคีปรองดองมีเมตตาต่อกันตลอดไตรมาส3เดือนเรายาปาปิ้งก็เลิกซะเลิกมันซะ3เดือนกินไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรหรอกมีแต่โทษเล่นไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรมีแต่โทษมหัศจรรย์มนต์ภาวนาอยู่วัดดีกว่า3เดือนยังจะได้อะไรบ้างคิดอย่างนี้แล้วก็ได้นะโยมนะมัดจิตมัดใจให้อยู่ในฌานศีลภาวนาก็ไปทางดีไม่ให้ออกนอกทาง

เรื่องราวต่างๆให้หมดไปจากใจเราเรื่องเก่าๆที่แล้วมาเราก็ไม่เก็บมาคิดพยายามละความคิดตัวเองให้เป็นเรื่องเก่าทำให้ใจเราเป็นทุกข์เศร้าหมองขุ่นมัวพยายามตัดเรื่องเก่าๆที่คนทุกข์โดยมากทุกข์เพราะเรื่องเก่าเก็บมาคิดใหม่ก็พยายามละทุกข์เก่านึกแต่ปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังทำใจสบายอยู่อนาคตเรื่องเล่าร้อนใหม่เรานึกคิดถึงเรื่องอนาคตจะทำให้เป็นคนใจร้อนเป็นคนอารมณ์ร้ายหรือเป็นคนคิดมากวุ่นวายใจก็พยายามไม่คิดถึงอนาคตว่าปัจจุบันเราก็ใจเย็นใจดีใจว่างใจสว่างใจสงบเป็นกุศลของใจดูไว้ทุกลมหายใจเข้าออกของเราจำใบหน้าจำจมูกของเราหายใจเข้าเราก็รู้ธรรมะหายใจออกเราก็รู้ธรรมะธรรมะคืออยู่ที่ลมหายใจหายใจเข้ารู้ธรรมะคือลมหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ธรรมะคือลมหายใจออกหายใจเข้านึกพูดหรือหายใจออกนึกโทรเขาเรียกว่ารู้ธรรมะปฏิบัติธรรมะทุกลมหายใจเข้าออกที่บอกว่าทุกนัทุกขสะอัคคชติธรรมจารีบุคคลผู้มีธรรมปฏิบัติธรรมย่อมไม่ไปนรกย่อมไม่ไปลำบากแตกตายทำลายขันธ์ย่อมไม่ไปทุกขติย่อมไปแต่สวรรค์ตายเดียวผู้มีธรรมผู้ปฏิบัติธรรมย่อมไม่ไปนรกผู้ไม่ประพฤติธรรมผู้ไม่ปฏิบัติธรรมนทุกขติผู้ไม่ประพฤติปฏิบัติธรรมไม่ยินดีในความสงบอยู่ในที่ทั้งปวงก็ไม่สงบกายสงบใจย่อมไปทุกขติคือไปนรกอย่างเดียวเมื่อแตกตายทำลายขันธ์เพราะไม่มีธรรมเป็นเครื่องคำจุนใจวันนี้เรามาปฏิบัติธรรมทำอะไรก็เป็นธรรมทั้งหมดวันนี้เรามาให้ทานก็เป็นธรรมทำใจให้เกิดปีติดีใจที่เราให้ทานมาทอดพระป่าก็เป็นธรรมด้วยการดีใจที่เราทำดีมารักษาศีลใจสบายก็เป็นธรรมมาสวดมนต์มานั่งสมาธิทำใจสงบชั่วช้างสะบัดหูชั่วงูแลบลิ้นจิตใจก็ผ่องใสเบิกบานเรียกว่าบุญกุศลมหาศาลก็เป็นธรรมที่ใจเราทำกายสงบแล้วก็ทำใจให้สงบเมื่อเราเข้าพิจารณาธรรมที่ตัวเราแล้วเราก็เป็นผู้มีธรรมธรรมจารีสุขขังเสติผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขสุขทั้งกายสุขทั้งใจสุขทั้งญาติสุขทั้งพี่สุขทั้งน้องสุขทั้งสามีภรรยาลูกหลานก็เป็นสุขที่ธรรมจิตใจของเราโน้มน้าวเข้าถึงความสว่างของใจเรียกว่าพระรัตนตรัยย่อมเป็นที่พึ่งของหมู่สัตว์โลกพระรัตนตรัยเนี่ยสอนให้คนไม่โกรธกันไม่เกลียดกันไม่อิจฉาริษยากันไม่เบียดเบียนกันสอนคนให้มีเมตตาเกื้อกูลซึ่งกันและกันให้โลกนี้อยู่เย็นด้วยพระรัตนตรัยบุญที่เราทำไปทั้งหมดเนี่ยใครเอาไปไม่ได้เหมือนความสุขที่เราได้รับวันนี้ใครก็เอาไปไม่ได้เหมือนเราทานข้าวเราอิ่มแล้วใครก็แย่งความอิ่มเราไปไม่ได้เราย่อมเป็นสุขเองรู้เองคนไหนทานคนนั้นก็อิ่มคนไหนไม่ทานคนนั้นก็ไม่อิ่มบุญฉันใดก็ฉันนั้นผู้อิ่มกายอิ่มใจก็ถือว่าอิ่มบุญถ้าเราไม่มีบุญแล้วก็คงไม่มาเกิดเป็นมนุษย์มีตาดีมีหูดี
มีกายมีใจดีก็เพราะว่าได้ร่างมาเป็นมนุษย์ถือว่าทำบุญมาแต่ชาติก่อนครบขันธ์ห้าได้ขันธ์ห้าพามาเกิดเรามีขันธ์ห้าแล้วก็จงสร้างขันธ์ห้าเราเนี่ยให้เป็นขันธ์ทองเป็นขันธ์แก้วคือขันธ์บุญขันธ์ห้าที่เราพามาเนี่ยเรียกว่ารูปร่างกายก็เรียกว่าขันธ์ห้าความเสวยสุขทุกข์ก็เรียกว่าขันธ์ห้าความจำก็เรียกว่าขันธ์ห้าความคิดนึกก็เรียกว่าขันธ์ห้าอารมณ์ที่ดีปีติอิ่มใจหรือเศร้าใจก็เรียกว่าขันธ์ห้าวันนี้เราพาขันธ์มาขัดขันธ์มาสร้างขันธ์ของเราให้งดงามก็ด้วยการมาเจริญขันธ์ห้าให้เป็นบุญให้เป็นกุศลก็เรียกว่าพามาดีตอนนี้การทำใจของพวกเราทุกคนก็อยากจะได้ใจดีๆอยากจะได้ใจมีความสุขก็ต้องพยายามพัฒนาจิตใจของเราให้เข้าถึงทานคนให้ทานเนี่ยจะมีความกล้าหาญมีความหนักแน่นมีความอดทนมีญาติมากมีมิตรมากมีบริวารมากมีทรัพย์มากมีผิวพรรณผ่องใสมีสติปัญญาดีไปเกิดในที่ใดก็ย่อมเป็นที่รักของคนหมู่มากแล้วก็อายุยืนมั่นคงทานนี่เป็นปัจจัยส่งผลให้คนเราไม่จนไม่ลำบากในชีวิตในความเป็นอยู่พวกสัตว์เดรัจฉานเขาไม่เคยให้ทานก็จึงพลาดผิดเกิดมาเป็นผู้รับให้คนอื่นเขาทรมานจึงเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเช่นหมูไก่เป็ดวัวควายช้างม้าปูปลาพวกสัตว์มีปีกก็ดีสัตว์เลื้อยคลานก็ดีพวกนี้เมื่อชาติก่อนเขาไม่ได้ให้ทานก็เกิดความตนีเกิดความโลภเกิดความหลงผิดเขาจึงได้ทำลายขันธ์ห้าเข้าไปด้วยความโลภความโกรธความหลงทานไม่มีศีลไม่มีภาวนาไม่มีจิตใจของเขาไม่มีความสว่างแตกดับแล้วเขาก็ไปเกิดในครรภ์ในท้องของสัตว์ไม่สามารถจะเกิดในครรภ์มนุษย์ได้เพราะจิตไม่เบาบางพวกสัตว์จำพวกหนึ่งให้ฐานไว้ดีรักษาศีลดีมีจิตใจมีเมตตามีคุณธรรมเบาบางด้วยความโลภโกรธหลงประกอบด้วยขันห้าไว้ดีเป็นขันกุศลพอตายเลยมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็แถมมาพบพุทธศาสนาก็ถือว่าได้ขันเป็นบุญได้สร้างบารมีกุศลเก่าพามากุศลใหม่ก็สร้างเพิ่มพูนแล้วก็จะได้ติดตัวเราไปอีกเมื่อเราทำงานปีที่แล้วมาเราเก็บเงินปีนี้เราก็อยู่อย่างสบายปีที่แล้วเราไม่ได้ทำงานไม่เก็บเงินปีนี้เราก็ต้องดิ้นรนหาเงินลำบากทำปีที่แล้วแต่ไม่ได้รับผลปีนี้ทำเดือนที่แล้วก็มาได้รับผลเดือนต่อไปผลมันตามมาด้วยความดีที่เราพยายามทำดังนั้นโอกาสของเราในโชคดีแล้วเป็นโอกาสทอง

เราได้มาพบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เรามีโอกาสจะทำอะไรได้ซึ่งให้เป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นเราก็ควรภูมิใจดีใจว่าเราได้ทำของเราไว้หาไม่แล้วเราจะไม่มีโอกาสได้ทำเลยฉะนั้นเรามาประพฤติมาปฏิบัติเนี่ยก็ชื่อว่ายังจิตตัวเองเนี่ยให้ไม่เดือดร้อนพอจิตใจของเราไม่เดือดร้อนแล้วก็จะรู้สึกว่าความวุ่นวายต่างๆก็จะน้อยลงความสุขสงบที่ใจก็จะเกิดขึ้นมาแทนเพราะเราทำใจของเราดีขึ้นมาเกิดปีตินึกถึงบุญกุศลที่เราทำไว้นานๆแล้วก็เอากลับมาคิดใหม่กลับมานึกใหม่ว่านี่เราทำดีของเราไว้แล้วเราจะเป็นที่พึ่งของเราเอาไว้เป็นเกาะกำบังตัวความเจ็บยามไข้ยามทุกข์จะพลัดพรากจากของรักเราก็ถือว่าเราทำดีของเราไว้ในใจคนเราเกิดมามีบุญกุศลแต่แล้วก็ถือว่ามีที่พึ่งพอแล้วแต่คนไม่มีบุญกุศลรู้สึกจะกลัวกลัวความเจ็บกลัวความแก่กลัวความตายกลัวความทุกข์จะมีมาเพราะยังไม่ได้ทำบุญไว้พอแต่ถ้าเราทำบุญพอแล้วจะไม่ทุกข์เลยถือว่าเรามีบุญแล้วมีความพอใจเมื่อคนเรามีเงินแล้วก็ไม่กังวลด้วยจะจนพอแล้วเพราะเราสะสมไว้พอบุญดียังไงบุญในความเป็นจริงดีทั้งปัจจุบันและอนาคตบุญแปลว่าใจสบายบุญไม่แปลว่าใจเย็นบุญแปลว่าใจสงบก็เราสงบแล้วจะเอาอะไรอีกเดินก็สบายนั่งก็สบายนอนก็สบายกินคิดนึกก็สบายถ้าเราสบายทั้งปัจจุบันแล้วอนาคตก็สบายมากขึ้นคนที่ไม่บุญเป็นไงนั่งก็ไม่สบายนอนก็ไม่สบายกินก็ไม่สบายทำอะไรก็ไม่สบายใจเพราะไม่มีบุญคือใจไม่เย็นยังวันนี้โยมมาทอดพระป่าเพื่อจะสร้างศาลาเพื่อเป็นฐานบารมีเราทำเองก็ดีเรามาร่วมกันทำก็ดีถือเป็นเจ้าของบุญทั้งหมดเราศรัทธามากเราจิตใจเราก็ปีติมากเราศรัทธาน้อยปีติก็น้อยให้ตั้งใจศรัทธาให้มากผลฐานที่เราทำนั้นจะสำเร็จผลด้วยดีเพราะว่าศาลาเนี่ยมีประโยชน์มากวัดสังฆทานเวลามาทำบุญหน้าเข้าพรรษาแล้วฝนตกไม่มีที่อยู่คนก็จะพอฝนตกแล้วก็จะกลับบ้านกันนอนค้างกันไม่ได้ปีนี้มาดำริทำศาลาปฏิบัติธรรมฝนตกแล้วไม่ต้องกลับบ้านทั้งพระทั้งโยมก็ได้สวดมนต์ภาวนาใต้ศาลาได้รับความสงบร่มเย็นถือว่าเป็นที่บังร่มเงาให้อย่างดีคนหนึ่งก็เป็นหอบเป็นหอบหืดไม่หายแพ้อากาศหอบหืดไปร่วมเขาทำบุญไปสร้างบ่อน้ำสร้างบ่อน้ำให้แก่ประโยชน์ส่วนรวมหายโรคได้อุทิศส่วนกุศลนั้นให้แก่คนทุกคนได้กินได้ดื่มหายโรคจากหอบก็เรียกว่าบุญเนี่ยเป็นเครื่องตัดกรรมบางคนก็ไปทำสังฆทานหายโรคได้ทำไมจึงหายง่ายก็ความดีใจเนี่ยเป็นเครื่องตัดกรรมความอิ่มใจความปีติปราบปลื้มเป็นเครื่องแก้กรรมตัดกรรมเช่นเราเป็นคนขี้โกรธเนี่ยทำไมจึงจะหายโกรธได้เราก็ต้องตัดกรรมมันหายไม่ได้หรอกถ้าเราไม่มาปฏิบัติเช่นเรามาเจริญเมตตาเรามาหัดพุทลมเข้าโทลมปอออกมาหัดทำใจสงบใครว่าเราไม่เถียงใครว่าเราไม่โกรธอยู่พักเดียว3 วัน 7 วันพอเราทำได้ไม่โกรธไม่ว่าตอบตัดกรรมกลายเป็นคนใจเย็นเป็นคนใจดี

0: ใครว่าอะไรไม่โกรธเขาเรียกว่าบุญเนี่ยตัดกรรมได้ความโกรธก็สามารถแก้ได้มันก็เป็นเรื่องแก้ที่ใจกันนี่เองอย่าคิดว่าบุญเนี่ยเป็นของเล็กน้อยบุญเนี่ยเป็นของมีค่ามากเหมือนกับเราที่มีเพชรมีทองคำเนี่ยเส้นไม่ใหญ่เส้นไม่โตหรอกนิดเดียวแต่มีค่ามากเป็นล้านของบางอย่างเนี่ยเป็นดินเป็นไม้เนี่ยหนักมากๆเป็นตันๆราคาไม่กี่บาทเพราะมันมีค่าน้อยบุญเนี่ยเป็นของมีค่ามากที่เราควรทำไว้ในจิตเราเพียงดวงเดียวก็เก็บเอาไว้เป็นพลังอันมหาศาลเอาไว้แก้ทุกข์เอาไว้ดับทุกข์ทางใจเรายังดีสูงสุดอย่างที่มีสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยคนมองเห็นบุญกันมากสมัยพุทธเจ้าเนี่ยคนมองเห็นบุญกันเร็วมองเห็นบุญกันได้ผลเพราะเขาทำแล้วเขาปฏิบัติตามเขาปฏิบัติเขาถึงศีลถึงสมาธิเขามองเห็นบุญกันเร็วเขาทำแล้วให้ผลเห็นผลในชาตินี้เลยเพราะอะไรเพราะเขาทำให้เกิดศีลสมาธิที่ตัวเขาเขาทำใจให้สงบเขาก็เห็นบุญในชาตินี้เลยว่าบุญนี้ช่วยเขาให้พ้นทุกข์ได้จริงๆบุญทำให้เขานี่ปราศจากทุกปัญหาต่างๆได้หมดไปสิ้นไปพ้นจากความอดอยากยากจนได้พ้นจากความทุกข์เดือดร้อนครอบครัวก็อยู่เย็นเป็นสุขมีอะไรก็สมหวังไปหมดเขาทำเลยเขาเห็นบุญในชาตินี้และผลมันก็ตามมาไปถึงชาติหน้าได้จริงๆฉะนั้นเรามาทำบุญเนี่ยก็พยายามทานเป็นปัจจัยเป็นนิสัยส่งผลให้เราเนี่ยมีความสุขรื่นเริงบันเทิงในความเป็นมนุษย์และเป็นเทวดาศีลทำให้เราสำรวมวาจามีความสุขสงบจิตใจมั่นคงเป็นคนไม่คิดมากเป็นคนไม่ฟุ้งซ่านเป็นคนไม่วิตกกังวลสมาธิเป็นเครื่องชำระจิตใจของเราให้สะอาดมีเมตตาธรรมมีแต่เมตตามีแต่ความสงสารมีแต่ความสงเคราะห์คือสมาธิและเกิดปัญญาเมื่อจิตใจของเราเบาบางปราศจากทุกข์แล้วก็ย่อมนำจิตใจที่ปราศจากทุกข์เนี่ยช่วยเหลือเกื้อกูลตัวเราญาติของเราพี่น้องของเราประเทศชาติบ้านเมืองของเราให้มีความสุขความเจริญด้วยอาศัยธรรมะที่พวกเราได้ลิ้มรสมาประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมนำความสุขทั้งกายและใจตลอดถึงปัจจุบันและอนาคตฉะนั้นที่ญาติโยมได้มาทำดีในวันนี้ก็จงนึกไว้คิดไว้ว่าเป็นผลทานอันที่เราจะทำด้วยการเสียสละอย่างยากอย่างลำบาก
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะสว่างใจ
2: พระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนเจ้าวาดองค์ปัจจุบันในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์กฤตนิมมโลสวนธรรมประสานสุขอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีมาตอบปัญหาให้กับสาธุชนอาตมาภาพพระชัยชนะสุทธิสัตโธดำเนินรายการรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 16:00 นถึง 18:00 นสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่หมายเลข024961164 024961164หรือฝากคำถามได้ที่Facebook วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตบุญโญซึ่งกำลังออกอากาศไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้หรืออินบ็อกซ์ข้อความผ่านช่องทาง Facebook Instagram LINE @วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตบุญโญนิมนต์ท่านพระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงแรกครับ
3: ครับท่านอาจารย์ครับก็มาพบกันในรายการธรรมะสว่างใจคิวของอาตมาก็อยู่วันพุธก็แล้วและวันศุกร์นี่เองนะทุกครั้งที่มาพบกันก็จะมีอีก2ช่องทางในการติดตามรับชมรับฟังก็คือที่ Facebook nimmalo.com และที่ YouTube nimmalo channel เป็นสะกดเป็นภาษาอังกฤษนะก็ถ้าใครมีคำถามส่งมาได้ตามที่2ช่องที่ว่านี้อีกด้วยนะโดยส่งมาที่ช่องแสดงความเห็นจะมีเจ้าหน้าที่นำเอาคำถามนั้นมาให้อาตมาได้ตอบต่อไปนิมนต์ครับท่านอาจารย์มีคำถามจากทางสถานีไหมครับ
2: ครับคำถามทางสถานีขออภัยครับเลื่อนไปนิดนึงครับคำถามแรกในวันนี้ครับมาจากโยมธานิยาโชติแสงชัยพรชัยภูครับถามมาว่าคนรู้เท่าทันสภาวะอารมณ์ตัวเองรู้ทันสิ่งที่มากระทบทางใจเข้าใจความเป็นจริงในโลกนี้คือสภาวะจิตของพระโสดาบันหรือพระอรหันต์คะ
3: โอ้มันก็เป็นสภาวะที่ดีนะมีอะไรนะฮะมีรู้เท่าทันสภาวะอารมณ์ตัวเองรู้สิ่งที่มากระทบทางใจเข้าใจความเป็นจริงของโลกนะแต่มันยังบอกเจาะจงไปไม่ได้ว่าคนที่มีสภาวะอย่างนี้จะเป็นพระโสดาบันหรือเป็นพระอรหันต์เพราะว่ามันขึ้นอยู่กับความลึกซึ้งของปัญญาที่เกิดขึ้นที่ว่าเข้าใจความเป็นจริงของโลกนี้นะมันเข้าใจระดับไหนนะเพราะว่าพระโสดาบันก็เข้าใจระดับหนึ่งนะส่วนพระอรหันต์ก็เข้าใจระดับอีกระดับหนึ่งคนละระดับกันเลยพระโสดาบันเนี่ยท่านภาวนาจนเข้าใจว่าไม่มีเราเนี่ยคือเวลาท่านอาจจะทุกข์ก็ได้นะเพราะว่าท่านยังละกิเลสไม่หมดละเพียงสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาและศีลัพพตปรามาสหมายความว่าละความรู้สึกว่าเป็นเราแต่ยังมีกิเลสยังมีราคะโทสะโมหะตัวอื่นๆอยู่นะยังมีกามมีกามราคะก็จะเป็นทุกข์เพราะกามนั่นอีกนะบางทีท่านก็ทุกข์แล้วก็ท่านก็รู้ว่ามีทุกข์อยู่นะแต่มันก็ไม่รู้สึกว่าเป็นเราทุกข์ประมาณนี้นะแต่ก็ทุกข์เพราะมันอยากได้กามมันยังมีความยึดติดในกามอยู่นะยังมีความทัศนคติของจิตเนี่ยมันยังรู้สึกว่ากามก็ยังให้ความสุขได้ประมาณนี้นะแต่พอทุกข์ทีไรพอผิดหวังจากกามมันก็ทุกข์เนี่ยก็ทุกข์นะแต่ว่าเห็นว่ามันมีจิตที่ทุกข์แต่ว่าไม่มีเราทุกข์ประมาณนี้นะมันก็ลองผิดลองถูกไปกันส่วนใหญ่ผิดไปเรื่อยๆจนมีความเข้าใจสูงขึ้นไปอีกก็เป็นพระสกทาคามีตอนนี้ความหลงผิดในกามก็ยังมีอยู่ยังอยากได้กามอยู่นะแต่ว่ามันไม่รุนแรงเท่าตอนเป็นโสดาบันเรียกว่ามันก็หลงไปในกามแต่ก็มีสติไวขึ้นเพราะมันเรียนรู้มากขึ้นส่วนพระอนาคามีแล้วไม่มีกามแล้วทุกที่ท่านจะมีก็ไม่ใช่ทุกจากการผิดหวังในกามเพราะว่าไม่ได้หวังในกามแล้วกามราคะท่านดับไปแล้วก็จะเหลือแค่ว่ายังจิตยังเคลื่อนไปเข้าฌานยังมีความติดมีความอาลัยในสุขในฌานจิตยังเคลื่อนเอางี้ดีกว่านั่นจิตยังเคลื่อนอยู่แต่พระอรหันต์ไม่มีจิตเคลื่อนแล้วหมดกิเลสทุกอย่างแล้วนะจิตไม่เคลื่อนแล้วก็ไม่มีทุกข์อะไรทางใจอีกเลยจะมีทุกข์บ้างก็ทางกายนะแต่ว่าไม่มีทุกข์ทางใจเลยนะงั้นมันขึ้นอยู่กับระดับความลึกซึ้งของปัญญาเอาง่ายๆถ้าเราจะระบุว่าท่านใดเป็นพระอรหันต์ท่านใดเป็นพระโสดาบันมันดูที่กิเลสที่ละไปโดยเฉพาะในชุดของสังโยชน์พระโสดาบันละเพียง3อย่างสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรามาสยังมีกามราคะมีปฏิฆะคือมีความต้องการในกามแล้วก็ผิดหวังในกามก็มีปฏิฆะขึ้นมามี รูปราคะอรูปราคะติดในฌานถ้าท่านทำฌานได้ก็ติดในฌานในรูปฌานบ้างอรูปฌานบ้างถ้าท่านทำได้ยังมีฟุ้งซ่านในธรรมยังมีมานะแล้วก็ยังมีอวิชชาแสดงว่าความลึกซึ้งถึงแม้ท่านภาวนามาแล้วจะรู้เท่าทันอารมณ์มีสติรู้ทันจนบรรลุมรรคผลมาแล้วครั้งหนึ่งเนี่ยแต่ก็ความลึกซึ้งทางปัญญาไม่เท่าพระอรหันต์อยู่ดีนั้นไอ้ที่บอกว่าคนรู้เท่าทันสภาวะอารมณ์ตัวเองรู้ทันสิ่งที่มากระทบทางใจเข้าใจความเป็นจริงในโลกเนี่ยนะแล้วจะบอกว่าเป็นสภาวะของพระโสดาบันหรือพระอรหันต์เนี่ยนะมันประโยคนี้ยังบอกไม่ได้ต้องไปดูกิเลสของท่านว่ายังเหลืออะไรบ้างหรือบางทีไม่ใช่เลยด้วยซ้ำนะไม่ใช่พระอรหันต์ด้วยและไม่ใช่พระโสดาบันด้วยอาจจะเป็นเพียงปุถุชนกำลังภาวนาอยู่แล้วก็กำลังเจริญสติอยู่กำลังเจริญสติปัฏฐานอยู่ระหว่างนี้ยังไม่ถึงขั้นบรรลุมรรคผลคือไม่มีมรรคผลปรากฏแต่กำลังภาวนาอยู่อย่างนี้ก็มีนะก็ยังบอกไม่ได้โดยเพียงประโยคที่ว่ามาต้องไปดูตัวกิเลสที่ท่านละไปว่าละสังโยชน์ได้กี่ข้อนะก็ต้องไปดูคือถ้าเป็นพระโสดาบันจริงก็ต้องมีการบรรลุมรรคผลมีมรรคจิตผลจิตแล้วมีปัจจเวคขณะมาย้อนมาดูว่าละกิเลสอะไรไปแล้วว่าเช่นเดียวกันพระสกทาคามีพระอนาคามีก็ต้องมีขั้นตอนการบรรลุมรรคผลมีปัจจเวคขณะด้วยโดยเฉพาะพระอรหันต์ก็จะมีแล้วก็จะมีปัจจเวคขณะย้อนมาดูแล้วก็พบคำตอบว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วการเกิดใหม่ไม่มีอีกแล้วสิ่งที่ต้องทำเพื่อให้พ้นแบบนี้ไม่มีอีกแล้วไม่มีอะไรต้องทำอีกแล้วคือท่านจะรู้แจ้งด้วยตัวท่านเองมันไอ้ตรงเนี้ยประโยคนี้เลยจึงยังชี้ชัดไม่ได้ว่าคุณธรรมของท่านจะอยู่ขั้นไหนบางทีมีสติรู้ทันสภาวะก็รู้นะรู้ทันสภาวะแต่มันรู้ครั้งเดียวรู้สองครั้งหรือว่ารู้แต่ว่าสะสมตัวสติสมาธิและปัญญาไม่มากพอที่จะบรรลุมรรคผลก็ยังเป็นปุถุชนอยู่ยังเสื่อมได้ลงมาได้นะแต่พระโสดาบันก็เพราะเมื่อบรรลุมรรคผลแล้วก็จะไม่เสื่อมกลับมาเป็นปุถุชนอีกแล้วด้วยความที่สั่งสมอบรมสติสมาธิและมีปัญญาขึ้นมาในระดับโลกุตระก็จะไม่เสื่อมอีกสรุปแล้วก็คือว่าประโยคที่ถามมายังชี้ชัดไม่ได้ว่าจะมีคุณธรรมระดับไหนต้องไปดูที่กิเลสของเจ้าตัวของแต่ละท่านว่าละอะไรไปได้บ้างหรือยังไม่ละนี่เหมือนครับมีคำถามอื่นไหมครับ
4: ครับคำถามต่อมาครับมาจากโยมชอบพกาสีทองกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะบุญที่เกิดจากการสุขใจเห็นคนอื่น ทำความดีไม่สามารถติดตัวไปได้เมื่อเราตาย เหมือนบุญที่เกิดจากการให้ทานหนูเข้าใจถูกไหมคะ
3: ไม่ถูกบุญที่มีความสุขจากการเห็นคนอื่นทำความดีเป็นบุญที่เรียกว่าปัตตานุโมทนาใหม่มันเป็นบุญอยู่ในใจเรานะเห็นคนอื่นก็ทำความดีก็มีความสุขติดไปได้นะติดตามตัวเราไปได้นะก็เป็นบุญอย่างหนึ่งติดไปได้และเป็นบุญสำคัญด้วยแล้วต้องฝึกด้วยทำไมต้องฝึกเพราะว่าถ้าเราพลาดไปตกอบายเลยนะเห็นคนอื่นก็ทำความดีแล้วต้องดีใจตัวนี้ให้เป็นด้วยสมมติไปเป็นเปรตนะเป็นเปรตเห็นคนอื่นเขาทำบุญอุทิศให้เราต้องดีใจด้วยนะไม่ใช่ว่าเขาทำบุญอุทิศให้เราแล้วเราก็ไม่รู้เรื่องแล้วก็ไม่ได้ดีใจกับเขาถึงแม้จะรู้เรื่องก็ไม่ได้ดีใจกับเขาทำไมอะไรเงี้ยมันไม่ดีใจเนี่ยก็ไม่พ้นจากความเป็นเปรตนะก็คือไม่ได้อนุโมทนาไม่มีปัตตานุโมทนาใหม่บุญอันนี้ควรมีควรฝึกแล้วก็เป็นบุญติดตัวไปได้ด้วยแล้วก็ป้องกันไม่ให้ตนเองตกต่ำหรือตกต่ำไปพลาดไปยังสามารถช่วยให้ตนเองนั้นหลุดพ้นจากอบายนั้นได้ควรฝึกควรทำนะเป็นบุญที่ ปรากฏอยู่ในบุญกิริยาวัตถุ10เป็นข้อหนึ่งในนั้นมีคน

0: ทำบุญอุทิศให้แล้วเรายินดีอนุโมทนาเป็นปัตตานุโมทนาใหม่เขามีทำบุญแล้วอุทิศให้เราก็เป็นปฏิทานใหม่เราอนุโมทนาก็เป็นปัตตานุโมทนาใหม่ซึ่งบุญนั้นเนี่ยเราทำขึ้นเองนะแต่ว่ามันต้องมีเหตุปัจจัยจากการที่มีคนอื่นทำบุญก่อนแล้วเขาอุทิศบุญนั้นให้เราแล้วเราก็ดีใจอย่างเงี้ยนะแต่ก็ตอนเป็นคนอยู่เนี่ยยังไม่ต้องรอให้เขาอุทิศให้เราเห็นแล้วเราดีใจได้เลยเห็นแล้วเราดีใจเลยเห็นคนตักบาตรแล้วเราดีใจกับเขาเลยนะหรือเป็นบุญเลยนะเป็นบุญเลยไม่ต้องรอให้เขาอุทิศให้กับเราเป็นคนมันดีตรงนี้ไม่ต้องรอเป็นเปรตต้องให้เขาอุทิศให้จึงจะได้นะมันเป็นเงื่อนไขสภาพจิตใจมันก็ดีเห็นคนทำดีก็ดีใจเห็นคนดีก็ดีใจแล้วคนทำดีก็มีมากมายแล้วก็มองออกเลยว่านี่คือเป็นความดีอันนี้เป็นความดีอันนี้เขาให้ทานแล้วดีใจให้เขารักษาศีลดีใจเขาภาวนาดีใจไม่ใช่หมั่นไส้นี่ไม่ใช่ปฏิบัติโมทนาใหม่อะไรกันนักหนาทำไมเดินไปเดินมารุ่มคลำคานอย่างนี้ไม่มีปฏิบัติโมทนาใหม่แต่เราโอ้เขาขยันดีนะอันนี้ปฏิบัติโมทนาใหม่ยินดีในบุญของเขามันบุญง่ายๆนะไม่ต้องทำเองก็ได้นะไม่ต้องเดินเองเราแต่เห็นคนอื่นก็เดินแล้วเราก็อนุโมทนาก็เป็นบุญแล้วแต่ที่ดีเราต้องเดินด้วยต้องภาวนาด้วยนี่จะดีไม่ใช่มัวแต่อนุโมทนาอนุโมทนาแต่ตัวเองไม่ทำอะไรเลยก็ลำบากอยู่เหมือนกันคือเราเองต้องทำแล้วเห็นประโยชน์แล้วเห็นพอเห็นคนอื่นทำก็เออดีเพราะว่าเรารู้เข้าใจว่ามันมีประโยชน์จริงเป็นบุญจริงแล้วจริงอนุโมทนาจริงๆก็แม่มันเคยฝึกมาทั้งหมดเลยให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาฝึกมาแล้วเห็นคนอื่นทำแล้วเราก็เลยดีใจกับเขาประมาณนี้นะตกสรุปว่าที่ว่าเข้าใจว่าไม่สามารถติดตัวไปได้เข้าใจผิดต้องเข้าใจสมัยติดได้นะติดตัวไปได้ที่มนะครับมีคำถามอื่นไหมครับ
1: ครับคำถามต่อมาครับมาจากผู้ชื่อนามว่าบานางตวงครับถ้าช่วงที่อยากมีแฟน ขึ้นมาเพราะเจอคนถูกใจถือศีลปฏิบัติธรรมเช่นเดียวกันแต่ใจก็อยากจะบอกว่าพอแล้วบอกใจตนเองเป็นคนอุบายปฏิบัติได้ไหมเจ้าคะ
0: ได้ครับได้แน่นอนมันเตือนตัวเองได้นะมันถือว่าเป็นวิธีที่ฉลาดจะหาใครคิดได้อย่างนี้ก็หายากอยู่นะอยากจะมีแฟนเนี่ยพอเจอคนถูกใจด้วยแล้วยังเติมตัวเองได้ด้วยเนี่ยโอ้โหถือว่าขอชมเชยเลยนะถือเป็นอุบายที่ดีพอแล้วคล้ายกับว่ามันเคยมีบทเรียนมาแล้วนะไอ้ตอนเนี้ยนะมันตอนเห็นใหม่ๆเหมือนดีใครๆก็เอาสิ่งดีๆมาโชว์ใช่ไหมตอนเห็นใหม่ๆก็เออเราก็อาจจะพลั้งพลาดไปพอใจวาดฝันสวรรค์วิมานแต่พอดูพอไปอยู่จริงๆคบกันจริงๆมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันมีแต่เรื่องหนักใจมีแต่เรื่องภาระอะไรขึ้นมาแบบนี้เรารู้ความจริงมาแล้วว่ามนุษย์ทุกคนมันมีปัญหาทั้งนั้นแหละดูเราเองก็แล้วกันพอแล้วไม่ต้องเอาปัญหามาใส่ตัวเองมากกว่านี้อีกแล้วแค่ของตัวเองก็ลำบากแล้วตัวมาถึงเป็นอุบายที่ดีนะเป็นก็เรียกว่าคอยเตือนตัวเองพอแล้วใช้ได้ดีครับมันจะไม่หลงไปในความล่อลวงของกามเพราะเคยถูกกามทำร้ายมาแล้วเพราะนั้นไม่อย่าไปมองเป็นบุคคลนะมองเป็นกิเลสในใจที่มันคอยหลอกว่าอันอย่างนี้จะมีความสุขอย่างนี้จะมีความสุขกามนั่นเองกามมันหลอกเราก็เข็ดแล้วที่จะถูกกามมันหลอกเราก็พอแล้วไม่เอาแล้วประมาณนี้นะอย่างนี้ก็จะทำให้เรารู้จิตตัวเองได้เร็วขึ้นด้วยพอมีความติดใจรู้ทันนี่คือเป็นกามราคะในความติดใจในรูปติดใจในเสียงติดใจในอดีตติดใจกับเรื่องราวที่เราปรุงแต่งในอนาคตว่ามันจะดีอย่างนั้นดีอย่างนี้อย่าไปเชื่อ พอแล้วทุกมามากพอแล้ววันนี้นะทุกของตัวเองก็ยังแก้กันไม่หมดเลยเอาทุกของคนอื่นมาใส่อีกลำบากชีวิตจะลำบากขึ้นประมาณเตือนตัวเองได้แล้วก็จะทำให้สติของเราว่องไวด้วยแล้วก็แล้วจะเป็นสุขได้จริง เพราะไม่หาเรื่องใส่ตัวนี่หมดเลยครับมีคำถามอื่นไหมครับ
1: ครับคำถามต่อมาครับมาจากโยมวรชินถ้าเราตั้งเป้าหมายปลายทางชีวิตอยากจะบรรลุมรรคผลนิพพานเราต้องวางแผนชีวิตอย่างไรครับ
0: คือตอนนี้ยังเป็นคฤหัสถ์อยู่เนี่ยก็วางแผนเตรียมใจตัวเองโดยที่เหมือนทางโลกก็ต้องทำด้วยทางธรรมก็ต้องเตรียมด้วยมีคำหนึ่งเคยได้ยินมานะโลกไม่ช้ำธรรมไม่เสียทางโลกก็ต้องทำอยู่คือไม่ใช่ว่าจะทิ้งโลกทันทีในตอนนี้เพื่อจะมาปฏิบัติธรรมมันจะหักโหมแล้วก็มันเหมือนอะไรฮะมันอาจจะยังไม่พร้อมจริงอันนี้เราก็ทำหน้าที่ทางโลกของเราไปก่อนเราอยู่ในฐานะไหนอยู่ไหนฮะมันวรทินก็น่าจะเป็นผู้ชายครับลงครับนะผู้ชายว่าเรามีครอบครัวไม่มีภรรยาไม่มีลูกไหมหรือไม่ก็มีพ่อมีแม่ที่ต้องดูแลไหมก็ทำหน้าที่อันนี้ก่อนอย่าเพิ่งเอาสละโลกทุกอย่างแล้วก็จะเอาแต่ภาวนาแต่พอไปสละโลกแล้วเนี่ยสละทางกายไปเนี่ยนะพอเข้าวัดเข้าป่าแล้วก็คิดถึงเมียคิดถึงลูกคิดถึงพ่อแม่เนี่ยคราวนี้มันจะกลับตัวยากแล้วนะคือผมไปถึงแล้วบางทีมันร้อนรนกระวนกระวายโลกก็ลังมาไว้ทางธรรมก็ไปไม่ถึงอะไรเงี้ยก็ลำบากเลยนี่เราเตรียมตัวของเราเนี่ยเราทำหน้าที่ของเราให้ไม่บกพร่องถ้ามีอาชีพอะไรอยู่ก็ทำอาชีพนั้นเลี้ยงชีพแบบมีสัมมาอาชีวะแล้วก็เตรียมตัวเองด้วยการสันโดษในปัจจัย4นะหากินตามความสามารถเต็มที่แต่ใช้ชีวิตเลี้ยงชีวิตแบบสันโดษลองฝึกดูก่อนทำอย่างนี้แหละเมื่อมันจะมีปัจจัย4เหลือเฟือก็มาเลี้ยงดูลูกเลี้ยงดูครอบครัวเลี้ยงดูพ่อแม่เลี้ยงดูเพื่อนสหธรรมิกหรือว่าเอาไว้ทำบุญหรือเตรียมเอาไว้เป็นงบสำหรับคนรักของเราจะเป็นครอบครัวของเราในยามที่เราจะปลีกตัวออกไปก็ต้องเตรียมอย่างนี้นะไม่ใช่หนี้เต็มไปหมดเลยแล้วเราไปบวชไปก็รู้สึกไม่สบายใจเหมือนทิ้งภาระให้คนข้างหลังเขาต้องใช้หนี้หัวโตมันก็ไปยากเลยคราวนี้มันจะทำให้ร้อนใจเหมือนตัวเองทำหน้าที่ไม่ดีพอหรือว่าเนี่ยบวชไปหรือออกภาวนาแล้วมันจะไม่แช่มชื่นเป็นตัวขัดขวางบางทีก็จะไปเดือดร้อนคนอื่นก็ด้วยนะก็ระหว่างนี้นะเลี้ยงชีพให้เป็นสัมมาอาชีวะนะแล้วก็ฝึกสันโดษแล้วก็คบกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรในที่นี้ก็คือว่าหาครูบาอาจารย์ให้เจอหาครูบาอาจารย์ให้เจอที่ครูบาอาจารย์ที่เราลงใจด้วยยิ่งถ้าเจอครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนถูกตรงแล้วเราลงใจได้ด้วยเนี่ยจะดีมากแล้วก็หาถ้ามีเพื่อนที่ช่วยชักชวนกันมาก็ยิ่งดีในระหว่างนี้ที่ยังต้องเตรียมตัวอยู่นี่มีเพื่อนช่วยเป็นคู่คิดชักชวนในทางที่ไม่เสื่อมเสียคือไม่ใช่ว่าจะไม่มีใครคบหรือไม่คบใครนะก็ต้องคบเพื่อนอยู่ดีนะในระหว่างนี้ที่สำคัญเลยคือกัลยาณมิตรในระดับครูบาอาจารย์เราต้องหาให้เจอศีลรักษาไว้นะแล้วก็ฝึกกรรมฐานให้เป็นประจำทั้งในรูปแบบและในชีวิตประจำวันประมาณอย่างนี้นะฮะเตรียมตัวอย่างนี้จึงจะเป็นการวางแผนชีวิตอย่างมั่นคงแล้วเมื่อถึงคราวที่จะตัดสินใจที่จะ ปลีกตัวหรือไม่จำเป็นต้องปลีกตัวไปบวชหรือไปวิเวกด้วยซ้ำนะบางทีเขาบรรลุมรรคผลในความเป็นฆราวาสนี้ได้ด้วยเพราะว่าทำสม่ำเสมอฝึกฝนตนเองอยู่สม่ำเสมอให้ทานศีลเจริญภาวนาของเราก็มีมากมายนะฆราวาสที่บรรลุมรรคผลไม่จำเป็นต้องออกบวชด้วยซ้ำไปแล้วถ้าถึงคราวจะต้องออกบวชเมื่อเดี๋ยวมันพร้อมเองมันพร้อมเองแล้วก็ด้วยความวางแผนมาดีแล้ววางแผนชีวิตมาดีไม่มีภาระอะไรที่ทำให้หนักใจทางบ้านก็ไม่หนักใจเราเองก็ไม่หนักใจเนี่ยอย่างนี้มันจะเป็นการภาวนาตัวเองก็ได้ประโยชน์แล้วก็ทางครอบครัวก็ได้ประโยชน์ด้วยแล้วก็เป็นทำให้เป็นแบบอย่างกับครอบครัวด้วยเหมือนกับว่าเราสนใจธรรมะแต่ก็ไม่ทิ้งหน้าที่ของความเป็นฆราวาสมันเป็นตัวอย่างที่ดีไม่มีใครตำหนิได้ประมาณนี้นะก็ทำอย่างนี้แหละนี่มันครับมีคำถามอื่นไหมครับ
1: 1 2 3ครับคำถามต่อมาครับมาจากโยมนรุมนท่านประยุทธ์บอกว่าเวลาไปใส่บาตรพอทำเสร็จก็ถ่ายรูปส่งให้ญาติเพื่อนด้วยคำว่าเอาบุญมาฝากแบบนี้เขาจะได้บุญไหมคะ
0: เขาในที่นี้คือญาติและเพื่อนๆที่เราส่งรูปไปใช่ไหมแล้วพร้อมกับข้อความด้วยเอาบุญมาฝากก็เป็นไปได้มากที่เขาจะได้บุญด้วยถ้าเขาอนุโมทนาอันนี้มันก็ด้วยเงื่อนไขปัจจัยว่าเขาต้องอนุโมทนานี่แหละก็บอกไม่ได้ 100% ว่าเขาจะต้องได้บุญแน่นอนอะไรเงี้ยมันขึ้นอยู่ว่าเขาอนุโมทนาไหมถ้าเขาลำคาญก็ไม่ได้เพราะว่าเราถ่ายรูปเสร็จส่งไปแล้วก็ทำนะใส่บาตรทุกวันสมมติใส่บาตรทุกวันแล้วก็มีบุญของเราทุกวันแล้วเราก็ปลื้มใจของเราเนี่ยแล้วก็อยากคนอื่นก็ปลื้มใจด้วยก็ส่งทุกวันส่งทุกเช้าแต่ไอ้คนที่ได้รับเนี่ยบางทีมันจะอาจวันแรกๆอาจจะปลื้มใจวันที่สองปลื้มใจวันที่สามชักมีจื้อมีจื้อพอหลายวันเข้าจะอะไรกันนักกันหนาอะไรเงี้ยวันหลังๆเขาก็ไม่ได้บุญมันขึ้นอยู่ว่ามันอะไรมันสไตล์เดียวกันไหมมีความชอบเหมือนกันไหมเราก็ชอบทำบุญนะเราชอบใส่บาตรนะแล้วเราทำเองก็ปลื้มใจหรือว่าเห็นคนอื่นทำแล้วก็ปลื้มใจประมาณนี้นะถ้าเขาคอเดียวกันถ้าคนที่เราส่งไปให้เนี่ยญาติเราเพื่อนเราก็คอเดียวกันเห็นเราทำบุญแล้วก็อนุโมทนาอย่างเงี้ยก็ได้บุญครับแต่ถ้ามันไปคนละแนวไปคนละแนวแล้วก็รู้สึกส่งอะไรกันนักหนาเหมือนสวัสดีวันจันทร์นะวันนี้ส่งอะไรกันนักหนาเราส่งไปทักทายกันเลยนะเพื่อให้บอกเราว่าเรายังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมเขาลำคาญเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเขาเห็นภาพนั้นแล้วเขารู้สึกยังไงเจตนาเราส่งดีเจตนาเราดีแต่คนรับเนี่ยเขารู้สึกยังไงก็ดูกลุ่มเนี่ยก็แล้วกันหรือกลุ่มนี่มันหลายคนใช่ไหมมันก็หลากหลายแล้วก็ส่งเฉพาะเจาะจงเป็นคนๆก็ได้ถ้าดูแล้วคนนี้คอเดียวกับเราแน่ๆแล้วส่งเฉพาะคนนี้คนนี้คอเดียวกับเราส่งเฉพาะคนนี้กลุ่มญาติเนี่ยมันทั้งกลุ่มบางทีก็คนละแนวกลุ่มเพื่อนทั้งกลุ่มเนี่ยบางทีก็คนละแนวเพื่อนมัธยมเพื่อนมหาวิทยาลัยเพื่อนที่ทำงานอะไรมีหลายกลุ่มหลายกลุ่มเนี่ยไอ้ทั้งกลุ่มทั้งกลุ่มเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะแนวเดียวกันทั้งหมดใช่ไหมหรือถ้าเราก็ไม่รู้ว่าใครจะอนุโมทนาไม่อนุโมทนาก็ส่งไปเลยแล้วบอกว่าเขาจะได้บุญไหมเนี่ยมันก็ตอบไม่ได้ว่าจะได้บุญทุกคนมันขึ้นอยู่กับว่าคนที่รับข่าวสารนั้นเห็นภาพนั้นเห็นข้อความนั้นเขารู้สึกยังไงอนุโมทนาดีใจก็ได้บุญถ้ารำคาญก็ไม่ได้เหมือนกันก็ถือว่าแต่ลองดูเรากันแล้วกันนะเวลาคนอื่นก็ส่งภาพก็ทำบุญแล้วเรารู้สึกยังไงถ้าเราดีใจก็ก็มีแนวโน้มว่าเพื่อนเราน่าจะคิดคล้ายๆกับเราแต่ถ้าเราเห็นคนอื่นก็ส่งมาแล้วก็ลำคาญก็เพื่อนเราก็คงจะมีสักคนสองคนแหละอย่างน้อยที่จะคิดอย่างนี้เหมือนกันประมาณนี้นะก็ประมาณแนวเดียวกันอันนี้ระวังใจตัวเองอยู่ด้วยว่าไอ้ที่เราส่งไปเนี่ยปรารถนาดีกับเขาจริงๆอยากเขาอนุโมทนาหรือจะอวด มันจะอวดถ้ามันอวดนะฮะอย่าส่งถ้ามันคิดจะอวดนะเหมือนจะโชว์ว่าฉันเป็นคนใจบุญจะโชว์ว่าฉันเนี่ยมีบุญเยอะจะโชว์ว่าฉันเนี่ยตื่นเช้าอะไรเงี้ยนะจะโชว์อะไรก็แล้วแต่ที่มันจะเป็นการอวดเนี่ยไม่เอาเลยถ้ามันมีแฝงอยู่เนี่ยไม่เอาเลยดูใจตัวเองด้วยนะดูใจผู้ส่งด้วยนะนี่วันครับมีคำถามอื่นไหมครับ
1: ครับคำถามต่อมาครับมาจากโยมบุญพระพาไลอ่านผิดขออภัยนะครับภาษาอังกฤษกราบนมัสการท่านพระอาจารย์ค่ะปฏิบัติโดยใช้ลูกประคำได้ไหมคะถ้าได้ต้องทำอย่างไรคะและสามารถเข้าสู่วิปัสสนาได้อย่างไรไหมคะ
0: ได้ฮะได้ลูกประคำได้ลูกประคำเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้เอาไว้นับใช่ไหมเหมือนเป็นอุปกรณ์ในการที่จะทำให้ไม่ต้องมากังวลสมมติเราจะสวดอิติปิโส108จบเนี่ยในรูปคำนี่จะมี108เม็ดสวดจบหนึ่งก็นับเม็ดหนึ่งสวดจบหนึ่งก็นับเม็ดหนึ่งไม่ต้องกังวลว่าเราจะสวดครบหรือไม่ครบเพราะว่านับไปพอถึงไอ้ลูกปลายไอ้ตรงปลายของรูปคำจะมีพิเศษไม่เหมือนเขาใช่ไหมครับมันจะมีพิเศษว่าไอ้ตรงนี้คือจุดจบจุดเริ่มและจุดจบมาอยู่ตรงนี้พอนับมาจนวนถึงตรงนี้ก็ครบ108เป็นอุปกรณ์ที่จะทำให้เราเนี่ยไม่ต้องมากังวลในการบริกรรมจบไปละ108จบในระดับพวงใหญ่พวงเล็กก็มีนะฮะพวงเล็กก็มีอาจจะมีแล้วแต่จำนวนที่เราต้องการบางทีเป็นคล้องข้อมือใช่ไหมก็นับแค่นี้ก็ได้ออกมาแล้วก็รู้ว่ามันมีกี่เม็ดแล้วก็พอครบรอบก็รู้ว่าถึงเท่านี้แล้วแล้วแต่ถนัดบางคนถนัดพวงยาวๆห้อยคอบางคนถนัดพวงสั้นๆอยู่ที่ข้อมือได้ทั้งนั้นขออย่ามองว่าเป็นเครื่องประดับอย่ามองว่าเอาไว้อวดว่าฉันเป็นนักภาวนาก็แล้วกันเอาไว้ใช้จริงๆบริกรรมแล้วนับบริกรรมแล้วนับประมาณนี้นั่งหน้าสบายๆ บริกรรมไปหรือเวลาอยู่ในที่ไหนก็ตามที่เราว่างก็เอามาสวดไปนับไปส่วนใหญ่จะเป็นคำบริกรรมสวดมนต์ครบ1รอบนับ1ครั้งประมาณนี้สมมติว่าอิติปิโส108จบอย่างนี้ก็ได้นะหรือจะสวดบทไหนก็ได้ที่เราศรัทธาต้องการจะสวดได้หลายรอบหน่อยได้จบหน่อยรูปคำก็ช่วยได้ทีนี้จะทำยังไงให้เกิดวิปัสสนาใช่ไหมไอ้ตอนที่นับเนี่ยจะทำสมถะการสวดก็สวดใจอยู่กับบทสวดเรียกว่าสงบเรียกว่าทำสมถะกรรมฐานทีนี้เราจะทำสมถะรอบเดียวไม่พอหลายๆรอบเนี่ยก็ตัวประคำจะมาเป็นตัวช่วยนี่ก็คอยดูระหว่างสวดเนี่ยถ้าใจอยู่กับบทสวดมนต์เรียกว่าสงบถ้าระหว่างสวดอย่างนี้ใจแวบไปรับรู้อย่างอื่นเช่นกำลังสวดอยู่แมวร้องเงาใจแวบไปฟังเนี่ยนะไอ้ใจที่แวบไปฟังเนี่ยจิตมันทำงานอย่างอื่นนะจากเมื่อกี้ใช้มโนนึกถึงคำบริกรรมหรือบทสวดมนต์พอไปฟังแมวเนี่ยอันนี้โสตวิญญาณเป็นโสตจิตมันทำงานทางหูนะเป็นจิตอีกดวงนึงนะให้รู้ทันว่ามีจิตดวงนึงทำงานขึ้นมาแทรกระหว่างที่กำลังสวดมนต์อันนี้ก็เรียกว่าเห็นจิตทำงานแล้วมันถ้ามองในแง่ว่ามันทำงานของมันเองไม่ได้เจตนาไม่ได้ตั้งใจจะไปฟังเลยแต่มันจิตมันทำงานของมันเองระหว่างนิมโนใจกำลังคิดนึกถึงบทสวดมนต์แมวร้องไปฟังแมวมีโสตวิญญาณเกิดขึ้นอันนี้จิตทำงานเองเป็นอนัตตาอะไรเงี้ยเห็นอย่างนี้แล้วก็ไม่ต้องไปวิพากษ์วิจารณ์อะไรสวดมนต์ต่อสวดไปใครผัดกะเพรามาอีกแล้วกลิ่นกะเพราเข้าจมูกเนี่ยโอ้อันนี้ฆานะวิญญาณทำงานอีกแล้วจิตทำงานทางจมูกนี่ว่าเราก็ไม่ได้เจตนาจะต้องไปคิดถึงอาหารเนี่ยพอกลิ่นกระทบปุ๊บทำงานมโนไปกะเพราเลยอย่างเงี้ย อยากกินข้าวหิวข้าวแล้วโอ้โหอีกตั้ง

50จบกว่าจะได้กินก่อนที่เร่งสวดใหญ่เร่งสวดเพราะว่าหิวนี่ก็รู้ทันว่ามันโลภมันเร่งนี้นะสวดไปดูภาวะของจิตไปหลงไปรู้ทันก็สวดต่อถ้าหลงไปนานก็สวดต่อไม่ได้ก็นี่ก็ทำสมถะไม่อยู่แต่สมถะที่ทำเนี่ยการสวดมนต์เนี่ยเพื่อจะรู้จิตที่มันหลงไปเห็นจิตที่หลงแล้วจิตรู้เกิดขึ้นมาจิตหลงดับนี่นะฮะเห็นจิตหลงเป็นเพียงสภาวะหนึ่งเอาไว้รู้ฝึกรู้ไม่ใช่ฝึกว่าจะต้องอยู่กับคำบริกรรมต้องอยู่กับรูปคำอะไรเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นนะรูปคำเป็นเพียงอุปกรณ์การนับตอนนั้นเองเพื่อไม่ให้หลงรอบว่ากี่รอบแล้วแต่ตัวที่เราต้องการดูจริงๆคือดูจิต

0: ว่ากี่รอบแล้วแต่ตัวที่เราต้องการดูจริงๆคือดูจิตนะจิตสงบอยู่กับบทสวดมนต์ก็รู้จิตหลงไปก็รู้แล้วจิตหลงแล้วรู้เนี่ยเป็นวัตถุประสงค์หลักในการภาวนาก็คือหลงแล้วรู้เพื่อจะเห็นว่ามีจิตหลงอยู่จริงพอจิตรู้เกิดขึ้นจิตหลงดับเห็นหลงแสดงไตรลักษณ์ว่ามีอยู่และดับไปคือมันไม่เที่ยงหรือหลงเองมันคือเป็นอนัตตาเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเพราะมีเสียงจิตก็เลยทำงานเพราะมีกลิ่นจิตก็เลยทำงานประมาณนี้ก็เห็นจิตมันทำงานของมันตามเหตุตามปัจจัยไม่ได้เจตนามันก็ทำงานของมันอย่างเงี้ยเรียกว่าเป็นอนัตตาไม่ใช่ไม่ได้เป็นไปตามสั่งของเราเราเจตนาจะสวดมนต์แต่มันดันไปดมกลิ่นมันไปดันไปฟังเสียงเนี่ยมันเป็นมีสิ่งมากระทบมันก็ทำงานของมันตามช่องทางต่างๆดูเพื่อให้เห็นจิตมันทำงานของมันเองเป็นอนัตตาหรือเห็นจิตมันเกิดดับมันไม่เที่ยงโดยที่มีการสวดมนต์และมีรูปคำนี่แหละเป็นอุปกรณ์เพื่อให้เราไม่ต้องไปกังวลว่าจะกี่รอบแล้วเนี่ยเพื่อเราจะได้มีความสบายใจในการดูจิตที่มันทำงานแล้วก็ฝึกรู้เห็นครับความเกิดดับของจิตที่มันหลงไปบ้างเผลอไปบ้างเผลอแล้วรู้แล้วสวดมนต์ต่อวันนี้นะโดยเราไม่ต้องไปกังวลในการนับทำให้เราสวดด้วยใจสบายๆซึ่งเป็นหัวใจหลักของการทำสมถกรรมฐานสมถกรรมฐานคือจิตไปรู้อารมณ์ด้วยใจสบายๆถ้าสวดมนต์ด้วยใจสบายๆไม่ต้องมากังวลมากกี่รอบแล้วเพราะมันมีรูปคำเป็นตัวคอยเตือนอยู่อันนี้จะเป็นตัวช่วยอย่างมันแบบนี้นะทำให้สวดแบบสบายๆไม่ต้องกังวลแล้วก็มีสติรู้จิตตอนที่มันหลงไปหลงแล้วรู้แล้วก็สวดต่อสวดจบแล้วนับอีกเม็ดนึงประมาณนี้นะแล้วประคำก็เป็นตัวช่วยตัวหลักจริงๆคือเอาใจอยู่กับอารมณ์กรรมฐานอย่างหนึ่งหลงและรู้ประมาณนี้นะฮะก็จะได้ทั้งใช้รูปประคำช่วยภาวนาและสามารถเจริญทั้งสมถะและวิปัสสนาสำเร็จได้นะฮะนี่หมดเลยครับมีคำถามอื่นไหมครับ
1: ครับคำถามต่อมาครับมาจากโยมผู้ชนะว่าพี่โบกขอปัญญาจากพระอาจารย์ค่ะบุญนอกจากความสบายใจที่ได้ทำสุขที่ได้สละเพื่อประโยชน์บุญมีอานิสงส์อื่นอย่างไรบ้างคะ
0: มีครับมีนอกจากจะมีความสบายใจของผู้ทำแล้วนะมันยังส่งผลไปถึงบุคคลรอบตัวและสิ่งแวดล้อมด้วยสิ่งที่ทำนะบุญให้ทานคนที่ได้รับก็ดีใจเราเองผู้ให้ก็ดีใจมีความสุขสุขใจผู้ให้ซึ้งใจผู้รับประทับใจผู้พบเห็นนะครับใครเห็นก็ประทับใจจะเห็นว่ามันนอกจากจะให้มีความสุขกับเราผู้เป็นผู้ให้แล้วเนี่ยมันมีความสุขกับผู้รับและมีความสุขกับผู้พบเห็นด้วยเวลาเห็นเขาทำบุญเห็นเขาทำดีเราดีใจใช่ไหมเราไม่ได้ทำเองนะแต่เราดีใจก็บุญก็ส่งผลให้มีผลกระทบมากมายนะงั้นก็ไม่ใช่ว่าเป็นเพียงเป็นสุขใจของเราเองหรือว่าสละเพื่อประโยชน์ของเราเองนะมันใครที่เกี่ยวเนื่องที่ได้รับผลกระทบในแง่ที่เรากำลังทำบุญอยู่เนี่ยเขาก็ได้รับกระแสดีๆคนที่ได้ของจริงๆก็ได้ของด้วยแล้วก็ดีใจด้วยคนไม่ได้ของแต่ดีใจที่เราทำบุญเขาก็อนุโมทนาอย่างเงี้ยเขาก็ได้บุญจากการอนุโมทนานด้วยนะแล้วไปไหนก็เหมือนจะมีมิตรเพราะว่าถ้าเราทำเป็นประจำนะเขาก็เหมือนรู้อยู่ว่าเราเป็นคนแบบนี้ก็จะยินดีต้อนรับนะยินดีต้อนรับมีเพื่อนมากแล้วก็บางทีเหมือนเขาจะช่วยคุ้มครองป้องกันเราด้วยนะอย่างมีบางคนนะบางคนเป็นถือว่าเป็นคนดีตั้งแต่เด็กๆเลยนะทำอะไรไม่มีหน้าไม่มีสิ

0: น่ารังเกียจนะประมาณนี้นะเรียนกันมาเนี่ยเพื่อนๆก็เห็นคุณความดีอันนี้อยู่เรียกว่ามีความเชื่อใจนี่มีเรื่องเกิดขึ้นมาในห้องเรียนว่ามีของหายมีของหายแล้วมีผู้อยู่ในสถานที่นั้นสองคนสองคนนั้นก็ดูแล้วไม่น่าจะมีไม่น่าจะมีใครเป็นผู้ทำผิดอันนั้นเลยคนหนึ่งเนี่ยไม่มีใครเชื่อว่าทำเพราะว่าเขาดีมากมากอีกคนหนึ่งเนี่ยก็ดูแล้วเนี่ยก็เป็นระดับรองลงมาสถานการณ์บีบคั้นอย่างนั้นด้วยความที่เป็นคนที่น่าเชื่อเนี่ยเพื่อนบางคนเนี่ยถึงกับรับรองว่าคนนี้ไม่ทำก็มีนะเหตุการณ์นี้ก็มีคือว่าด้วยคุณธรรมของคนนั้นเองและคุณธรรมของเพื่อนด้วยที่กล้าที่จะมารับรองทำให้กล้ารับรองเพราะว่าเขาเชื่อในคุณความดีของคนคนนี้ก็บุญที่ตนเองทำนั่นแหละพฤติกรรมตนเองทำสม่ำเสมอก็จะเป็นเกราะคุ้มครองป้องกันภัยแต่มันไม่ได้เป็นเกราะแบบเป็นแคปซูลอะไรมานะแต่มันคือผู้ที่อยู่ด้วยนะเขาเชื่อใจและบุญที่ทำแล้วเนี่ยก็เหมือนพระพุทธเจ้าตรัสว่าเหมือนเป็นญาติรอเราอยู่นะคุณความดีที่เราทำบุญที่เป็นการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเหมือนเป็นญาติที่รอเราอยู่ข้างหน้าก็คือเป็นวิบากที่รอให้ผลทำดีแล้ววิบากที่ดีก็จะรอให้ผลอยู่ก็เป็นบุญที่รอให้ผลท่านเปรียบเหมือนญาติแต่ถ้าทำบาปมันก็เหมือนเป็นศัตรูรออยู่วิบากนั่นแหละมันรอให้ผลอยู่จะต้องเจ็บตัวจะต้องถูกใส่ร้ายจะต้องยากจนจะต้องสูญเสียคนรักจะต้องสูญเสียทรัพย์อะไรแบบนี้แล้วแต่บาปอะไรที่ทำลงไปเมื่อทำความดีนะเมื่อทำความดีบอกว่าอะไรทำแล้วนอกจากสบายใจแล้วเนี่ยทำบุญแล้วเนี่ยมันยังเป็นตัวดึงดูดเพื่อนที่ดีด้วยคือเพื่อนดีก็คือเป็นคนที่ทำบุญอยู่ด้วยใช่ไหมเรื่องจะเป็นกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรก็คือเป็นคนดีก็คือคนทำบุญก็ย่อมแสวงหาคนที่ทำบุญด้วยกันนะไม่ใช่เราเป็นคนทำบุญเราก็จะมองหาคนทำบุญแล้วนึกถึงตัวเราก็แล้วกันเวลาเรามองหาคนทำบุญด้วยกันเนี่ยมันก็คือเป็นการดึงดูดเอาคนที่ดีๆเป็นคนใจบุญมาอยู่ด้วยกันก็เรียกว่าคอเดียวกันมันลงกันได้ธาตุคนใจบุญก็อยู่กับคนใจบุญคนใจบาปจะเข้ายากเข้ามาแล้วอยู่ด้วยไม่ได้มันร้อนประมาณนี้เรียกว่าเหมือนบุญเป็นเกาะคุ้มครองป้องกันภัยแล้วก็ดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาโดยเฉพาะเพื่อนที่ดีนะคำสรุปศีลก็น่าสนใจนะศีเลนะสุขติงยันติศีลนำความสุขมาให้ก็คือคนที่มีศีลก็คือคนที่ใจบุญด้วยนะจิตใจเป็นบุญไม่ทำร้ายใครไม่เบียดเบียนทรัพย์สินของใครไม่ไปทำร้ายคนรักของใครไม่พูดโกหกหรือส่อเสียดหรือด่าหรือพูดเพ้อเจ้อเนี่ยยิ่งฝึกมาดีมันก็ยิ่งทำให้เกิดความสุขกับตนเองและคนรอบข้างเนี่ยสีเลนะโพกสัมปทาเนี่ยด้วยความที่มีบุญอย่างนี้บุญจากการรักษาศีลมีโภคทรัพย์ด้วยนะมีโภคทรัพย์เพราะว่าไม่ไปเบียดเบียนใครไม่ไปทำผิดศีลอะไรความไว้เนื้อเชื่อใจของคนทั้งหลายเราจะทำธุรกิจอะไรเขาก็อยากจะทำด้วยก็มีคนนี้ซื่อสัตย์อยากจะสั่งของกับคนนี้อยากจะเจรจาธุรกิจกับคนนี้ก็เชื่อใจประมาณนี้นะก็ดึงดูดความอุดมสมบูรณ์เข้ามาเป็นมีโภคทรัพย์มีความก้าวหน้าทางการงานก้าวหน้าทางธุรกิจสีเลนะโภคสัมปทาและถึงแม้ถ้าต้องการ จะบรรลุมรรคผลก็สามารถไปได้ด้วยเพราะว่ามีพื้นฐานดีประมาณว่าถ้ายังไม่ถึงขั้นเป็นพระอรหันต์ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดก็ยังไปวนเวียนอยู่ในสุคติเพราะบุญที่ทำให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาที่ทำเนี่ยมันเป็นต้นทุนสำหรับชีวิตในอนาคตด้วยได้ไปสู่สุคติโดยไม่ต้องมีใครอวยพรเพราะเราอวยพรด้วยการกระทำของเราเองประมาณนี้นะถ้าจะมาภาวนาก็จะได้ผลเร็วมีสติง่ายมีสมาธิแบบจิตตั้งมั่นได้ง่ายมีปัญญาง่ายบรรลุมรรคผลง่ายประมาณนี้นะเรียกว่าอานิสงส์อีกมากมายจารณัยไม่หมดที่จารณัยไม่หมดก็เพราะว่าปัญญามีแค่นี้ขออภัยด้วยนิมนต์ครับมีคำถามอื่นไหมครับ
1: ครับคำถามต่อมาครับมาจากโยมวรทินไพศาลพงษ์อะไรเป็นตัวชี้วัดว่าเรามีความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมครับ
0: ถ้าในแง่ปฏิบัติเนี่ยมักจะไปดูซิว่าสติไวไหมสติว่องไวไหมรู้ทันกิเลสเร็วไหมหรือกิเลสมันครอบงำจิตอยู่นานนี่ถ้าครอบงำอยู่นานแล้วไม่ทันผิดศีลก็ยังพอใช้ได้แต่ถ้าผิดศีลเนี่ยถือว่าสติอย่างไม่ดีความก้าวหน้าในการปฏิบัติจึงอยู่ที่ว่าสติไวไหมถ้าสติไวศีลจะรักษาได้ดีและเป็นถ้าได้ดีมากๆก็คือจะกลายเป็นว่ามีศีลอัตโนมัติด้วยคือจะมีความละอายต่อบาปมีความเกรงกลัวต่อผลของบาปจนไม่ทำผิดจริงๆนะไม่กล้าทำเพราะกลัวผลของบาปกลัวตกนรกกลัวคนด่ากลัวถูกทำโทษกลัวถูกจำคุกอะไรแบบนี้หรือละอายกระจายตัวเองมีฮิริตัวสำคัญมากตรงที่ว่าละอายกระจายนี่คือมันจะไม่ทำผิดอะไรเลยถ้ารู้อยู่นะแม้จะไม่มีใครเห็นเราอยู่คนเดียวก็จะไม่ทำผิดไม่ทางไม่ว่าจะทางกายทางวาจาเนี่ยจะไม่ทำเพราะอะไรเพราะว่าถึงแม้จะไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นแต่เรารู้อยู่มันจะละอายแก่ใจตัวเองจะกลายเป็นว่าความละอายแก่ใจตัวเองเนี่ยจะทำให้เราไม่ต้องคอยระวังรักษาศีลเลยมันจะมีสติรู้ทันกิเลสที่มันเกิดขึ้นในใจเกิดดับอยู่ในใจกลายเป็นเจริญวิปัสสนาได้ด้วยอันนี้กลายเป็นว่าตัวสติจะเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญในความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมตัวชี้วัดอีกตัวหนึ่งก็คือว่านอกจากจะมีสติรู้ทันกิเลสแล้วเนี่ยนะเวลามีสติเนี่ยมันรู้แบบไหนรู้ด้วยใจเป็นกลางรู้ด้วยใจที่ยอมรับไหมหรือคอยห้ามคอยดึงคอยยื้อต้องสู้กับกิเลสตัวเองอันนี้ก็ถือว่ายังดีอยู่นะถ้ายังสู้กิเลสตัวเองอยู่อย่ายอมแพ้ก็แล้วกันอันนี้ถ้ามันดีกว่านั้นก็คือว่าแค่รู้แค่ดูเนี่ยนะเป็นการชนะกิเลสที่แบบว่าเด็ดขาดที่สุดเลยนะไม่ต้องไปสู้นะเพราะจิตที่รู้นี้ไม่มีกิเลสแล้วจิตรู้เนี่ยนะมีกิเลสเกิดขึ้นมานะมีจิตรู้เกิดขึ้นมานะจิตรู้ไม่มีกิเลสแล้วแถมมีสัมมาสมาธิด้วยสติก็มีด้วยสัมมาสมาธิก็มีด้วยแค่รู้แค่ดูเนี่ยนะกลายเป็นว่าจิตรู้เกิดขึ้นมาเห็นเลยกิเลสอยู่ตรงนู้นเหมือนอยู่ห่างๆกิเลสเหมือนอยู่ห่างๆอันนี้กลายเป็นว่าได้สัมมาสมาธิคือจิตตั้งมั่นเป็นตัวสำคัญนะเป็นตัวชี้วัดว่าเรามีความก้าวหน้าพอที่จะบรรลุมรรคผลไหมด้วยตัวจิตตั้งมั่นนี่นะเพราะจิตตั้งมั่นเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาสัมมาสมาธิหรือจิตตั้งมั่นเนี่ยสัมมาสมาธิคือเป็นความตั้งมั่นของจิตนะสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาปัญญาในที่นี้คือปัญญาระดับวิปัสสนาเห็นความเกิดดับของกิเลสเมื่อกี้นี้หรือเห็นความเกิดดับของจิตเมื่อกี้นี้เห็นความเกิดดับได้เรียกว่าเป็นปัญญาต้นทางที่จะบรรลุมรรคผลในอนาคตก็คือเห็นจิตเมื่อกี้นี้แสดงไตรลักษณ์เห็นว่ามีอยู่ระดับไปแค่รู้แค่ดูเนี่ยมันเห็นแล้วกิเลสเมื่อกี้นี้มีจริงแต่ตอนรู้เนี่ยไม่มีแล้วมันรู้แล้วมันเป็นจิตที่รู้ขึ้นมาถ้าเทียบเป็นในแง่ของเวลาก็คือว่าตอนทำกรรมฐานไว้เนี่ยคือสงบ สมมติว่าสงบอยู่5วินาทีแล้วหลงไป5วินาทีแล้วรู้จิตรู้ขึ้นมาเป็นวินาทีที่11วินาทีที่11เกิดขึ้นมาแสดงวินาทีที่10ที่ถูกรู้นั่นน่ะดับแล้วเนี่ยนะมันจะเห็นเลยว่าเมื่อกี้มีหลงอยู่นะแต่ตอนรู้ปุ๊บหลงดับเห็นอยู่ก็จริงนะแต่มันดับแล้วเห็นแล้วก็ดับเห็นแล้วจิตเกิดขึ้นมาจิตรู้เกิดขึ้นมาทีไรไอ้หลงดับทุกทีเนี่ยประมาณนี้นะก็จะเกิดปัญญาขึ้นไปเรื่อยๆเกิดวิปัสสนาญาณพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆแรกๆก็ดิ้นรนที่จะรู้ทันกิเลสแล้วก็ดับมันกำลังหลังก็รู้ด้วยใจเป็นกลางรู้ด้วยใจเป็นกลางก็จะกลายเป็นว่ามันพร้อมที่จะเกิดปัญญาเลยเพราะมันมีความปรุงแต่งอะไรขึ้นมาก็รู้ทันมีความแต่งอะไรมาก็รู้ทันมันเป็นกลางกับความปรุงแต่งทั้งหลายเนี่ยความปรุงแต่งทั้งหลายก็แสดงไตรลักษณ์ทั้งหมดนะจุดสำคัญคือเป็นกลางกับความปรุงแต่งทั้งหลายก็จุดนี้มันจะก้าวเข้าสู่เขาเรียกว่าสัจจานุโลมมิกยานมันจะไปเทียบเคียงเป็นเห็นอริยสัจถึงตัวนี้แล้วก็จะกระโดดต่อตรงกระโดดนี่เขาเรียกว่าโคตรภูข้ามโคตรข้ามโคตรนั้นมันแค่แวบเดียวนะแต่พระพุทธเจ้าก็แสดงเอาไว้นะจากปุถุชนไปเป็นพระอริยะเนี่ยตรงเนี้ยตรงข้ามกระโดดข้ามโคตรเนี่ยก็มีอยู่พอมีโคตรภูแล้วก็มีมรรคจิตมีผลจิตประมาณนี้นะสรุปว่าตัวชี้วัดในความก้าวหน้าของการปฏิบัติธรรมตัวแรกเลยก็คือสติแล้วก็ต้องฝึกสติขึ้นมาก่อนจะสังเกตว่าในกรรมฐานทั้งหลายจะมีคำว่าสตินะอานาปานสติพุทธานุสติธรรมานุสติคือต้องมีสติโดยเฉพาะสติปัฏฐานสติปัฏฐานรู้กายเป็นกายไม่ใช่เป็นกูกำลังเดินเห็นกายเดินเห็นกายเป็นกายไม่ใช่เห็นกายเป็นกูเวทนาเป็นเวทนาไม่ใช่กูเจ็บไม่ใช่กูปวดเป็นเวทนาเห็นจิตเป็นจิตคือจิตเมื่อกี้มีราคะมีโทสะมีโมหะไม่ใช่กูรักเขาแล้วกูโกรธมึงนะอะไรไม่ใช่อย่างนั้นจิตมีราคะจิตมีโทสะนึกว่าจิตหลงเห็นจิตเป็นจิตประมาณนี้เห็นเป็นสภาวะจริงๆตัวเนี้ยไม่ใช่ว่าฉันเป็นอย่างนั้นฉันเป็นอย่างนี้อย่างนี้เป็นสติแบบทั่วๆไปยังไม่ใช่สติที่เป็นตัวชี้วัดของความก้าวหน้าสติที่เป็นตัวชี้วัดของความก้าวหน้าคือเห็นเป็นสภาวะเห็นเป็นสภาวะนะแล้วก็ตัวถัดมาก็คือเป็นตัวสมาธิซึ่งต้องเข้าใจว่าสมาธิมี2แบบสมาธิที่รวมอยู่กับอารมณ์จิตรวมอยู่กับอารมณ์นี่ยังไม่ใช่เป็นตัวชี้วัดว่าก้าวหน้าตัวชี้วัดก้าวหน้าคือจิตที่ตั้งมั่นเป็นสัมมาสมาธิจิตตั้งมั่นหมายความว่ารู้อารมณ์แต่ไม่เข้าไปรวมกับอารมณ์นั้นปล่อยให้อารมณ์นั้นแสดงไตรลักษณ์คือแสดงความจริงไปความจริงมันแสดงอยู่แล้วนะแต่เราไม่ยอมไปให้มันแสดงเราไปรวมมันไว้เราไปแก้มันจิตไม่ดีแก้ให้ดีนั่นเองก็ไม่เห็นสิ่งนั้นแสดงไตรลักษณ์เลยแต่มีอะไรเกิดขึ้นมาแค่รู้แค่ดูตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นระดับที่พร้อมจะเจริญปัญญาถ้าในวิปัสสนาญาณไอ้ตัวนี้เขาเรียกว่าสังขารุเปกขาญาณถ้าในแง่ของการพัฒนาจิตจิตตัวนี้เขาเรียกว่าสัมมาสมาธิพร้อมที่จะเห็นสิ่งต่างๆแสดงไตรลักษณ์ไปพระเจ้าตรัสว่าสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสัพเพสังขาราทุกขาสังขารทั้งหมดเลยเป็นทุกข์บีบคั้นกันอยู่สัพเพธัมมาอนัตตาธรรมทั้งหลายเป็นธรรมหลายทั้งปวงเลยเป็นอนัตตาไม่ใช่เราแต่ไม่มีใครเห็นพระเจ้ามาเห็นก่อนเข้าใจก่อนตรัสรู้แล้วจึงมาบอกพวกเราให้พัฒนาจิตใจไปเห็นสิ่งที่มันเป็นอยู่เนี่ยมันไม่ได้ว่าพระพุทธเจ้ามาบอกจึงเป็นนะมันเป็นอยู่แล้วแต่พระพุทธเจ้าตรัสรู้จึงมาบอกมาบัญญัติมาบอกวิธีพัฒนาจิตให้ไปเห็นความจริงอันนี้แสดงว่ามันมีอยู่แล้วแต่จิตเราไม่พร้อมที่จะเห็นตัวพร้อมคือมีสติและมีสัมมาสมาธิสัมมาสติและสัมมาสมาธินี่เองจะเป็นตัวชี้วัดในความก้าวหน้าในการปฏิบัติของเราส่วนปัญญาเมื่อมีสัมมาสมาธิปัญญาก็จะเกิดขึ้นเพราะว่ามันมีเหตุของการเกิดปัญญาขึ้นมาแล้วสัมมาสติสัมมาสมาธิจะเห็นว่ามีสภาวะอะไรเกิดขึ้นแล้วไม่แก้ไขความจริงก็ปรากฏเลย ว่ามีอยู่ระดับไปหรือว่าที่มันเป็นไปอย่างนี้เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยปัญญาก็จะเกิดขึ้นได้เห็นความจริงเห็นธรรมนิยามเห็นธรรมที่มันเป็นปกติของมันนั่นเองพอเห็นความเป็นปกติของมันเป็นแบบนี้แล้วก็เลยบรรลุมรรคผลได้ประมาณนี้นะหมดเวลาแล้วนิมนต์ครับท่านอาจารย์ครับ
1: 1 2ครับสำหรับช่วงแรกของรายการก็หมดเวลาแล้วขอพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการเจริญพร

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานและร่วมพิธีเททองหล่อพระพุทธโพชฌงค์ประชานาถโดยหลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูในวันเสาร์ที่13มิถุนายนโดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่13มิถุนายน2569เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์รับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 9:00 นถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เวลา 11:00 นพิธีเททองหล่อพระพุทธโพชฌงค์ประชานาถหล่อรูปเหมือนพระยาพิษณุประสาทเวชหมอคงพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หมอพรหน้าลานคลินิกโอสถสถานหลวงพ่อสนองกตปุญโญโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศรีลาจารย์หลวงปู่วงศุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศีลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดปู่ตุมวนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงพ่อมนัสคัมภีรพันโยวัดบวรมงคลวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูวิทูลธรรมนิเทศหลวงพ่อสำรวยตายโนวัดภูริทัตตวนารามสหรัฐอเมริกาพระครูวิสารศาสนกิจหลวงพ่อสนิทจิรสนิทโทวัดป่าคีรีเขตจังหวัดจันทบุรีพระครูประหลัดไพรินทร์สริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพผารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์เจษฎาจารุโพวัดป่าห้วยขมิ้นหนองบัวซอจังหวัดอุดรธานีพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชษชัยศีลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทาง

0: บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อออกโรงทานและติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ทิศศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานและร่วมเททองหล่อพระในวันเสาร์ที่13มิถุนายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: วัดเขาสุกิมมีความยินดีขอเชิญศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญทอดพระป่าสามัคคีเพื่อโรงพยาบาลเขาสุกิมปรับปรุงห้องฉุกเฉินห้องบัตรและศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลนทำบุญต่อลมหายใจอานิสงส์ยิ่งใหญ่ทอดณวัดเขาสุกิมในวันพระฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569เวลา 12:00 นร่วมบริจาคได้ที่วัดเขาสุกิมหรือโรงพยาบาลเขาสุกิมชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมเลขที่บัญชี290-412-2914 290-412-2914ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดเขาสุกิม039-495-243หรือ086-906-9770โรงพยาบาลเขาสุกิม039-495-225-6ต่อ115-137หรือ988-1671
0: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569จัดครั้งนี้เป็นครั้งที่6โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่20มิถุนายนเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายพัฒหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระราชวชิรศรีราชาญหลวงปู่วงศุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่หน่วยบริสุทธโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อสุพลโอภาโสวัดบึงรัตติวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระบูรพาคณาจารย์หลวงพ่อน้อมวรนินโนวัดบ้านโง่ปราจีนบุรีพระครูประหลัดไพรินทร์ศรีวัฒโนวัดสังฆทานหลวงปู่บุญเพ็งขันติโกที่พักสงฆ์ภูล้อมข้าวจังหวัดสกลนครพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์เจษฎาจารุโพวัดป่าห้วยขมิ้นหนองวัวซออุดรธานีพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามแก้วกาญจนาภิเษกพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื้อชัยศิลสัมปันโนวัดปทุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาภาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระครูบาลดีกานพดลสันตมโนที่พักสงฆ์บ้านลานเสียงธรรมกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569นี้ โดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี7100141680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
0: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมนเผาศพวัดสังฆทานซึ่งขณะนี้เมนวัดสังฆทานได้ชำรุดจึงต้องมีการสร้างเตาเผาใหม่โดยมีค่าใช้จ่าย1,700,000 บาทท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240
0: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในโครงการสร้างพระพุทธสายาทพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21 เมตรเนื้อสำริดจัดสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาณวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีออกแบบโดยสำนักช่าง10 หมู่กรมศิลปากรท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21 เมตรวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์บุญรุ่งทีปโก087-845-7163 087-845-7163 หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุทัยธานีชื่อบัญชีวัดถ้ำเขาวงบัญชีออมทรัพย์เลขที่414-040-2726 414-040-2726ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมสมทบทุนในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานปฏิบัติธรรมณวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งในขณะนี้กำลังดำเนินการบูรณะภายในถ้ำเพื่อใช้เป็นอุโบสถและสำหรับพิธีสังฆกรรมทางพระพุทธศาสนาสำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานที่ปฏิบัติธรรมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
2: วิชาต่อไปขณะเดียวกันก็ ็มีการจัดสร้างเครื่องแต่งกายและฉากใหม่ๆทำให้ได้ช่างฝีมือหลายประเภทที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นตามลำดับรวมทั้งวงดนตรีปีพาทผู้ขับร้องและผู้พากย์บทด้วยกันขณะนี้จึงพอมีความหวังแล้วว่าโขนซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชิ้นเอกของไทยคงไม่สูญหายไป
3: โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศึกษาข้อมูลโขนอย่างถ่องแท้และจัดการแสดงอย่างถูกต้องตามขนบจารีตโบราณเรื่อยมาจนการแสดงโขนในประเทศไทยได้รับการประกาศขึ้นบัญชีจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกในรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติพระราชปณิธานในการสืบสานพระราชกรณียกิจทำนุบำรุงรักษางานศิลป์ได้ปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนอีกครั้งเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสะกดทัพต่อยอดพระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมราชชนนีให้โขนเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติสืบไป
4: สนับสนุนส่งเสริมให้การแสดงโขนเนี่ยอยู่คู่กับคนไทยให้สมกับที่โขนเนี่ยนะครับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดสิ่งที่ดีๆต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับทั้งเรื่องภาษาเรื่องวรรณศิลป์ก็นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านเนี่ยพยายามผลักดันขับเคลื่อนนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความสุขเพื่อให้สิ่งที่ดีงามของชาติไทยเนี่ยมีอายุยืนยาวมีทายาทที่จะสืบทอดต่อไปนะครับ
3: และเพื่อเผยแพร่ให้ราษฎรทั่วประเทศได้ชื่นชมนาฏยกรรมโบราณอย่างใกล้ชิดยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะนักแสดงจากโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงจัดการแสดงโขนพระราชทานสัญจรไปยังภูมิภาคต่างๆเช่นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่22และ23กรกฎาคมที่ผ่านมานั้นได้จัดการแสดงโขนพระราชทานเรื่องรามเกียรติ์ชุดหนุมานชานกำแหงโดยเป็นเรื่องราวตั้งแต่กำเนิดหนุมานจนได้เป็นข้าทหารเอกของพระรามช่วยพระรามรบกับทศกัณฐ์จนชนะถ่ายทอดผ่านการแสดงอันวิจิตรงดงามตระการตาและถูกต้องตามขนบจารีตแบบแผนด้วยการพากย์เจรจาที่สนุกตื่นเต้นสามารถตรึงความประทับใจประชาชนได้อย่างแท้จริง
5: รัชกาลที่10เนี่ยท่านก็มาสืบสานแล้วก็ต่อยอดของสมเด็จพระมารดานะฮะว่าท่านทรงทำไว้ทำโขนไว้แล้วท่านก็สืบสานสนับสนุนให้มาให้ส่งโขนเนี่ยไปหาประชาชนถึงที่เลยนอกจากที่เยาวชนได้ดูแล้วนอกจากความสนุกแล้วเนี่ยศิลปวัฒนธรรมสำคัญเพราะว่าโขนเนี่ยมีทุกศาสตร์เลยมีทั้งดนตรีทั้งศิลปะป้องกันตัวมีทั้งศิลปะการไล่ลำนะคะคือทุกศาสตร์เนี่ยอยู่ในโขนเลย
3: ที่สำคัญยิ่งโขนพระราชทานยังรวบรวมสรรพวิชางานศิลป์ชั้นสูงของไทยหลากหลายสาขาให้ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูไปพร้อมกับการสร้างโอกาสสร้างงานหัตถศิลป์แผนกต่างๆรวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี
6: เครื่องแต่งกายของโขนเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นของสูงนะครับเป็นของสูงไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะครับอาภรณ์ต่างๆซึ่งในส่วนนี้นะครับบางส่วนของนครศรีธรรมราชเราเนี่ยนะครับเราก็มีผ้ายกหรือผ้าทอนะครับซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระพันปีหลวงนะครับในการที่จะส่งเสริมนะครับให้พี่น้องเนี่ยได้มีอาชีพในเรื่องของผ้ายกผ้าทอเราก็ได้เรียนรู้นะครับให้เด็กๆโดยเฉพาะเด็กๆนะครับแล้วก็เยาวชนต่างๆเนี่ยได้มีโอกาสที่จะเรียนรู้แล้วก็ในอนาคตก็อาจจะมีผู้ที่สนใจนะครับที่จะเรียนการแสดงหรือสมัครเข้าไปร่วมในกิจกรรมเหล่านี้แล้วก็วัฒนธรรมเหล่านี้นะครับก็คงจะสามารถที่จะเผยแพร่นะครับให้เป็นที่กว้างขวางในจังหวัดนครศรีธรรมราชและภาคใต้ต่อไปครับ
3: นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงสืบสานรักษาต่อยอดอนุรักษ์ทำนุบำรุงการแสดงโขนนาฏศิลป์ชั้นสูงของชาติก่อเกิดงานที่ทรงคุณค่าสร้างจิตสำนึกปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้รู้รักหวงแหนศิลปวัฒนธรรมที่บ่งบอก

0: ความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยให้คงอยู่สืบไป
1: ศิลปาชีพคืออาชีพที่ได้รับการส่งเสริมงานด้านศิลปะหัตถกรรมที่เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านของคนไทยในการพัฒนาคุณภาพฝีมือให้ดียิ่งขึ้นอันเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงให้ความสนพระราชหฤทัยในการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมอย่างจริงจังถือได้ว่าเป็นโครงการในพระราชดำริแรกในการสร้างอาชีพแก่ราษฎรจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในภูมิภาคต่างๆนับแต่บัดนั้นเป็นต้นมาได้มีการน้อมนำแนวพระราชดำริในการสร้างงานสร้างอาชีพด้านศิลปะหัตถกรรมในชุมชนอย่างแพร่หลายหนึ่งในนั้นคือวัดโคกเปี้ยวตำบลเกาะยออำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาได้มีการฟื้นฟูลายผ้าโบราณของชุมชนเกาะยอที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ให้สูญหายไปจากท้องถิ่นด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับสามเณรภายในโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโคกเปียว
2: เกาะยอเรามีผลงานแล้วเป็นผ้าที่มีคุณภาพมากนะครับแต่ว่าระยะหลังเนื่องจากว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนไปทำให้คนรุ่นใหม่ไม่ได้สนใจเรื่องการทอผ้ามากนักแล้วก็เรื่องของลายผ้าเราก็พัฒนามาได้น้อยนะครับอาตมามาดูอยู่ก็เห็นว่าวัดมีความพร้อมอาตมาก็เห็นว่าเราน่าจะทำอะไรได้บ้างในเรื่องของวัด
3: Facebook ส่องโซเชียลคนโน้นคนนี้คนรักเก่าคนรักใหม่อย่าเพิ่งไปสนใจพัฒนาตนเองหาความรู้อ่านหนังสือเรียนภาษาอะไรก็ได้ทักษะใหม่ๆตั้งเป้าหมายไปที่การพัฒนาตนเองแล้วก็ไม่ใช่พัฒนาเพื่อจะมีแฟนใหม่ไม่ใช่มันไม่ใช่มุ่งจะเอาแฟนใหม่พัฒนาตนเองไปคนเห็นคุณค่าเราก็จะมาเองไม่ใช่ว่าตั้งใจเพื่อจะมีแฟนใหม่มันเหมือนตั้งเป้าหมายผิดนะถ้าเราพัฒนาตนเองได้ดีแล้วคนเห็นคุณค่าเราก็จะเข้ามาเองหรือไม่มีก็ไม่เป็นไรเพราะเราพัฒนาตนเองได้แล้วเรามีความสุขได้ด้วยตนเองแล้วนะเรียกว่ามีความสุขโดยไม่ต้องหวังพึ่งใครมาทำให้เราสุขนี่จะมีประโยชน์ดีมากได้ใช้ชีวิตของมนุษย์ในชาตินี้มาพัฒนาตนเองในแง่นี้ดีแล้วนะควรจะหันมาพัฒนาตนเองในแง่มุมแบบนี้มีทัศนคติแบบนี้อย่ารีบคำสำคัญเลยอย่ารีบหาแฟนอย่ารีบหาคนรักใหม่ไม่ต้องรีบฮะรีบแล้วมันเหมือนรีบซื้อของมันไม่ได้พิจารณามันจะร้อนรนแล้วก็ไม่ได้สิ่งที่สมใจดังปรารถนาเพราะหมดแต่เวลาเรามองด้วยความรีบอยากจะมีแฟนเนี่ยนะเราเห็นเขาจะเห็นในแง่ดีอย่างเดียวเพราะเราอยากมีแฟนแล้วก็จะโกรธเขาจนเวลาเขาไม่รับสัมพันธ์กับเราไม่มันมีความปรารถนาแล้วไม่ได้รับการตอบสนองเราจะมีโทสะนึกออกไหมพอเรามีโทสะคนก็ไม่ชอบเรามันก็วงจรอุบาทเกิดขึ้นเลยนะแต่ถ้าเรามุ่งพัฒนาตนเองไปนะเราไม่ได้คิดจะไปจับใครเขาก็ไม่รู้สึกเราหวาดระแวงอะไรกับเราเพราะนี่มุ่งพัฒนาตนเองไปดีกว่านะจะมีก็ได้ไม่มีก็ได้แรกๆนะมีก็ดีไม่มีก็ได้พอพัฒนาเองตัวเองไปเรื่อยๆความคิดจะเปลี่ยนมีก็ได้ไม่มีก็ดีต้องให้ได้อย่างนี้นะไม่ใช่ว่าต้องมีแล้วรีบมีแล้วอันนี้จะเสียเลยนะปรับทัศนคติใหม่ต่อไปโยมนิพาพรคอยเตือนตัวเองตลอดเวลาว่าปฏิบัติแต่มักเผลอพอรู้ก็เพ่งป างทีเหมือนตัวเองไม่ได้ปฏิบัติพระอาจารย์มีข้อแนะนำเพื่อเป็นแนวทางมันเหมือนจะอะไรฮะเหมือนจะมีสติใช่ไหมคอยเตือนตัวเองว่าปฏิบัติแต่มักเผลอก็เป็นเรื่องปกตินะไอ้เผลอเนี่ยนะถ้าเราเห็นว่าเป็นเรื่องปกติเราจะแค่รู้แต่ถ้าเราอยากสงบนะพอเผลอแล้วมันจะไม่ชอบแล้วก็จะรีบดึงจิตที่เผลอนั้นกลับมาแล้วกลายเป็นเพ่งนั่นตกวงจรนี่แหละคืออยากสงบจุดมุ่งหมายของการภาวนานะไม่ใช่วัดกันที่ว่าใครสงบสงบเป็นตัวหลอกนะคือสงบเนี่ยถ้าจิตรู้อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งด้วยใจสบายๆก็สงบแล้วไม่ต้องไปอยากสงบแล้วแล้วมันไม่ใช่เป้าหมายความสงบไม่ใช่เป้าหมายเป้าหมายจริงๆคือพัฒนาตัวรู้แต่ตัวรู้อยู่ๆจะเกิดก็ไม่เกิดนะเกิดไม่ได้นะต้องมีความสงบไว้สักหน่อยก่อนแล้วก็ไม่สงบอย่างสมมติว่าเราดูลมหายใจเนี่ยถ้าจิตอยู่กับลมหายใจเรียกว่าสงบจิตไปอยู่กับสิ่งอื่นไปรู้เรื่องราวอื่นไอ้รู้เรื่องราวอื่นที่ไม่ใช่ลมหายใจเรียกว่าหลงไม่สงบก็คือเผลออย่างที่โยมว่ามาแต่ด้วยมุมมองที่เราจะพัฒนาตัวรู้ก็เผลอแล้วรู้มีเผลอจึงมีรู้เนี่ยแล้วรู้ฝึกรู้ด้วยใจเป็นกลางเห็นเผลอแบบไม่เข้าไปแก้ไขอะไรยอมรับว่ามีเผลออยู่จริงเจอได้รู้แบบที่ต้องการคือรู้ด้วยใจเป็นกลางจุดมุ่งหมายในการพัฒนาตนเองหรือที่จะปฏิบัติคือพัฒนาให้เกิดตัวรู้ที่มีคุณภาพไม่ใช่ว่าต้องสงบห้ามเผลอไม่ใช่อย่างนั้นนะสงบเพื่อจะเห็นว่าเดี๋ยวก็ไม่สงบคือเผลอไปแล้วรู้เผลอด้วยใจเป็นกลางจะเกิดจิตรู้ที่มีคุณภาพและขึ้นวิปัสสนาเพราะรู้เนี่ยมันรู้เผลอนั่นแหละและเผลอเกิดขึ้นเมื่อกี้นี้พอรู้ปุ๊บเผลอก็ดับเผลอเป็นอดีตอย่างเงี้ยนะพอรู้ปุ๊บเลยนะถ้ามันไม่บรรลุมรรคผลก็ทำความสงบใหม่เผลออีกรู้อีกไม่บรรลุมรรคผลทำความสงบใหม่ประมาณนี้นะอย่าไปตั้งใจว่าจะเอาความสงบพอตั้งใจจะเอาความสงบเนี่ยนะพอมันหลงไปไม่มันจะตีความว่าเมื่อกี้ไม่สงบมันเผลอไปก็จะตีความเมื่อกี้ไม่สงบนั่นมันจะไม่ชอบก็เลยรู้ไม่เป็นกลางรู้ว่าเผลอจริงแต่รู้ไม่เป็นกลางเพราะอะไรเพราะอยากสงบสงบดีนิ่งอะไรเงี้ยนะเป็นตัวหลอกใครหลอกใครเราหลอกเองเราหลอกตัวเองหรืออาจจะมีคนอื่นพูดนำให้เราเข้าใจว่าภาวนาดีต้องสงบเนี่ยไอ้สงบนิ่งดีเนี่ยเป็นตัวหลอกทำให้เวลามันหลงไปก็ใจไม่เป็นกลางมีอารมณ์สำหรับทำสมาธินี่ก็สงบอยู่แล้วอยู่กับอารมณ์นั้นได้ใจสบายสบายอยู่แค่ไหนสงบแค่ไหนได้แค่ไหนเอาแค่นั้นพอมันมีจิตอื่นเปลี่ยนขึ้นมาก็เรียกว่าหลงรู้ทันจิตที่หลงหรือที่เรียกตามที่โยมว่ามันเผลอไปก็ได้เผลอไปแล้วรู้นี่เผลอมีสองแบบเผลอเพลินไปข้างนอกอันนี้เผลอเราเห็นแล้วอยากสงบมันเผลอไปแล้วไม่ชอบรีบดึงกลับมาจับให้มันอยู่กับที่นิ่งๆอันนี้เพ่งเผลอเหมือนกันเผลอเพ่งนั้นมีเผลอสองแบบเผลอไปข้างนอกเผลอเพลินเผลอไม่อยากเผลอเพลินบังคับจิตตัวเองไว้ก็เผลอเพ่งเผลอเพ่งหมายความว่ามันไม่ได้ทำสมถะด้วยใจสบายๆแล้วมันเครียดแล้วมันเป็นทุกข์แล้วให้รู้ทันตัวเผลอเพ่งนี้ด้วยเพ่งไปนานๆเข้าก็จะกลายเป็นจิตมันหนักมันแน่นมันแข็งมันซึมมันทื่อขึ้นมาก็ทีนี้พอมันแข็งทื่อแล้วนะพอรู้ว่าเพ่งแล้วนะรู้เฉยๆมันไม่พอละต้องคลายถ้ามันเพ่งไปแล้วเนี่ยเพ่งนานเนี่ยต้องคลายวิธีคลายง่ายๆให้อภัยตัวเองแล้วก็ยิ้มหวานเบิกบานจากใจแล้วค่อยรู้อารมณ์ใหม่รู้อารมณ์สำหรับทำสมถะใหม่เช่นถ้าเราดูลมหายใจก็ดูลมหายใจต่อถ้าเราบริกรรมก็บริกรรมต่อด้วยใจที่เบิกบานแล้วนะไม่ใช่เอาจริงเอาจังเพ่งไปแล้วรู้เพ่งแล้วเอาดูต่อมันก็จะเพ่งต่อนั่นเองต้องเอาใจที่เพ่งนั้นให้มันผ่อนคลายเบิกบานก่อนผ่อนคลายได้ก็ต้องให้อภัยตัวเองรู้ว่าเพ่งแล้วให้อภัยตัวเองแล้วก็ทำใจให้เบิกบานยิ้มหวานให้เบิกบานใจเบิกบานแล้วจึงภาวนาใหม่ เอาใจที่เบิกบานมาภาวนาจิตที่ทำสมถะที่ดีต้องเป็นจิตสบายสบายสบายเบิกบานแล้วก็หลงไปตอนทำสมถะใหม่เนี่ยทำด้วยใจที่พร้อมจะหลงเนี่ยหลงแล้วรู้แล้วพัฒนาตัวรู้ขึ้นมาจุดมุ่งหมายคือจะทำให้ตัวรู้มีกำลังตัวรู้นี่มีคุณภาพคือต้องมีหลงก่อนจะมีหลงได้ก็ต้องมีไม่หลงก็คือทำสมถะนี่แหละตอนทำสมถะก็ไม่หลงแล้วก็ปล่อยให้มันหลงแล้วก็มีจิตรู้ขึ้นมารู้ด้วยใจที่ยอมรับรู้นี่จะมีคุณภาพขึ้นทำอย่างนี้นะต่อไปโยมอาภาวีน้อมกราบพระอาจารย์ค่ะเห็นผู้รู้ซ้อนผู้รู้ขณะทำสมถะแก้ยังไงหรือแค่เห็นเฉยเฉยเจ้าคะหรือแค่เห็นเฉยหรือแค่เห็นแค่ดูเฉยเฉยไม่เพ่งไม่จ้องขอคำแนะนำเห็นผู้รู้ซ้อนผู้รู้ขณะทำสมถะเนี่ยนะมันเหมือนเห็นจิตซ้อนจิตนั่นเองนะจิตรู้เมื่อกี้นี้แล้วก็รู้จิตเมื่อกี้นี้แล้วก็รู้จิตอันนี้จะกลายเป็นการทำกรรมฐานตัวหนึ่งก็เรียกว่าวิญญาณัญจายตนะไม่ดีนะคือที่ว่าไม่ดีคือมันแก้ยากอย่าไปทำเลยนี่มันทำมาแล้วเห็นรู้ซ้อนเห็นผู้รู้ซ้อนผู้รู้เนี่ยนะก็ถ้ารู้สึกว่าเราที่เราทำอยู่นั้นมันเห็นผู้รู้ซ้อนผู้รู้ก็เอาใหม่หาอารมณ์ที่มันเป็นรูปธรรมอย่าไปดูไอ้ตัวผู้รู้นั้นพอรู้ว่าเราไปดูผู้รู้แล้วเนี่ยนะหยุดเริ่มต้นใหม่ดูสิ่งที่เป็นรูปธรรมเช่นดูกายหายใจประมาณนี้นะเห็นกายหายใจหรือถ้าเดินอยู่ก็เห็นกายเดินให้มันเป็นรูปธรรมขึ้นมาไม่ใช่ไปเอาอรูปดูผู้รู้ดูอรูปมันจะกลายเป็นอรูปคือดูผู้รู้ก็กลับมาดูรูปคือเห็นกายกำลังเดินหรือกายกำลังนั่งหายใจไปแล้วหลงไปแล้วรู้จิตที่หลงไม่ได้รู้ตัวผู้รู้รู้หลงปุ๊บเริ่มต้นดูกายต่อนี่นะมันจะกลับเข้าวงจรในการรู้รูปแล้วก็หลงไปรู้จิตแล้วก็รู้รูปต่อนะหลงไปรู้จิตรู้รูปต่อตอนดูจิตเนี่ยก็มีแค่จิตรู้เกิดขึ้นมารู้จิตไม่ต้องมาดูโทรรู้อีกคือวิธีก็คือว่ามีจิตรู้จิตขึ้นมาแล้วทำกรรมฐานใหม่เลยคือรู้รูปมันจะได้ตัดวงจรไอ้ดูผู้รู้นั้นไปประมาณนี้นะคือหาอารมณ์ที่มันเป็นรูปธรรมเห็นกายหายใจเห็นกายเคลื่อนไหวในวันนี้แล้วพอจิตมันเผลอไปรู้จิตเนี่ยไม่เป็นไรเป็นเรื่องที่ถูกต้องอยู่รู้ปุ๊บมีผู้รู้เกิดขึ้นมาแล้วนะแต่ไม่ต้องมาดูว่าผู้รู้เป็นยังไงไม่ต้องไปสนใจเลยเริ่มต้นทำกรรมฐานใหม่มันเกิดวงจรอย่างนี้ทีนะหนึ่งเห็นรูปเห็นกายเนี่ยเห็นกายหายใจเห็นกายเคลื่อนไหวแล้วพอมันไม่เห็นคือจิตมันหลงรู้ทันจิตก็นับหนึ่งใหม่เห็นกายหายใจเห็นกายเคลื่อนไหวจิตไม่ดูกับกายมันหลงไปรู้ทันจิตหลงแล้วเห็นกายต่อเลยนะไม่ต้องไปวิพากษ์วิจารณ์ไม่ต้องไปไล่ตามหาผู้รู้ด้วยนะทำอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็จะเห็นเลยว่าไอ้จิตหลงไม่เที่ยงจิตรู้ก็ไม่เที่ยงมันจะเห็นเองค่อยๆพัฒนาไปอย่างนี้นะต่อไปโยมรัตตนะใช่ไหมฮะหรือรัตนาครับกราบเรียนถามพระอาจารย์ครับน่าจะเป็นรัตนะนั่นแหละการระลึกรู้สุขและทุกขเวทนาทางใจเป็นวิหารธรรมนั้นรู้สุขและทุกขเวทนาทางใจเป็นวิหารธรรมนั้นเราแค่ระลึกรู้ว่าตอนนี้เรารู้สึกสุขหรือรู้สึกทุกข์ทุกครั้งที่ระลึกได้และหากหลงไปคิดเรื่องอื่นก็รู้ว่าหลงไปใช่ไหมครับผมรู้สึกว่าตัวเองยังไม่สามารถอยู่กับวิหารธรรมนี้ได้นานมักจะหลงและหลงนานจึงไม่มั่นใจว่าปฏิบัติถูกต้องหรือไม่ครับอันนี้มันคือจะเจริญเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานก็ดูได้นะถ้ามันมีเวทนา แล้วเราสามารถรู้เวทนาได้จริงๆเวทนามันมี

อยู่ทุกๆขณะเวทนาทางใจเนี่ยจะมีสุขทุกข์หรือเฉยๆอะไรเงี้ยรู้ได้แต่ถ้ามันไม่รู้ไม่ต้องไปขนขวายดูไม่ต้องไปขนขวายดูรู้ถ้าไม่รู้เวทนามันจะรู้อะไรรู้กิเลสก็ได้นะมีราคะโทสะโมหะฟุ้งซ่านหดหู่รู้ความปรุงแต่งที่เป็นสังขารขันธ์ก็ได้การรู้ความปรุงแต่งเนี่ยจัดอยู่ในดูจิตชื่อจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานแต่ถ้ามีสุขแล้วมันรู้ขึ้นมาเนี่ยก็ได้รู้จิตในลักษณะของคำว่าดูจิตของคนไทยคือเป็นการรู้นามธรรมแต่ถ้าในสติปัฏฐานเนี่ยจัดอยู่ในเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานทีนี้ถามว่าหากหลงไปคิดเรื่องอื่นก็รู้ว่าหลงไปใช่ไหมก็ใช่แต่มันต้องรู้แล้วเนี่ยเริ่มทำกรรมฐานใหม่ไม่ใช่หลงแล้วรู้แล้วหลงแล้วรู้แล้วหลงแล้วรู้เงี้ยนะไอ้รู้หลังๆจะใช้ไม่ได้มันต้องเริ่มทำกรรมฐานใหม่ก็คือหากรรมฐานเป็นจุดเริ่มต้นซะก่อนกรรมฐานที่ว่าเนี่ยวิหารธรรมสำหรับทำสมถะกรรมฐานก็จะต่างออกไปนะอาจจะเป็นคำบริกรรมก็ได้หรือจะเป็นดูลมหายใจก็ได้หรือเห็นร่างกายหายใจก็ได้จะเป็นผมขนและฟันหนังก็ได้เราถนัดอะไรได้หมดเลยขอเพียงว่าอารมณ์กรรมฐานที่ว่าเนี่ยอย่าไปยั่วกิเลสก็แล้วกันดูภาพโป้นไม่เอาจะดูบอลโลกก็ไม่เอาไม่ได้มันลุ้นไม่ได้ก็ไปหาวิหารธรรมสนับทำสมถะสักอย่างหนึ่งส่วนทุกเวทนาสุขเวทนาที่เกิดขึ้นถ้าเราจะรู้เวทนาเวทนาก็เป็นวิหารธรรมสำหรับเจริญวิปัสสนาคือเห็นเวทนาจิตที่เห็นอยู่เนี่ยจะเห็นว่าเวทนามีอยู่แต่จิตที่รู้เนี่ยมันคนละดวงกันอย่างนี้นะนี่ก็ได้หรือไม่ถนัดดูไม่เห็นไม่เป็นไรดูจิตหลงไปเลยก็ได้ทำกรรมฐานอย่างหนึ่งจิตหลงรู้ทันจิตหลงก็ดูจิตแล้วนี่ก็ได้นะคือมันหลงไปคิดเรื่องอื่นเนี่ยก็คือหลงนี่พอหลงแล้วรู้แล้วเริ่มทำกรรมฐานใหม่คือทำกลับก็สู่วิหารธรรมสมมติว่าเราพุทโธอยู่เนี่ยพุทโธเป็นวิหารธรรมสำหรับทำสมถกรรมฐานหลงไปคิดถึงแฟนตอนนั้นมีสุขเวทนาแต่จะดูสุขเลยนะก็ได้หรือจะดูจิตที่หลงก็ได้แต่ดูเวทนาทางใจเนี่ยนะมันอาจจะยากนะแนะนำให้ดูจิตหลงดีกว่าหลงไปคิดมันจะเห็นง่ายเลยว่าไอ้จิตที่คิดกับจิตที่รู้นะมันไม่เหมือนกันเลยดูเวทนาเนี่ยนะบางทีสุขเกิดขึ้นรู้สุขแล้วไอ้จิตรู้นึกสุขด้วยเนี่ยมันก็ไม่เห็นความเปลี่ยนแปลง มันยากอยู่นะแนะนำว่าดูจิตหลงคิดเนี่ยดีง่ายกว่าพุทโธไปคิดเรื่องอื่นที่ไม่ใช่พุทโธรู้ว่าหลงรู้ว่าหลงเนี่ยจิตรู้ถ้ารู้ด้วยใจเป็นกลางเห็นหลงมีแต่ตอนรู้ไม่หลงแล้วไอ้หลงที่มีอยู่เนี่ยนะเราก็รู้ว่าหลงจริงและที่รู้อยู่เนี่ยเห็นเลยว่าหลงมันดับไปเพราะจิตรู้กับจิตหลงไม่เหมือนกันเลยจิตคิดกับจิตรู้ไม่เหมือนกันเลยมันเห็นชัดกว่าอันนี้ก็ใช้วิหารธรรมในการเจริญวิปัสสนาคือดูจิตเห็นจิตที่หลงเป็นวิหารธรรมสำหรับเจริญวิปัสสนามันจะมีวิหารธรรมสองแบบนะเวลาทำสำหรับทำสมถะดูลมหายใจหรือพุทโธไปอันนี้คือเป็นเวลาทำสำหรับทำสมถะแล้วจิตปรากฏหลงขึ้นมันคิดรู้ทันจิตแล้วทำสมถะต่ออยู่กับเวลาทำสำหรับทำสมถะต่อเช่นพุทโธพุทโธพุทโธหุ่นเซนแล้วรู้ทันหลงพุทโธต่อไปนี่นะพุทโธพุทโธเอ๊ะทำกำแพงชายแดนไปถึงไหนแล้วรู้ทันจิตเนี่ยจิตมันคิดมันหลงไปรู้ทันแล้วก็พุทโธต่อเสียงในหัวคำอื่นเกิดขึ้นมารู้ทันว่าหลงคิดพุทโธต่ออย่างเงี้ยนับหนึ่งคือทำกรรมฐานมีอารมณ์สำหรับทำสมถะกรรมฐานเป็นวิหารธรรมอะไรก็ได้ตรงเนี้ยจะเป็นคำบริกรรมดูกายได้หมดเลยส่วนจิตมันเป็นยังไงรู้ทันจิตจะง่ายกว่านะครับอันนี้ขอแนะนำอย่างนี้นะอย่าไปเน้นในการดูเวทนา
เวทนาบางทีดูไปแล้วเนี่ยอย่างที่บอกมีสุขเกิดขึ้นทั้งที่หลงนะเมื่อกี้นะหลงคิดถึงแฟนแล้วมีสุขรู้ทันจิตที่มันมีสุขเวทนาไอ้จิตรู้นี่ก็ดันมีสุขด้วยก็ไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงประมาณนี้นะดูจิตหลงยังเห็นว่าอ้าวเมื่อกี้หลงแล้วตอนนี้ไม่หลงมันเห็นความเปลี่ยนแปลงง่ายกว่าต่อไปโยมวิรัตกราบนมัสการครับขอเรียนถามว่าถ้าเลิกขายลอตเตอรี่แล้วแต่ยังรับขึ้นเงินรางวัลลอตเตอรี่อยู่ตรงส่วนนี้ถือว่าเป็นสัมมาอาชีวะหรือไม่และเป็นการส่งเสริมอบายมุขหรือไม่สัมมาอาชีวะไหมก็

สัมมาอาชีวะไหมก็มันก็ไม่ได้ทำผิดในแง่ของการเลี้ยงชีพนะไม่ได้ไปขายของผิดกฎหมายใช่ไหมมันถูกกฎหมายอยู่นะไม่ได้ขายอาวุธไม่ได้ขายมนุษย์ค้ามนุษย์หรือไม่ได้นำสัตว์ไปฆ่าไม่ได้ขายของเมาสิ่งเสพติดหรือยาพิษอะไรนะแต่ถามว่าถ้าถามว่ามันยังเป็นการส่งเสริมอบายมุขหรือไม่อันนี้เป็นนะมันก็เป็นอยู่นะคือมันอยู่ในกระบวนการของการซื้อหวยก็คืออบายมุขอยู่ใช่ไหมแม้เราจะไม่ได้ขายเองก็ตามนะแต่มันก็ยังดีกว่าขายเองดีกว่าขายด้วยแล้วขึ้นรางวัลด้วยอันนี้ดีกว่านะคือมันก็ถอยตัวออกมาแล้วไม่ยุ่งเกี่ยวเต็มตัวแต่ก็ยังยุ่งอยู่มันยังเรายังอยู่ในส่วนแล้วก็เป็นมีส่วนส่งเสริมทางอ้อมก็แล้วกันนะเขามีคนเล่นนะมีคนหมกมุ่นอบายมุขซื้อหวยอยู่เนี่ยเราไม่ได้เป็นคนกระตุ้นว่าซื้อเลขนี้ครับซื้อเลขนี้ไหมครับซื้อเลขนี้ไหมครับอะไรเงี้ยแต่ถ้าเขาถูกแล้วเขามาหาเราแล้วเรามอบเงินให้เขาได้เขาก็มีกำลังใจที่จะเล่นต่อมันนั่นอยู่ในวงจรนะมันอยู่ในวงจรเรียกว่าเล่นหวยแล้วขึ้นเงินง่ายเพราะเรามีส่วนช่วยแต่ก็ยังดีกว่าไปยุ่งเต็มตัวมองในแง่ดีก็คือว่าเราก็ถอยมาแล้วถอยมาไม่ได้หยิบจื่นหวยให้เขาโดยตรงแต่เขาถูกก็แล้วก็ขึ้นเงินเป็นตัวแทนทำให้เขาสะดวกขึ้นเลยก็มีส่วนต้องยอมรับว่ามันมีส่วนนะมีส่วนกระบวนการพนันยังไม่ครบสูตรถ้าเขายังไม่ได้เงินเขาถูกรางวัลแล้วก็เรามอบเงินให้เขาในกระบวนการพนันมาครบแต่ว่าก็ยังดีที่ว่ามันถอนตัวมาหน่อยนึงแล้วก็ถ้าเจตนาของเราพยายามจะถอยให้มาเนี่ยก็ถือว่าได้ถอยมาแล้วแต่ว่ามันยังไม่พ้นสักทีเดียวก็ลดระดับการผัวพันลงมาถ้าจะดีกว่านั้นก็คือหาอาชีพอื่นมันไม่ได้ไปโกงใครไม่ได้ไปฆ่าใครไม่ไปเบียดเบียนในแง่ของโกงเขาอะไรนะแต่มันยังยุ่งอยู่กับการกระบวนการอบายมุขอยู่ก็ถ้าให้ดีกว่านี้ก็คือหาอาชีพอื่น จะได้ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขไปเลยนะต่อไปโยมอภิสราโยมเลี้ยงแมวและแมวก็ชอบจับจิ้งจกมาเล่นโยมมักจะช่วยจิ้งจกอยู่บ่อยๆแต่หลังๆจิตของโยมมักจะคิดว่าหากช่วยไม่ได้ช่วยไม่ทันก็คิดว่าเขาให้เขาไปเกิดในภพภูมิใหม่อย่างนี้จิตโยมแข็งกระด้างไปไหมคะ เดี๋ยวนะ ช่วยไม่ได้ก็คิดว่าขอให้เขาไปเกิดในภพภูมิใหม่ไม่ต้องขอเขาเกิดอยู่แล้วนะ เกิดภพภูมิใหม่อยู่แล้วจะเกิดดีหรือไม่ดีอีกเรื่องนึงใช่ไหมไม่ต้องขอก็เกิดภพภูมิใหม่อยู่แล้วนอกจากขอให้เกิดในภพภูมิที่ดีเหมือนอวยพรใช่ไหมแต่ว่ามันก็คิดดีแต่เขาจะไปดีอย่างที่เราคิดหรือเปล่ายังไม่แน่นะทีนี้ถ้ามองในแง่ความจริงว่ามันก็เป็นเรื่องของกรรมนั้นเป็นเรื่องของแมวนี่นะแมวมันเล่นจิ้งจกเราไม่ได้เจตนาที่จะส่งเสริมการเบียดเบียนอันนี้เลยเราแค่เลี้ยงแมวแต่ถ้าลำคาญจิ้งจกเลี้ยงแมวให้มันตบจิ้งจกเล่นในนี้ก็เรามีเจตนาด้วยนะถ้าเราไม่ได้มีเจตนาต้องเป็นกรรมของแมวส่วนแมวเนี่ยนะมันเป็นสัญชาตญาณของมันมันเห็นอะไรวิ่งวิ่งก็ไล่ตบถามว่าเป็นกรรมของมันก็ต้องเป็นนะเป็นกรรมของมันเจตนามัน

0: ไอแรงแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับว่ามันเจตนาแบบไหนอีกทีด้วยก็เราก็มองดูถ้าช่วยได้ก็ช่วยจิ้งจกนะถ้าช่วยไม่ได้ก็เป็นเรื่องของแมวเป็นกรรมของมันก็อาจจะเป็นกรรมของจิ้งจกด้วยจิ้งจกมันก็อาจจะมีวิบากของมันที่ทำปาณาติบาตเอาไว้แล้วเกิดเป็นจิ้งจกมาชดใช้วิบากที่ตัวเองทำชดใช้กรรมเพราะว่านี่มารับวิบากของเขาก็มองถ้าจะพิจารณานะช่วยได้ด้วยกรุณาก็ช่วยแต่ใจเราไม่เศร้าหมองนะไม่ใช่โอ้เจ้าจิ้งจกอยู่ดีๆเกาะฝาผนังอยู่ต้องมาตายเพราะแมวของเราโอ้เราจะผิดไปด้วยหรือไม่เนี่ยนี่เศร้าหมองนะการที่เจริญกรุณาไม่ใช่เจริญด้วยใจเศร้าหมองแบบนี้นะถ้าช่วยได้ก็ช่วยให้เขามีชีวิตรอดปลอดภัยต่อไปถ้าช่วยไม่ได้ก็พิจารณาครับว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยทำกรรมอะไรไว้ก็ย่อมได้รับผลของกรรมนั้นพิจารณาอย่างนี้นะเราก็ไม่ได้มีส่วนส่งเสริมอะไรกับเขาแล้วก็ไม่ต้องเศร้าหมองเรียกว่ามีใจเป็นกลางเจริญแบบนี้ก็เรียกว่าเจริญอุเบกขาเจริญอุเบกขาอุเบกขานี่เป็นปัญญานะปัญญาเห็นความจริงว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมแบบนี้นี่ถ้าเราไปยินดีกับแมวก็มีส่วนด้วยเราเศร้าหมองไปกับจิ้งจกแล้วก็เป็นอกุศลไปอีกเนี่ยก็ต้องมีใจเป็นกลางแบบนี้เราก็เลี้ยงแมวนะก็ต้องเลี้ยงให้อิ่มบางตัวเนี่ยอิ่มแล้วเนี่ยมันก็ไม่ไปเล่นอะไรถ้าเลี้ยงให้หิวมันก็ไปหาอะไรกินต่อแต่บางทีก็เป็นสัญชาตญาณของแมวมันก็อดไม่ได้เห็นอะไรลุกดิ๊กลุกดิ๊กมันก็ไปไล่ก็เป็นกรรมของมันต่อไปโยมรุ่งวรพัฒน์นะกราบพระอาจารย์ขอโอกาสค่ะถ้าอาจารย์ให้ไปรู้ทันการเพ่งโยมเห็นว่ามันเริ่มจากที่จะรู้ให้ชัดมันจะรวบเข้ามาและไหลเข้าไปแช่มีน้ำหนักแต่มาเป็นเองค่ะยิ่งตอนนั่งเห็นแสงตรงหน้าหรือรู้การเต้นของหัวใจกราบพระอาจารย์แนะนำด้วย โอ้ดีมากนะเห็นได้ดีเลยนะคือการเพ่งเนี่ยไม่ใช่ว่าจะภาวนาแล้วไม่เพ่งนะแต่เพ่งแล้วรู้ได้ดีเหมือนเผลอเพลินไปข้างนอกเนี่ยจะไม่ให้เผลอเลยเนี่ยก็ไม่ได้นะคือเรายังไม่ใช่อยู่ในผู้ที่อยู่ในภูมิธรรมที่จะไม่เผลอก็ยังเผลออยู่นี่เผลอแล้วรู้เพ่งแล้วรู้ดีอันนี้ไอ้เพ่งเนี่ยดูยากกว่าเผลอเพราะว่าบางคนคิดว่าไอ้เพ่งอยู่เนี่ยคือกำลังทำกรรมฐานอยู่กำลังภาวนาอยู่ไม่รู้เลยว่ากำลังเพ่งแต่นี่รู้แล้วเพราะว่าเห็นแสงแล้วมันก็รวบมีน้ำหนักแช่โอ้ดีมากเลยเห็นดีก็แค่รู้นะแค่รู้ว่ามันรวบมันก็เริ่มต้นใหม่ถ้าเห็นใหม่ๆรวบปุ๊บเริ่มต้นใหม่ได้เลยถ้ามันไหลเข้าไปแช่ถ้ามันแช่ไม่นานอ่ะเริ่มรู้ว่ามันไหลเข้าไปแช่ก็ดีนะดีมากเลยนะก็เริ่มต้นใหม่คือทำกรรมฐานใหม่เห็นแสงต่อดูการเต้นหัวใจต่อหรือว่ามันเริ่มมีน้ำหนักแล้วเริ่มหนักแน่นๆนั่นแหละถ้าเริ่มมีน้ำหนักแน่นๆขึ้นมาเนี่ยนอกจากจะเห็นแล้วเนี่ยนะให้ฝึกให้อภัยตัวเองไม่เป็นไรบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรเห็นแล้วก็ดีแล้วทำใจสบายๆผ่องใสเบิกบานแล้วค่อยเริ่มต้นเพราะว่าถ้ามันเริ่มหนักแล้วเนี่ยมันมีอาการประมาณว่าเหมือนจิตมันเกร็งแล้วนะถ้าเริ่มต้นใหม่มันจะเกร็งเลยจิตเกร็งแล้วก็เริ่มต้นใหม่มันจะเกร็งเหมือนกำหมัดแน่นๆอยู่นะพอเริ่มต้นใหม่ก็ยังแน่นอยู่ต้องผ่อนคลายก่อนวิธีผ่อนคลายอย่างที่อาตมาฝึกมาก็ยิ้มหวานยิ้มหวานยิ้มเบิกบานจากใจมันต้องก่อนยิ้มหวานได้ต้องให้อภัยตัวเองก่อนนะไม่เป็นไรยิ้มหวานเบิกบานจากใจแล้วค่อยเริ่มต้นเบิกบานแล้วค่อยเริ่มต้นไม่ใช่แข็ง รู้ว่าแข็งแล้วเริ่มต้นมันก็แข็งต่อนั่นเองหนักหนักแน่นแน่นรู้ว่าหนักแล้วแน่นแน่นแล้วเริ่มต้นใหม่ก็แน่นอย่างหนักหนักหนักหนักแน่นแน่นอยู่มาเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยนะมันจะเป็นเทคนิคที่ต้องเรียนรู้นะต้องทำให้ใจเบิกบานผ่อนคลายแล้วค่อยเริ่มต้นใหม่นะมานี้นะ ต่อไปโยมอภิสราวงน้อยกราบถามพระอาจารย์หากเราเก็บเห็บหมัดให้หมาแมวแต่เราวางใจว่าจะทำความสะอาดร่างกายหมาแมวอย่างนี้เราจะมีบาประดับไหนเข้าข่ายลำเอียงเพราะรักหมาแมวแล้วไปเบียดเบียนสัตว์อื่นไหมคะแล้วจิตมักคิดว่าให้เข้าไปเกิดใหม่เถิดอธิษฐานส่งเข้าไปเกิดเดี๋ยวนะเก็บเห็บเนี่ยนะเก็บเห็บให้หมาแมวนี่มันต้องฆ่าไหมถ้าเก็บแล้วก็ฆ่าเนี่ยไปบาปยังไงก็บาปถ้าความสะอาดหมาแมวเก็บแล้วไม่ฆ่าได้ไหมมันตายไปเนี่ยไม่แน่ใจแต่ถ้าเราเจตนาจะฆ่ามันนะก็บาปเลยฮะถ้าแค่ดึงออกมาแล้วก็จำกัดบริเวณมันสักนิดก่อนแล้วก่อนจะเอาไปปล่อยข้างนอกไกลๆนอกนั้นไกลๆไม่ฆ่ามันนะไม่ฆ่ามันอย่างนี้เนี่ยก็ได้อยู่นะส่วนมันจะไปหาเกาะหมาแมวตัวอื่นต่อแล้วก็เรื่องของมันแต่เราก็ช่วยแมวตั้งใจอย่างนี้นะเราตั้งใจจะช่วยแมวดูเจตนาของเราด้วยนะตั้งใจจะช่วยแมวช่วยเหลือแมวให้พ้นจากทุกข์เพราะว่าการที่มีเห็บหมัดมากัดแมวทุกข์หมาทุกข์แล้วก็ช่วยแมวช่วยหมาแต่เนื่องจากว่าเห็บหมัดก็เป็นสัตว์เหมือนกันก็อย่าไปดึงมาแล้วบี้อะไรประมาณนี้ก็เจตนาจะฆ่านี่คือมันก็เป็นผลไม่พ้นจากบาปมันมีวิธีไหมฮะก็คือเก็บมาแล้วไม่ต้องฆ่าลองหาวิธีดูแล้วถ้าจะให้ดีก็คือว่าป้องกันไว้ก่อนมันมีอะไรฮะยาใช่ไหมยาป้องกันเหมือนเคยได้ยินเหมือนหยดตรงหลังคอประมาณนี้นะมันมีไหมลองไปถามสัตวแพทย์ดูหรือถามร้านยาที่เขาขายยาเกี่ยวกับสัตว์นะว่ามันมียาป้องกันไหมที่จะได้ไม่ต้องมากังวลเรื่องนี้นะถ้าเราป้องกันได้ดีมันมีเวลาใช่ไหมยามันหมดฤทธิ์เมื่อไหร่ก็ไปเติมอีกหมดฤทธิ์เมื่อไหร่ก็เติมอีกประมาณนี้ทำให้มันเหมือนกับว่าเป็นการป้องกันเห็บหมัดไม่มารบกวนแมวเอาไว้ก่อนจะดีกว่าอย่าปล่อยให้มันมีแล้วก็มาเปิดขนดูแล้วก็โอ้แล้วเราก็ทำใจยากเลยทีนี้มันอาจจะขยะขยงด้วยสรุปว่าการเอาเห็บหมัดออกจากตัวหมาออกจากแมวเนี่ยลำพังการเอาออกมาเนี่ยไม่บาปมันจะบาปก็ตรงที่ว่าขั้นตอนหลังจากเก็บมาแล้วนะเราไปทำอะไรกับเห็บหมัดเหล่านั้นถ้าไปทำลายชีวิตมันเราก็บาปประมาณนี้นะมีวิธียังไงที่จะเก็บออกมาโดยไม่ต้องทำลายแล้วก็เอามันไปมีชีวิตต่อที่อื่นประมาณสรุปอย่างนี้นะแล้วก็ถ้าจะให้ดีก็คือป้องกันเอาไว้ก่อนต่อไปโยมสราวุธนะกราบนมัสการครับซื้อที่ดินซื้อที่จากบังคับคดีที่เจ้าหนี้ยึดมาขายผิดข้อไหนไหมครับปิดกั้นมรรคผลไหมครับซื้อที่ดินที่เขาถูกบังคับคดีใช่ไหมครับก็ไม่ผิดอะไรเนี่ยไม่ผิดอะไรมันไม่ผิดกฎหมายด้วยแล้วก็มันก็ถ้าทำตามขั้นตอนก็ ก็ไม่มีความผิดอะไรทางโลกไม่มีความผิดอะไรทางธรรมจะมีความผิดอะไรไหมมันอาจจะมีปัญหาตรงที่ว่ามันมีคนดื้อไม่ยอมหนีไหมไม่ยอมย้ายอ่ะไม่ยอมย้ายหากเราต้องไปขับไล่เขาอันนี้ลำบากเราแล้วประมาณนี้นะถ้าซื้อที่ดินที่มันไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวกับการบังคับให้เขาต้องออกจากที่อะไรเงี้ยมันก็จะง่ายกว่าไหมจะได้ไม่ต้องมาลำบากใจไม่ต้องมาโกรธคนประมาณนี้แล้วก็ไม่ต้องมาขุ่นมัวจิตใจซื้อที่มันซื้อขายแบบผู้ขายเต็มใจขายผู้ขายเต็มใจขายผู้ซื้อเต็มใจซื้อตกลงราคากันได้เรื่องนี้มันง่ายกว่าไอ้บังคับคดีบางทีไอ้เจ้าของถูกมันถูกบังคับอ่ะชื่อมันบอกอยู่ถูกบังคับมาบางทีเขาไม่เต็มใจเราต้องไปบังคับเขาอีกทีมันอาจจะขุ่นมัวกันประมาณนี้นะมันถ้าจะขวางก็ขวางแบบนี้แหละขวางแบบว่าใจเรามันขุ่นมัวถ้าซื้อที่ดินให้มันพอใจทั้งผู้ขายและผู้ซื้อเนี่ยมันจะง่ายกว่านะแล้วดูเจตนาตนเองด้วยนะเจตนาของเราถ้าจะต้องการที่ดินเพื่ออยู่อาศัยหรือเก่งกำไรถ้าเก่งกำไรก็จะโลภฉะนั้นมันก็มีรายละเอียดหลายอย่างอยู่นะก็จะปิดกั้นมรรคผลไหมนะขอแนะนำว่าถ้าจะซื้อที่ดินนะเอาแบบที่มันสบายใจทั้งสองฝ่ายไม่รู้ใครมีความเห็นยังไงนะก็ลองดูนะถ้ามันจะต้องไปบังคับเขาต่อเนี่ยสมมติว่าเจ้าของที่นั้นถูกบังคับเขาไม่เต็มใจคำว่าบังคับแล้วมันออกแนวไม่ค่อยเต็มใจจะไม่รู้มันจะมีอย่างนี้หรือเปล่านะถ้าให้ดีคือซื้อแบบดีใจทั้งสองฝ่ายไอ้คนขายก็ดีใจที่ขายได้คนซื้อก็ดีใจได้ที่ดินอะไรเงี้ยนั่นจะดีมากนะประมาณนี้นะถ้าได้อย่างนี้จะดีกว่า นี่หมดเลยครับท่านอาจารย์ครับ
1: ครับวันนี้รายการก็หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็เขียนจดหมายมาที่วัดสังฆทานกรุงเทพรายการธรรมะสว่างใจ100/1หมู่ที่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปนี้100/1011/000หรืออินบ็อกซ์ข้อความผ่านช่องทาง Facebook Instagram ไลน์วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปิญโญช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนากับสาธุชนทุกคนทุกท่านที่รับชมและรับฟัง

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานและร่วมพิธีเททองหล่อพระพุทธโพชฌงค์ประชานาถโดยหลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูในวันเสาร์ที่13มิถุนายนโดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่13มิถุนายน2569เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์รับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 9:00 นถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เวลา 11:00 นพิธีเททองหล่อพระพุทธโพชฌงค์ประชานาถหล่อรูปเหมือนพระยาพิษณุประสาทเวทหมอคงพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หมอพรณลานคลินิกโอสถสถานหลวงพ่อสนองกตปุญโญโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศรีลาจารย์หลวงปู่วงศุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดปู่ตู่มะนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงพ่อมนัสคัมภีรพันโยวัดบวรมงคลวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูวิทูลธรรมนิเทศหลวงพ่อสำรวยตายโนวัดภูริทัตตะวนารามสหรัฐอเมริกาพระครูวิสารศาสนกิจหลวงพ่อสนิทจิรสนิทโทวัดป่าคีรีเขตจังหวัดจันทบุรีพระครูประหลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุพพารามบวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์เจษฎาจารุโพวัดป่าห้วยขมิ้นหนองบัวซอจังหวัดอุดรธานีพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชษฐชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อออกโรงทานและติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ทิศศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานและร่วมเททองหล่อพระในวันเสาร์ที่13มิถุนายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

ญาติโยมท่านสาธุชนผู้สนใจในการมาฟังธรรมบรรยายธรรมปฏิบัติธรรมในณโอกาสสถานที่ซึ่งเป็นที่ประชุมเป็นที่อบรมวันนี้อาตมาก็ได้มีโอกาสได้มาปรบเป็นเรื่องธรรมการทำใจให้สงบกรมแผนที่ก็เป็นสถานที่เรียนรู้ภูมิประเทศเรียกว่าเป็นผู้ไม่หลงประเทศไม่หลงแผนที่ที่เรียนรู้แล้วก็ไม่หลงทางเดี๋ยวว่าถ้าว่าทิศใดทาง

ใดจะไปไหนเรื่องการยกคนไปทางบกทางน้ำหรือทางอากาศก็มาเรียนแผนที่เมื่อรู้แผนที่แล้วก็ไม่หลงทางเดี๋ยวก็รับรองได้เมื่อเราเรียนจบแผนที่แล้วก็ไม่หลงที่เมื่อกี้อาตมาถามมาในรถว่าถ้าเรารู้แผนที่แล้วเดินป่าหลงไหมบอกไม่หลงแต่อาตมาบอกอาตมาเนี่ยมีเข็มทิศก็หลงไหมบอกไม่หลงอาตมาบอกเมื่อก่อนนี่อาตมามีเข็มทิศแต่อาตมาไม่ได้เรียนแผนที่เรียนแต่ว่าถึงบ้านนี้ไปธุดงถึงบ้านนี้แล้วก็ไปถึงบ้านนั้นไปอย่างไรพอไปถึงบ้านกะวาก็ถามกะวาไปถึงบ้านกะเหลี่ยงก็ถามกะเหลี่ยงไปถึงบ้านแมวก็ถามบ้านแมวเขาก็ชี้ทางให้เราไปเลี้ยวนั่นเลี้ยวนี้บางครั้งเราก็หลงในเมื่อไม่มีบ้านคนหลงแล้วก็ใช้เข็มทิศไปตามเข็มทิศเข็มทิศก็ชี้ขึ้นเขาตลอดเดินไปเดินไปไปไม่ไหวมีแต่ภูเขาเข้าต้องนอนในป่าเพราะเราไม่ได้เรียนแผนที่บางครั้งไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งก็บอกเทพาอรักษ์ลูกไปนี่ขอให้ช่วยอย่าให้ลูกหลงช่วยนำทางให้ไปทะลุปูตรงบางวันเราอธิษฐานวันบางวันก็เหมือนกับเทวดาช่วยนำทางเราไม่ให้เราหลงแผนที่ของพระธุดงค์ก็เป็นแบบนี้เองอาศัยกำลังใจและอาศัยญาติโยมหรืออาศัยอธิษฐานเอาเทพาลักษณ์ให้ช่วยไม่หลงแต่บางครั้งหลงไปมันก็ไปได้ผมไปอยู่กับธรรมชาติกลางคืนเงียบสงบมากมีแต่เสียงเสือเสียงช้างเนี่ยทำให้จิตเราไม่ต้องภาวนาอะไรเกิดความวิเวกขึ้นมาเองตมามาเคยเดินป่าแล้วก็รู้ว่าอ๋อคนที่เรียนเป็นที่เขาคงไม่หลงเหมือนเราก็อาศัยสังเกตว่าตะวันออกตะวันตกก็มีง่ามไม้บอกง่ามไม้ไม่ชี้ว่าตะวันออกตะวันตกไม้นี่มันจะมีตะวันออกตะวันตกของมันตูต้นมันจะบอกง่ามมันจะเป็นแบบนี้ถ้าตะวันออกมันจะอยู่ทางนี้ตะวันตกอยู่ทางนี้ก้าไอ้ไม้เนี่ยมันจะบิดไปหาทิศตะวันออกตะวันตกก็อาศัยอย่างนั้นเองกลางคืนก็อาศัยดูเดือนดูดาวแต่มารู้ว่าพวกที่เรียนแผนที่นี่ไม่หลงแผนที่ก็นับว่าเป็นวิชาที่ดีที่ทำให้เป็นประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองแต่ตอนนี้เรามีแผนที่เราเรียนไม่หลงแล้วนะแต่ใจเรายังหลงคือถ้าเราเรียนธรรมะเนี่ยจะเหมือนเป็นแผนที่หนึ่งเราเรียนแผนที่ทางใจเนี่ยคือเรียนธรรมะนี่เหมือนแผนที่ศีลห้าเนี่ยเป็นแผนที่ของพุทธเจ้าใครทำได้ไม่หลงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งบ้านสุดท้ายคือไม่มีอะไรจะยึดเวลาเราจะแตกดับตายหรือไงเรามีทุกข์ทางใจมากคิดถึงใครก็ทุกข์อะไรทำอะไรไม่ได้เหมือนกับเราแบบขับรถอุบัติเหตุอย่างเงี้ยนึกถึงใครไม่ได้เอาไม่อยู่แล้วพวงมาลัยล้างไม่อยู่แล้วไม่รู้จะนึกถึงใครต้องนึกถึงพระนึกถึงพระตอนที่มันจะคว่ำหรือมันจะชนเนี่ยชั่ววูบหนึ่งเราพอนึกถึงพระบางครั้งมันแก้ไขสถานการณ์ให้ใจเราดีได้หรือบางครั้งมันกลับดีขึ้นมาได้โดยอนุภาพของพระรัตนตรัยก็เรียกว่ามีสติทำให้ไม่หลงเมื่อเรามีมันมีหลักแผนที่ของใจเราต้องเรียนรู้ธรรมะตั้งแต่ทานศีลคือเบื้องต้นคนที่หลงนี่หลงเพราะอะไรหลงเพราะไม่มีแผนที่หลงเพราะไม่ได้เรียนแผนที่วันนี้เรามาเรียนแผนที่ทางธรรมะคือเรียนใจกันถ้าเราไม่หลงซะแล้วเรามีความสุขคนหลงอะไรชายก็หลงหญิงชายก็หลงหญิงหญิงก็หลงชาย
แล้วหลงนั้นไม่พอแถมหลงใจตัวเองก็หลงมากใหญ่คิดว่าเป็นอย่างนั้นคิดว่าเป็นนี้จะต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้เมื่อเราหลงใจของเราแล้วก็หลงไม่รู้จักทางหลงตลอดชีวิตบางคนหลงไม่รู้จักบุญไม่รู้จักบาปไม่รู้จักทางสวรรค์นิพพานถ้าหลงอย่างนี้แล้วเราก็เอาตัวเองไม่รอดมีแต่ทุกข์อย่างเดียวตอนนี้วิธีการทำใจไม่ให้หลงทำอย่างไรเอาละแค่เราเนี่ยถ้าเรารักเดียวใจเดียวเนี่ยไม่หลงแล้วหลงก็แค่คนเดียวถ้ามีหลายรักหลายก็มีหลายหลงถ้ามีภรรยาเดียวมันก็ไม่หลงหลงคนเดียวก็ดีแล้วไม่ต้องทะเลาะกับใครแต่ถ้าเรามีหลายคนหลงแหละนี่เพราะอะไรเพราะเราไม่มีแผนที่เราเดินไม่ถูกทางเพราะไม่มีศีลศีลข้อกาเมไม่มีหลงถ้ายิ่งง่ายๆเนี่ยเรารับมันตั้งแต่เล็กๆแต่เราก็พอเราไม่มีศีลเราก็หลงเหมือนคนเรียนแผนที่ไม่จบคนเราถ้ามีศีลแล้วไม่หลงหรอกศีล5เนี่ยทำให้คนไม่หลงอย่างเช่นเราดื่มสุราเนี่ยเราหลงแหละเราเล่นการพนันเราหลงแล้วเราผิดศีลข้อกาเมเราก็หลงแหละถ้าคนเรียนแผนที่ไม่รู้ทิศทางแต่เมื่อเราเรียนแล้วเนี่ยเราจะไม่หลงแล้วเราปฏิบัติตามแต่อารมณ์ของคนเราสมัยนี้นะสิ่งแวดล้อมเนี่ยชักจูงเรามากเลยศีลธรรมเนี่ยเอาไม่อยู่เลยรู้ว่าบาปรู้ว่าบุญแต่เอาไม่อยู่เพราะอะไรเพราะสิ่งแวดล้อมยั่วยุมันมากเพราะเราไม่ได้เข้าหาสังคมของผู้ทำใจให้สงบเพราะเราอยู่ในสังคมของการยั่วยุทำให้เราเคลิบเคลิ้มไหลหลงในรูปในเสียงที่มันดึงรั้งเรานี่เราจะทำให้เราไม่หลงเราต้องเข้าหาธรรมคือความสงบใจบ้างไม่งั้นเราจะต้องทำบาปไปตลอดชีวิตคือเอาศีลธรรมก็เป็นเพียงรูปแบบแต่ใจจริงนั้นไม่มีศีลธรรมอย่างเงี้ยเราก็จะต้องหาแต่ทางทุกข์ใส่ใจทีนี้ถ้าเรามาเรียนใจกับกายเราก็เรียกว่าเรียนจบแผนที่พุทธเจ้าเรียนที่ไหนพุทธเจ้าที่เรียนรู้พุทธเจ้าเรียนรู้กายกับใจจึงได้เทศนาออกมาเป็นธรรมจักรคือธรรมที่ทำดับทุกข์ทำตรัสรู้เนี่ยพระองค์ได้รู้เห็นหมดธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์ที่พระองค์แสดงออกมาแสดงมาจากใจพระองค์เรียนเรื่องใจอย่างเดียวที่พระองค์แสวงหาโมกขธรรมไปเรียนรู้อาจารย์ต่างๆเนี่ยเรียนรู้ไม่ถึงใจอย่างมากก็แค่สมถะคือสงบชั่วขณะหนึ่งแต่พระองค์มาเรียนรู้ธรรมะที่พระองค์ได้เห็นธรรมะที่พระองค์ได้รับนั่นคือเรียนรู้ที่ใจทรมานที่กายไม่ได้กายเนี่ยมันเป็นเครื่องอาศัยมันบ่าวใจเนี่ยมันนายใจสำคัญมากถ้าเราแก้นายไม่ได้แล้วบ่าวก็ไม่ดีเหมือนกับเรามีหัวหน้าหมวดเงี้ยหรือหัวหน้าบังคับบัญชาเนี่ยถ้านายดีลูกน้องก็เป็นระเบียบหมดแต่ถ้านายไม่มีระเบียบลูกน้องก็ไม่รักระเบียบมันอยู่ที่นายขึ้นอยู่กับนายความเจริญของเราเนี่ยขึ้นอยู่กับนายคนเดียวถ้านายเอาธรรมะลูกน้องก็เอาธรรมะถ้านายไม่เอาธรรมะลูกน้องก็ไม่เอาธรรมะนายมีลูกมีเมียน้อยตั้ง3คนเราก็เอาแค่2คนเอาให้น้อยกับนายหน่อยถ้านายมี4กูก็เอา3ถ้านายคนนี้เข้าวัดเข้าวาไม่เอาธรรมะเอาธรรมะธรรมโมไม่มีเลยใจเดียวเราทำไม่ได้นะเดี๋ยวนายรู้เอาตายเพราะนายไม่ชอบคนเจ้าชู้นายไม่ชอบเมียมากนายชอบเมียน้อยเอาคนเดียวอันนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต่อให้สังคมเราไม่สงบ

ปัญหาหย่าร้างปัญหาครอบครัวมีมากเพราะคนเราไม่เรียนจบทางใจคือไม่เข้าใจว่าจะดับทุกวิธีใดพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านค้นพบทางใจคือท่านรู้จักหยุดใจของท่านได้ทุกคนเรามาเกิดมามีความอยากทุกคนพุทธเจ้าท่านก็มีความอยากมีความโลภของคนลงแต่ท่านรู้ว่าถ้าไม่ดับแล้วเนี่ยมันจะอยากมากขึ้น เป็นเจ้าแผ่นดินเมืองนี้แล้วอยากจะไปเป็นเจ้าจักรพรรดิอยากมีเมืองทั่วไปอีกท่านรู้ว่าใจของท่านเนี่ยจะต้องเป็นอย่างนั้นเพราะโขนทำนายทายทักว่าท่านเนี่ยจะได้เป็นเจ้าจักรพรรดิไปเมืองไหนจะได้เป็นเจ้าเมืองนั้นท่านเลยรู้ว่าใจของท่านเนี่ยมันอยากไม่สิ้นสุดหาทางดับอยากอย่างเดียวก็เมื่อท่านดับได้แล้วท่านก็พาคนอื่นดับไปด้วยทีนี้เราหาจุดยืนของใจเราไม่ได้ทุกวันนี้เพราะเราไม่สงบเพราะเราไม่เคยเรียนรู้เรื่องธรรมะพุทธเจ้าเลยทั้งที่เราเป็นศาสนาพุทธแต่ที่จริงเราไม่ต้องวิ่งไปหาที่ไหนไม่ต้องไปหาความสุขนอกบ้านไม่ต้องไปหาความสุขนอกกายนอกใจหาความสุขที่ใจเราปล่อยวางได้สงบได้นั่นคือตัวจุดยืนของความสงบสุขของใจแต่ถ้าใจเราสงบไม่ได้นะโยมจะได้เงินมาเอาเตียงทองคำมานอนก็ไม่มีความสุขทำภาชนะทองคำกินไม่กินแล้วชามกระเบื้องชามสแตนเลสเอาทองคำช้อนทองคำจานทองคำที่นอนทองคำรองเท้าทองคำรถทองคำแต่ใจนั้นมีโลภกดหลงเต็มไปหมดทะเยอทะยานไฟฝันมากกว่านั้นมันก็ไม่ถึงจุดความสุขจุดของความสุขนี่คือว่าอะไรที่เราไปรู้จักระงับใจเราได้เรียกว่าทำอารมณ์เราให้สงบคนเราสมมติเราทำงานทำการอยู่บ้านอยู่เรือนถ้าเราทำอารมณ์เราให้ดีไม่ได้เนี่ยมีแต่อารมณ์เสียห้ามใจไม่ได้มันก็ฟุ้งซ่านมันก็คิดมากแต่นี้ธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยเป็นธรรมที่กลางๆเอาไปใส่ใจได้ทุกคนไม่เลือกชั้นวรรณะสามารถที่จะเอาความสุขทางใจได้เราไม่มีโอกาสจะไปนอนเตียงทองแต่เราก็มีความสุขได้เราไม่มีโอกาสจะไปกินชามทองคำช้อนทองคำเราก็มีความสุขได้มากกว่าคนที่ไปนอนทองเตียงทองคำกินด้วยทองคำดังที่เห็นพุทธเจ้าเราเนี่ยสละออกหมดแล้วเหลือเพียงภาชนะเพียงบาทลูกเดียวเนี่ยพุทธเจ้าท่านบอกว่าสุขหนอที่นี่ไม่วุ่นวายหนอแต่การมีมากนะทุกมากนะการมีอะไรมากๆเนี่ยทุกมากทุกเพราะเราต้องรักษาทุกเพราะเราต้องกังวลไม่ใช่ว่าเรามีมากแล้วเราจะได้สมใจจะพ้นทุกนะการมีมากที่เราไม่รู้จักการหยุดใจของเราได้จะมีแต่ทุกอย่างเดียวมีแต่ความวุ่นวายในหัวใจอย่างเดียวปัญหาไม่รู้จักจบโยมจะไปสบายได้ในเมื่อโยมเข้าถึงธรรมะหรือไม่ก็ปลดเกษียณโน่นจะไปรู้ว่าโอ้โหหลุดพ้นที่โน่นน่ะจริงๆก็แต่ใจอายุ60ยังจะรู้เนี่ยถ้าเกิดเราอยู่ถึงก็บุญแล้วถ้าเราอยู่ไม่ถึงเราก็ไม่รู้เลยว่าความสบายใจความไม่มีอะไรเป็นยังไงเพราะคนเราจะไปถึงความเป็นสุขได้คือความไม่มีอะไรในใจคือการเสียสละคือการทำใจได้แต่ตอนนี้เรายังมีหน้าที่การงานเนี่ยเราเอาความสุขตรงนี้ดีกว่าไม่ต้องรอช้าให้เป็นถึงขนาด60เดี๋ยวค่อยหมดทุกอย่างค่อยสละเข้าวัดเราสละตั้งแต่วันนี้ดีกว่าว่ามีอะไรเราก็สละเสียคือเป็นการแก้ปัญหาโดยตรงเลยอันนี้อาตมาขอพูดเป็นกลางๆฉะนั้นวิธีการทำใจสงบเนี่ยไม่มีมากอะไรโยมเพียงเราให้รู้จักว่าเรากำลังทำอะไรเช่นเราหายใจเนี่ยเราเคยรู้ไหมว่าเรานอนหายใจอย่างไรเดินหายใจเดินอย่างไรนั่งอย่างไรกินอย่างไรคิดอย่างไรมันถึงจุดตรงคิดอะไรเนี่ยเราไม่ได้ถามตัวเองสักทีคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยสอนในหลักสติปัฏฐานที่ท่านสอนให้รู้จักตัวเองเขาเรียกว่าเรียนแผนที่ที่ใจตัวเอง

ถ้าเรารู้ว่าเรานั่งอย่างไรเราเดินอย่างไรเรานอนอย่างไรเรากินอย่างไรเราคิดอะไรมาจบกันตรงคิดอะไรนี่เองแล้วทุกข์ไปทำไมคิดมากไปทำไมวุ่นวายไปทำไมเรื่องยังไม่ถึงเราก็คิดมากถ้าทุกคนเราเข้าถึงธรรมะคือใจสงบคือเข้าถึงถามใจตัวเองได้นั่นนะคือการจุดยืนของความสุขสงบของทุกคนเช่นสมมติเราเกิดความโกรธเนี่ยลูกน้องเราทำให้เราไม่ถูกใจภรรยาทำให้เราไม่ถูกใจสามีทำให้เราไม่ถูกใจหรือใครทำให้เราไม่ถูกใจเราจะต้องรีบถามใจว่าโกรธเขาหรือเปล่าอ๋อโกรธแล้วสิเพราะเราเคยโกรธจริงเคยเพราะเราเคยมีอำนาจในตัวเราอยู่แล้วใครทำไม่ถูกใจเราจะโกรธทันทีพอเราถามใจเราได้แล้วโกรธแล้วได้อะไรขึ้นมาโกรธก็ต้องกล่าววาจาที่ไม่ดีออกมาแสดงอาการที่ไม่ดีมีแต่สิ่งที่ไม่ดีออกมาในเมื่อใจนั้นไม่ดีแต่ถ้าเราถามใจเราได้เราจะหยุดโกรธทันทีอ๋อมันจะโกรธเขาแล้วล่ะมันจะคิดประทุษร้ายเขาแล้วล่ะทั้งที่ไม่แสดงออกแต่มันก็เกิดในอารมณ์ทีนี้ถ้าเราแก้ใจของเราได้แล้วเราจะไม่โกรธใครเลยเราจะมีแต่เมตตามีแต่ความสงสารถ้าเราไม่โกรธมีแต่เมตตาความสงสารทุกคนก็รักเราเพราะเราก็รักเขาเราไม่ต้องไปสร้างเสน่ห์ที่ไหนเลยเราเพียงสร้างใจเราไม่โกรธอย่างเดียวเท่านั้นเองเป็นที่รักของบุตรและภรรยาและครอบครัวและที่การงานคือการทำใจเนี่ยทำยากแต่ทำได้แล้วได้ใช้กับตัวเองทุกวันคือไม่ได้เอาคนอื่นเอาไปเลยเงินทองอยู่ในกระเป๋าเราในคลังของเรายังให้คนอื่นเอาไปได้แต่ใจเราที่เราทำใจเราไม่โกรธใจเราสงบได้เนี่ยไม่มีใครแย่งยื้อไปได้เลยมีแต่ให้เขาและไม่หมดสิ้นก็ไปที่ไหนเราก็มีความสงบสุขวิธีการทำใจสงบเนี่ยก็คือการเข้าหลักสติปัฏฐาน4ทีนี้ชาวบ้านก็รู้สึกจะเรียนหนักเกินไปพอมาพูดถึงธรรมะขั้นสติปัฏฐาน4เนี่ยเราจะทำได้อย่างไรในเมื่อเรามีธุระการงานมีหน้าที่ตำแหน่งนี้มันวุ่นวายทุกวันแต่ความจริงเราไม่ได้ไปเรียนธรรมะที่วัดเราเรียนที่เท้าเราที่มือเราที่ศีรษะของเราที่กายของเราเองว่าเรากำลังเคลื่อนไหวเรากำลังทำอะไรคือสมมติว่าอย่างน้อยเนี่ยโยมอยู่ว่างๆก็ลองทำเล่นจิตของเราให้ว่างสักพักหนึ่งเราจะได้ความสุขก็ตอนเวลาจิตเราว่างเท่านั้นเองถ้าจิตเราไม่ว่างวุ่นวายเนี่ยไม่เคยเจอความสุขเลยในชีวิตนี้ถ้าไม่งั้นแล้วโอ้คนเศรษฐีมาทีคงมีความสุขมากกว่าเราแต่ที่จริงไม่ใช่เพราะนั่นเขาไม่เคยหยุดคิดได้เลยเขาไม่ว่างเลยเขาคิดตลอดเวลาคิดแต่จะหาเงินหาทองคิดแต่จะหาทางสะสมนั่นคือเขาไม่ว่างใจเขาวุ่นวายตลอดแต่ถ้าญาติโยมทำใจให้มีสมาธิสักขณะหนึ่งชั่วปล่อยวางสักขณะหนึ่งเราจะเห็นว่าธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยเราไม่ต้องแสวงหาที่ไหนหรอกแสวงหาที่ใจเราเรียนรู้ที่ใจเราเนี่ยแค่เราเป็นคนไม่โกรธเนี่ยใจดีได้ตลอดวันในการทำงานเป็นสุขแล้วแต่วันไหนถ้าเรามีอำนาจของความโกรธครอบงำวันนั้นไม่สุขเลยและมันก็เคยตัวโกรธทุกวันมาที่ทำงานก็แสดงอารมณ์กลับไปที่บ้านก็แสดงอารมณ์อันนี้จะหาความสุขอย่างไรได้ในเมื่อเรามีทุกอย่างแล้วแต่ว่าทำใจไม่ได้ทุกอย่างโยมมีทุกอย่างแต่มันไม่มีตรงที่ว่าไอ้ตัวรู้ใจไอ้ตัวห้ามใจไอ้ตัวสงบใจไม่มีถ้าตัวนี้ขาดหายไปแล้วเหมือนกับคนหลงแผนที่คนหลงเรียกว่าเดินไม่ถึงเดินไม่ถูกแต่ถ้ามีที่ว่ามาสามารถควบคุมอารมณ์รู้ใจเราได้เนี่ยมันจะทำให้จิตของเราเนี่ยเป็นสุขตลอดวันตลอดคืนถึงว่าคนเรานะถ้าใจมันหยาบถ้าใจมันหยาบมีความโกรธมากมีความหลงมากมีความทะเยอทะยานมากเนี่ยใจหยาบเขาจะไม่มีความสุขเลยถ้าเขาจะได้อะไรมาเขาก็ต้องอยากต่อไปอีกประ
าเรียกว่าหาความสุขที่ใจไม่ได้แต่ถ้าใจละเอียดอ่อนอะไรก็พอดีธรรมะนี่เป็นของดีเอามาเป็นเครื่องห้ามใจเราดีที่สุดเหมือนกับเราขับรถเนี่ยเบรกเนี่ยเป็นเครื่องดีที่สุดถ้าเบรกดีแล้วก็มีสติดีจะชนจะคว่ำก็ยากหน่อยเพราะเรามีเบรกดีใจเราก็เหมือนกันนะถ้าเรามีธรรมะเนี่ยเหมือนคนมีสติดีคอยห้ามไว้เรื่อยเมื่อเราไม่ให้มีอารมณ์พวกนี้มาเข้าครอบงำแล้วเราต้องพบความสุขแน่ในชีวิตนี้พระรัตนตรัยจะเป็นที่พึ่งเราได้มากเลยวันนี้จะมาเจอคนอิสลามเป็นผู้หญิงอิสลามพ่อเป็นคนอิสลามแม่เป็นคนพุทธแต่ไปเข้าอิสลามอย่างเคร่งครัดมากพอได้สามีเป็นอิสลามมาเคร่งแล้วก็ผู้หญิงคนนี้ก็ไปแต่งงานคนอิสลามเป็นบังกลาเทศอยู่ในวงล้อมอิสลามหมดเลยผู้หญิงคนนี้หน้าตาดีเรียกว่าคงเหมือนคนมีบุญมาเกิดพอแต่งงานแล้วเขาไม่พบความสุขแต่งงานมีลูกแล้วเขาคงคิดว่าแต่งงานแล้วคงมีความสุขพอแต่งงานแล้วเขาไม่มีความสุขเขาบอกหาจุดยืนไม่ได้เลยเป็นอิสลามแม่เคร่งพ่อเคร่งสวดมนต์ละหมาดวันละ5ครั้งแต่บอกเขาไม่เคยเจอความสุขมันอยู่ที่ไหนกันเนาะความสุขพระเจ้าสวดมนต์วิงวอนก็เหมือนลมๆแรงๆเขาเกิดเครียดขึ้นมาค้นหาเลยคนเราพอเกิดปัญญาค้นหาแล้วว่าทุกข์ทำไงจะดับได้เขาค้นหาเลยไม่พบในศาสนาอิสลามเลยมีแต่ความเห็นแก่ตัวมีแต่การบังคับพ่อมาถึงก็ถามสวดมนต์ทุกวันไหมแม่ก็ถามสวดมนต์ทุกวันไหมเขาคิดว่าการสวดมนต์วิงวอนพระเจ้านั่นคือการดับทุกข์คือการพ้นทุกข์คือการถูกต้องของศาสนาที่ดับทุกข์ทางใจแต่ตัวเขาเองไม่พอเนี่ยคนอื่นก็อาจจะพอแต่ตัวเขาเองไม่พอไม่ใช่ดับทุกข์ไม่ใช่สงบสุขเขาเลยบอกที่เขามาเข้าหาพุทธเนี่ยเขาเลยมาฟังธรรมะพอมาปฏิบัติธรรมะแล้วเขาอ๋อจุดยืนของใจอยู่ตรงสมาธินี่เองเขาได้ความสุขเขาบอกก็ตั้งแต่เขามาเปลี่ยนเป็นการปฏิบัติถึงธรรมะแล้วบอกเขามีความสุขทันทีเลยจากที่เขามีความทุกข์สับสนมากในชีวิตครอบครัวของเขาเนี่ยทั้งที่ทุกอย่างก็พร้อมหมดสามีก็ไปทำงานอยู่ต่างประเทศมีฐานะดีแต่ว่าใจไม่มีความสุขพอเขามาเข้าถึงธรรมะวิธีการทำสมาธิเขาพบความสุขบอกนี่ที่เขาเข้ามาถึงพุทธเพราะเขาพบแล้วนี่ก็อยากไปอินเดียขอให้พาไปอยากไปเที่ยวที่พุทธเจ้าคือหมายถึงว่าเขามาพบธรรมะแล้วนี่เขาแหวกวงจากครอบครัวที่เป็นศาสนาอิสลามที่พ่อแม่ก็เคร่งบอกทุกวันนี้ก็ต้องแอบนะต้องเอาหนังสือเนี่ยไปซ่อนเวลาสวดมนต์ก็ต้องแอบสวดเวลาฟังธรรมะก็ต้องแอบฟังพ่อแม่รู้ไม่ได้สามีรู้ไม่ได้แต่ก็แปลกพยายามดึงลูกเนี่ยให้สนใจพุทธศาสนาหมดอยู่ในวงทุกวันนี้ก็อยู่ในกรอบของอิสลามแต่ตัวเองก็เป็นพุทธเพราะอะไรจึงได้มาเป็นพุทธเพราะว่ามันเห็นทุกข์มันไม่มีจุดยืนของความสุขสงบของใจมีเงินมีทองมีทุกอย่างแล้วก็ยังไม่พบความสงบใจเขาเลยมาเอาศาสนาพุทธเป็นที่พึ่งเขาบอกความสุขเขาพบแล้วเขามั่นคงนี่เราเนี่ยโชคดีนะเราเกิดมาเป็นพุทธมาตั้งกำเนิดเลยแต่เรายังไม่มีจุดยืนของใจเรายังไม่ยึดพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งบางคนไม่เคยฝึกสมาธิก็เลยมองเห็นค่าของพุทธศาสนาเนี่ยน้อยไปก็เลยต้องดิ้นรนที่จะหาความสุขข้างนอกหมดไม่ได้หาที่ใจตัวเองแต่ถ้าเราเชื่อพุทธเจ้าสักหน่อยเดียวนะโยมนะเราศรัทธาในพุทธเจ้าในเลื่อมใสในพุทธเจ้าที่พุทธเจ้าดำเนินชีวิตมาด้วยความสงบสุขถ้าเราศรัทธาพุทธเจ้าน้อมเอาธรรมะพุทธเจ้ามาแบบปฏิปทาของท่านเนี่ยเข้ามาใส่ใจเราสักนิดเดียวเนี่ยเราก็จะพบความสุขเหมือนกับผู้หญิงที่เปลี่ยนศาสนาเป็นพุทธเนี่ยที่เราฟุ้งซ่านที่เราคิดมากที่เราเครียดกับการงานเครียด
มีอารมณ์ต่างๆเข้ามาแบบวุ่นวายใจเนี่ยเพราะเรายังไม่มีจุดยืนของเราเหมือนคนเรียนแผนที่สับสนมันยังหลงทางอยู่แต่ถ้าเราเข้ามาสู่ใจสงบแล้วไม่หลงแล้วโยมมันจะทุกข์ได้ไงในเมื่อเราเขาโกรธเราไม่โกรธเขาโกรธเราไม่โกรธมันก็ทุกข์อยู่ที่คนโกรธเขาโลภเราไม่โลภเขาดิ้นรนไปคนนั้นเราพอแล้วเราอิ่มแล้วเขาหลงเราไม่หลงเรารู้ตัวแล้วว่าอะไรเป็นอะไรสังขารร่างกายคนเรามีเหมือนกันไม่ต้องไปศึกษาที่ตัวเราพอแล้วใช่ไหมตาก็มีเหมือนกันหูก็มีเหมือนกันปากก็มีเหมือนกันจมูกก็มีเหมือนกันฟันก็มีเหมือนกันหนังก็มีเหมือนกันผมก็มีเหมือนกันข้างในก็มีเหมือนกันข้างนอกก็มีเหมือนกันข้างในก็มีเนื้อมีโครงกระดูกมีตับไตไส้พุงไม่ต้องไปดูใครดูเราก็รู้เหมือนกันทุกคนเนี่ยเหมือนเราเรียนแผนที่เนี่ยกรมแผนที่เนี่ยเขียนเหมือนกันหมดวิชาเริ่มต้นบรรทัดกลางสุดท้ายเหมือนกันโรงเรียนไหนก็ต้องเรียนเหมือนกันเราเรียนกายกับใจเราเหมือนเราเรียนรู้หมดทุกคนพอเราเรียนรู้เราเรียนได้ทุกคนเลยเพราะในตัวเรามีเหมือนกันหมดภายนอกมีผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยที่พุทธเจ้าท่านสอนนะให้เรียนรู้เกสาโลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโลมาเกสาให้เรียนรู้เริ่มต้นนี้ก่อนเริ่มต้นได้เมื่อรับศีล5แล้วแต่ศีล5นี่พุทธเจ้าไม่บังคับท่านถือว่าใครจะทำได้ก็เป็นเรื่องของคนนั้นใครทำได้คนนั้นก็ได้คนทำไม่ได้คนนั้นก็เป็นทุกข์เองแต่เรื่องใจพุทธเจ้าต้องการให้ทำให้ทำไว้เนี่ยมันก็เข้าถึงศีลธรรมมากขึ้นเองเช่นเกสาผมโลมาขนนขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังมังสังเนื้อนาหารูเอ็นอัฐิกระดูกท่านบอกให้เรียนรู้เรื่องกายเนี่ยจิตเราจะไม่ฟุ้งซ่านแล้วเราจะไม่หลงถ้าเราเห็นว่าผมเนี่ยเกศาผมถ้าเราไม่ซักไม่ล้างปล่อยนานๆผมแล้วก็สกปรกขนเหงื่อใครเนี่ยขนเราทุกเส้นขนในเว้นฝ่ามือฝ่าเท้านะขนนี่จะคายน้ำเหงื่อน้ำใครออกจะขับของไม่สะอาดออกทุกคนเราถ้าไม่ถูไม่ล้างขนก็สกปรกทุกคนเล็บถ้าคนไม่ตัดไม่แคะไม่ล้างปล่อยทิ้งไม่ล้างเล็บก็สกปรกถ้าไม่ตัดไม่แคะก็น่าเกลียดฟันในปากเรานี้ถ้าเราไม่ถูไม่ล้างทันตาฟันถ้าไม่ถูไม่ล้างฟันเราก็สกปรกไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นทุกคนเราเรียนเรื่องฟันของเรารู้แล้วว่าฟันใครเป็นอย่างไรหนังเรารู้ว่าหนังเราเนี่ยถ้าไม่ถูไม่ล้างหนังแล้วเนี่ยมันก็มีกลิ่นไม่สะอาดทุกคนมีเหงื่อใครเปื้อนอยู่ทุกเวลาต้องวันหนึ่งต้องอาบน้ำถึง2ครั้ง3ครั้งถ้าไม่อาบเลยสกปรกทุกคนเมื่อเราเรียนรู้เรื่องกายของเราแล้วเนี่ยเช่นเรากินอะไรไปเนี่ยเคี้ยวเข้าไปทุกคำกลืนเนี่ยกลืนเข้าไปก็เป็นเสลดเป็นน้ำลายกลายเป็นน้ำเลือดน้ำเหลืองเป็นอุจจาระปัสสาวะการเรียนรู้เรื่องกายเรานี่คือการเรียนรู้แผนที่ทางใจพอเราเรียนงี้เราไม่ต้องไปดูใครเลยพยายามเรียนรู้เราให้มากเราก็หมดความต้องการมากขึ้นความสงบความฟุ้งซ่านก็น้อยลงนี่อารมณ์กรรมฐานที่ว่าเป็นอารมณ์ที่กำจัดนิวรณ์เป็นกำจัดความอยากตัดทอนความปรารถนารูปต่างๆมากขึ้นคือให้ใจอยู่กับเนื้อกับตัวบ้างแต่ถ้าเราเรียนเรื่องกายเรางี้มีทุกคนนะผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงล่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำมันสมองทุกคนมีเหมือนกันหมดนี่ก็เรียนตามพุทธเจ้าเรียนแล้วใจโกรธโลภหลงรักชังอยากได้อยากร่ำอยากรวยอยากมีทุกอย่างทุกคนมีทุกอยากเหมือนกันหมดที่ว่ากิเลส1,500 ตัณหา108เนี่ยมากกว่านั้นอีกเมื่อเราเรียนรู้ใจเนี่ยโอ้ใจเรานี่อยากมากโลภมากโกรธมากเราก็ทำยังไงจะห้ามทุกข์อันนี้ได้ส
ถ้าเราห้ามทุกข์อันนี้ได้นะเราสามารถหยุดใจอันนี้ได้นั่นแหละเรียน

0: จบ
1: แผนที่ในใจเราอันนี้ที่เรามาเรียนทางความสงบนี้ก็คือทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราหมดแล้วเพียงเรามาลงมือปฏิบัติเท่านั้นเองถ้าเราจะเอาความสุขก็ใจเรานั่นแหละทำได้ทุกข์ก็ที่ใจสุขก็ที่ใจมีปัญหาต่างๆก็เกิดขึ้นจากใจทั้งหมดฉะนั้นเราเป็นชาวพุทธเราจึงถือว่าธรรมะคำสอนพระเจ้าเนี่ยเป็นทางดับทุกข์ไม่ต้องแสวงหาที่ไหนตัวขึ้นอยู่ว่าเราจะมีความพร้อมด้วยศรัทธาแล้วหรือยังวิธีการปฏิบัตินี่มีอยู่นานแล้ว 2,000 กว่าปีพุทธเจ้าค้นพบแล้วซึ่งเป็นทางดับทุกข์เป็นทางสงบสุขคือเราไม่ควรประมาทดีกว่าเราควรทำซะก่อนตายทำซะก่อนเจ็บทำซะก่อนแก่ถ้าเราเจ็บแก่ตายแล้วเราก็ไม่มีโอกาสทำใจเราให้เข้าถึงธรรมะได้เลยก็น่าเสียดายเวลาที่เราเกิดมาครั้งหนึ่งไอ้ทำบาปนั้นมันทำง่ายแต่ทำบุญนะทำยากทำไม่โกรธนะทำยากแต่ทำโกรธนะไม่ต้องไปทำมันทำได้ทุกเวลาแต่ทำใจไม่โกรธเนี่ยทำยากนะทำได้ไหมโยมทำยากใช่ไหมทำใจไม่โกรธทำยากทำใจดีเนี่ยทำยากใจเสียเนี่ยไม่ต้องไปทำพยายามทำดีอย่างเดียวแล้วถ้าเราทำใจของเราได้นะการปกครองชีวิตเราหรือการงานหรือหน้าที่หรือการครอบครัวเนี่ยทุกคนเราไม่มีการทะเลาะกันทุกคนเราถ้าทำใจตัวเองได้ไม่มีใครสร้างปัญหาให้กับคนอื่นที่มีปัญหาทุกวันในสังคมทุกวันเนี่ยเพราะเขาทำใจสงบไม่ได้เขายอมเพ่งโทษคนอื่นผิดถูกอยู่เสมอไปเขาไม่เคยเพ่งโทษตัวเองเลยว่าเขาก็มีส่วนเสียในตัวเขาก็มีส่วนเสียเยอะเลยเหมือนกับคนบอกอีกคนนั้นไม่สวยอย่างเงี้ยเราสวยเงี้ยที่จริงเราก็ไม่สวยข้างในเราก็ไม่สวยทั้งนั้นแหละแต่เราไปมองข้างนอกเขาว่าเขาไม่สวยแต่ถ้าเรามองซึ้งของเราเราก็ไม่สวยเหมือนกันคนนั้นไม่ดีแต่ถ้าเรามองซึ้งในใจเราก็ไม่ดีเพราะเราคิดในแง่ไม่ดีกับเขาเราจึงว่าเขาไม่ดีแต่ถ้าเราเบรกขาเราเฉยเขาว่าไงเราเฉยใครจะว่าเราชั่วเราดีเราก็เฉยเราพอใจรู้แล้วว่าเราทำอะไรอยู่ดีชั่วอยู่ที่ตัวเราดีเสมอเพราะเราไม่ได้ไปคิดประทุษร้ายใครไม่ดีธรรมะคำสอนพระเจ้าเนี่ยเรียนแค่กายกับใจอย่างเดียวพอแต่ตามหลักก็แยกไปเยอะนะในมหาสติปัฏฐาน4อริยสัจ4องค์มรรค8อริยะโพคิยปักธรรมอันนี้มันคือข้อมีสติสมาธิปัญญามีศรัทธาวิยะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเข้ามาเรียนรู้เรื่องของอารมณ์เรียนรู้ของธรรมะที่แยกแยะจากใจมีเวลาอีกนิดเดียวนะก็ตอนนี้ก็คงไม่พูดเลยมากเพราะว่าโยมก็คงมีธุระที่จะต้องไปก็ขอให้รู้จักคำว่าสงบใจสักเท่าไรดีคือเรียนจากเรียนธรรมะจากที่พุทธเจ้าท่านทำนะไม่ใช่ของอาตมานะเป็นของสูงที่สุดเป็นคำสอนอันประเสริฐบริสุทธิ์เป็นอมตะธรรมเป็นมงคลแก่ผู้ปฏิบัติแม้แต่มนุษย์เทวดาทั้งหลายก็เคารพธรรมะพุทธเจ้าเราก็เคารพธรรมเพื่อให้เป็นมงคลแก่ชีวิตเราต่อไปเราจะได้สงบเราจะได้ไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งเราเอาหลักนี้ทำใจแล้วเราจะได้เลิกโกรธเราจะได้เป็นคนใจเย็นแต่ถ้าคนไหนใจเย็นได้คนนั้นเป็นคนมีความสุขในชีวิตนะคนที่ไม่โกรธได้คนนั้นมีความสุขในชีวิตจะนำการงานอะไรมาสมหวังไปหมดเลยเพราะมันมีความสบายใจแต่คนไหนมีความโกรธฉุนเฉียวตลอดเวลาคนนั้นไม่พบความสุขในชีวิตเลยเพราะใจมันร้อนอยู่ตลอดเวลาอึดอัดขัดเคืองเนี่ยสำคัญมากที่สุดลงไม่ตกวันนี้เราเอาทำเย็นๆเข้ามาไว้ในใจเราบ้างร้อนไม่พอนะโยมนะไอ้ใจร้อนไม่พอไปเติม

กอฮอล์ไปอีกร้อนใหญ่เลยกันนี้ใช่ไหมตอนทำงานก็ร้อนอยู่บ้านก็ร้อนไปเติมแอลกอฮอล์เข้าไปอีก30-40เข้าไปนี้ร้อนใหญ่กันนี้ไม่สงบเลยกันนี้พูดได้ทำได้ทุกอย่างศีล5นี่พอตรงนี้เข้าไปไม่เหลือเลยสักข้อเดียวติดศีลผิดธรรมวุ่นวายในครอบครัวแก้ปัญหาไม่ตกเพราะใจมันร้อนแล้วเราก็เอาร้อนไปแก้แต่นี้ใจมันร้อนเอาเย็นแก้สงบเลยกินอิ่มนอนหลับอยู่ที่บ้านไม่ต้องไปทะเลาะกับใครเลยปัญหาก็จบตรงใจเย็นนี่เองก็ขอให้โยมสำรวมใจเพื่อเป็นกุศลประมาณสัก

ก็ขอให้โยมสำรวมใจเพื่อเป็นกุศลประมาณสัก15 นาทีนะจะหลับนะโยมนะตั้งใจนะแต่เอาละแต่ถ้าคนเป็นประสาทนั่งหลับก็สบายนะธรรมะนี่แก้โรคประสาทได้นะโยมนะไม่ต้องกินยานอนหลับพอนั่งแล้วใจเย็นแล้วก็หลับง่ายแต่ในที่นี้ขอให้ตั้งใจไม่หลับขอให้อุทิศใจว่าเราเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยการทำใจให้ว่างให้สงบเพื่อเป็นนิมิตเครื่องหมายที่เราจะเอาไปใช้ในชีวิตของเราทุกวันอย่าคิดว่าของไม่ดีนะโยมนะทำอันประเสริฐนะมีเงินมีทอง100 ล้าน 1,000 ล้านก็สงบไม่ได้นะธรรมะอันนี้ประเสริฐกว่าแค่แหวนเงินทองลาภยศโยมจะเป็นใหญ่เป็นโตไงก็สงบสู้ใจสงบไม่ได้นะคือว่ามีอะไรแล้วแต่ก็ต้องมีอย่างนี้ด้วยเอามือมาสํารวมกันแล้วก็ตั้งตัวตรงๆให้กำหนดไว้ที่ใบหน้าของเราก่อนโยมจำใบหน้าของโยมให้ได้ก่อนหลับตาเห็นหน้าตัวเองศึกษาที่หน้าของเราขอให้หลับตาทุกคนนะเพื่อใจเราจะได้ไม่ออกข้างนอกเราจะได้เห็นตัวเองมากขึ้นน้อมเห็นรูปตัวเองนั่งอยู่ในลักษณะอาการสงบเห็นรูปตัวเองนั่งรูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดนั่งอยู่ในลักษณะอย่างใดน้อมเห็นรูปตัวเองเมื่อเราส่องดูตัวเองในเงากระจกจำใบหน้าของเราทำใจสบายสบายปล่อยละวางความคิดนึกเรื่องราวต่างๆให้หมดไปจากใจเราจำใบหน้าของเราจำจมูกของเรานึกถึงกายของเรามีอาการ32ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมไปถึงเบื้องล่างคือปลายเท้าจากเบื้องล่างคือปลายเท้าไปถึงเบื้องบนคือปลายผมน้อมเห็นใบหน้าของเราจำรูปตัวเองนั่งอยู่สว่างติดไว้ที่ใบหน้าของเราพิจารณาผมคิ้วขนตาดวงตาดำดวงตาขาวเบ้าตาลูกตาจมูกปากฟันคางคอหัวไหล่ลำตัวของเราให้น้อมเห็นใบหน้าเมื่อเราส่องดูตัวเองในเงากระจกจำใบหน้าของเรามีลักษณะอย่างใดให้เพ่งพิจารณาแต่กายกับใจของเราไม่ปล่อยใจไปคิดถึงคนอื่นเรื่องเก่าๆที่แล้วมาเราไม่เก็บมาคิดพยายามตัดใจเรื่องใหม่ๆที่ยังไม่ถึงพยายามไม่คิดถึงนึกแต่ปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังทำใจสงบอยู่ทำความรู้ไว้ที่ปลายจมูก2 ช่องจมูกนึกลมเข้าทำความรู้ชัดว่าลมเข้าลมออกทำความรู้ชัดว่าลมออกอยู่ที่2 ช่องจมูกนึกสว่างอยู่ที่2 ช่องจมูกหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ชัดอยู่ที่2 ช่องจมูกจำไม่น่าจำจมูกของเราไว้หายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทด้วยก็ได้นึกสว่างเป็นดวงกลมใสขาวนิดเดียวประมาณพระเมล็ดถั่วเขียวหรือเหมือนเพชรเม็ดหนึ่งจารานัยติดไว้ที่ปลายจมูกตั้งใจให้เป็นบุญตั้งใจให้เป็นกุศลทำใจให้ศรัทธาน้อมนำพระไว้ที่ใจของเราลมหายใจเข้าเราก็นึกพูดลมหายใจออกเราก็นึกโทติดไว้ที่ปลายจมูกเหมือนเพชรจรณัยเม็ดหนึ่งใสสว่างติดไว้ที่ช่องจมูกของเราเราพยายามสังเกตเบาๆสังเกตง่ายๆสังเกตสบายๆไม่ไปคิดที่ไกลตัวเองติดไว้ที่ริมจมูกของเรา

กระทบปลายจมูกกระทบริมฝีปากของเราหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทพยายามทำใจของเราเวลาเล็กน้อยซึ่งเราควรจะทำให้เป็นประโยชน์แก่ตัวเราใจเราเพื่อจะได้เป็นบุญกุศลทำใจให้ว่างทำใจให้สว่างทำใจเฉยมีความรู้สึกตัวตัวเองอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองนั่งอยู่นั่งอย่างไรรู้อย่างนั้นหายใจอย่างใดรู้อย่างนั้นทำสติระลึกรู้ไว้ที่สองช่องจมูกของเราแล้วก็ปล่อยวางความคิดให้หมดไปจากใจเราเรื่องอะไรๆที่แล้วมาก็ไม่เก็บมาคิดถือว่าเป็นเรื่องเก่าคิดไปทำให้ใจเราเศร้าหมองขุ่นมัวไม่สงบใจไม่สุขใจเศร้าหมองใจอนาคตเรื่องใหม่ๆที่ยังไม่ถึงอย่าไปนึกถึงนึกไปทำให้ใจเราเล่าร้อนกระวนกระวายกระสับกระส่ายนึกแต่ว่าขณะนี้เรากำลังหายใจอยู่ตามความเป็นจริงรู้พุทธลมเข้าพอลมออกทำใจเฉยๆปล่อยวางให้หมดไปไม่ต้องคิดเรื่องเก่าเรื่องใหม่รู้แต่พุทธลมเข้าโทลมออกอย่างเดียวนึกสว่างติดไว้ที่สองช่องจมูกจำใบหน้าจำจมูกของเราเรื่อยแล้วใจก็จะสงบไปเองคิดอะไรก็พุทโธคิดอะไรก็พุทโธพุทโธผู้รู้พุทโธผู้ตื่นพุทโธผู้เบิกบานใจคิดเรื่องเก่าก็พุทโธคิดเรื่องใหม่ก็พุทโธตั้งสติดูลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกซึ่งเป็นอนาปานุสติระลึกลมเข้าลมออกพุทธเจ้าทรงสำเร็จด้วยการกำหนดลมให้ใจครั้งแรกหายใจเข้าอาสาสะหายใจออกปัสสาสะพระองค์ทรงกำหนดลมเข้าลมออกจนลมนั้นไม่มีเมื่อลมนั้นหายไปครั้งแรกก็ลมหยาบนั้นเข้าก็ลมละเอียดนั้นเข้าเริ่มต้นก็คิดอย่างโน้นคิดอย่างนี้ภาวนามากไปมากไปกำหนดรู้ลมเรื่อยๆนั้นเข้าก็ค่อยๆคิดน้อยลงคิดน้อยลงหรือจะคิดอะไรก็ช่างไปเถอะคิดเรื่องดีแล้วก็พุทโธคิดเรื่องไม่ดีแล้วก็พุทโธสงบแล้วก็ภาวนาไม่สงบเราก็ภาวนาไว้ปล่อยละวางความคิดให้หมดไปจากใจมันจะคิดอะไรเราก็ไม่เป็นไรนั่นแหละเราจะได้รู้จักใจเราว่าใจเราคิดอะไรเวลาสงบแล้วคิดมากหรือคิดน้อยคิดดีหรือคิดชั่วไม่เป็นไรแต่ถ้าเราปฏิบัติไปนั่งเข้านั่งเข้าใจพวกนี้จะค่อยๆสงบเย็นลงจนถึงจุดถึงความสงบมีหลักมีที่ตั้งของใจเราการเริ่มต้นครั้งแรกก็จะต้องเป็นอย่างนี้ย่อมไม่สงบเป็นที่ตั้งแต่ทำไปนะเข้านะเข้าก็ค่อยๆเย็นค่อยๆสงบไปเองฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวความคิดของเราคิดอะไรก็ช่างเถอะขอให้ภาวนาเป็นหลักเดี๋ยวก็สงบได้เองทำใจของเราคิดอะไรก็พุทโธพุทโธผู้รู้พุทโธผู้ตื่นพุทโธผู้เบิกบานใจคิดอะไรแล้วก็ตั้งสติไว้ที่ลมให้ใจของเราทำใจว่างทำใจสว่างทำใจเฉยการทำสมาธิเป็นการพักผ่อนจิตของเราให้เบาบางให้ไม่เครียดพอเรามีทุกข์เพราะใจมันคิดมากมีความวนมีความเครียดมากการกังวลทำให้ใจของเราเครียดตึงการภาวนาทำให้ใจของเราเลิกคิดเลิกกังวลก็ความเครียดต่างๆก็จะหายไปกายก็จะเบาจิตก็จะเบาทุกสิ่งทุกอย่างก็จะทำให้ใจเราเป็นสุขสงบรวมไว้ที่เราไม่กังวลอะไรทั้งหมดคือพยายามภาวนาปล่อยวางความปรุงแต่งคิดนึกในใจเราหรือจะคิดเราก็พยายามภาวนาไว้เป็นอารมณ์เราจะเลิกนั่งสมาธิเราก็แผ่เราก็พิจารณากายของเรามีเกศาผมโลมาขนนขาเล็บทันตาฟันตะโจ
หนังมังสังเนื้อนาหาลูเอ็นอธิกระดูกพร้อมที่จะนึกเข้าไปในกายในใจของเรามีโครงร่างโครงกระดูกมีหัวใจปอดตับพยายามนึกน้อมเห็นกายภายในกายของเราเห็นกายคือพร้อมที่จะเห็นพิจารณากายของเรามีอาการ32ว่ามีอะไรในกายของเรามีอะไรในใจของเราสงบมากน้อยแค่ไหนให้พิจารณาน้อมเห็นกายกับใจของเราเพื่อจิตใจของเราจะได้ปลงสังขารพิจารณาละปล่อยวางความปรุงแต่งจิตใจที่เราวุ่นวายก็จะได้สงบลงก่อนจะเลิกนั่งสมาธิแผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้แก่คุณบิดามารดาครูอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลให้แก่ลูกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์ใดมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์สัตว์ใดมีสุขขอให้สุขยิ่งขึ้นไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกครั้งไปทำใจของเราให้มีจิตเมตตาไม่พยาบาทไม่อาฆาตไม่จองเวรไม่มีศัตรูมีแต่ความรักความสงสารเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายมนุษย์ทั่วไปแผ่เมตตาทุกครั้งความโกรธทั้งหลายที่อยู่ในใจความพยาบาททั้งหลายอยู่ที่ใจจะได้ให้หมดไปสิ้นไปไม่เหลืออยู่ในใจของเราจิตของเราจะได้บริสุทธิ์มีความสุขอยู่ทุกเวลาก่อนจะเลิกนั่งอธิษฐานจะได้สมความปรารถนาที่เราตั้งใจปฏิฐานหาความสุขหาความพ้นทุกข์ในใจของเราทุกครั้งไปเอาละการทำสมาธิทำใจให้สงบก็เป็นอันว่าเราได้พร้อมแล้วที่ญาติโยมทุกคนได้ทำวันนี้อาตมาก็ขออนุโมทนาที่ญาติโยมทุกคนได้ตั้งใจมาอุทิศตนเพื่อเป็นธรรมบูชาด้วยการปฏิบัติตามคำสอนพุทธเจ้าหรือปฏิบัติบูชาเอากายวาจาใจอุทิศเป็นค่ามากกว่าเงินทองกายของเรามีแต่เงินเรามีแต่ถ้าเราไม่มีกายแล้วถึงเราจะมีเงินสักร้อยล้านพันล้านก็สู้มีกายเราไม่ได้ฉะนั้นกายเราจึงมีค่ามากกว่าเงินทองการทำสมาธิจึงเป็นยอดบุญที่ทำให้ใจเราสงบสุขถือว่ามีได้บุญมากกว่าที่เราทำด้วยเงินด้วยทองฉะนั้นวันนี้ก็สมควรเวลาก็ขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ก็ขอให้ญาติโยมผู้เป็นผู้นำซึ่งท่านเจ้ากรมแล้วก็นายทหารข้าราชการทุกคนที่สนใจมาปฏิบัติมาฟังธรรมก็ขอให้ท่านจงมีธรรมะในใจของท่านให้เยือกเย็นอยู่ทุกเวลาหรือมีความสงบสุขที่ตั้งใจจะทำความดีประพฤติต่อชีวิตตัวเองและชาติบ้านเมืองขอให้มีความสุขกายสบายใจมีธรรมะคุ้มครองทุกท่านทุกคนเทอญ

0: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
1: คุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ

สรัจฉังสเสนังสัพพันธุงนรินทังปริตานุภาโวสัทธารคตุติภริตวานเมตังสเมตาภะทันตาอวิคิตาจิตาปริตังภนันตุสักเคกาเมจรูเปคิริสิก

0: ลำดับต่อจากนี้อธิษฐานจิตน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะฮะว่าตามพระด้วยอานุภาพแห่งบุญกุศลและคุณงามความดีทั้งปวงที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยร่วมกระทำมาขอนอบน้อมถวายเป็นราชพลีบูชาแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้อมส่งสู่สวรรคาลัยด้วยหัวใจกตัญญูกตเวทิตาอย่างหาที่สุดประมาณมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: อิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวะสมิจฉตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติระโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีเตอัทรัฐาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสเนเจริญในพระพุทธศาสนาอโลคาสุขิตาโหทาไม่มีโลกถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสเพหิยาติภีพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตา

0: วดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสธีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ
1: คุกเข่ากราบพระ

0: ที่ข้าพเจ้าเคยเล่าว่ารัฐบาลจีนได้มีไมตรีจิตให้หมูพันจินหัวและเป็ดพันอี้เหลียงมาสนับสนุนโครงการฟาร์มตัวอย่างเมื่อปีก่อนๆนั้นทางเราก็รับมาเลี้ยงอย่างดีหมูและเป็ดขยายพันธุ์ได้มากทำรายได้ให้แก่สมาชิกในโครงการฟาร์มตัวอย่างเป็นที่น่าพอใจปีนี้หมูจินหัวได้กลายเป็นหมูแดดเดียวหมูตุ๋นไส้กรอกแฮมและข้าวขาหมูส่วนเป็ดอี้เหลียงก็กลายเป็นลาบเป็ดพะโล้เป็ดย่างและเป็ดรมควันเป็นต้น
1: วันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2548ณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาวันนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานกระแสพระราชดำรัสที่ทำให้ประชาชนชาวไทยได้มีโอกาสรับรู้ถึงเรื่องราวความสำฤทธิ์ผลของฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริที่สำคัญได้นำมาสู่พระราชดำรัสอันทรงคุณค่ายิ่งแห่งแผ่นดินขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2540ณบ้านขุนแปะตำบลดอยแก้วอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานพระราชทรัพย์ให้สร้างฟาร์มตัวอย่างขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ว่างงานและผู้เลิกยาเสพติดที่มาขอพระราชทานความช่วยเหลือให้มีงานทำจึงนับเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริโดยมีเป้าหมายสำคัญคือแก้ปัญหาความยากจนของราษฎรแก้ปัญหาการขาดความรู้ในการประกอบอาชีพโดยให้ปลูกพืชหลากชนิดและเลี้ยงสัตว์เป็นแหล่งอาหารเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพและทุกครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและทอดพระเนตรโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในแต่ละพื้นที่พระองค์ก็ทรงเน้นเรื่องการจ้างแรงงานให้ราษฎรที่ยากจนได้เข้ามาทำงานมากๆไม่ได้ทรงคำนึงถึงเรื่องกำไรขาดทุนทรงให้คำนึงถึงประโยชน์หรือกำไรทางสังคมที่จะเกิดขึ้นตามมาอย่างต่อเนื่องในอนาคตยิ่งกว่านั้นในช่วงที่ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริเริ่มเปิดดำเนินการแม่ของแผ่นดินยังมีรับสั่งถามคณะทำงานฟาร์มตัวอย่างว่าที่ฟาร์มนี้จ้างคนไว้กี่คนและด้วยความที่เกรงว่าพระองค์ท่านจะขาดทุนคณะทำงานก็กราบบังคมทูลไปว่าทั้งหมด30คนพระองค์ท่านตอบว่าเป็นไปได้อย่างไรฟาร์มของพระราชินีมีคนมาขอทำงานเป็นร้อยเราช่วยได้แค่30คนพนักงานฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริยังได้กราบบังคมทูลตอบอีกว่าถ้าต้องจ้างคนเป็นร้อยก็จะขาดทุนเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงรับทราบดังนั้นแล้วพระองค์ได้มีรับสั่งทันทีว่าอย่ามาพูดเรื่องกำไรขาดทุนกับฉันฉันต้องการให้ชาวบ้านที่ยากจนเดือดร้อนมีงานทำเมื่อเขามีงานทำมีรายได้เขาสามารถมีรายได้เป็นเลี้ยงครอบครัวเขาไม่เป็นโจรไม่เป็นขโมยไม่ติดยาเสพติดนั่นคือกำไรของแผ่นดินในขณะที่โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านแม่ตุงติงอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ด้วยการเสด็จลงเป็นองค์นำในการดูแลรักษาป่าสภาพป่ารอบโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านแม่ตุงติงก็ได้รับการฟื้นฟูอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดียึดมั่นแห่งศรัทธาบารมีด้วยธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิต

ิตจากพระหัตถ์แม่ของแผ่นดินจากวันนั้นจนถึงวันนี้พระราชดำรัสแห่งแผ่นดินขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินพระราชดำรัสสั้นๆง่ายๆแต่มีความหมายที่กินใจยิ่งนักเพราะนั่นคือน้ำพระราชฤทัยที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ในอันที่จะช่วยเหลือราษฎรทุกหมู่เหล่าที่ได้รับความทุกข์ยากเดือดร้อนและผลกำไรแห่งแผ่นดินที่จะตามมาคือมีคนเข้าไปเที่ยวต่อไปจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรซึ่งในปัจจุบันโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในทุกภูมิภาคของประเทศได้กลายมาเป็นต้นแบบคลังอาหารที่ยั่งยืนและการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างสมบูรณ์เป็นดั่งพระราชประสงค์ขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดิน

0: ข้าพเจ้าขอเล่าว่าครั้งหนึ่งได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเยี่ยมทหารที่เขาค้อปรากฏว่ามีการลำเลียงทหารบาดเจ็บจากแนวรบกลับมาที่โรงพยาบาลสนามที่ฐานปฏิบัติการเฮลิคอปเตอร์ได้นำคนเจ็บมาลงใกล้ๆที่ประทับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าได้ไปเยี่ยมทหารที่บาดเจ็บข้าพเจ้าได้เห็นเลือดสดๆแม้ข้าพเจ้าจะพยายามทำสีหน้าให้มั่นคงแต่แววตาของข้าพเจ้าคงฟ้องว่าข้าพเจ้ากลัวเลือดมากฉะนั้นทหารที่บาดเจ็บคงสังเกตได้ความรู้สึกของเขาที่ว่าต้องการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์คงจะอยู่ในจิตใจเขาตลอดเวลาเพราะเขาปลอบข้าพเจ้าทันทีว่าท่านครับผมไม่เจ็บอะไรมากหรอกไม่ต้องห่วงข้าพเจ้าตื้นตันที่คนเจ็บกลับมาปกป้องห่วงใหญ่ข้าพเจ้าห่วงแม้เพียงความรู้สึกของข้าพเจ้าผู้ยังแข็งแรงดีทุกประการโดยไม่ได้ห่วงอาการบาดเจ็บของตนเองเลยและอย่างที่ข้าพเจ้าได้เล่าให้ท่านทั้งหลายฟังณที่นี้ย้ำถึงว่าสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ได้เพราะท่านทั้งหลายได้ช่วยกันปกป้องและจงใจที่จะให้อยู่ได้สิ่งเหล่านี้สถิตอยู่ในความทรงจำในใจของข้าพเจ้าตลอดมาทำให้มีความมุ่งมั่นที่จะรับใช้ประชาชนทำให้เขาอยู่ดีกินดีมีความสมบูรณ์มากขึ้นเพื่อจะได้เป็นกำลังของบ้านเมืองกันต่อไป
1: จึงนับเป็นความภาคภูมิใจและความโชคดีของปวงชนชาวไทยที่มีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพราะมิได้ทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเท่านั้นหากพระองค์ยังทรงเป็นแม่ของแผ่นดินแม่ของปวงชนชาวไทยทรงเอื้อประโยชน์อำนวยความสุขแก่ประชาราษฎร์ด้วยโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆซึ่งล้วนสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนและประเทศไทยโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริจึงสามารถช่วยเหลือราษฎรของพระองค์ที่ยากจนมีงานทำมีรายได้มีความรู้ด้านการเกษตรมีแหล่งผลิตอาหารและจ้างงานภายในท้องถิ่นโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริปรากฏชัดทั้งในด้านการสร้างอาชีพเกษตรกรรมเลี้ยงชีวิตจนถึงการปลูกจิตสำนึกเพื่อให้ราษฎรได้ช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโครงการธนาคารอาหารชุมชนตามพระราชดำริที่บ้านนาป่าแปดจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ทุกวันนี้ราษฎรสามารถผลิตอาหารเพียงพอต่อการบริโภคสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามหลักของแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงและธนาคารอาหารชุมชนโครงการป่ารักน้ำและโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริล้วนเกิดขึ้นจากพระราชประสงค์เพื่อให้ราษฎรได้ช่วยกันรักษาฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกทำลายกลับคืนเป็นป่าสมบูรณ์ควบคู่กับการส่งเสริมอาชีพและเห็นถึงคุณค่าของพื้นป่าอันเป็นแหล่งผลิตอาหารตามธรรมชาติ
2: แม่บอกว่าเมื่อก่อนตอนที่แม่หลวงเสด็จมาท่านได้ประทานต้นกล้าพันธุ์ทุกอย่างเลยตอนนี้ท่านอายุมากแล้วท่านมาไม่ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผลผลิตที่ได้กาแฟท่านก็ได้ต่อยอดขยายพันธุ์ได้รายได้จากตรงนี้ท่านรำลึกถึงเสมอและคิดถึงอยู่เสมอเพราะว่ารายได้ทุกอย่างท่านเป็นคนริเริ่มให้ค่ะขอบคุณมากค่ะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณมากที่ราชการที่10และพระองค์พระราชินียังไม่ทอดทิ้งชาวเขายังพวกเรายังต่อยอดให้กับพวกเราอยู่เสมอที่ไม่ลืมและไม่ทอดทิ้งเราเลยนะคะขอบคุณมากมากค่ะ
1: การฟื้นฟูสภาพทะเลไทยพระองค์ได้มีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและนราธิวาส ส่งผลให้มีปริมาณสัตว์น้ำเข้ามาอาศัยบริเวณปะการังเทียมหรือบ้านปลาเป็นจำนวนมากในขณะที่โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีเป็นหนทางในการประกอบอาชีพด้านการประมงที่ยั่งยืนทดแทนการออกเรือไปจับสัตว์น้ำในทะเลที่ห่างไกลพระราชดำริของการฟื้นฟูและส่งเสริมงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านให้กลายมาเป็นอาชีพเสริมเลี้ยงชีวิตราษฎรในท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศ
3: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปอาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบาย
1: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดินนี้วันนี้ได้สร้างงานสร้างรายได้ให้กับราษฎรมากมาย
4: เป็นงานหัตถกรรมที่มีเอกลักษณ์ทำให้กลุ่มอาชีพทอผ้าของเรามีความภาคภูมิใจในการสืบทอดการทอผ้าและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจะสืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้าย้อมสีธรรมชาติจนชั่วรุ่งชั่วราสืบไป
0: ข้าพเจ้ามีอยู่มีกินจนถึงปัจจุบันนี้ก็เพราะสมเด็จพระพันปีหลวงได้มาต่อยอดให้ชาวบ้านโพนจนได้มีอาชีพกินมีฐานะดีขึ้นข้าพเจ้าขอขอบพระคุณสมเด็จพระพันปีหลวง
5: เพราะสมเด็จเพิ่นเข้ามาให้ความช่วยเหลือกับชีวิตเป็นอยู่นี่ก็ดีขึ้นค่ะบ่เคยได้เห็นเงินหมื่นก็ได้เห็นค่ะค่ะดีใจปลื้มใจค่ะส่วนหนึ่งก็ส่งไปที่สวนจิตรดาเนาะค่ะปกติเป็นเงินมาให้เฮาส่วนหนึ่งเฮาก็ช่วยไว้ในที่ทำงานของเฮานี่ค่ะที่โรงท่อใหม่นี่แขกมาข้าเจ้าทัวร์มาลงหลายๆที่ข้าเจ้าก็มาซื้อค่ะ
6: สมเด็จพระพันปีหลวงพระองค์ท่านทรงฟื้นฟูงานหัตถศิลป์ของภาคอีสานเป็นด้านการทอผ้าไหมทำให้ราษฎรมีงานใช้มีงานทำตลอดทั้งปีไม่มีการยากจนเป็นผ้าที่ใส่แล้วดูดีสวยมีแววมีวับเพราะว่าเคยเห็นที่สมเด็จพระพันปีหลวงเสด็จเยือนต่างประเทศพระองค์เลือกที่จะใช้ผ้าไหมในการฉลองพระองค์ไปในการงานต่างๆครับอยากให้คนรุ่นใหม่ภูมิใจในเอกลักษณ์ในอัตลักษณ์ของตนเองภูมิใจในความเป็นไทยครับเพราะว่าความเป็นไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก
1: โครงการเนื่องมาจากพระราชดำริที่พระองค์พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยทรงตระหนักถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาและทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎร์และแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยและทรงเป็นความสุขและรอยยิ้มของพื้นแผ่นดินไทยตลอดไป
7: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ธรรมวัดภาคค่ำสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเย็นหน้า33แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

สมาธิเราจับได้ถ้าเราจับลมหายใจได้ก็เป็นสมาธิถ้าเราเอาสติไปจับที่ลมหายใจได้ไม่ว่าลมเข้าลมออกได้จริงๆก็5นาที10นาทีจิตเราก็เริ่มสงบแต่ที่เราไม่เป็นสมาธินี่โดยมากเราจับลมหายใจไม่ได้เมื่อเราจับลมหายใจไม่ได้เนี่ยมันก็สับสนวุ่นวายไปคิดจิตก็คิดไปไกลตัวเองจิตก็คิดไปสู่อดีตเสียมากไปอนาคตเสียมากก็เพราะว่าเราเอาจิตไว้กับลมหายใจไม่ได้ลมหายใจนี่บางคนก็เอามาไว้ที่ปลายจมูกกระทบเข้ากระทบออกบางคนก็มาไว้ที่ท้องที่เหนือสะดือ4นิ้วดูตอนท้องผ่องหรือยุบลมหายใจเข้าก็จะผ่องลมหายใจออกก็จะยุบก็จับไว้ที่ลมหายใจท้องผ่องยุบก็มีสติทำให้จิตสงบได้หรือบางคนก็เอาจิตมาไว้ที่โครงกระดูกพิจารณาวิตกวิจารวิตกแปลว่ายกจิตไปไว้ที่โครงกระดูกวิจารก็พิจารณาเห็นชัดในโครงกระดูกก็สงบได้ด้วยการกำหนดโครงกระดูกบางคนก็วิตกวิจารเอาสติไปไว้ที่ผมขนเล็บฟันหนังอันรมปฏิรมวิตกวิจารไปนะเข้าก็ได้ปรากฏเห็นผมขนเล็บฟันหนังคือพระกฏเห็นก็จิตก็จะสงบเอาไปไว้ส่วนใดก็ได้ในเมื่อจิตของเรามีสติสมบูรณ์ก็เป็นหลักของสมาธิทั้งหมดเป็นหลักของปัญญาทั้งหมดพอเราเห็นอะไรเราพิจารณาตรงนั้นก็เป็นปัญญาถ้าเราสงบก็เป็นสมาธิถ้าเราพิจารณาก็เป็นปัญญาก็จะเกิดขึ้นได้มันจะเกิดทุกขณะเนี่ยสติสมาธิปัญญาถ้าเราสงบก็เกิดทันทีถ้าเราไม่สงบก็ไม่เกิดถ้าไม่สงบก็ไม่รู้ได้เพราะนั้นปัญญาในที่นี้เราต้องรู้จักความสงบตอนสงบก็เป็นอย่างนั้นฉะนั้นจึงว่าเราต้องรู้ลักษณะลักษณะจิตของเราว่าขณะนี้เราเอาจิตไปทำเอาจิตไปเกาะไว้ตรงนี้แล้วเราก็สงบจิตอย่างนี้ไปเกาะตรงนี้แล้วไม่สงบเราก็ต้องใช้ปัญญาใช้ปัญญาสอดส่องดูว่าที่สงบเพราะอะไรไม่สงบเพราะอะไรคือทำต้องใช้วิตกวิจารก็เรียกว่าใช้ปัญญาฉะนั้นการเข้าสมาธิออกสมาธิก็จะได้ผลในเมื่อเราวิตกวิจารเป็นเราพิจารณาตัวเองเป็นจับหลักสมาธิได้ทำอะไรก็เอาจิตไปไว้เมื่อนั้นทำเหมือนเดิมตั้งต้นเหมือนเดิมคนปฏิบัติต้องมีอุบาย มีอุบายว่าเราทำยังไงจึงถูกหลักเราทำยังไงจึงถูกจริตจึงสงบได้ไม่ใช่ว่าจะบังคับจิตให้หยุดคิดอย่างเดียวอย่าบังคับจิตให้สงบอย่างเดียวบังคับไม่ได้จิตบังคับแล้วก็จะดิ้นหล่นสับสนยิ่งบังคับยิ่งไม่สงบต้องปล่อยธรรมดาปล่อยตามธรรมชาติทำใจสบายสบายไม่ต้องปล่อยไม่ต้องบังคับบางคนบังคับกลัวว่าความคิดตัวเองจะคิดโน่นจะคิดนี่พอบังคับจิตนะเข้านะเข้าจิตจะสับสนจิตจะดิ้นรนกลายเป็นฝูงซ่านก็ไม่สงบฉะนั้นจึงว่าการ
บังคับจิตไม่ใช่เป็นทางปฏิบัติที่ถูกต้องบังคับไม่ได้ผูกมัดไม่ได้ ต้องทำตามสบายเหมือนเราไม่ความคิดของเราจะคิดอะไรก็ช่างแต่เราภาวนาของเราไปเรื่อยเช่นว่าหายใจเข้าหายใจออกโทอย่างที่เราไม่บังคับเพียงแต่ว่าเรามีภาวนาของเราก็แล้วกันเรารู้ลมของเราก็แล้วกันก็ถือว่านั่นแหละเป็นการรู้เรื่องสติติดต่อกันแล้วบางคนบังคับเลยต้องให้สงบต้องให้เห็นต้องให้รู้ต้องให้สงบเหมือนคนอื่นก็สงบยิ่งไปใหญ่เลยบังคับก็ยิ่งฟุ้งซ่านมากขึ้นแล้วเขาก็เลยกลัวความคิดตัวเองเขามาคิดยกใหญ่คิดไม่จุดไม่รู้จักจุดจบมันต้องทำใจสบายสบายเราตั้งสติลมให้ใจเข้าก็รู้ให้ใจออกก็รู้พอจิตคิดแวบไปถึงเรื่องอะไรแล้วก็ช่างมันกลับมาภาวนาใหม่มันก็เล่นกันไปกันเนี่ยเรียกว่าเล่นกรรมฐานจิตคิดไกลก็รู้ว่าจิตเครื่องคิดเรื่องอะไรก็ตั้งสติกลับมาใหม่พุทโธใหม่ไม่ต้องรีบร้อนปฏิบัติสมาธิไม่ต้องรีบร้อนทำใจเย็นๆสบายๆไม่ต้องบังคับจนแจจนเข้มงวดขนาดนั้นเพียงแต่ว่าเรารู้สบายๆว่าคิดอะไรอ้าวนี่คิดโน่นอ้าวนี่คิดนี่คิดเรื่องเก่าอ้าวนั่นคิดเรื่องใหม่ก็เพียงรู้เท่านั้นแหละรู้แล้วก็พุทโธไว้แล้วก็มาตั้งต้นใหม่ตั้งต้นอยู่งั้นแหละกี่นาทีกี่ชั่วโมงก็ตั้งต้นอยู่งั้นแหละกี่วันกี่เดือนกี่ปีก็ตั้งต้นอยู่งั้นตั้งต้นมานับลมใหม่มานั่งตั้งสติดูลมใหม่ไม่บังคับจิตไม่บังคับเลยจิตแต่ใช้สติปัญญาดูจิตตัวเองว่าคิดอะไรไปถึงไหนไกลไหมคิดไกลตัวเองไหมทีแรกมันก็ไปโน้นไปบ้านไปโน้นไปที่ทำงานไปโน้นไปต่างๆไปโน้นไปนี่ไปต่างจังหวัดไปอดีตยาวอนาคตยาวแล้วก็ไม่บังคับเอาแวบหนึ่งก็รู้ทั่ว

แต่เข้าเว็บหนึ่งก็ไปแค่เว็บเดียวไปแค่วามาแค่ศอกแล้วเข้าก็คืบเดียวแต่เข้าก็เว็บอยู่ตามตัวเรานี่เองไม่ไปคิดไกลตัวเองอันนี้ถือว่าเราเริ่มควบคุมจิตเราได้ด้วยการรู้จักทำสติพิจารณาติดต่อกันถ้าไม่งั้นแล้วเราจะไม่สงบไปเอาจริงเอาจังบังคับจนไม่คิดอะไรเลยนั่นยิ่งคิดไม่หยุดเลยพอเรารู้อย่างนี้ก็แสดงว่าการปฏิบัตินี้ไม่บังคับทำสบายๆนั่งก็ขยับได้ถ้าเมื่อยไม่ใช่ว่าชั่วโมงนึงจะต้องนั่งให้เป้งก็ถ้านั่งได้มันสงบมันก็นั่งเป็นชั่วโมงหรืออาจจะได้มากกว่าชั่วโมงก็ได้สองชั่วโมงสามชั่วโมงก็ได้ถ้าสงบแต่ถ้ามันไม่สงบมันก็อาจจะ15 นาทีก็ต้องขยับเราก็ไม่ว่ากันเพราะว่าเราเริ่มต้นใหม่ได้ทำไปนะเข้าพอจิตมันสงบมันเคยชินแล้วมันก็เป็นไปเองมันก็สบายไปเองก็สงบไปเองกายก็เบาเองจิตก็เบาเองความฟุ้งซ่านความสับสนก็หมดไปพอเรากลับมารู้ตัวเองมากขึ้นรู้สติมากขึ้นแล้วจิตกลับคืนมาเอาจิตกลับคืนมาก็แล้วกันมันคิดไปไหนก็กลับคืนมาไว้ตรงนี้ตรงนั่งอยู่ตรงนี้หายใจอยู่ตรงนี้ถ้าเดินก็จิตมาไว้ที่การยกอย่ายกย่างเหยียบยกขึ้นก้าวไปวางลงย่างเหยียบให้รู้เท้ารู้ยกอยู่ตลอดเวลานั่นก็เรียกว่าเอาจิตกลับมาไว้ตรงนั้นมันก็จะสงบทุกคนจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเวลาจะขยับกายเวลาเรานั่งสมาธิเนี่ยเราจะขยับกายเราต้องสั่งก่อนให้ขยับว่าเราเมื่อยทุกทนไม่ได้แล้วทุกหนอทุกหนอทุกหนอแล้วทุกทนไม่ได้จึงขยับไม่ใช่นึกจะขยับก็ขยับเลยต้องตั้งสติก่อนจะขยับจะคอยขยับทีละน้อยเราให้มีสติติดตามการขยับไม่ให้จิตเคลื่อนไหวไปอื่นขยับกายเราก็มีสติอยู่ที่ลมหายใจตลอดจะคอยขยับทีละน้อยเราให้มีสติติดตามการขยับไม่ให้จิตเคลื่อนไหวไปอื่นขยับกายเราก็มีสติอยู่ที่ลมหายใจตลอดรู้จิตรู้กายตลอดก็นั่นคือการขยับกายแบบพร้อมไปด้วยสติไม่ลืมตัวก็สงบเป็นแต่บางคนขยับกายไม่รู้แล้วเมื่อยอะไรก็เปลี่ยนแปลงทันทีเรียกว่าสติไม่พอก็ต้องมาเริ่มต้นกันใหม่วันนี้เราจะลุกจะเดินจะนั่งจะนอนเนี่ยเราต้องเปลี่ยนอิริยาบถต้องมีสติค่อยๆขยับค่อยๆลุกค่อยๆนั่งค่อยๆย่างค่อยๆเหยียบจะขยับมือขยับเท้าเนี่ยก็ต้องค่อยๆขยับให้มีสติสั่งก่อนค่อยทำจิตเป็นนายกายเป็นเบาไม่ใช่นึกจะขยับเลยก็ขยับเลยไม่ใช่นึกจะลุกเลยก็ลุกเลยต้องสั่งให้ลุกต้องสั่งให้นั่งต้องสั่งให้ขยับมือขยับเท้าต้องสั่งให้พลิกจิตเป็นนายกายเป็นเบานี่ถือว่าสติสมบูรณ์แต่คนที่ขยับโดยไม่รู้ตัวก็เรียกสังขารปรุงแต่งเจตสิกสังขารปรุงแต่งถูกสังขารพาไปฉาบทาไม่มีสติเปลี่ยนอิริยาบถไม่มีสติไม่รู้ทันไม่รู้ก่อนพอเราฝึกอย่างนี้แล้วเราเข้าก็ได้สติไปตลอดเวลาจะลุกทิ้งนั่งทิ้งขยับทิ้งจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนสติจะตามมาตลอดควบคุมตัวเองตลอดจะสงบตลอดเพราะเวลาขยับตัวเนี่ยจิตจะแลบไปอื่นไปคิดอะไรต่ออะไรแล้วทั้งทีตัวเองขยับแต่จิตไปคิดเรื่องอื่นแต่พอมามีสติเนี่ยจะละเอียดมากจิตเราก็จะอยู่กับการขยับก็
็ไม่มีอะไรมาฉาบถาปรุงแต่งได้เขาเรียกเคลื่อนไหวโดยการมีสติสมาธิขั้นทำสมาธิต้องเป็นอย่างนั้นเวลาจะขยับเปลี่ยนอิริยาบถถิงเปลี่ยนขยับแขนขาถิงต้องสั่งก่อนต้องรู้ก่อนแล้วก็ต้องเอาจิตควบคุมไว้ตรงนั้นไม่ไปคิดเรื่องอื่นตอนนี้ก็สงบนะดึงกลับดึงจิตกลับมาง่ายแต่ถ้าเราหยับปุ๊บเลยเงี้ยเราพอจะกลับมานั่งใหม่จิตเราไปปรุงแต่งอื่นแล้วเราภาวนาก็ไม่สงบนะเราต้องกำชัยชนะตรงนี้ไว้ให้ได้กำชัยชนะตรงการเคลื่อนไหวในอิริยาบถ4นี้ให้ได้เวลาจะขยับต้องสั่งก่อนแล้วขยับแล้วก็ไม่ให้จิตไปคิดถึงอย่างอื่นแม้อดีตอนาคตก็มาแฝงทำโดยรู้ตัวอันนี้ถือว่าขยับแล้วก็ได้สติสมาธิตามมาไม่เป็นไรการจะลุกจะนั่งต้องมีสติอย่างนั้นเหมือนเผลอพอเผลอเราก็รู้ตัวว่าเราเผลอขอให้รู้ตัวว่าเราเผลอเราลืมภาวนาก็รู้ว่าเราลืมภาวนาเราลืมลมหายใจก็รู้ว่าจิตเราลืมลมหายใจนานหรือน้อยแวบเดียวหรือว่าเผลอไปคิดนานแล้วเนี่ยก็ต้องรู้ตัวเผลอตรงนี้ตัวหลงตัวโมหะตัวนี้ก็จะตามจิตทันแล้วเขาก็จะนั่งไม่ทรมานจะนั่งดูจิตตัวเองจะนั่งดูกายตัวเองจะนั่งดูลมตัวเองก็ดูได้ดูกายก็เห็นดูจิตก็เห็นดูลมหายใจก็เห็นมันก็เห็นทุกอย่างมันก็เป็นสติสมาธิปัญญาคันนี้ก็ไม่ลำบากนั่งสมาธิก็ไม่ลำบากไม่เบื่อหน่ายความคิดตัวเองไม่งั้นก็เบื่อความคิดตัวเองว่านั่งแล้วก็ไม่สงบสักทีนั่งแล้วก็คิดโน่นคิดนี่อยู่เรื่อยคิดมากก็อยู่ที่บ้านอีกอยู่บ้านเนี่ยไม่คิดอะไรเลยพออยู่วัดคิดจังเลยแสดงว่าเราไม่มีปัญญาเราไม่ละเอียดอ่อนไม่พิจารณากายกับจิตมันคิดอยู่ที่บ้านนะมันก็คิดทั้งวันนะแต่เราไม่รู้จักความคิดตัวเองคิดดีมันก็มีคิดไม่ดีมันทำไปตามหมดแต่เรามาอยู่นี่เราคิดเรารู้ตัวคิดจะรู้ความคิดของเรามันก็เลยรู้ความคิดมันก็เหมือนว่าเห็นมากขึ้นก็เลยนึกว่ามันเยอะนึกว่ากิเลสมันมากความคิดมันมากแต่ที่จริงสติเรามันมากกว่าจึงได้เห็นความคิดของเรามากที่อยู่บ้านสติมันน้อยกว่าความคิดมันมากกว่าก็เลยไม่เห็นมันไม่ละเอียดอ่อนนั่นเองเหมือนกับหมอตรวจโรคไม่ละเอียดก็ไม่เห็นโรคแต่หมอยิ่งตรวจโรคละเอียดเท่าไรก็ยิ่งเห็นโรคมากเท่านั้นหมอหยาบๆมันก็ไม่เห็นโรคจิตของเราก็เหมือนกันนะคนละเอียดจึงจะเห็นจิตตัวเองจึงจะเห็นความคิดตัวเองสงบไม่สงบถ้าคนหยาบไม่เห็นเลยคนไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยถือว่าคนหยาบจะไม่รู้จักความคิดตัวเองเลยนั่งดูความคิดตัวเองไม่ออกไม่สงบก็นึกว่าก็ไม่รู้สงบก็ไม่รู้สุขก็ไม่รู้ทุกข์ก็ไม่รู้เฉยก็ไม่รู้ดีใจเสียใจก็ไม่รู้เพราะอะไรจึงดีใจเสียใจหาเหตุที่เกิดไม่ได้ก็ไม่รู้จักทางดับทุกข์ปัญญาสติมันไม่มาด้วยกันแต่ถ้าปัญญาสติสมาธิมาด้วยกันมันก็รู้จักเหตุทางความเกิดทันทีว่าคิดอะไรสุขอย่างไรทุกข์อย่างไรเฉยอย่างไรก็รู้ตัวเฉยก็จับอุเบกขาเป็นอารมณ์ไม่เฉยก็รู้เฉยก็รู้นี่เราจิตพุทธะหรือการปฏิบัติธรรมะก็คือรู้เรื่องกายกับจิตของเราก็เรียกว่าวิปัสสนาสมถะและวิปัสสนาเจือปนกันไปสมถะก็พยายามวิตกวิจารปีติสุขเอตคตาเป็นสมถะเจริญให้เกิดปีติสุขเอตคตาก็เรียกว่าจิตเป็นหนึ่งวิปัสสนาก็คือการพิจารณารู้กายรู้เวทนารู้จิตดูธรรม
รู้ความเกิดของจิตรู้ความดับของจิต

นี่เป็นวิปัสสนาญาณรู้ไปนานๆนะเขาก็จะเป็นสันตติสิทธ์ต่อไปก็จะเป็นญาณปัญญามาจากฌานมาจากสมาธิก็มาเป็นญาณเป็นปัญญาจากที่ว่าเราเคลื่อนไหวอะไรเราให้รู้ตัวก่อนเวลานั่งจะขยับมือขยับเท้าจะพลิกตัวจะโยกโครงอะไรก็ให้รู้ก่อนว่าเรากำลังเคลื่อนไหวอยู่ไม่ใช่เคลื่อนไหวแล้วไม่รู้ตัวเลยนั่นถือว่าเกิดก็ไม่รู้ดับก็ไม่รู้คิดดีก็ไม่รู้คิดไม่ดีก็ไม่รู้เวลาเคลื่อนไหวนี่ต้องรู้ในอิริยาบถตรงนั้นเพราะจิตคนเรานี่มีเจตสิก108,000ประการคอยปรุงแต่งตลอดเวลาเพียงแต่นั่งเฉยๆมันยังไปโน่นไปนี่เลยพอเคลื่อนไหวแล้วขาดสตินี่จะไปมากกว่าฉะนั้นการปฏิบัติถึงว่าเป็นหลักเล็กๆน้อยๆเราก็ให้จับได้ก็แล้วกันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรหรอกเรื่องของจิตทั้งนั้นแหละเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เราทำอยู่เนี้ยขอให้เข้ามาลอยเดิมเริ่มต้นมีสติอย่างไรก็กลับมาตั้งสติเหมือนเดิมภาวนาอย่างไรก็ภาวนาเหมือนเดิมเคยสงบยังเพราะรู้ตัวเราสงบพอลืมตัวเราไม่สงบเราก็กลับมารู้ตัวเหมือนเดิมก็สงบรู้ลมแล้วสงบไม่รู้ลมแล้วไม่สงบแล้วก็กลับมารู้ลมเหมือนเดิมพุทโธสงบแล้วก็กลับมาพุทโธเหมือนเดิมคิดอะไรเรารู้ทันแล้วก็กลับมารู้ความคิดเราเหมือนเดิมเคยรู้จิตเห็นจิตมรรคจิตผลจิตรู้แล้วมันก็ละรู้แล้วมันก็เฉยรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็สงบไอ้ที่มันไม่สงบเนี่ยมันไม่รู้ทันความคิดตัวเองคิดไปต้องยาวไกลแล้วก็กลับมารู้มันก็หมดแล้วถ้าไฟไหม้ก็ระดับไม่ทันไอ้นี่มันไม่ทันไหม้พอจะลุกก็ดับพอคิดอะไรก็รู้ทันมันก็ดับพุทโธเป็นตัวสติดับความคิดตัวเองได้หรือการรู้ทันความคิดตัวเองนั่นแหละเป็นตัวญาณปัญญาที่จะเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติอยู่ทุกลมหายใจเป็นอาวุธได้เป็นอาวุธแก้ใจตัวเองได้เวลาจะโกรธก็รู้เวลาจะโลภก็รู้จะรักจะชังอะไรก็เป็นอาวุธเลยคอยรู้ทันตรงนี้ได้พอเราฝึกจิตของเราได้ก็จะเห็นตรงนี้ไม่ยากสามารถจะห้ามอารมณ์ตัวเองได้สามารถจะควบคุมจิตตัวเองได้ก็กลับเอาไปใช้กับชีวิตประจำวันได้เอาไปยืนเดินนั่งนอนก็เห็นความคิดตัวเองก็แก้ตัวเองได้ตกคนที่โทสะจริตโกรธง่ายหายเร็วกระทบไม่ได้โกรธเพราะเขาไม่มีสติเวลากำหนดรู้ลมหายใจไม่กำหนดรู้ความคิดไม่ทันความคิดตัวเองคิดเสร็จแล้วโกรธเสร็จแล้วจึงรู้โกรธเสร็จแล้วจึงรู้เผลอไปเสร็จแล้วจึงรู้แต่ไม่รู้แล้วว่ามันจะโกรธอย่างไรแต่ถ้าเรามีสติรู้อ๋อนี่กำลังปรุงแต่งจะโกรธแหละรู้ตัวปรุงแต่งก็ไม่โกรธเพราะมันปรุงแต่งมันยังแต่งไม่เสร็จแต่บางคนมันแต่งเสร็จแล้วโกรธเรียบร้อยแล้วจึงรู้นั่นคือเรียกว่าสติไม่พอปัญญาไม่พอแต่ถ้าเราฝึกไปนะเข้าจะมีสติรู้ทันเลยว่าอ๋อนี่กำลังปรุงแต่งจะโกรธนี่กำลังปรุงแต่งจะโรคนี่กำลังปรุงแต่งจะเกลียดจะรักจะชังรู้ตัวปรุงแต่งซะก่อนเนี่ยไม่เกิดขึ้นเลยหรือรู้เหตุสมุฏฐานของความโลภกดลงรู้ก่อนที่มันกำลังปรุงแต่งไม่ใช่ปุ๊บปั๊บโกรธเลยโลภเลยหลงเลยมันมีการตัวปรุงแต่งมันมีเจตสิกหลายดวงที่ทำหน้าที่คอยปรุงจิตให้เกิดขึ้นไม่ใช่ปุ๊บปั๊บโกรธนะต้องดูให้ดีไม่ใช่ปุ๊บปั๊บหลงมันมีการปรุงแต่งของเขาในสังขารนั้นในจิตนั้นอันนี้ถ้ารู้เหตุของการปรุงแต่งของจิตก็จะดับหมดที่เรามาภาวนาเนี่ยต้องการรู้เหตุของการปรุงแต่งของจิตว่าตัวอะไรมันปรุงแต่งความคิดเราทุกขณะที่เราภาวนาอยู่เนี่ยอะไรมาปรุงแต่งโลภมั่งหลงมั่งรักมั่งชังมั่งชอบมั่งไม่ชอบมั่งสุขมั่งทุกข์มั่งมันก็มีวนเวียนของมันอย่างเงี้ยทั้งวันทั้งคืนแล้วก็เลยรู้อ๋อปรุงแต่งกันอย่างนี้เองคนจึงได้วุ่นวายเหลือเกินบางคนปรุงแต่งรู้ทันบางคนปรุงแต่งรู้ไม่ทันโดยมากจะไม่รู้

คัญมากกว่าจึงเป็นธาตุของความคิดไปจึงเป็นธาตุของความไม่ชอบใจไปความวุ่นวายใจไปเหมือนกับคนเราปรุงแต่งอะไรก็ต้องปรุงแต่งใช่ป่ะเอ๊ะทำไมเขาทำอย่างนี้ทำไมเขาทำอย่างนี้ทำไมเขาเป็นอย่างนี้นั่นแหละยังไม่ถึงโกรธไม่ถึงโลภไม่ถึงรักชังเอ๊ะเขาเป็นอย่างนี้เขาเริ่มปรุงแต่งแล้วพอปรุงแต่งยอมรับเลยว่าไม่น่าเป็นอย่างนี้เลยเป็นอย่างนี้ได้ยังไงก็เลยเกิดอารมณ์ทันทีนั่นคือจิตที่มันปรุงแต่งเหมือนเราไปดูเสื้อผ้านะไปดูเสื้อผ้าไปดูอาหารนะไม่ใช่เจอเราซื้อเลยนะไม่ใช่เจอเราชอบเลยนะมันจะต้องมีการปรุงแต่งสีอย่างนั้นสีอย่างนี้เนื้ออย่างนั้นอย่างนี้ราคาเป็นอย่างนั้นราคานี้มันจะปรุงแต่งจนสำเร็จแล้วมันจึงจะแปะตกลงซื้ออาหารก็เหมือนกันมันปรุงแต่งจนเสร็จมันจึงจะชอบเราจึงจะริมรสนั้นมันมีจิตที่เจตสิกปรุงแต่งแต่ถ้ารู้เหตุของมันอ่อนนี่มันปรุงแต่งให้เป็นอย่างนั้นแบบนี้พอเรารู้ทันมันก็ดับเพราะมันเกิดจากการปรุงแต่งทั้งนั้นอารมณ์ทั้งนั้นให้เชื่อให้ยอมรับทีนี้เรามาปฏิบัติจึงได้สนใจตัวเองสนใจเรื่องความคิดตัวเองมากขึ้นจนจับตัวเองได้มันก็กลายเป็นคนสงบเป็นก็เรียกว่าปฏิบัติตามอริยสัจ4ทุกสมุทัยนิโรธมรรคเห็นเหตุที่เกิดแห่งทุกข์ก็คือการตัวปรุงแต่งนี่เองชอบไม่ชอบนี่เองเมื่อมันปรุงแต่งมันดับไปเรารู้ทันดับไปก็เป็นมรรคเป็นผลของมรรคผลของมรรคก็เป็นนิโรธไปนั่นก็เป็นวิปัสสนาไปที่พุทธเจ้าท่านสอนเรื่องของปฏิบัติทั้งหมดเรื่องกายกับจิตปฏิบัติทั้งหมดพุทธศาสนารวมแล้วก็เป็นเรื่องของจิตทั้งหมดที่ว่าจิตเจตสิกรูปนิพพานเนี่ยพุทธศาสนา 84,000 พระธรรมขันธ์ก็มีจิตเจตสิกรูปนิพพานมีแค่เท่านั้นเองโลกทั้งโลกมีเท่านี้เองโลกทั้งหมดเนี่ยมนุษย์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายสากลโลกรวมแล้วก็มีแค่จิตแค่เจตสิกแค่รูปแค่นิพพานพอสิ่งเหล่านี้ดับไปแล้วก็ไม่มีอะไรก็สักแต่ว่าโลกเท่านั้นเองรวมมนุษย์แล้วรวมสัตว์ทั้งหลายแล้วก็เหลือแค่จิตแค่เจตสิกรูปนิพพานเยือนพระไตรปิฎกคำสอนพระเจ้าท่านใช้มีปัญญาแสดงอุบายมากมายจึงเป็นธรรมที่ลึกซึ้งเป็นเรื่องอริยสัจ4มรรคองค์8ปฏิสมุปบาทโพชฌงค์7โคคียมรรคธรรม38ประการโอ้โหธรรมที่พุทธเจ้าแสดงนั้นก็แสดงเรื่องกายเวทนาจิตธรรมหรือแสดงเรื่องจิตเจตสิกรูปนิพพานนั่นเองย้อนลงมาแล้วก็เรื่องของตัวเรานั่นเองแสดงเรื่องตัวเราแต่พุทธเจ้าท่านเห็นตัวของท่านก่อนสำเร็จรู้กายรู้จิตของท่านก่อนท่านก็เรื่องกายเรื่องจิตมาแสดงท่านจะได้ความสุขความสงบก็ได้กับกายกับจิตนั่นเองทุกข์ก็ได้กับกายกับจิตนั่นเองไม่มีอะไรทุกข์ก็ไม่เกินกายเกินจิตสุขก็ไม่เกินกายเกินจิตสวรรค์ก็ไม่เกินกายเกินจิตนิพพานก็ไม่เกินกายเกินจิตแต่ว่านิพพานนั้นไม่เอากายไปไม่เอาจิตไปเท่านั้นเองแต่ก็ต้องอาศัยกายกับจิตจึงเข้าสู่ประตูความดับนิพพานได้ฉะนั้นมนุษย์ก็มีเรื่องปัญหาก็เรื่องแก้กายจิตกายเวทนาจิตธรรมสมถะ40สมถะ40เนี่ยต้องการพุทธเจ้าสอนให้เอาจิตมาไว้ให้จิตมาเป็นดวงเดียวท่านเลยให้มีสมถะให้รู้กสินสิบอนุสติอธิสิบอธุภะสิบอรูปฌานสี่เจ
ริญพรหมวิหารหาเรปฏิกูลก็คือให้จิตเนี่ยฝึกจิตเนี่ยเพื่อให้จิตเนี่ยอยู่กับกายกับจิตเอาวัตถุมาเพื่อให้อยู่กับกายกับจิตเพราะจิตอยู่กับกายอยู่กับกายแล้วอยู่กับวัตถุอันนี้แล้วจิตคนเราก็จะสงบจะเย็นลงก็จะรู้เรื่องของกายเวทนาจิตธรรมก็เป็นอุบายทั้งหมดให้มารู้เรื่องของกายกับจิตทั้งหมดอันนี้อย่างที่ว่าท่านว่าเจตสิกเนี่ยทำไมจึงเรียกว่าเจตสิกทำไมจึงเรียกว่าจิตทำไมจึงเรียกว่าสังขารทำไมจึงเรียกว่าวิญญาณที่จริงมันก็ชื่อต่างกันลักษณะก็ต่างกันแต่รวมแล้วเรียกว่าจิตจิตเรียกว่าวิญญาณแต่จิตคนเราเนี่ยมีหน้าที่ทำงานมากมายเหมือนกับคนในโรงงานเป็นพันๆหมื่นๆคนเนี่ยเหมือนโรงงานทอผ้าเนี่ยทำเป็นพันๆคนออกมาแล้วก็มาเป็นผ้าผืนหนึ่งหรือเหมือนคนลงทำงานขนมทำงานอะไรที่ใหญ่ๆทำเสร็จแล้วก็มาออกสุดท้ายก็คือชิ้นหนึ่งแต่ตอนเริ่มต้นเนี่ยมันหลายอย่างเอามารวมกันจะเปรียบเหมือนการทอผ้าเนี่ยได้ก็มาจากฝ้ายจะต้องไปปลูกฝ้ายฝ้ายมันก็จะต้องมาเป็นตั้งแต่เมล็ดมาเป็นต้นมาเป็นดอกมาเป็นใบแล้วก็ไปเก็บฝ้ายมาเอามาตีให้แตกแล้วก็เอามากรอมาเป็นเส้นมาเป็นตีให้ใหญ่เป็นผูแล้วก็มาเป็นเส้นแล้วก็เส้นเดียวก็ไม่พอคนจะต้องใช้หน้าที่ต่างกันเมื่อทำงานแล้วสรุปแล้วเนี่ยกว่าจะมาเป็นผ้าผืนหนึ่งเนี่ยก็คือต้องหน้าที่ที่ทำจะให้เป็นผ้าผืนหนึ่งเนี่ยทำต้องหลายอย่างพอรวมแล้วมาไปเป็นผ้าผืนหนึ่งจิตคนเราก็เหมือนกันหน้าที่ของจิตนี่ก็คือถ้าพูดกันแล้วจิตคนเราเนี่ยถ้าเป็นต้องการให้มาทำจิตเดียวแต่จิตมันเป็นเดียวไม่ได้ธรรมชาติจิตที่เป็นพุทธะเนี่ยคือมีจิตเดียวกายเดียวจิตเดียวแต่เจ้าจิตตัวนี้มันมีเจตสิกคอยปรุงแต่งมีเจตสิกก็มีสังขารด้วยสังขารก็มีบุญด้วยมีบาปด้วยมีเรื่องสุขเรื่องทุกข์มีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณมันมีเจตสิกพวกนี้เข้ามาปรุงแต่งหลายๆเรื่องมาปรุงแต่งเรื่องหูเรื่องตาเรื่องกายเรื่องใจเรื่องดีเรื่องไม่ดีมันมีตัวเจตสิกอยู่ในจิตเนี่ยมากคอยแสดงอาการปรุงแต่งให้จิตเราเห็นเป็นไปตามนั้นจิตก็มีหน้าที่รับรู้หน้าที่รับรู้กับการปรุงแต่งของสังขารการปรุงแต่งของเจตสิกฉะนั้นพอเราปฏิบัติเนี่ยเพื่อต้องการรวมจิตให้มันอยู่เพื่อต้องการรู้ทันพวกเจตสิกที่มันปรุงแต่งเรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้บ้างพอเรามีสติปัญญารู้ทันปรุงแต่งของเจตสิกเสร็จแล้วก็มารวมอยู่ที่จิตดวงเดียวพอเรารู้ทันก็เรียกว่าเรามีปัญญาเราทูทันสังขเจตสิกสังขารรู้จักเจตสิกเรื่องปรุงแต่งเรื่องโลภกดหลงอะไรเราก็จะรู้ทันมากขึ้นมากขึ้นก็เรียกว่ารู้อาการของจิตเราแต่ตัวจิตจริงๆก็คือเป็นหนึ่งจิตจริงๆและสุดท้ายก็พอรู้ทุกสิ่งทุกอย่างใน108,000ประการของจิตแล้วเนี่ยก็จะมารวมเป็นหนึ่งเหมือนกับเราคิดอะไรไปเนี่ยพอเรารู้ทันปุ๊บรู้ทันปรุงแต่งของจิตเรียกว่าเจตสิกปรุงแต่งออกไปพอเรารู้ทันปุ๊บพอมีสติพุทโธกลับมาก็มาเป็นหนึ่งก็รู้กายเฉยรู้จิตเฉยก็เป็นหนึ่งเราต้องทำความรู้อย่างนี้จนชำนาญจนเข้าใจจิตตัวเองก็เรียนจบเรียนจิตพระพุทธเจ้าตรัสว่าพระอรหันต์นั่นคือเรียนรู้จิตตัวเององค์ไหนที่เรียนสำเร็จแล้วก็ถือว่าจบจิตไม่ต้องดูแลจิตเพราะจิตเป็นหนึ่งแล้วเจตสิก
ไม่เป็นปรุงไม่ปรุงเป็นบุญเป็นบาปแล้วเจตสิกไม่นำพาไปปรุงแต่งอะไรวุ่นวายใจแล้วปล่อยวางแล้วเพราะจิตเนี่ยปล่อยวางไม่ปรุงแต่งตามแล้วเจตสิกก็เป็นเพียงตัวเกิดกับดับเท่านั้นเองไม่ปรุงแต่งจิตให้เป็นทุกข์เป็นสุขแล้วไม่ให้เราร้อนแล้วฉะนั้นจึงว่ามันเป็นกลไกของการเรียนรู้ต้องไปเรียนรู้ของจิตตัวเองมันมีอยู่ทุกปียาระยะไอ้จิตที่สะสมมาด้วยบุญกุศลมันก็จะทำให้กายสบายใจสบายจิตถ้ามันเจตสิกมันสั่งสมเป็นบาปมามันก็ทำให้ร้อนใจพอมันนึกแล้วมันจะร้อนใจนึกแล้วไม่สบายใจแต่ไม่ใช่นึกปุ๊บแล้วมันเป็นเลยแต่ที่จริงมันสั่งสมมานานแล้วความชอบใจไม่ชอบใจเนี่ยมันก็มาปรากฏขึ้นในมโนทวารเราเหมือนคนสมมติว่าผู้หญิงถูกเขามาแย่งสามีเงี้ยไอ้คนเมียน้อยมันมาแย่งสามีไปเนี่ยสามีหลงมากไอ้ผู้หญิงคนนี้มันชื่อสุนารีเงี้ยสมมตินะฮะชื่อสุนารีก็จะเกลียดไอ้คนชื่อว่าสุนารีแต่ที่จริงมันไม่ใช่มาเกลียดตอนนั้นนะมันสะสมมาหลายปีแล้วหรือไม่ผู้หญิงคนนี้ที่มาแย่งสามีตัวเองมันไว้ผมม้าหรือเอาไว้ผมเตี้ยอะไรเงี้ยเอาไปผมสั้นหรือผมยาวก็จะเกลียดผู้หญิงที่รูปลักษณะเหมือนที่มาแย่งสามีตัวเองนั่นคือจิตที่เป็นเจตสิกสังขารที่ปรุงแต่งมานานแล้วแต่พอมาเห็นกระทบปุ๊บมันโกรธมาเกลียดเลยแต่ที่จริงไม่ใช่เกลียดเดี๋ยวนั้นโกรธเดี๋ยวนั้นมันสะสมมานานดังนั้นเมื่อมันจะเกิดขึ้นในจิตตัวเองต้องรู้ทันเลยว่านี่มันการปรุงแต่งของจิตมันจะสะสมให้เราเป็นทุกข์ไอ้ที่ชอบใจไม่ชอบใจมันไม่ใช่เห็นวันเดียวรู้วันเดียวปรุงแต่งวันเดียวแล้วมันจะสำเร็จมันสะสมของมันพอเรามาปฏิบัติเรามาขัดเกลาอารมณ์พวกนี้ออกมารู้ทันอารมณ์พวกนี้เพื่อจะให้มันหมดไปจากใจเราไอ้ที่ไม่ชอบตรงนี้ก็จะให้มันเฉยไอ้ที่ชอบตรงนี้เราก็ให้เฉยไอ้ที่ปรุงแต่งตรงนี้ก็ให้เฉยพอเฉยแล้วมันก็ไม่สะสมแต่ถ้ามันไม่สะสมมันไม่เฉยเนี่ยมันสะสมไม่หมดเลยมันก็ทุกข์พอไม่ชอบมันก็ทุกข์เมื่อเราเกลียดไอ้ตัวสัตว์เนี่ยเกลียดไอ้ตัวสัตว์ที่น่าเกลียดประจำตัวของเราจะมีตัวหนึ่งเรียกว่าเราเกลียดแมงสาบหรือเกลียดไส้เดือนหรือเกลียดตัวแมลงอย่างไรเนี่ยเราก็จะสะสมความรู้สึกเห็นแล้วไม่ชอบแต่พอมานึกถึงเราก็จะไม่ชอบทันทีพอมาเห็นเราก็จะเกลียดทันทีอันนั้นคือเราไม่ได้วางเฉยมาก่อนครั้งแรกเราไม่ได้วางเฉยพอเราปรุงแต่งไว้เข้ามาเป็นสัญญาแสดงเป็นเจตสิกจำไปหมดในหัวใจแล้วพอมากระทบปุ๊บมันจะโกรธจะเกลียดทันทีเราไม่รู้ทันมันเรื่องกลไกของจิตนี่ละเอียดอ่อนมากบางคนสะสมมาปุเรตชาติเลยสะสมมาเป็นศัตรูกับมาตะปุเรตชาติเลยเจอสิ่งนี้ต้องกลัวเจอสิ่งนี้ต้องเกลียดคือบางทีสะสมมาแต่เล็กยันโตเลยเจอสิ่งนี้ต้องชอบเจอสิ่งนี้ไม่ชอบเหมือนกับคนที่กินอะไรติดนั่นแหละก็จะสะสมอย่างนั้นไอ้ที่ติดเนี่ยมันเจตสิกมันปรุงแต่งนะไอ้ที่ชอบไม่ชอบนะมันสะสมมานานเขาเรียกว่าเราไม่รู้ทันการปรุงแต่งของจิตเมื่อคนติดเหล้าติดบุหรี่เนี่ยมันไม่ใช่กายติดอ่ะไอ้เจตสิกมันปรุงแต่งสังขารมันปรุงแต่งมันสะสมว่าดีงั้นดีงี้ปรุงแต่งพอมันจำมากขึ้นมากขึ้นมันก็เลยละอารมณ์นั้นไม่ได้มันปล่อยวางไม่ได้กลายเป็นติดอารมณ์นั่นแหละแต่พอเราเลิกไม่ใช่เลิกที่กายนะเลิกที่จิตเราจะไม่ดูดอีกต่อไปเราจะไม่กินอีกต่อไปเพราะจิตมันเข้มแข็งไม่คิดถึงปุ๊บมันจะตัดขาดเลยแต่คนไหนอ่อนแอนะตัดไม่ขาดเพราะจิตของเขาสะสมไว้ตัดจิตไม่ขาดอันนี้คือว่ามันแพ้ที่จิตชนะที่จิตไอ้คนที่เลิกอะไรไม่ได้นี่คือเขาแพ้จิตตัวเองสักครั้งไอ้ที่เลิกได้นะเพราะเขาชนะจิตเองรู้ว่ามันไม่เป็นโทษเราก็เลิกมันไปที่จริงมันเป็นเรื่องกลไกของจิตบางคนจึงว่าพอเรามาเข้าวัดมาบวชมาปฏิบัติหรือมาเดินจงกรมมากๆจึงเลิกเหล้าเลิกบุหรี่เลิกอะไรต่ออะไรเลิกการพนันกลายเป็นเอ๊ะทำไมเลิกได้เมื่อก่อนเลิกไม่ได้
พราะจิตมัน

ปล่อยวางมันไม่มาปรุงแต่งเรื่องนั้นว่าดีมันก็กลายเป็นเรื่องเพราะมีสมาธิสติขึ้นก็แสดงว่าธรรมะนี่แก้ปัญหาโดยตรงเลยแก้ปัญหาได้ทุกอย่างดับทุกข์ได้ทุกอย่างนี่คือวิปัสสนากรรมฐานเมื่อเราจำชื่อคนเนี่ยเราจำชื่อคนเนี่ยคนมาจูรู้จักกันครั้งเดียวเนี่ยเขาเรียกเราครั้งเดียวเนี่ยเราจะจำไม่ได้ทำไมเราจึงจำคนนี้ได้ติดตาทำไมเราต้องจำชื่อคนนี้ได้ติดใจเพราะมันเรียกจนเจตสิกมันปรุงแต่งจนชำนาญใส่เข้าไปในหูในตาจนชำนาญมันก็เลยเจอปุ๊บมันก็นึกได้เลยมันชื่อคนที่เราใกล้ชิดเนี่ยจะเป็นลูกเราพ่อแม่พี่น้องเราเนี่ยเพราะว่ามันปรุงแต่งจนชำนาญอันนี้ก็เรียกว่ามันสะสมมันมีหน้าที่ของมันอย่างนี้ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงว่าให้มาเรียนจิตตัวเองจะรู้ว่าโอ้มันทำหน้าที่อย่างไรบ้างจิตของตัวเองนี่มันปรุงแต่งอย่างไรบ้างมันสุขทุกข์อย่างไรบ้างมันคิดอะไรบ้างพอมาเรียนรู้เรื่องจิตแล้วมันจะรู้ว่าโอ้กลไกของความคิดคนเราเนี่ยไม่ใช่คิดอย่างเดียวไม่ใช่โกรธอย่างเดียวไม่ใช่ชอบอย่างเดียวมันไม่ใช่สุขอย่างเดียวไม่ใช่ทุกข์เดียวมันมีกลไกของความคิดมากมายถึงว่าพอศึกษาจิตตัวเองจึงเพลิดเพลินจึงสนุกจึงเป็นธรรมเทศนาจึงเป็นธรรมเทศนาทำให้เรารู้เรื่องจิตของเรามากขึ้นกว่าที่เรารู้ว่าแค่คิดเท่านั้นเองเท่านั้นหรือแต่พอมานั่งมาพุทธปฏิบัติจึงว่าไม่ใช่แค่คิดเท่านั้นหรอกมีกลไกของมันเยอะแยะเลยที่เราจะต้องเรียนรู้จิตการสะสมจิตที่น่ากลัวเนี่ยการสะสมจิตที่น่ากลัวเนี่ยคือจิตที่พยาบาทจิตที่พยาบาทเนี่ยน่ากลัวมันสะสมบางทีแต่หลายร้อยชาติก็มีเช่นคนเคยฆ่าตัวตายเนี่ยมันจะสะสมมาหลายร้อยชาติพอถูกใจมันก็จะอยู่ได้พอไม่ถูกใจมันจะคิดฆ่าตัวตายไอ้นี่คือเจตสิกสังขารตัวนี้มันสะสมมาหลายชาติไม่ใช่ชาติเดียวแล้วมากระทบกับชีวิตที่ไม่สมหวังชาตินี้มันก็จะปรุงแต่งทุกวันทุกวันจนสุดที่สุดตัดสินใจทั้งร่างกายเนี่ยน่ารักของพ่อแม่น่าเป็นห่วงของพ่อแม่เป็นค่าที่สุดในชีวิตมันเจตสิกตัวนี้สังขารเนี่ยมันปรุงแต่งจนฆ่าตัวตายไม่นี่คือที่ว่าไอ้นี่คือว่าจิตพวกนี้มันน่ากลัวเพราะมันสะสมมานานต้องเจริญศีลฐานสมาธิให้มากขึ้นจึงจะข้ามอารมณ์พวกนี้ได้จึงจะไม่ทำลายตัวเองจึงจะไม่ทำลายคนอื่นนี่จะรู้ว่านี่อิทธิพลของจิตที่มันปรุงแต่งมานานคนบอกเอ๊ะอยู่ดีๆทำไมมันไม่น่าฆ่าตัวตายมันฆ่าตัวตายได้ไม่ใช่มันสะสมมานานแล้วมันถึงจุดของมันแล้วมันเต็มอิ่มเข้ามาแล้วพอผิดหวังรูปเดียวมันก็ฆ่าที่ไหนมันสะสมมานานปรุงแต่งมานานกลายมาเป็นสัญญาพยาบาทคนเคยฆ่าเขามาคนเคยฆ่าเขาเคยฆ่าเราอันนี้มันเป็นตัวสังขารตัวเจตสิกตัวจิตที่ปรุงแต่งสะสมมาหลายชาติถึงว่าการมาฐานถึงมาตัดภพตัดชาติเนี่ยไม่ให้ตัวพยาบาทเข้ามาตามฆ่ามาตามพยาบาทมาฆ่าใจตัวเองจึงต้องทำใจจึงต้องเรียนรู้ด้วยปัญญาถ้าไม่มีปัญญามันก็ฆ่าตัวเองฆ่าเขาผู้หญิงไม่ใช่นักต่อสู้แต่ผู้หญิงนี่ก็ฆ่าตัวเองได้ฆ่าคนอื่นได้เพราะไอ้ตัวเจตสิกตัวนี้มันปรุงแต่งจนไม่รู้เลยว่ามันทุกข์ไม่รู้เลยมันเป็นบาปไม่รู้เลยมันเจ็บมันปวดมันทำได้อิทธิพลก็มันรายแรงฉะนั้นจึงต้องพุทธเจ้าจึงมาจะให้เจริญสติให้มากขึ้นเพื่อจะไม่ให้อารมณ์พวกนี้เข้ามาพยาบาทครอบงำใจตัวเองจนไม่โกรธใครจนไม่เกลียดใคร

อภัยให้หมดแล้วก็จะไม่ทำอะไรใครเลยแค่ความคิดก็ดับไปแค่ความคิดมันก็ไม่คิดมันก็เลิกคิดเพราะว่ามันเป็นพยาบาทฉะนั้นคนที่ปฏิบัติไปได้แล้วยังโสดาบันตะกีตานาคาอนาคาพระอรหันต์เขาจะไม่มีจิตพยาบาทพวกนี้เลยจิตพยาบาทเขาตายแล้วเขาไม่ฆ่าใครแล้วเขาไม่ฆ่าตัวเองแล้วคุณธรรมตรงนี้พอได้เป็นโสดาบันก็ไม่ฆ่าตัวเองแล้วไม่ฆ่าใครแล้วแต่นี่คนที่ทุกวันนี้เพราะไม่มีการปฏิบัติเนี่ยไม่มีคุณธรรมก็ฆ่าตัวเองได้ฆ่าคนอื่นได้บางคนฆ่าลูกในครรภ์ได้อย่างเงี้ยฆ่าลูกในครรภ์

ทำก็ฆ่าตัวเองได้ฆ่าคนอื่นได้บางคนฆ่าลูกในครรภ์ได้เงี้ยฆ่าลูกในครรภ์ได้เพราะจิตมันพยาบาทตัวนี้มาตามแม้แต่ลูกในครรภ์ตัวเองก็ฆ่าทิ้งแต่ถ้าเป็นโสดาบันแล้วเป็นพระสกิทาคาราพระอรหันต์ปฏิบัติแล้วจิตพวกนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยจะไม่ฆ่าใครเพราะพยาบาทมันดับไปเพราะมันปรุงแต่งแล้วมันไม่เกิดขึ้นไม่ได้พระการปรุงแต่งแสดงวางเฉยแสดงก็ปัญญามันมากสติมันมากสมาธิมากนั่นคนเราพอไม่ปฏิบัติแล้วจึงสะสมจิตพวกนี้ไว้มากต้องมาปฏิบัติออกไปให้หมดนะเดี๋ยวคนบอกรักกันอยู่ดีๆไงสามีภรรยารักกันดีลองนอกใจสิคิดฆ่าเลยไงนอกใจคิดฆ่าเลยผู้ชายก็คิดฆ่าผู้หญิงผู้หญิงคิดฆ่าผู้ชายทั้งๆที่รักกันเนี่ยไม่เคยคิดฆ่าเลยแต่พอนอกใจคิดฆ่าเลยก็แสดงว่าไอ้ตัวพยาบาทเนี่ยมันสร้างชาติมานานสร้างภพมานานหลายร้อยชาติมันก็ยังมีอยู่มันยังตามไปส่งถึงโน่นเลยส่งถึงโสดาบันสกิทาคาจึงหยุดการฆ่าตัวเองและคนอื่นมันจะไม่ฆ่าใครแล้วเพราะว่าพระโสดาบันเนี่ยจะหยุดกรรมอันนี้ได้ก็จะไม่ไปนรกแล้วเพราะหยุดการฆ่าถ้าตัวพยาบาทนี่อยู่มันจะตามไปตลอดแสดงว่าอิทธิพลของจิตเนี่ยไม่ใช่เบาเจตสิกเนี่ยไม่ใช่เบาจึงต้องมาปฏิบัติเพื่อจะละล้างตรงนี้ออกชำระตรงนี้ออกก็เป็นเรื่องของเราอะเรื่องของจิตทั้งหมดคนก็ไม่เข้าใจใช่ไหมไม่ปฏิบัติก็พูดก็ไม่รู้เรื่องพอมาปฏิบัติรู้โอ้จิตของเรานี่สะสมอารมณ์มาแต่หลายหลายชาติหลายหลายวันและหลายคืนมาตลอดชีวิตเนี่ยมันหนาแน่นมันสะสมเวลามันโกรธมันก็จะโกรธอย่างแรงเวลารักก็จะรักแรงเวลาโลภก็จะโลภแรงเวลาเป็นทุกข์ก็จะทุกข์อย่างแรงแสดงว่ามันมาทีเดียวเนี่ยเหมือนไอ้ไฟแรงสูงเนี่ยนะมันสะสมไว้ในหม้อใหญ่พอมันช็อตเนี่ยมันจะช็อตเต็มที่เลยมันสว่างก็สว่างเต็มที่มันยังไม่ขาดสายฉะนั้นอิทธิพลตรงนี้เราถึงว่าต้องให้มันเป็นกลางคนไม่เข้าใจไม่เข้าใจจิตตัวเองก็แรงมากห้ามไม่อยู่โกรธก็ห้ามไม่อยู่รักก็ห้ามไม่อยู่โลภก็ห้ามไม่อยู่แต่นี้พระโสดาบันเขาปฏิบัติจนเห็นอารมณ์พวกนี้หมดแล้วว่ามันมาอย่างไรคิดอย่างไรไงปรุงแต่งไงรู้เหตุที่เกิดขึ้นมาแล้วรู้เหตุที่ดับมันพอรู้หมดก็เป็นอันว่าเลิกฆ่าตัวเองแล้วเลิกฆ่าคนอื่นแล้วตัวพยาบาทนี่ก็ดับไม่งั้นมันก็ทะเลาะกันอยู่เงี้ยโยมจิตเราก็ทะเลาะกับตัวเองเงี้ยอยู่ด้วยกันก็ทะเลาะกันทุกวันเนี่ยมันมาจากจิตตัวเองใครคนไหนที่ไม่ทะเลาะกันก็ทะเลาะเพราะว่าจิตตัวนี้มันยังพยาบาทอยู่เราไปอยู่คนพยาบาทเนี่ยมันก็ต้องทะเลาะแต่ถ้าไปอยู่คนที่ละพยาบาทได้ก็จบเขาวางเฉยเขาไม่ทะเลาะกับเราก็สบายไปเราก็ต้องเพียรทำตรงนั้นให้มันดับไปพยายามรู้เรื่องของตัวเองรู้เรื่องของจิตรู้เรื่องของจิตให้มากขึ้นว่าจิตเราคิดอะไรเรื่องเก่าเรื่องใหม่จิตพอใจไม่พอใจจิตสงบหรือไม่สงบให้รู้เรื่องจิตกับกายนั่งอยู่ตรงนี้ก็รู้อยู่ตรงนี้นั่งอยู่ตรงนี้ก็รู้ว่าหายใจอยู่ตรงนี้เราก็กำหนดเอากายที่นั่งอยู่ตรงนี้เป็นหลักที่ยึดเหนี่ยวของเราในเบื้องต้นจากการทำสมาธิพยายามให้เห็นผมขนเล็บขนหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกให้ตั้งอยู่ในกายกับจิตคิดอะไรเราก็รู้ว่าความคิดมันก็ดับแล้วก็เกิดดับไปเราไม่ปรุงตามก็ดับความคิดเรื่องเก่าก็ดับคิดเรื่องใหม่ก็ดับแต่ถ้าเราปรุงตามก็ไม่ดับก็คิดยาวไกลไปเป็นเรื่องเป็นราวเป็นคงเป็นแควไปแต่ถ้าเราคิดอะไรมาเราก็ไม่คิดตามก็ดับชอบไม่คิดตามก็ดับ

ไม่ชอบไม่คิดตามก็ดับอดีตคิดมาไม่คิดตามก็ดับอนาคตคิดมารู้ที่ใจเราไม่คิดตามก็ดับมันอยู่ที่จิตของเราเท่านั้นเองจะรับหรือไม่รับถ้าสติของเรารู้ทันไม่ยอมรับทุกสิ่งอย่างที่คิดนึกทั้งหมดก็ดับไป

การปฏิบัติก็เหมือนคำผิดคำถูกอันนี้ก็ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่อันนั้นก็ใช่อันนั้นก็ไม่ใช่มันจะเป็นดังเรสงไทยคำผิดคำถูกความจริงก็เพียงให้รู้กายกับจิตของเราอย่างเดียวก็ถือว่านั่นแหละเป็นสมาสติพอเราดูกายกับจิตชัดขึ้นจะขึ้นแล้วเขาก็เป็นสมาสมาธิได้เป็นปัญญาเห็นชอบได้รู้ทางดับทุกข์ตัวเองได้รู้จักสงบใจได้รู้จักทำใจทุกเวลาที่ต้องการให้ใจสงบก็จะทำได้ก็พยายามรู้ทางความคิดของเราคิดอะไรมากมายคิดอะไรๆเรื่องเราก็พยายามตามดูรู้ละมันไปคิดก็ไม่จบคิดไปก็ไม่หมดก็พยายามหยุดยืนเฉยอยู่ตรงลมหายใจหยุดยืนเฉยอยู่ตรงพุทโธธัมโมสังโฆหรือหยุดยืนเฉยในการพิจารณากายเวทนาจิตธรรมหรือพิจารณาเข้าไปในกายตัวเองอยู่เป็นประจำเมื่อเป็นอย่างนั้นจิตเราก็จะมีการพัฒนารู้เรื่องของจิตตัวเอง

จนากายอาการหรือสองผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกพิจารณากายเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีกายเรากายเขาต้องอยู่อาศัยธาตุสี่ขันธ์ห้าเท่านั้นเองพิจารณาเห็นกายของเราเห็นจิตของเราความสงบมากสงบน้อยหรือไม่สงบอย่างใดหรือสงบเป็นขณะขณะหนึ่งอย่างไรเราก็ให้รู้ทันรู้เฉยไว้

ก่อนจะเลือกนั่งสมาธิทำความรู้กายรู้ใจพิจารณากายของเรารอบกายนึกเอาผิวหนังออกไปส่วนหนึ่งระลึกเอาผิวหนังออกไปตั้งแต่หนังศีรษะระลึกหนังออกไปรอกลงไปถึงคอรอกลงไปถึงแขนถึงลำตัวรอกไปถึงขาถึงปลายเท้าคือรอกนึกรอกหนังเอาไปกองไว้ส่วนหนึ่งที่ข้างหน้าเรารอกหนังไปกองไว้ส่วนหนึ่งเปลือกจะเนื้อแดงแดงแล้วก็พิจารณาชำแหละเนื้อตัวเองออกไปตั้งแต่หน้าของเราคอเราแขนเราตัวเราขาเราก็รอกเนื้อออกไปกองไว้ส่วนหนึ่งข้างหน้าเราชำแหละเนื้อไปเมื่อชำแหละเนื้อมีหนังมีเนื้อแล้วก็เอาเครื่องในในหัวใจในปอดนะตับนะมันสมองม้ามดีไส้น้อยไส้ใหญ่ตับไตไส้พุงก็มากองไว้อีกส่วนหนึ่งเกิดจะโครงกระดูกนั่งอยู่ก็เอาโครงกระดูกศีรษะคอแขนขาลำตัวสะโพกนี่มือสุดท้ายก็ไปกองไว้ส่วนหนึ่งเป็นสี่กองพิจารณาให้กายเรามีสี่กองอยู่ข้างหน้าเรามีเนื้อมีหนังมีเนื้อมีหัวใจปอดตับเครื่องในแล้วก็มีโครงกระดูกพิจารณาคนเราก็มีแค่ตอนนี้เองสี่กองส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอบอุ่นเป็นธาตุไฟเมื่อปราศจากวิญญาณแล้วก็เป็นธาตุสี่พิจารณาเห็นเป็นของกองว่าไม่ใช่กายเราหนึ่งวันไม่ใช่กายเราสองวันสามวันสี่วันเจ็ดวันกายเราก็จะผุพองเน่าและเหม็นมีนอนชัยไปทั่วตัวเราที่กองไว้แล้วก็ลายกายไปเป็นธาตุดินให้ลายกายไปส่วนขาส่วนแขนก็กระจายกระจายเรียราดไปไม่มีกายเรากายเขาเห็นกระจัดกระจายไปทั่วไปเพราะร่างกายแล้วไม่มีใครควบคุมแล้วก็ต้องสลายแตกไปเป็นตอนต้นเป็นตอนตอนพิจารณาชำนิชำนาญย้อนไปย้อนมาย้อนไปย้อนมาจนจิตของเรานั้นไม่ไปคิดถึงกายคนอื่นพิจารณาแต่กายตัวเองชัดขึ้นชัดขึ้นต่อไปได้ธาตุสี่ดินน้ำไปลงก็เห็นตภาพความเป็นจริงเป็นอย่างนั้นพิจารณากายอาการตามที่สองเราเหลือแต่เพียงดินน้ำไฟลมแยกแตกไปแล้วก็ไม่มีกายเราเป็นเครื่องอาศัยกายนี่เป็นเครื่องอาศัยวัตถุดินน้ำไฟลมจิตก็เป็นผู้กำหนดรู้เห็นกายอย่างนี้ชัดมากขึ้นจิตเราก็จะเบาสบายมีปัญญามีสติ มีสมาธิเข้าใจว่ากายเรามีเท่านี้เองทิ้งไปแล้วก็ไม่มีอะไรพิจารณาเห็นกายเป็นอย่างนั้นจะเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปแล้วก็เอากระดูกที่ส่วนเหลือนั้นมากองรวมกันแล้วก็เอาไฟจุดเผามาวางเอาไฟมาจุดเผาแล้วกระดูกมันก็ไหม้ละลายไปเป็นดินไปเป็นขี้เถ้าเป็นหวงละลายกลายเป็นดินก็ไม่มีเรามีเขาจะรู้ก็เพียงชื่อไว้เท่านั้นเองว่าละสิ่งเหล่านั้นอยู่ตรงนั้นแต่ที่จริงแล้วธรรมชาติความจริงก็ละลายกลายเป็นธาตุสี่ดินน้ำไปลมไปหมดไม่มีเราไม่มีเขาพิจารณาเห็นอย่างนั้นก็เป็นขี้เถ้าแล้วหายไปฝุ่นพัดลมพัดไปก็หายไปกลายเป็นธรรมชาติกลายไปเป็นดินน้ำไปลมของธรรมชาติตัวเราก็หายไปตัวเขาก็หายไปเช่นเดียวกันที่สุดก็เป็นอย่างนั้นจิตเราจะได้เบาบางจากความยึดมั่นถือมั่นตัวเราตัวเขาวิเศษอย่างนั้นอย่างนี้ก็หมดไปถือว่าเป็นธรรมชาติเหมือนกัน
พิจารณากายเราเรียบร้อยแล้วเราก็พิจารณาแผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้คุณบิดามารดาครูอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลในกรุกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์ใดมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์สัตว์ใดมีสุขสุขยิ่งไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกครั้งไปทำความรู้ทั่วกายใจของเราถ้าเราจะออกสมาธิถ้าเราไม่ออกก็ไม่เป็นไรก็ค่อยๆเคลื่อนมือขวามาวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายมาหัวเข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งอธิษฐานทำจิตใจให้ตั้งมั่นที่จะสร้างความดีนี้ขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีของเราจะสำเร็จเพื่อทางดับทุกข์พ้นทุกข์

คำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่คู่กับคนไทยมาหลายร้อยปีแต่ทุกวันนี้มีคนไทยจำนวนไม่น้อยคิดว่ามันเฉยไม่สนใจล้าสมัยแล้วกลับลงไหลมัวเมาไปกับวัฒนธรรมตะวันตกมองไม่เห็นคุณค่าสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่ตัวเองมีอยู่บ่อยครั้งที่พวกเรารู้สึกว่าคนไทยทำตัวหวงไก่ไก่ที่ได้ปล่อย

มีคนอยู่สี่จำพวกคือพวกหนึ่งไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนและเพื่อประโยชน์ผู้อื่นพวกหนึ่งปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นแต่ไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนพวกหนึ่งปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนแต่ไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นพวกหนึ่งปฏิบัติทั้งเพื่อประโยชน์ตนและเพื่อประโยชน์ผู้อื่นคนทั้งสี่จำพวกนี้พวกที่สองดีกว่าพวกที่หนึ่งพวกที่สามดีกว่าพวกที่สองและหนึ่งพวกที่สี่เป็นดีที่สุดจากพระพุทธพจน์อังคุตระนิกายจตุกะนิบาต

ขอนไม้เล็กๆที่หล่นท่ามกลางทานน้ำอันเชี่ยวกรากย่อมถูกพัดไปอย่างไร้จุดหมายสุดแต่กระแสน้ำนั้นจะมีกำลังพาไปชีวิตมนุษย์ที่เกิดมาด้วยอำนาจแห่งความหลงก็ล้วนตกอยู่ในกระแสโลกอันจะต้องถูกพัดพาไปสุดแต่ใครสร้างกรรมใดไว้หนทางหนึ่งหนทางเดียวเท่านั้นที่จะยกจิตของเราให้พ้นจากกระแสโลกเข้าสู่กระแสธรรมก็คือการปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อท่านผู้ฟังได้ทำจิตพิจารณาตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์แล้วกระแสความสงบเย็นจากพระธรรมจะคงซึมซาบเข้าสู่จิตใจของท่านเพื่อเป็นกำลังต้านทานกระแสโลกอันสับสนวุ่นวายได้บ้างไม่มากก็น้อย

0: สถานีวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์ขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยพระครูสุทธิธรรมรังสีหลวงปู่เจี้ยจุนโทขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: มาเห็นนั่นก็น่าเริ่มใสหลวงตาไม่ค่อยเคยขึ้นสเตจมากนี้ดอกคนมากนี่อย่างวัดอโศกเขาก็มาให้เทศเพราะเทศไม่ใครเข้าหูคนมันเป็นอย่างนั้นมันเทศแล้วบางทีมันดุผมไม่ได้เป็นนักศึกษาอะไรทั้งหมดเพราะนั้นการเทศไม่คล่องเหมือนคนอื่นเราไม่ได้ฝึกไม่ได้เอาตำรับตำรามาดูมันก็ไม่ติดมันไม่ชอบเทศเลยนะเทศเรื่องภาวนาน่ะเนาะโยมมาถึงความตายเพราะคนเราก็ต้องตายทุกคนแต่เทศมันไม่ค่อยเป็นจังหวะจากโคนเดี๋ยวข้ามไปนั่นเดี๋ยวข้ามไปนี่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ค่อยเป็นมวยป่ามวยวัดมันเป็นงั้นไม่ใช่มวยนักมวยสังเวียนเพราะนั้นจะขึ้นให้ขึ้นก็เผลอก็ต้องเอาทันทีเลยอะไรนะโยมพร้อมแล้วก็เอาเลยเดี๋ยวจะดึกเทศนิดหน่อยนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอวังยาราจะมัจจุจะอธิวัตตันติปาติโนขัตติเยพัมมะเนเวเสสุเตจันดาระภุกุเสติอิมัสสะธัมมปริยายัสสะอัตโธสาธายสมันเตหิสกัจจังธัมโมโสตัปโปติภาสิตได้ยกถึงความแก่ความเจ็บความตายมนุษย์เราเกิดขึ้นมาแล้วก็ไม่มีใครที่จะล่วงพ้นสิ่งเหล่านี้ไปได้ความเกิดแก่เจ็บตายมนุษย์เราที่เกิดขึ้นมาแล้วไม่มีใครจะล่วงพ้นอย่างมาภาษิตยกไว้ว่าเอวังยาราจะมัจจุจักอธิวัตตันติปาติโนขัตติเยพัมมะเนเวเสสุเตจันดาระภุกุเสท่านแสดงถึงว่ากษัตริย์พราหมณ์แล้วก็ยาจกเข็นใจตลอดอย่างนี้ไม่มีใครจะล่วงความตายอันนี้ไปได้แม่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เรียกว่าเข้าปรินิพพานก็นั่นพระโลกเราก็ว่าถึงความตายเหมือนกันแต่ตายอย่างพระองค์นั้นตายอย่างผู้บริสุทธิ์เรียกว่าดับขันปรินิพพานดับเฉพาะขันแต่ส่วนจิตของท่านที่ได้ฝึกหัดอบรมดีแล้วก็เข้าถึงความบริสุทธิ์

จดพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายเพราะฉะนั้นอย่างพวกเราทุกคนเกิดขึ้นมาในโลกแล้วก็จะต้องถึงความเจ็บแล้วความแก่ความตายตัวนี้ไม่มีใครหนีไปพ้นได้สิ่งเหล่านี้โลกเราก็ไม่มีใครต้องการตั้งแต่รู้จักวัยเจริญขึ้นมาแล้วก็ต้องการจะกำจัดความแก่ความเจ็บความตายตัวนี้ให้ออกไปไม่มีใครต้องการปรารถนาเพราะฉะนั้นจึงมีหมอรักษาเยียวยาทุกชนิดแต่ว่าก็ไม่พ้นไอ้ความเกิดแก่เจ็บตายตัวนี้ขืนธรรมชาติไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกของโลกเป็นผู้ที่คิดถึงความเกิดแก่เจ็บตายตัวนี้เอามาพินิจพิจารณาว่ามนุษย์เราทั้งหลายไม่มีใครจะล่วงพ้นไปอย่างที่แสดงเมื่อกี้นั่นน่ะเป็นภาษิตท่านว่าไปมากมากมากมายคนจะมีเงินมั่งมีสีสุขมีเงินทองขนาดไหนก็จะซื้อสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ได้ท่านว่าอย่างนั้นมีทรัพย์หรือจะมีอิทธิฤทธิ์ปฏิหารหรือจะมีขุนทัพขุนศึกขนาดไหนจะมารบรากับความแก่เจ็บตายตัวนี้ไม่ได้เลยต้องล่วงไปทุกคนต้องไม่มีใครจะข้ามพ้นไปได้เนี่ยแต่มีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะข้ามได้คือพินิจพิจารณาด้วยปัญญาอย่างพวกโยมที่เข้ามาประพฤติปฏิบัติอย่างอาจารย์สนองพาประพฤติปฏิบัติอย่างนี้เป็นสิ่งที่ดีที่งามแต่ว่าคนเรามันอยู่ในโลกยังมีครอบมีครัวก็เป็นสิ่งที่ลำบากเพราะได้ย่างก้าวเข้าไปติดเปลือกติดโคนแล้วที่จะแกะเปลือกแกะโคนตัวนั้นให้ออกไปเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากแต่ทีนี้เรายังความประมาทไม่เกิดขึ้นถึงแม้เราจะติดเปลือกติดตมอยู่แต่เราก็ต้องพยายามปีกตัวออกมาหาความดีเพื่อจะใส่ความเอาความดีนั้นใส่ตัวเราไปยังสัมปรายจิตกระทบเบื้องหน้าเพราะคนเราเมื่อเปลือกตมเมื่อไปติดมากเข้าแล้วก็มีแต่ทีวันที่จะจมลงไปในเปลือกในตมนั่นคือหลงข้าวของเงินทองทรัพย์สินต่างๆตัวนั้นเป็นข้าศึกสิ่งเหล่านั้นเป็นทางแห่งทุกขติไม่ใช่ทางแห่งสุขติแต่เราก็ต้องอาศัยสิ่งเหล่านั้นเป็นปัจจัยเกื้อกูลแต่ทีนี้ถ้าคนมีความฉลาดมีความใช้ปัญญาพินิจพิจารณาให้ดีแล้วก็ต้องนำสิ่งนั้นมาให้เกิดประโยชน์กับตัวเราแต่ถ้าคนไม่มีปัญญาไม่ได้พินิจพิจารณาไก่กองให้ละเอียดถึงความเกิดแก่เจ็บตายแล้วก็มีมัจฉริยะความตนีเหนียวแน่นไม่ยอมเสียสละนี่ก็เท่าเป็นบ่วงที่จะคอยให้เราเข้าไปติดหรือจมอยู่ในโคนตมอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาเพราะฉะนั้นชีวิตเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์นี่เป็นสิ่งที่ประเสริฐพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐสามารถจะประกอบนรกประกอบสวรรค์ประกอบพระนิพพานก็ได้ขึ้นสัตว์ทุกจำพวกไม่มีใครที่จะดีเท่ามนุษย์เพราะฉะนั้นถ้าคนฉลาดแล้วก็จะต้องหาโอกาสไอ้สิ่งที่ดีเข้ามาใส่ตัวเราเหมือนอย่างชาวโลกที่นิยมกันว่าเพชรว่าพลอยเป็นสิ่งสวยงามประดับหูบ้างประดับมือบ้างประดับคอบ้างนี่ก็ไปแสวงหามาซื้อในราคาแพงๆนี่เพราะฉะนั้นเหมือนกันกับพุทธศาสนาท่านทรงบัญญัติไว้ว่าศีลสมาธิ
ปัญญานี่เป็นแนวทางที่จะนำเราให้พ้นจากเปลือกจากตมจากอบายทุกข์ทั้งปวงเราไม่ได้สิ่งใดก็เอาศีลห้านี่เป็นนิจศีลอย่างนี้แล้วก็สุคติบางทีก็เป็นสิ่งที่หวังของเราในชีวิตยิ่งเป็นผู้ใฝ่ใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมะคือเรียกว่าเมื่อเรามีศีลแล้วก็พยายามประพฤติปฏิบัติทำใจให้สงบก็เรียกว่าฝึกหัดกระทำสมาธินี่อย่างแนวทางที่อาจารย์สนองท่านสั่งสอนอยู่อย่างเดี๋ยวนี้แหละแต่ทีนี้การปฏิบัติการทำสมาธิเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากอยู่แต่ว่าจะว่ายากนักยากสำหรับพวกญาติโยมถ้าส่วนพระไม่มีภาระพวกโยมก็มีภาระเลี้ยงครอบครัวมันก็เป็นสิ่งที่ปีตัวออกมาเป็นสิ่งที่ยากแต่ก็ไม่เหลือนิสัยของมนุษย์เราเพราะว่าศีลสมาธิปัญญาท่านบัญญัติไว้ในตัวหนังสือแต่ถ้าพูดถึงในแล้วใครแล้วเป็นคนรักษาศีลก็เป็นตัวพวกเราแล้วสมาธิล่ะอยู่ที่ไหนล่ะก็ต้องให้ที่เรานี้แหละเป็นผู้ปฏิบัติให้มันเกิดขึ้นที่ใจของผู้ปฏิบัติปัญญาเกิดที่ไหนก็เกิดที่บุคคลที่ประพฤติปฏิบัตินี่เพราะฉะนั้นการปฏิบัติทำใจพวกโยมก็ได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์แสดงแยะมากมายได้ยินปาฏิบัณฑิตที่มาแสดงที่พุทธมณฑลก็หลายสิบองค์อาตมานี่ไม่ใช่นักที่จะเข้าใจอะไรมากแต่ทีนี้ก็รู้สึกว่าโยมนี่เป็นผู้ที่ฝักใฝ่ในการประพฤติปฏิบัติธรรมะทีนี้ก็อยากจะพูดถึงธรรมะในเรื่องการแนวปฏิบัติตัวนี้ให้เป็นประโยชน์แล้วก็ให้เอานำไปคิดนำไปพินิจพิจารณาว่าสิ่งที่แสดงนี้เป็นประโยชน์อย่างไรบ้างการปฏิบัติทำใจให้เกิดความสงบตัวนี้เป็นสิ่งสำคัญบั้นต้นก็เปรียบเหมือนบุคคลที่จะเจริญฌานเรียกว่าปฐมฌานก็จำเป็นจะต้องมีวิตกวิจารณ์เป็นสิ่งที่กล่อมใจเพราะใจตัวนั้นชอบกระสับกระส่ายไปเที่ยวหาเรื่องหาราวหาอดีตบ้างหาอนาคตบ้างเข้ามาสู่ใจอยู่ตลอดเวลางานที่ทำค้างอยู่ก็เอามาคิดมาปรุงมาแต่งแล้วก็ทำใจให้ลุ่มหลงเพลิดเพลินไปอยู่ตลอดเวลาทีนี้เมื่อเราจะฝึกหัดอย่างนั้นท่านก็บอกว่าให้เอาใจนั้นไประลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บทใดบทหนึ่งเอามาวางอยู่ที่ใจของเราแล้วก็พยายามระลึกอยู่ตลอดเวลาอย่าให้ใจตัวนั้นเผลอออกไปในที่อื่นไม่ให้สายไปอดีตไม่ให้สายไปอนาคตจ้องว่าอยู่เฉพาะอย่างนั้นจนกระทั่งเริ่มสบายคือการว่าสังวัทยายอยู่ก็คล่องแคล่วสะดวกใจนั้นไม่ค่อยวอกแวกไปอดีตอนาคตมีแต่การระลึกอยู่เฉพาะพุทโธธัมโมสังโฆบทใดบทหนึ่งของใจนี่ตรงนี้เป็นสิ่งที่ยากอยู แล้วก็ยังมีสิ่งต่างๆที่จะเข้ามากวนคือถ้านั่งนานไปก็เกิดเวทนาเจ็บแข้งเจ็บขาเจ็บหลังเจ็บเอวนี่อันนี้ก็เป็นอุปสรรคเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าให้มีสัจจะเวลานั่งลงไปแล้วให้มีสัจจะมีขันติมีวิริยะอธิฐานะนี่ในขณะที่ท่านนั่งนี่
เป็นเวลาชั่วโมงสองชั่วโมงไม่จะไม่ขยับขยื่นแม้แข้งขาอาวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งจะเจ็บสักเท่าไหร่ก็จะไม่ยอมเปลี่ยนอิริยาบถจะอยู่ในบทอริยาบถนั้นท่าเดียวนี่อย่างพระพุทธเจ้าของเราเป็นตัวอย่างคืนที่จะกัตถรูปเป็นอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณก็ต้องมีสัจจะเหล่านี้มาบังคับแล้วก็เกิดความชนะเรียกว่าปราบมารอยู่ก็เลยได้กัตถรูนี่แหละเป็นแบบเดียวกันอย่างพวกเราก็เหมือนกันก็จะต้องเอาอย่างองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเมติแบบที่ดีที่สุดถ้าเรามัวแต่เป็นคนที่คอยจะยกธงขาวให้เขาก็แพ้ทุกทีไม่ชนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสู้อย่างนี้นั่งสองชั่วโมงก็ต้องสองชั่วโมงอย่าพลิกเอาอย่างนั้นแล้วก็ต้องไม่ต้องไปคิดอะไรไม่ต้องวิตกถึงสิ่งต่างๆทั้งปวงมุ่งใจให้สงบใจนั้นจะสงบหรือไม่สงบไม่ต้องรำพึงแต่ข้อสำคัญให้ระลึกอยู่พุทธโธธัมโมสังโฆบทใดบทหนึ่งให้จริงอยู่อย่างนั้นเมื่อใจนั้นเข้าไปสอดใส่บริกรรมอยู่อย่างนั้นเต็มที่แล้วก็ต้องเกิดความสงบหนีไปไม่พ้นเมื่อนานเข้านานเข้านานเข้าใจนั้นก็เกิดความสงบนี่เป็นอย่างนั้นเพราะเมื่อในขณะที่จะเกิดความสงบอย่างนั้นใจนั้นย่อมอารมณ์ที่จะเข้ามาเกี่ยวเกาะหรือใจของเราที่สายไปหาอดีตอนาคตเริ่มบางไปเริ่มกายจะดีเข้าอย่างนั้นแล้วอารมณ์นั้นไม่มีเข้ามาการสังวัตยายก็เริ่มสบายสะดวกการหายจงหายใจการนั่งอยู่ก็รู้สึกว่าเบาสะดวกสบายทุกอย่างการว่าก็คล่องแคล่วสะดวกสนุกสนานร่าเริงบางครั้งบางคราวก็ทำให้ร่างกายนี้เบาขึ้นตามลำดับใจที่ว่าอยู่ก็รู้สึกว่าสะดวกคล่องนั่นลักษณะนั้นก็แสดงว่าใจจะเริ่มเข้าสู่ความสงบอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญอยู่ให้พวกญาติโยมให้พึ่งสังวรให้นำมาพิจารณาให้มากๆเมื่อต่อขั้นนั้นไปจนทั้งใจนั้นต่อเนื่องกับการบริกรรมอยู่จนตลอดเวลาจนใจนั้นไม่สายไปในอดีตอนาคตมีเฉพาะปัจจุบันอันเดียวคือการบริกรรมของใจอย่างนั้นว่าอยู่สม่ำเสมอเยือกเย็นสบายคล่องแคล่วนั่นเรียกแสดงว่าใจเป็นเอกคตาเป็นหนึ่งแล้วแต่ยังไม่ถึงอุเบกขาเมื่อเป็นอย่างนั้นเราก็พยายามว่าลงไปอย่าเพิ่งหยุดจนกระทั่งเมื่อเขาพอของเขาเต็มที่แล้วการว่าพุทโธฉะนั้นหรือธัมโมสังโฆตัวนั้นจะหยุดไปจากใจเราเหลือธรรมชาติของใจที่บริสุทธิ์อันเดียวอยู่เฉพาะจิตนั่นท่านเรียกว่าเป็นสมาธิอย่างนั้นท่านเรียกว่าเป็นอุเบกขานั่นเป็นเอกคตาเป็นหนึ่งอย่างนั้นแจ่มใสใจปลอดโปร่งสว่างเบาเย็นหมดไม่มีสิ่งใดที่จะมากวนใจที่สายไปอดีตอนาคตก็ไม่มีมีปัจจุบันอยู่เฉพาะความสงบเท่านั้นนี่ลักษณะของใจที่เป็นสมาธิเมื่อฝึกอย่างนี้คืน1คืน2คืน3คืน4คืน5 6คืน6ตลอดไปถึง10คืน20คืนทำได้อย่างนี้ทุกๆคืนนี่เป็นอย่างนั้นทุกคืนได้อย่างนี้ก็เรียกว่าเราเจริญสมาธิได้แล้วเนี่ยเพิ่งเข้าใจอย่างนั้นเมื่อเจริญสมาธิได้อย่างนั้น

ใจที่ปราศจากนิวรณ์ทั้งหมดแล้วไม่สายไปในอดีตอนาคตเรียกว่ากำลังของเราเพียงพอก็ต้องน้อมอะไรล่ะพระพุทธเจ้าแสดงว่าสังขารานิจจาความเกิดแก่เจ็บตายสังขารร่างกายของเรานี้เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงมีแต่วันที่จะแปรปรวนแตกดับลงไปเราก็ต้องเอาสิ่งนี้มาคิดมาพิจารณาผมเคยดำแล้วมันก็เริ่มขาวหนังอย่างนี้มันก็เริ่มเหี่ยวเริ่มย่นเป็นไปต่างๆเนื้อหนังมังสังก็เปลี่ยนไปต่างๆก็ต้องเอาตัวนี้มาคิดมาพิจารณาแล้วก็พิจารณาแล้วก็ต้องแยกแยะลงไปให้สิ่งเหล่านี้ทำไมละว่าเป็นเราแต่ก็เป็นของเราแต่พุทธเจ้าแสดงว่าไม่ใช่เราถ้าเป็นของเราแล้วเราก็ต้องบังคับได้นี่เขาจะแก่อย่างขาบางทีก็เดินไปดีๆแต่เผลอเข้าอย่างนี้เตะต่อตีนแตกเล็บแตกนี่บางทีนิ้วหักเดินไปอย่างนี้ก็ล้มขาหักนี่เรียกว่าไม่เที่ยงสิ่งแปรปรวนเราก็ต้องเอาสิ่งนี้มาคิดมาพิจารณาเรียกว่าน้อมอดีตให้มาเป็นปัจจุบันน้อมอนาคตให้มาเป็นปัจจุบันเมื่อลักษณะของใจที่เป็นปัจจุบันน้อมอดีตเข้ามาเป็นปัจจุบันอย่างนั้นแล้วขยำพินิจพิจารณาอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาใจตัวนั้นไม่กระสับกระส่ายไปอดีตอนาคตมีเฉพาะปัจจุบันที่เรื่องของใจที่คิดพินิจพิจารณาอย่างนี้อย่างนั้นท่านเรียกว่าเป็นปัญญาหรือเรียกอีกในหนึ่งเรียกว่าวิปัสสนาเป็นปัญญาเมื่อพิจารณาถึงเวทนาความเจ็บป่วยก็เพ่งดูความแปรปรวนต่างๆของกายหรือสิ่งที่เป็นนามธรรมสิ่งที่เคยรักเคยชอบใจสิ่งทั้งปวงที่มากระทบแล้วทำให้เสียอกเสียใจก็เอาสิ่งนั้นมาคิดมาพินิจพิจารณาสิ่งที่เคยรักสิ่งที่เคยชอบใจแล้วสิ่งที่พัดพากจากไปทำให้เสียอกเสียใจอย่างนี้ก็ต้องเอาสิ่งนั้นมาคิดนี่เรียกว่าปัญญาคิดลงไปอย่างนั้นอย่าให้อารมณ์ขาดไปจากใจเป็นเวลาชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงยิ่งดีอย่างนี้ท่านเรียกว่าปัญญาพินิจพิจารณานี่ลักษณะของการปฏิบัติที่จะค้นคว้าพินิจพิจารณาจริงๆอย่างนั้นแล้วผู้ที่มีกำลังของสมาธิที่ดีก็ย่อมน้อมอดีตมาเป็นปัจจุบันน้อมอนาคตก็มาเป็นปัจจุบันแต่สิ่งนี้ฟังยากฟังเข้าใจยากต้องเกี่ยวกับผู้ที่ปฏิบัติเพราะฉะนั้นอาตมาก็ว่าไปอย่างนั้นน่ะให้โยมนำไปพินิจพิจารณาใคร่ควรแล้วก็ต้องปฏิบัติเมื่อลำดับของใจที่เข้าไปค้นคว้าพินิจพิจารณาอย่างนั้นมันจะเพลิดเพลินกับสิ่งที่ค้นคว้าพินิจพิจารณาอย่างนั้นโดยไม่มีอารมณ์อื่นสายเข้ามาเลยมีเรื่องที่เราคิดอยู่อันนั้นอันเดียวจิตตั้งอยู่อย่างนั้นไม่กระสับกระส่ายไปในที่ใดนั่นจึงเรียกว่าอดีตก็มาเป็นปัจจุบันสิ่งที่รักสิ่งที่ชอบใจสิ่งที่อันนี้ว่าสวยว่างามมาจากไหนอะไรว่าสวยว่างามอะไรว่าเราจะต้องพัดภาคจากไปเกิดจากที่ไหนนี่ค้นคว้าพินิจพิจารณาลงไปอย่างนั้นเมื่อใจที่จิตของเราเมื่อเด่นถูกปัญญาเข้าไปค้นคว้าพินิจพิจารณาอย่างนั้นแล้วเหมือนปลาที่เรามีสุ่มอันแข็งแรงครอบลงไปอย่างนั้นแล้ว
จะกวนจับอย่างไรปลาก็ออกจากสุ่มไม่ได้นี่จนกระทั่งเราจับปลาได้ลักษณะจับปลาได้ก็แสดงว่าเราได้มองเห็นสังขารของใจมีรูปก็ดีมีนามก็ดีเป็นสภาวะความไม่เที่ยงแปรปวนยักย้ายนี่เพราะใจเมื่อเรียกว่าจิตเมื่อเข้าไปพิจารณาถึงความจริงของรูปของนามอย่างนั้นแล้วทวนกลับมาดูว่าอะไรเป็นคนไปว่ารูปว่านามรูปนามเกิดอยู่ที่ไหนแล้วใครเป็นคนว่ารูปว่านามโยมฟังให้ดีๆตรงนี้เป็นสิ่งที่น่าฟังใจเราที่ไปว่ารูปว่านามเป็นลักษณะที่เกิดขึ้นอย่างไรกับใจที่เป็นสมาธิอยู่เอามาวินิจฉัยให้ดีลักษณะที่เป็นสมาธิกับลักษณะที่ปัญญาค้นฟ้าพินิจพิจารณาย่อมต่างกันเมื่อค้นเท่าไรก็ยิ่งเพลินเท่านั้นนั่นก็ให้พึ่งระวังการค้นฟ้าเพลินอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งในขณะที่จะดีถึงความจริงตัวนั้นการค้นฟ้าเป็นนิพพานตัวนั้นจะหยุดลงทันทีเมื่อลักษณะที่หยุดลงอย่างนั้นอารมณ์ที่ค้นฟ้าเป็นนิพพานนั้นดับไปหมดแล้วยังเหลืออะไรให้เรากลับเข้ามาดูอย่างนี้อะไรที่ยังอยู่ที่ใจเราสงบมีแต่สักเป็นความรู้อยู่อันหนึ่งเฉพาะจิตเมื่อตั้งอยู่อย่างนั้นแล้วเราก็เริ่มน้อมเอาอารมณ์เข้ามาดูคิดถึงรูปหรือนามธรรมหรือสิ่งที่เคยรักเคยชอบใจต่างๆเอานั้นมาวัดสิ่งที่เราคิดตัวนั้นเป็นความจริงหรือไม่จริงตรงนี้ต้องดูให้ถนัดโยมเมื่อดูถนัดแล้วเราก็จะเห็นชัดพระพุทธเจ้าท่านว่าญาณทัศนะเกิดขึ้นทัศนะตัวนั้นเห็นญาณสักแต่ว่ารู้รู้ว่าความคิดทั้งปวงที่เราได้ปรุงขึ้นก็ดีหรือเกิดขึ้นเองก็ดีมันไม่ใช่จิตแน่ตรงนี้ฟังให้ดีๆโยมธรรมะมันน่าฟังอร่อยอยู่แต่หลวงตาก็ว่าไปเองนะโยมก็ต้องเอาไปพิจารณาเพราะฉะนั้นในแบบฉันจึงบอกว่ามรรคเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์คำว่ามรรคก็คือตัวปัญญาตัวค้นคว้าพินิจพิจารณานั่นเองเพราะฉะนั้นในอนัตตลักษณสูตรท่านแสดงถึงว่าท่านแสดงถึงโลกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วเมื่อแสดงว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในที่กายที่ไกลเกิดในอดีตอนาคตสิ่งเหล่านี้แปรปวนยักย้ายไปทุกอย่างแม้แต่ตัวของเราก็ไม่ใช่ตัวของเราแล้วท่านไปลงท้ายคาถาแสดงว่าเอวเมตังยะท่าภูตังสมัปปัญญายะตัตตังแต่พูดตามศัพท์ของเราของอาตมาเองก็แสดงว่าปัญจวัคคีย์เพิ่งรู้ด้วยปัญญาอันตามความเป็นจริงนะ
ม่ใช่ให้ไปทำลายสังขารทั้งหมดให้รู้เอวะเมตังยะทาภูตังสมัปปัญญาจะทัตบังให้รู้ได้ปัญญาอันตามความเป็นจริงปัญจขันธ์อย่างนั้นทรงอยู่เมื่อพระองค์ทรงได้พิจารณาถึงความจริงขันธ์ตัวนี้ยังไม่ทันแตกท่านมาค้นได้ปัญญาก็เห็นสภาวะความเป็นอยู่ของขันธ์อย่างนั้นใจตัวนั้นแยกอยู่ต่างหากท่านจึงเรียกว่าจิตพ้นหรือจิตหลุดพ้นรู้แจ้งถึงความจริงสัจธรรมของใจที่เกิดขึ้นนี่ผู้ปฏิบัติเราก็ต้องมุ่งตัวนี้เป็นหลักฐานสำคัญของการปฏิบัติเพราะพรหมจรรย์ของพระพุทธศาสนาก็มีจุดตัวนี้เป็นจุดสำคัญเรียกว่าเจริญศีลสมาธิปัญญาเมื่อศีลสมาธิปัญญาสองสามอย่างตัวนี้เป็นเหตุความหลุดพ้นเป็นผลปัญญาเมื่อค้นฟ้าพินิจพิจารณาลงไปเต็มที่แล้วก็จำเป็นจะต้องปล่อยวางเหมือนอย่างโยมเอามีดเอาขวานไปตัดต้นไม้นั่นลักษณะของปัญญาเมื่อต้นไม้ขาดก็ต้องวางขวานวางมีดนั่งพักแล้วเราจะไปบอกว่าขวานมีดต้นไม้เป็นเราไม่ได้เพราะเราวางแล้วตัวมือเราก็ไม่ได้จับขวานจับมีดต้นไม้ขาดไปสำเร็จผลที่เราทำนั้นสำเร็จขึ้นมาแล้วนี่เหมือนใจเหมือนกันอย่างนั้นเมื่อได้พิจารณาถึงความจริงออกไปอย่างนั้นแล้วใจตัวนั้นจะอยู่เป็นเอกเทศความคิดความแต่งความปรุงอะไรเกิดขึ้นนั้นสติกับปัญญาก็มีหน้าที่รู้ตามสภาวะความเป็นจริงของเขาอย่างนั้นนี่การปฏิบัติพุทธศาสนาจึงเรียกว่าศีลสมาธิปัญญารวมอยู่จุดนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดแต่ว่าพูดอย่างนี้มันพูดง่ายๆเวลาเขาจริงแล้วมันไม่ใช่ง่ายโยมต้องเอาสู้กันตายเป็นอย่างนั้นอย่างครูบาอาจารย์นี้เพราะฉะนั้นท่านเข้าไปอยู่ในป่าในเขาลึกๆนั่นอย่างครูบาอาจารย์นี้เพราะฉะนั้นท่านเข้าไปอยู่ในป่าในเขาลึกๆนั่นอย่างครูประจันมั่นท่านเข้าไปอยู่อย่างนี้จนกับข้าวไม่มีจะกินโยมอาตมาไปอยู่มา 3-4 ปีบางคราวท่านป่วยไปอยู่ไม่มีกับข้าวจะกินอาตมาก็เป็นคนฐานะก็ไม่สู่เร็วเพราะพ่อแม่ก็ค้าขายมาเหมือนกันแล้วไปอยู่กับท่านขึ้นไปเชียงใหม่โอ้โหมันฟ้ากับดินก็เห็นท่านอยู่ได้แล้วก็มานึกถึงตัวเราแต่ก่อนเมืองนี้จองหองเดี๋ยวนี้มาถูกอยู่กับครูอาจารย์เอาละสู้กันแต่ก่อนบ้านคนอื่นข้าวก็ไม่ค่อยกินเป็นอย่างนั้นจองหองแล้วไปอยู่กับท่านโอ้โหกับข้าวนี่กินไม่ได้ทั้งหมดอะไรอ่ะคนเราถ้าใจสู้แล้วไม่มีอะไรกล้วยก็สู้ได้นะก็ข้าวมันก็อยู่ได้ฮะใจสู้นี่พูดอย่างนี้ไม่ชูดคุยนะโยมพูดถึงความจริงเนี่ยเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติถ้าแม้ว่าเราได้ปฏิบัติให้มีอะไรเกิดขึ้นกับใจแล้วมันสู้ได้ทุกชนิดมันยอมแล้วไปดูสภาวะความเป็นอยู่ท่านก็เป็นอย่างเราเนี่ยเพราะฉะนั้นจึงว่าสาระธรรมแล้วก็ได้ศึกษาได้เอาข้อปฏิบัติที่เราประพฤติปฏิบัติไปสิ่งที่มันเกิดมันเป็นมีอย่างไรก็ศึกษาจากท่านก็เล่าให้ท่านฟังธรรมมาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นครับครูอาจารย์เป็นอย่างนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วจะให้ผมทำอย่างไรท่านก็บอกก็ต้องเอาอย่างเก่าเท่านั้นนี่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงว่าศาสนธรรมเมื่อบุคคลใดตั้งใจประพฤติปฏิบัติจริงลงไปแล้วไม่ต้องรู้ตำหนับตำราอะไรทั้งหมดเลย

0: ตามาบวชเข้ามาตาคู่กับรูปก็ไม่รู้หูคู่กับเสียงก็ไม่รู้ไม่เป็นเลยเหมือนไม้ทั้งรุ่นเข้าไปใส่เตาไฟเป็นอย่างนั้นพูดความจริงแท้ๆโยมไม่รู้เรื่องเลยเพราะเราไม่ได้เคยศึกษาธรรมะธรรมโมบ้านค้าขายเวลาไปช่วยโยมก็ช่วยมันเป็นอย่างนั้นก็ไม่เคยศึกษาก็บวชตามประเพณีของชาวพุทธเท่านั้นเองก็บวชมาเนี่ยก็เป็นอย่างนี้แต่ได้อาศัยความดีจากครูบาอาจารย์ท่านพยายามชักจูงแนะนำให้นั่งสมาธินี่มันก็เลยอยู่มาเรื่อยๆเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอย่างวันนี้ก็มาดูรู้สึกว่าญาติโยมมากันแยะหน้าเรื่มใสในการที่ได้มาฟังพระอภิธรรมแล้วก็อาจารย์สนองก็ให้อาตมามาแสดงธรรมด้วยก็มีความรู้ขนาดก็เล่าสู่ได้ยินจากครูบาอาจารย์มาอย่างเนี้ยแล้วก็มาแสดงให้พวกญาติโยมฟังเพราะฉะนั้นเมื่อฟังแล้วก็จงโอปนัยโกน้อมไปพินิจพิจารณาใคร่ควรพอเห็นชีวิตของเราเนี่ยสู้โรคมันเป็นเวลานานเท่าไหร่แล้วควรจะต้องปีกตัวก็ควรจะปีกเพราะวันคืนล่วงไปเราก็มีแต่ที่วันที่จะแก่แล้วก็มีวันที่จะตายลงเท่านั้นคนเราตายแล้วก็ไม่มีใครขนอะไรไปเลยสักชิ้นเดียวนะสิ่งที่รักในชีวิตสาวก็มีแหวนเพชรมีจี้เพชรนี่เป็นสิ่งที่รักของสาวของหนุ่มนะแล้วก็เมื่อตายแล้วก็ไม่ได้ขนไปเลยทิ้งไว้ให้ลูกให้หลานมันเนี่ยเพราะฉะนั้นก็สิ่งเหล่านั้นก็ไม่หาสาระที่เป็นประโยชน์เท่าไหร่ไม่มีก็มีธรรมะเท่านั้นที่จะช่วยตัวเราเมื่อเรารักษาศีลได้บริสุทธิ์เป็นศีล5แล้วก็พยายามทำสมาธิได้สมาธิแล้วก็ได้ปัญญาเมื่อได้ปัญญาแล้วนั่นแหละก็เป็นทางแห่งที่จะปิดอบายยภูมิของเราไม่เกิดเป็นเปรตเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นผู้ผีปีศาจนี่4อย่างปิดอย่างนี้ได้แล้วก็เรียกว่าเอกโจสักขังคัจจตินั่นถึงสวรรค์เป็นแดนไปเอกโจโมกขังคัจจติเมื่อที่สุดของธรรมะเราได้พิจารณาถึงสัจธรรมจนได้สามารถบรรลุธรรมวิเศษอย่างองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่าพ้นอาสวะกิเลสได้นั่นก็เป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์นี่เพราะฉะนั้นธรรมะคืนนี้แสดงมาพอให้โยมนำไปพินิจพิจารณาใคร่ควรเมื่อท่านทั้งหลายได้น้อมนำไปพินิจพิจารณาเมื่อเห็นดีเห็นชอบแล้วจงโอปนัยโกน้อมไปประพฤติปฏิบัติต่อนั้นไปก็จะเกิดความสุขความเจริญงอกงามในศาสนธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังได้แสดงมาก็สมควรแก่กาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้เอาละท่านนั้นโยม ให้พรหน่อยนะพากันตั้งใจแล้วอุทิศส่วนกุศลถึงโยมมารดาของพระสนองแล้วก็ถึงปู่ย่าตายายของเราด้วยทุกๆคนที่ล่วงไป
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอกายโนอยังมัคโคตตานังวิสุทธิยาติวันนี้พวกอุบาสกอุบาสิกาได้มาประชุมท่านในบาทกันในสถานที่นี้ก็ได้ถือธดงควัตถือการปฏิบัติทำเนทชิแต่ก็ได้พากันรักษาทั้งอุโบสถศีลและศีล5เหล่านี้ก็นับว่าเป็นสิ่งที่การปฏิบัติบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรา

พระองค์ทรงแสดงให้อุบาสกอุบาสิกามีศีล5ศีล8เหล่านี้พวกโยมบางคนก็ไม่เคยได้คิดไม่เคยได้พินิจพิจารณาว่าสิ่งเหล่านี้มีประโยชน์แก่ชีวิตเท่าไหร่เราก็จำเป็นจะต้องเอาสิ่งเหล่านี้มาพินิจพิจารณาให้ควรเพราะคนเราถ้ามานึกถึงชีวิตความจริงใจเข้าไปในชีวิตแล้วเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องมีความตายเป็นที่สุดตัวนั้นชีวิตเรามัวแต่ความวุ่นวายหาอยู่หากินหาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเลี้ยงครอบเลี้ยงครัวอยู่ทุกวัน

ไปหาอยู่หากินหาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเลี้ยงครอบเลี้ยงครัวอยู่ทุกวันทุกคืนไม่มีเวลาหยุดเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีความฉลาดเฉลียวจึงบอกว่าเวลาวัน8ค่ำ14 15ค่ำให้พวกเธอทั้งหลายจงละกิจการทั้งหลายเข้าไปประพฤติปฏิบัติธรรมรักษาศีล5ก็ดีประพฤติอุโบสถเถรก็ดีนี่ให้ไปประพฤติปฏิบัติเพื่อจะระงับความวุ่นวายสับกระสายของหัวใจเป็นเวลาทั้งอาทิตย์อยู่ไม่มีเวลาหยุดหย่อนเหมือนอย่างกองไฟที่เผาไหม้อยู่ในป่าใดป่าหนึ่งอย่างนี้ก็ไหม้เป็นจุลนิชุนลงไปเพราะฉะนั้นเหมือนอย่างเราเข้าไปรักษาศีล8วัน1ทีหรือ7วัน1ทีอย่างนี้ก็เท่ากันกับเอาน้ำนั้นเข้าไปพรมไฟให้มันดับลงไปนี่ก็จะเปรียบเทียบก็จงเป็นอย่างนั้นเพราะต้องหาโอกาสได้พักบ้างพักแล้วก็ได้พักทั้งกายแล้วก็ได้พักทั้งจิตทั้งใจนี่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นศาสนาธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าแม้แต่ศีล5ก็เป็นประโยชน์ศีล8ก็เป็นประโยชน์ตลอดถึงศีล10ศีล227บุคคลผู้มีศีลเหล่านี้ย่อมยังโรคให้เจริญเพราะอะไรแต่คนที่มีหัวใจเป็นยักษ์เป็นมารเป็นเปรตเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่ตัวนั้นเป็นมนุษย์แต่ใจนั้นเป็นสัตว์เป็นเปรตเป็นสัตว์เดรัจฉานอย่างนี้พวกเรานี้มีแต่ทำให้โลกทั้งหลายเดือดร้อนวุ่นวายนี่เป็นอย่างนี้แต่ส่วนผู้ที่มีศีล5มีศีล8ศีล10ศีล227มีแต่ความทำให้ความสงบความร่าเริงเกิดขึ้นกับบรรดาพวกที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงไม่มีทำความกระทบเดือดร้อนวุ่นวายให้กับสิ่งเหล่านี้เลยนี่เราดูในเรื่องพุทธศาสนาแล้วย่อมเป็นไปเช่นนั้นแต่โลกบางคนไม่สามารถที่จะมองให้สิ่งเหล่านี้ดูไปว่ามีคุณมีค่าประโยชน์แก่ชีวิตอย่างไรเพราะเอาแต่หัวใจที่เป็นฟืนเป็นไฟเป็นเปรตเป็นยักษ์เป็นอสุรกายเหล่านั้นเข้ามาเผาผลาญหัวใจของตัวอยู่ตลอดเวลานี่เป็นอย่างนั้นถ้ามองลงไปให้ละเอียดอย่างพวกญาติโยมที่เข้ามาทำความสงบอย่างนี้ถึงจะรู้จักชีวิตที่แท้จริงแท้จริงแล้วเรามากำหนดอย่างเราในขณะที่เราภาวนาอยู่อย่างนี้เรากำหนดถึงความตายอย่างนี้จนให้หัวใจมันหยุดจากนิวรณ์ทั้งหมดออกไปจากใจเราจนนิวรณ์อดีตอนาคตมีปัจจุบันอย่างปู่เหรียญท่านเทศให้มีผู้รู้อยู่ตัวเดียวอย่างนั้นแล้วมองลงไปให้ละเอียดมองตั้งแต่เบื้องต้นคือตั้งแต่ศีรษะถึงปลายตีนมองจากปลายตีนขึ้นมาแขนขวาจากแขนขวาไปแขนซ้ายมองไปทางหน้ามองไปทางหลังมองสั้นมองยาวแล้วมีอะไรที่เป็นสาระแก่ชีวิตแม้แต่ร่างสังขารร่างกายของเรานี่เอาหมูเอาเป็ดเอาไก่อาหารอันใดที่ดีเอามาเลี้ยงมาทะนุบำรุงเท่าไหร่เธอจงให้เป็นไปอย่างนั้นสวยสดงดงามอยู่ตลอดเวลาแต่หาได้เป็นไปอย่างนั้นไหมนี่พระเจ้าทรงตรัสว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่แปรปวนยักย้ายถ่ายเทแล้วก็ต้องแตกดับทำลายไปนี่แหละเพราะฉะนั้นจึงว่าผู้ที่ได้เข้ามาฝึกหัดอบรมธรรมะคำสอนพุทธเจ้าเมื่อทำใจให้สงบแล้วก็จำเป็นจะต้องน้อมสิ่งเรื่องที่เป็นโลกสิ่งที่เราหลงโลกเราเพลินโลกเหล่านั้นเอามาพินิจพิจารณาว่าสิ่งอันใดเป็นสาระสิ่งอันใดที่ไม่เป็นสาระกับชีวิตแล้วก็มาดูจิตดูใจที่ขณะที่เราภาวนาที่เกิดความสงบมากองดูในขณะที่ไม่เกิดความสงบมีความต่างเปลี่ยนกันอย่างไรบ้างนี่ตัวนี้ผู้ที่ทำความสงบก็จำเป็นจะต้องรู้ตัวว่าความสงบกับความไม่สงบต่างกันอย่างไรแล้วจิตใจเป็นไปอย่างไรนี่เนี่ยต้องคิดให้พิจารณาอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าเรามาพิจารณาอย่างนี้แล้วโอกาสที่จะวางโรควางสงสารความมัวความเมาใน

0: ในเสียงในกลิ่นในรสสัมผัสมันก็เบาลงก็จะหามีเวลาที่จะปลีกตัวเข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมะให้เป็นประโยชน์ไปสัมปรายกับภพคือภพใหม่หน้าเหมือนอย่างผู้ที่จะไปเรายังอยู่เมืองนนท์เราก็จำเป็นจะต้องมีเงินมีทองจะไปซื้อข้าวซื้อของก็จำเป็นจะต้องมีเงินมีทองไปกรุงเทพถ้าเราไม่มีเงินมีทองไปก็ซื้อของไม่ได้เหมือนอย่างที่เราจะตายอย่างนี้เป็นต้นก็ต้องมีคุณธรรมความดีไว้เพื่อสำหรับที่จะเป็นเสบียงไปในวันข้างหน้านี่แหละนี่ประโยชน์ตัวนี้เป็นสิ่งสำคัญแต่บางคนไม่ค่อยได้คิด เพราะฉะนั้นก็มาเห็นพวกญาติโยมมาอุตสาหะภาคเพียรพยายามนี่แล้วก็อาตมาก็รู้สึกปลื้มใจปีติหน้าอนุโมทนาในสถานที่บางแห่งก็หาคนจะมากอย่างนี้ก็ยากเพราะฉะนั้นก็จะวันนี้ก็จะแสดงธรรมย่อๆให้พอเป็นคตินำไปพิจารณาอาตาปิหมายความว่าเมื่อเราบำเพ็ญใจสงบแล้วใจตั้งมั่นใจปราศจากนิวรณ์มีใจที่รู้อยู่อันเดียวอันนั้นท่านจัดว่าเป็นวิปัสสนาคำว่าวิปัสสนากับตัวปัญญามันก็คืออันเดียวกันเพราะฉะนั้นลักษณะเช่นนั้นเรียกว่าเรามีกำลังเมื่อเรามีกำลังจำเป็นจะต้องค้นคว้าพิจารณาสิ่งต่างๆตัวนั้นเป็นหลักสำคัญไม่ใช่จะนอนยืนตัวมองอยู่อย่างนั้นท่าเดียวยืนมองตัวอย่างนั้นได้เหมือนกันแต่ว่างานตัวนั้นต้องเสร็จแล้วก่อนที่งานตัวนั้นยังไม่เสร็จจำเป็นจะต้องพิจารณาพิจารณาไปกายเพ่งลงไปร่างกายเรามีอะไรมีกระดูกมีแข้งมีขามีมือมีตีนนึกพินิจพิจารณาไปอย่างนั้นนึกส่วนนั้นไปตลอดลงไปตั้งแต่ผมขนและฟันหนังถึงปลายตีนเบื้องขวาเบื้องซ้ายนึกไปอยู่ตลอดเวลาแต่ลักษณะของปัญญาถ้านึกเช่นนั้นอารมณ์อดีตอนาคตดับลักษณะของปัญญาอย่างนั้นจะนึกไปในสิ่งใดพุ่งไปในสิ่งนั้นอันเดียวไม่มีสิ่งอื่นมาเกี่ยวเกาะนี่ท่านจะเรียกว่าลักษณะของปัญญาไม่สายไปอดีตไม่สายไปอนาคตไม่หยิบตัวนั้นเข้ามาปรุงอันนี้มาปรุงเฉพาะเรื่องที่เราคิดตัวนั้นตัวเดียวนี่ลักษณะของปัญญาจะต้องพิจารณาอย่างนั้นเมื่อจิตได้เดินได้อย่างนั้นเต็มที่แล้วเราอย่าหยุดพิจารณาให้พอพิจารณาถอยเข้าถอยลงเพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่าให้มีอนุโลมปฏิโลมถอยเข้าถอยออกนี่ต้องพิจารณาอย่างนั้นพิจารณามากเท่าไหร่เมื่องานตัวนั้นมากเท่าไหร่ใจตัวนั้นยิ่งสงบอดีตอนาคตไม่เข้ามาแทรกแซงใจในขณะที่พิจารณาเลยนั่นใจยิ่งมีกำลังท่านยังพูดอันหนึ่งว่าภาวิโตวหุริกโตเจริญให้มากทำให้มากอภิญญายะจะเป็นไปด้วยความรู้ยิ่งสัมโพธายะจะเป็นไปด้วยความรู้แจ้งนิบายะสังวัตติเมื่อพิจารณาลงเต็มที่ลงไปอย่างนั้นจนไม่มีอารมณ์อดีตอนาคตมีปัจจุบันตัวเดียวพิจารณาค้นคว้าอยู่อย่างนั้นเมื่อสภาวะเต็มที่ลงไปแล้วใจตัวนั้นก็ต้องขาดเมื่อถึงสภาวะความเป็นจริงของจิตในขณะที่พิจารณาอย่างนั้นตัวนั้นขาดลงไปความคิดตัวนั้นหยุดโดยหยุดบางทีก็หยุดโดยที่เรากำลังพิจารณาอยู่ก็ดับขึ้นทันทีอย่างนั้นเมื่อดับไปทันทีอย่างนั้นก็เห็นสภาวะความเป็นจริงของใจในขณะที่คิดกับในขณะที่ไม่คิดนี่จะพูดภาษาเราถ้าพูดภาษาท่านก็เรียกว่าภาษาของปัญญาที่คิดแล้วมาหยุดคิดใจตอนนั้นวางจากความคิดเป็นอย่างไรนี่มันต่างกันเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าศีลสมาธิปัญญาวิมุตติความหลุดพ้นก็ต้องอาศัยเหตุคือปัญญาเป็นตัวค้นคว้าพิจารณา เมื่อค้นคว้าไปในพิจารณาเสร็จแล้วก็ต้องวางขาดไปจากกันไม่อยู่อันเดียวกันต่างกันอย่างนี้ผิดกันพระจันทร์กับเมฆหมอกอาทิตย์เวลามีเมฆหมอกเราก็มองไม่เห็นพระจันทร์เมื่อพระจันทร์เด่นเมฆหมอกหมดไปแล้วก็เหลือเฉพาะอาทิตย์ใสแจ๋วอย่างนั้นใครจะว่าอะไรนั่นท่านเรียกว่าวิสุทธิธรรมความบริสุทธิ์หมดจดของใจที่ได้พิจารณาลงไปเต็มที่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นการทำใจก็จำเป็นที่สุดเมื่อใจสงบแล้วจะไปอยู่อย่างนั้นไม่ได้ลักษณะอยู่อย่างนั้นเป็นลักษณะที่เป็นสมาธิไม่ใช่ลักษณะของปัญญาแม้จะกำหนดรู้อยู่ตลอดเวลาก็จริงแต่ไม่ใช่ลักษณะของปัญญาเป็นลักษณะที่หยุดไม่ใช่ลักษณะทำงานนี่พวกให้ยอมตั้งให้เข้าใจแต่สิ่งเหล่านี้ฟังยากพูดก็ยากเข้าใจยากผู้ที่ปฏิบัติถ้ามีลูกไม้เกิดขึ้นเองถ้าจะทำให้เป็นขึ้นเองอย่างนี้ถึงจะรู้เพราะฉะนั้นจึงว่าการปฏิบัติศาสนาธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าเมื่อบุคคลใดประพฤติปฏิบัติให้ถึงจุดให้รู้จักความจริงเกิดขึ้นแล้วถึงจะรู้ความจริงแบบแผนตำหนักตำนามีมากมายเหมือนอย่างพวกโยมถ้าเปรียบลักษณะของปัญญาเหมือนอย่างที่พวกโยมทำขนมจีนนะก็ต้องมีลงเลี้ยวลงแรงทั้งต้มทั้งขยี้ทั้งเวลานั้นก็ต้องเอามาเข้ากระโหลกโรยให้เป็นเส้นออกมานั่นลักษณะของปัญญาต้องทำงานอย่างนั้นไม่ใช่หยุดแล้วขนมแช่ลงไปแล้วมันจะเป็นก้อนขึ้นมาแล้วจะมาทานมันก็ไม่ใช่ขนมจีนนี่เป็นอย่างนั้นเพราะนั้นต้องขยี้ก็ต้องปรุงน้ำพองน้ำพริกสารพัดต้องเหนื่อยเครือแตกเครือแตนแน่นั่นเหมือนการค้นคว้าเป็นพิจารณาก็เหมือนกันต้องค้นอยู่อย่างนั้นเมื่อกำหนดไปเองไม่ได้มีอารมณ์มาสายเข้ามาเอาเข้าไปเอ็ดใหม่เอาสายเข้ามาก็ต้องเข้าไปใหม่เนี่ยเป็นอย่างนั้นเพราะจิตเนี่ยมันต้องสู้กันเต็มที่เมื่อเราสู้ชนะใจมุ่งไปที่ใดมุ่งไปที่ผมมุ่งไปอิทธิสองตาหูจมูกลิ้นฟันไปแล้วไปในทั่วร่างกายนี่อย่างนี้เรียกว่าสะดวกไม่มีสิ่งที่มาตัดพอนึกถึงลิ้นนึกขึ้นไปฟ้าลงไปทะเลอย่างนี้ใช้ไม่ได้นั่นไม่เป็นสัมมาวายาโมเพียรไม่ชอบมันมีอารมณ์เข้ามาตัดสติขาดนี่เพราะฉะนั้นต้องให้พร้อมเมื่อพร้อมอย่างนั้นแล้วก็เร่งเอาให้มากๆเมื่อมาเข้าได้เท่าไหร่เมื่อพิจารณามากเท่าไหร่เราพิจารณาชั่วโมงความสงบบางทีเกิดสงบจนทั้งไม่มีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้อง 2-3 ชั่วโมงก็ได้โยมผู้ใดท่านทำมานะหลวงตาได้ยินครูบาอาจารย์ท่านเล่าให้ฟังฮะบางทีอยู่ตั้ง3ชั่วโมง4ชั่วโมงหรือ2วัน3วันนะเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นเราก็ต้องอุตส่าห์อย่างครูบาอาจารย์อย่างนี้ครูอาจารย์ปู่ขาวท่านคุยฟังก็จำท่านมาเพราะนั้นพวกญาติโยมก็ต้องอุตส่าห์สิ่งในโลกมันไม่มีอะไรเป็นสาระแต่เราติดเข้าแล้วมันก็ต้องเดทออกมายากนี่แหละเพราะฉะนั้นถึงว่าธรรมะคำสอนของพระเจ้าเป็นสิ่งที่ให้ความจริงท่านจึงว่าปัจจตังเป็นของรู้เฉพาะตนเราไม่กระทำเราก็ไม่รู้ถ้าเรากระทำแล้วใจสงบหรือใจไม่สงบเราก็รู้เมื่อใจมันสงบแล้วเราก็ต้องรู้ของเราเมื่อเราสงบแล้วเราเข้าไปพิจารณาอันไหนล่ะพิจารณาร่างกายว่าร่างกายนี้ก็จะต้องแตกจะต้องหนับจะต้องทำลายก็เกิดปีติใจนั้นน้อมเข้าไปมันก็เกิดความเบื่อหน่ายตายจริงๆน้ำหูน้ำตาไหลปีติเกิดขึ้นนั่นท่านเรียกว่าปีติท่านไม่เรียกว่าเป็นความโศกเศร้าน้ำหูน้ำตาไหลมันก็สังเวชใจว่าโอ้เรานี่จะต้องตายแน่นอนนะเนี่ยลักษณะของความสงบเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ต้องตามผ ลตัวนี้เข้ามามันเป็นอย่างนั้นแต่ตัวนี้มันก็ยังมันก็ต้องเอาไปเรื่อยๆก่อนแล้วก็เข้าไปพิจารณาไปอีก
1: นี่แหละแนวทาง
0: มันก็ต้องไปอย่างนี้ตามรูปการจนกระทั่งสงบสงบก็ต้องถอยเข้าไปพิจารณาเมื่อพิจารณามากเหนื่อยก็เข้าสงบสงบแล้วก็ออกมาพิจารณาต้องสู้กันอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาสมาธิแล้วเข้าไปสงบนิ่งอยู่แล้วก็ไปง่วงเหงาเข้านอนซะสิ่งนั้นก็ประโยชน์ก็ได้น้อยเนี่ยเพราะฉะนั้นจึงว่าพวกญาติโยมพากันทำความภาคเพียรตั้งสองคืนสามคืนอย่างนี้ก็มีความตั้งใจดีเพราะฉะนั้นหลวงตาก็เทศให้ฟังพอแต่เนี้ยเพราะไม่ได้เป็นนักธรรมตรีนักธรรมโทนักธรรมเอกมหาปาเรียนไม่เป็นสักอย่างศึกษาบาลีก็ไม่เป็นเพราะนั้นเทศมันก็เลยเตะมวยวัดเขาเรียกมวยวัดไม่ใช่มวยมีครูมีอาจารย์บุกทุกเดียวเพราะฉะนั้นก็หลวงปู่ท่านคอยองค์ตุหลวงอาตมาเอื้อนท่านตุหลวงเพราะฉะนั้นก็ญาติโยมก็ได้ตั้งใจถนับตับฟังแล้วก็ขอให้น้อมไปพินิจพิจารณาสิ่งอันใดที่เป็นประโยชน์กับชีวิตในอนาคตกับปัจจุบันก็ต้องเอาไปให้ควรพินิจพิจารณาสิ่งอันใดที่เราแบกหนักมากเราควรวางก็ต้องวางซะบ้างสิ่งที่มันวางไปได้มากๆแล้วก็ให้มันน้อยลงไปยิ่งดีให้เป็นชีวิตเป็นชีวิตที่เป็นประโยชน์กับพุทธศาสนาพุทธศาสนาไม่ใช่ตัวใครนะตัวเราเพราะวันข้างหน้าเราจะตายถ้าตายแล้วไปเกิดไปทุกขติมันก็ลำบากถ้าตายแล้วไปสู่สุคติมันก็ขึ้นสวรรค์สวรรค์ก็ไปนิพพานมันก็เป็นสุขไม่ต้องมาเกิดวุ่นวายโลกทุกวันนี้มันวุ่นวายเพราะคนไม่ใช่โลกวุ่นวายคนทำวุ่นวายคนชอบหาเรื่องหาเราก็เกิดความวุ่นความวายเนี่ยเพราะฉะนั้นจึงว่าเมื่อพวกญาติโยมได้ถนัดตับฟังแล้วก็เอาไปพิจารณาเมื่อเห็นดีเห็นชอบก็จงลงมือประพฤติปฏิบัติต่อนั้นไปก็จะบังเกิดความสุขความเจริญงอกงามในศาสนธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังได้แสดงมาพอสมควรกับกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้
2: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของพระครูสุทธิธรรมรังสีหลวงปู่เจี๊ยจุนโทวัดป่าภูริทัตตปฏิปทารามอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีค่ะ

อานนท์ทำอย่างหนึ่งคืออานาปานสติสมาธิหมายถึงสมาธิซึ่งมีสติกำหนดลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์อันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมทำสติปัฏฐานคือการตั้งสติ4อย่างให้บริบูรณ์สติปัฏฐาน4อันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมทำโพชฌงค์คือองค์ประกอบแห่งปัญญาเครื่องตรัสรู้7อย่างให้บริบูรณ์โพชฌงค์7อันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมทำวิชชาคือความรู้วิมุตติความหลุดพ้นให้บริบูรณ์พระพุทธภาษิตจากสังยุตตนิกายมหาวา

วาสของหลวงปู่ดุลอตุโลแห่งวัดบุรพารามอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าแม้จบพระไตรปิฎกหมดแล้วจำพระธรรมได้มากมายมีคนเคารพนับถือมากทำการก่อสร้างวัตถุได้อย่างมากมายหรือสามารถอธิบายถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาได้อย่างละเอียดแค่ไหนก็ตามถ้ายังประมาทอยู่ก็ยังว่าไม่ได้รสชาติของพระพุทธศาสนาแต่ประการใดเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นของภายนอกเท่านั้นเมื่อพูดถึงประโยชน์ก็เป็นประโยชน์ภายนอกคือเป็นไปเพื่อสงเคราะห์สังคมเพื่อสงเคราะห์ผู้อื่นเพื่อสงเคราะห์อนุชนรุ่นหลังหรือเพื่อสัญลักษณ์ของศาสนวัตถุส่วนประโยชน์ของตนที่แท้นั้นคือความพ้นทุกข์จะพ้นทุกข์ได้ก็ต่อเมื่อรู้จิตหนึ่งจิตที่ส่งออกนอกเป็นสมุทัยผลอันเกิดจากจิตที่ส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตเป็นมรรคผลอันเกิดจากจิตเห็นจิตเป็นนิโรธ

0: านิสงส์ในการฟังธรรมมี5ประการคือ 1. ย่อมได้ฟังในสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟัง 2. สิ่งที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วไม่เข้าใจชัดก็จะเข้าใจชัดขึ้น 3. คลายความสงสัยได้ 4. มีความเห็นที่ถูกต้อง 5. จิตผู้ฟังย่อมผ่องใส
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะก่อนนิทราน
2: ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งตรัสไว้ดีแล้วขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์เจ้าซึ่งประพฤติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติชอบปฏิบัติสมควรปฏิบัติเพื่อนำตนออกจากทุกข์ก็ขอความเจริญในธรรมญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันที่เรานั้นได้มาร่วมกันมีกุศลและเจตนาในการที่จะบำเพ็ญกุศลอุทิศให้แก่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองซึ่งท่านได้ละสังขารจากพวกเราไปแล้วญาติโยมบางคนก็เข้าวัดใหม่หรืออาจจะได้รับชมรับฟังก็ยังไม่ทราบประวัติของหลวงพ่อสนองซึ่งเป็นผู้นำในการสร้างชื่อเสียงวัดสังฆทานเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งวัดสังฆทานตั้งแต่วัดสังฆทานนั้นเป็นวัดล้างมีที่ไม่มากมายผู้คนก็ยังไม่รู้จักวัดสังฆทานหลวงพ่อถนองอายุ68ปี48พรรษาที่ท่านละสังขารไปแล้วเกิดเมื่อวันที่5เมษายนพ.ศ. 2487อุปสมบทเมื่อวันที่29เมษายน

2507ณวัดดอนไร่อำเภอสามพุกจังหวัดสุพรรณบุรีสละสังขารในวันที่24สิงหาคมพ.ศ. 2555เวลา 21:39 นณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตบุญโญอำเภอเดิมบางนางบวชปากน้ำเราก็ได้มาน้อมระลึกนึกถึงความมีเมตตาของท่านที่เรานั้นได้มาสวดอภิธรรมถวายท่านทุกวันก็เรานั้นได้เห็นคุณงามความดีของท่านสิ่งที่เราจะตอบแทนท่านได้มันก็มีหลายอย่างด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจของเราก็คือเราประพฤติดีปฏิบัติชอบไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมอยู่ในทํานองคองธรรมนำคำสอนของท่านที่ท่านได้ฝากไว้เป็นมรดกธรรมให้เรานั้นไปประพฤติไปปฏิบัติกันทุกเช้าค่ำไม่จำเป็นจะต้องมาที่วัดถ้าเราเป็นผู้ดีแล้วเป็นผู้ที่ฝึกหัดขัดเกลาดีแล้ววัดก็ไม่ใช่สิ่งจำเป็นที่เรานั้นจะต้องมาอยู่ประจำเพราะว่าเรานั้นยังอยู่ในโลกยังมีภารกิจการงานแต่ว่าเป็นศูนย์รวมของบุญและกุศลเป็นการสร้างบารมีถ้าเราไม่มีวัดไม่มีครูบาอาจารย์เราจะมีแนวทางของการประพฤติปฏิบัติไม่มีแม่แบบไม่มีแบบให้เราดูไม่มีผู้นำนำพาให้เราทำเราก็ขาดคนชี้แนะเพราะว่าเรานั้นยังห่างไกลกับศีลธรรมเพราะเราคิดว่าเราเกิดมาแล้วเราต้องแสวงหาความสุขคนเราจะแสวงหาความสุขมันก็สุขอยู่สองอย่างนะโยมนะอันดับแรกก็ให้สุขกายก่อนทำยังไงให้กายของเองไม่เดือดร้อนไม่หิวไม่กระหายทำกายของเรายังไงให้มันสมบูรณ์นะอยู่ในที่สบายไม่เดือดร้อนแล้วเราจะทำยังไงให้ใจของเรามีความสุขเราจะคิดว่าสิ่งภายนอกทรัพย์สินเงินทองจะทำให้ใจเราเป็นสุขบางครั้งก็เกิดสุขบางครั้งก็เกิดทุกข์มันจิตไม่ได้นะแต่ทุกคนต้องแสวงหาแต่เราแสวงหาเพื่ออะไรโยมเพื่อกอบเพื่อโกยเพื่อเอาเพื่อสร้างฐานะความเป็นอยู่ให้มั่นคงแต่ทางธรรมนั้นแสวงหาเพื่ออะไรเพื่อให้เพื่อละเพื่อปล่อยเพื่อวางเพื่อไม่ให้ยึดนะมันตรงกันข้ามนะทางโลกกับทางธรรมมันตรงกันข้ามแต่มันต้องไปด้วยกันฉะนั้นเราจะไปยึดแต่ทางโลกอย่างเดียวว่าเราต้องแสวงหาสิ่งที่อำนวยความสะดวกบำรุงบำเรอร่างกายจิตใจของเราให้สุขสบายแล้วถามว่าความทุกข์มันมีไหมเราเคยถามว่าเรามีความทุกข์ไหมทุกคนมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์แต่อะไรมันมากกว่ากันโยมถ้าสุขมากแสดงว่าเรานั้นมีบุญที่บุญนั้นได้นำพาเราให้มีแต่สุขถ้าทุกข์น้อยก็ถือว่าเรานั้นไม่ได้ทำบาปทำอะไรมามากมายแต่ถามว่าทุกคนต้องได้รับความทุกข์ทุกคนทุกที่ทนได้ทุกที่ทนไม่ได้ทุกเพราะตัวเราเองทุกเพราะคนอื่นอันนี้มันหลายสิ่งหลายอย่างฉะนั้นศาสนาพุทธก็สอนแต่ทำยังไงให้เรานั้นอยู่เป็นสุขอยู่เป็นสุขอันนี้ไม่ใช่ว่าไม่มีทุกข์นะโยมนะอยู่เป็นสุขสุขอะไรล่ะสุขแท้สุขเทียม
สุขถาวรสุขมั่นคงสุขจำสุขจรมันต้องแยกแยะทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งเหล่านี้จะแยกแยะด้วยอะไรด้วยการศึกษาการศึกษาของพุทธศาสนาอันนี้ก็มีสองอย่างนะปริยัติปฏิบัติสองอย่างเมื่อเราศึกษาแล้วเราก็ต้องลงมือปฏิบัติเหมือนเราเรียนหนังสือวิชาชีพมันก็ต้องเรียนทฤษฎีก่อนเราจะเก่งแต่ทฤษฎีแล้วเราไม่ลงมือปฏิบัติมันก็เพียงแต่ว่าเราพูดได้แต่เราไปทำลงมือทำจริงทำได้ไหมใช่ไหมฮะมันก็ไปอีกเรื่องหนึ่งฉะนั้นต้องศึกษาเล่าเรียนแล้วก็ลงมือปฏิบัติเมื่อถามว่าศึกษาเล่าเรียนแล้วลงมือปฏิบัติผลมันของมันคืออะไรยกตัวอย่างโยมศึกษาเล่าเรียนฝึกหัดการงานแล้วผลเกิดขึ้นคืออะไรวิชาชีพใช่ไหมโยมแล้วเมื่อมีวิชาชีพแล้วสิ่งที่ได้รับคืออะไรจึงตอบแทนในการที่เราเหน็ดเหนื่อยในการที่เราต้องศึกษานะอ่านตำรับตำราต้องไปสอบให้มันเลื่อนขั้นเลื่อนชั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีการศึกษาทั้งนั้นโยมนะแต่เราจะศึกษาโดยตรงหรือโดยอ้อมมันก็แล้วแต่นะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ศึกษาเนี่ยแล้วไม่มีความรู้หรอกโยมถ้าโยมเป็นเด็กโยมไม่เข้าโรงเรียนไม่ศึกษาไม่หัดอ่านไม่หัดเขียนจะมีวันนี้ไหมที่เรามีหน้ามีตามีฐานะมีความเป็นอยู่ที่ดีถ้าเราไม่ขวนขวายพ่อแม่ก็ขวนขวายให้เราบังคับเราให้เราไปโรงเรียนเพื่ออะไรเพื่อให้เราฉลาดไงเพราะอะไรล่ะเพราะเราไม่รู้ไอ้ความไม่รู้นี้ก็คือไม่ได้เราเรียนแต่ความไม่รู้ของพุทธศาสนาคืออวิชชาเข้าใจไหมอวิชชาอะคือไม่วิชาคือไม่มีความรู้ไม่มีวิชานั่นแหละแล้วถามว่าจะเอาตัวเองรอดไหมก็ไม่รอดไม่รอดอะไรโยมไม่รอดจากความโลภความโกรธความหลงโมหะเข้าครอบงำจิตใจของตัวเองโกรธก็ไม่รู้โมโหก็ไม่รู้นะงมงายอะไรก็ไม่รู้นะหลงอะไรก็ไม่รู้นี่แหละเขาเรียกว่าอาวิชชาครอบงำถ้าทางโลกก็คือไม่มีความรู้เอาตัวไม่รอดเลี้ยงชีพไม่ได้นำพาตัวเองให้ลำบากก็ถึงขนขวายให้มีความรู้มากๆทำไมต้องเรียนเพราะอะไรเพื่อยกฐานะตัวเองตนเองใช่ไหมทำไมต้องมีปริญญาโทไม่พอต้องเอกเมืองไทยไม่ได้ต้องเอกเมืองนอกเพื่ออะไรยกฐานะตัวเองให้มันสูงขึ้นกับความเป็นคนธรรมดาจากนายนั่นนางนี่นะก็กลายเป็นคุณท่านคุณนี่เป็นด็อกเตอร์เป็นศาสตราจารย์เป็นผู้ช่วยอะไรก็แล้วแต่อันนี้มันคือทางโลกแต่ทางธรรมเราศึกษาเราเรียนหรือเปล่ายกระดับจิตของเราหรือเปล่าเราเป็นชาวพุทธเราก็เป็นพุทธแค่สมณครัวแต่ว่าจิตวิญญาณของเรานี้แต่ตามปกติแล้วเนี่ยถ้าเราเกิดในเมืองไทยเรามีพ่อแม่เป็นพุทธเนี่ยสายเลือดของเราก็คือชาวพุทธคุณจะนับถือหรือไม่นับถือก็แล้วแต่มันเป็นสายเลือดนะแต่ถ้าเข้าถึงจิตวิญญาณของเราให้มันทราบซึ้งในความเป็นชาวพุทธของเราได้หรือเปล่าเราก็ต้องศึกษาถามว่าศึกษาตรงไหนก็ศึกษาเรื่องกายเรื่องใจของเรานี่แหละมันไม่ได้ยากเย็นอะไรนะแต่ทางโลกเราต้องไปนู่น
ต้องไปแข่งขันใช่ไหมแม้กระทั่งอนุบาลโยมก็ต้องหาเกรดอนุบาลอะไรล่ะสาธิตจุฬาสาธิตเกษตรเพื่ออะไรยกฐานะคนนี้นี่ดีกว่าคนนี้เด็กคนนี้ดีกว่าคนนี้ครอบครัวนี้ดีกว่าคนนี้เพราะอะไรยกฐานะตัวเองให้มันสูงขึ้นเพื่อความมีหน้ามีตาเห็นไหมอนุบาลเสร็จก็ว่ากันไปตามขั้นตอนก็ไปหาสถาบันที่มันดังๆเด่นๆจบจากวิทยาลัยมหาวิทยาลัยนั้นในวิทยาลัยนี้ก็มีโอกาสที่จะทำงานดีๆบริษัทดีๆเขาจะรับงานแต่นี้ถ้าเราเอาแต่ทางโลกไม่เอาทางธรรมเนี่ยโยมแล้วจะยกฐานะจิตใจยังไงอยู่เราก็ต้องพิจารณาตัวเองว่าเรายกระดับแค่ความไปอยู่ในอัตภาพร่างกายของความเป็นมนุษย์แต่จิตใจของเรานั้นเป็นมนุษย์จริงหรือเปล่าจิตใจของเรามันแฝงไปด้วยอมนุษย์หรือเปล่าใจของเรามันเป็นกุศลหรืออกุศลหรือเปล่าเอ้าต้องศึกษาเลยมั้ยไม่ใช่พอฟังไปหรือว่าเออเราเป็นชาวพุทธเข้าวัดก็รับศีลฟังเทศแล้วก็แล้วกันไปบ้านกันแล้วกันจบกันแล้วถามว่าเคยคิดดูในใจเราว่ามันมีกุศลมีอกุศลมีวิชาหรืออวิชาหรือเปล่าถามทุกคนอาตมาถามทุกคนนะที่นี้แล้วก็ถามทุกคนที่ฟังและได้ชมทางบ้านว่าตัวเองมีอวิชามีอกุศลอยู่ในจิตใจตัวเองหรือเปล่าบางคนไม่เคยรู้เลยว่าตัวเองมีอะไรอยู่ในใจทั้งนี้มันเต็มไปด้วยอกุศลอวิชาแต่ไม่ใส่ใจเพราะถือว่าฉันเป็นมนุษย์ฉันสบายแล้วในชาตินี้ฉันพอแล้วฉันสุขแล้วฉันไม่มีทุกข์แต่ตราบใดถ้าเรามีทุกข์ทั้งกายทุกข์ทั้งใจอะไรจะเป็นเครื่องประคับประคองจิตใจของเราถามตัวเองตอบตัวเองวันนี้ให้สมาให้โจทย์แล้วก็ตอบตัวเองไม่เฉลยมิฉะนั้นเราก็ไม่เคยใช้ขมองใช้สมองแต่คิดว่าจะทำไงกอบโกยให้มากที่สุดแต่ไม่เคยคิดว่าจะทำไงกอบโกยให้กุศลนั้นมากที่สุดวิชาให้มันมากที่สุดในจิตใจมนุษย์ที่ฉลาดต้องประกอบด้วยปัญญาเอาตัวเองรอดแล้วเอาจิตของตัวเองเอาใจของตัวเองให้รอดจากอะไรล่ะนรกนะสัตว์เปรตฉานเปรตอสุรกายสัมภเวสีสิ่งเหล่านี้เราเคยคิดไหมเราไม่คิดเพราะตอนนี้เราสบายพูดง่ายๆความสบายทำให้เรานั้นมืดบอดไม่คิดอะไรทั้งนั้นถ้าคนเรามีทุกข์มันจะเกิดสติเกิดปัญญาหาเหตุหาผลสุขไม่เคยทำให้ใครฉลาดทำให้คนติดยึดมืดบอดหลงไหลคลั่งไคล้เคลิบเคลิ้มแต่ทุกข์จะทำให้คนนั้นฉลาดแต่ทุกคนก็ไม่อยากเจอทุกข์เพราะอะไรทุกข์เป็นสิ่งที่ทนได้ยากทุกข์เป็นสิ่งที่ไม่ปรารถนาแต่ทำไมพุทธเจ้ายกทุกข์ขึ้นมาก่อนล่ะเพราะสิ่งนี้จะทำให้เกิดปัญญาแต่ถ้าพูดถึงสุขปั๊บเราก็ไม่เห็นเป็นไรนี่ทุกวันนี้เราก็มีกินมีใช้มีเงินเราก็ไม่ได้เป็นหนี้เป็นสินเขามีบ้านช่องเรือนชานถ้าเราขยันหน่อยแล้วก็สร้างฐานะเก็บออมเราก็สร้างเนื้อสร้างตัวทำธุรกิจเราก็มีธุรกิจ

แล้วถ้าเกิดมันทุกข์ใจล่ะโยมทำยังไงไม่มีหลักทุกข์ใจไปถามใครอ่ะจะไปเข้าวัดก็เสียเราไม่เคยเข้าวัดเข้าไปก็เกินจะเข้าไปรูปแบบไหนดีอ่ะนะคนไม่เคยเข้าวัดนี่จะไปอีรูปไหนดีนะคิดก่อนว่าเอ๊ะเราจะไปวัดเราไปทำอะไรเราไปเอาอะไรอย่างโยมนี่โยมจะมาวัดโยมคิดก่อนใช่ไหมว่าจะไปทำอะไรไปแล้วได้อะไรอยู่แล้วมีอะไรใช่ไหมไอ้นี่คือความคิดแต่ถ้าเราไม่มีความคิดก็อยู่ไปวันๆเหมือนมีร่างกายแต่ไร้จิตวิญญาณนะไม่รู้ชั่วไม่รู้ดีไม่รู้บุญไม่รู้บาปไม่รู้อะไรทั้งนั้นใครจะพาไปไหนก็ไปใครจะจูงไหนก็จูงไปถ้าถามที่เขาพาไปจูงไปไหนอ่ะตัวเองก็ยังไม่รู้ไปไหนเนี่ยแต่ก็ตามเขาไปใช่ไหมมีปัญญาแต่ไม่ใช้มีปัญญาแต่ใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องผิดศีลผิดธรรมเพราะไม่ศึกษาพุทธศาสนาไม่ศึกษาเรื่องกายเรื่องใจเรื่องจิตของตัวเองไม่มองตัวเองไม่ดูตัวเองมองข้างนอกดูข้างนอกแล้วถามว่าดูข้างนอกแล้วมาได้อะไรอยู่ดูข้างนอกแล้วเราฉลาดไหมดูข้างนอกแล้วเราหมดทุกข์ไหมมันต่างกันนะโยมคนทางโลกกับคนทางธรรมเขามองข้างนอกเขาว่าเขามีวิสัยทัศน์มีสายตาอันยาวไกลแต่คนปฏิบัติธรรมเขาไม่ให้มองข้างนอกเขาไม่ให้มองไกลมองในใจนะแค่พระเนี่ยพระเจ้าบอกว่าบิณฑบาตห้ามมองเกินห้ามมองไกลสำรวมตาสำรวมใจมองในบาตรออกไปบิณฑบาตก็มองแต่ในบาตรไม่ให้เลือกไม่ให้ไปดูนู่นดูนี่แต่เราทั้งโลกเป็นไงแวบไปนู่นแวบไปทางนี้จิตไม่เคยหยุดนิ่งจิตไม่เคยเป็นสมาธิใจไม่เคยเป็นสมาธิใจไม่เคยมีสติสติรู้ไหมแปลว่าอะไรไม่รู้ก็ถามใจตัวเองแต่ทุกคนได้ยินได้ฟังคำว่าสติจนชินหูชาหูแล้วพอเราทำอะไรผิดหน่อยพ่อแม่บอกเออทำอะไรไม่มีสติเลยนะมือตีนห่างกันนะไอ้นู่นก็แตกไอ้นี่ก็พังเราได้ยินกันมานมนานแล้วสติแต่เราไม่เคยใส่ใจว่าสตินี่มันคืออะไรโยมไม่รู้ก็ต้องไปทำให้รู้นะคำว่าสติไม่พูดแล้วเพราะพระพูดกันเยอะแล้วถ้าคนรู้แล้วไปคนที่ยังไม่รู้คนที่มาใหม่คำว่าสติคืออะไรไปนั่งคิดพิจารณาว่าสติมันคืออะไรเราก็จะได้ใช้สมองของเราที่พ่อแม่ให้มาธรรมชาติให้มาบุญของเราให้มาใช้ฉะนั้นคนเราเนี่ยใช้สมองไปในทางที่ไม่ถูกในทางที่ไม่ชอบสิ่งที่ได้รับคืออะไรความสุขชาตินี้แต่มันชาติหน้ามันไม่ได้สุขเพราะบางทีไปโกงเข้ามามั่งไปหลอกลวงเข้ามามั่งไปโกหกไปช่อฉนเขาหลายสิ่งหลายอย่างนะแต่ถ้าเรามาพิจารณามองแค่กายแค่ใจของเราเนี่ยก็โอ้มันมากมายละสารพัดสารพันธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์มันอยู่แค่นี้นะโยมมันไม่ได้อยู่ในตำรามันอยู่ที่กายที่ใจของเรานี่แหละพุทธเจ้ารู้ธรรมะก็รู้ที่กายที่ใจรู้ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออก
รู้ที่การยืนการเดินการนั่งการนอนการทำอะไรก็แล้วแต่ให้มีสติให้มีหิริความละอายโอตปะความเกรงกลัวต่อบาปสิ่งที่ทำเพราะสิ่งที่ทำไปแล้วเนี่ยเขาเรียกว่ากรรมใช่ไหมพออะไรเกิดขึ้นก็กรรมแล้วรู้ไหมว่ากรรมมันคืออะไรกรรมอย่างนี้เหรอใช่ไหมถ้ากรรมที่เราแบมันก็ไม่มีกรรมใช่ไหมกรรมกรรมมีสองกรรมแบมันนี้กรรมอะไรแบมนี้กรรมอะไรเพราะไม่มีกรรมแล้วมีอะไรโยมไม่มีกรรมใช่ไหมอ้าวจะมาแบอย่างเงี้ยจะมาแบไปได้กี่ชั่วโมงกี่วันกี่เดือนกี่ปีกี่ภพกี่ชาติแต่วันไหนถ้าจะมากรรมเข้ามาอย่างนี้อ้าวกรรมเดี๋ยวก่อนอันนี้ก็คือกรรมแล้วเอาอีกกรรมหนึ่งสองกรรมแล้วอันนี้อันไหนมันหนักอันไหนมันมากเลยโยมกรรมอะไรวันนี้ให้คิดเองสองกรรมกรรมอะไรแล้วไม่กรรมคืออะไรนะวันนี้ปริศนาธรรมโยมจะได้ฉลาดไงไม่ใช่กรรมนี้คือกรรมอะไรกรรมนี้คืออะไรพอไม่มีกรรมแล้วคืออะไรก็ไม่ได้คิดดิฟังฟังแล้วก็ไม่จำพระก็พูดกันไปนั่นน่ะฟังแล้วฟังอีกนะใครที่ไม่รู้กรรมนี้คืออะไรกรรมนี้คืออะไรนะด้วยแต่พุทธานโตท่านอะไรอย่างนี้รู้ไหมสมเด็จพุทธานโตเห็นท่านกราบท่านแหละแต่ท่านทำนี้คืออะไรไม่บอกไปคิดเอาเองนะแล้วถ้าอย่างนี้คืออะไรนะฉะนั้นเราต้องใช้สติใช้ปัญญาของตัวเองนี่โยมปัญญามีแต่ไม่ใช้ใช้ไปในทางที่มันไม่ถูกไม่ต้องแต่มาที่เราทุกคนมีปัญญามิฉะนั้นไม่มีชีวิตรอดอยู่ณปัจจุบันนี้หรอกนะไม่อยู่จนแก่จนเฒ่าจนเข้าโรงหรืออะไรก็แล้วแต่นะมันมีปัญญาแต่ว่าจะใช้ในทางไหนเนี่ยนะมันก็อยู่ที่บารมีของเราเหมือนกันอย่างโยมมาวัดก็มาเพื่ออะไรมาฝึกอัดขัดเกลามาละตัวมาละตนมักน้อยสันโดษยินดีตามมีตามได้พอใจในสิ่งที่เขาให้พอใจในสิ่งที่ตัวเป็นสิ่งที่เราพอใจนี้เขาเรียกว่าอะไรนะสิ่งที่เราพอใจในสิ่งที่เราทำนั้นเรียกว่าอะไรถ้าเราพอใจในสิ่งที่เราชอบที่จะทำในสิ่งที่ผิดศีลผิดธรรมเราก็พอใจกับสิ่งนั้นแต่ถ้าเราไม่พอใจกับสิ่งที่เราทำที่เราทำเพราะว่ามันไม่มีศีลมันไม่มีธรรมไม่ถูกทำนองคลองธรรมเราไม่ทำเราไม่พอใจแล้วเรามาพอใจอะไรพอใจในที่จะรักษากายวาจาใจใจของเราให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ดังคำสอนที่ว่าให้เราทำจิตของเราให้ขาวลอกทำอกุศลให้หมดไปสิ้นไปเหลือไว้แต่กุศลกุศลและอกุศลคืออะไรตอบเองไม่บอกกุศลธรรมะอกุศลธรรมะฟังทุกวันทุกวันพระสวดเนี่ยใครจำได้มั่งนะจำได้ถือว่าใส่ใจไม่ใช่ฟังแล้วทิ้งฟังแล้วฟังเพราะพระสวดว่าไม่ให้ยึดถืออะไรทั้งสิ้นทุกอย่างปล่อยวางหมดทุกอย่างนะนั่นคำว่าปล่อยวางมันต้องประกอบด้วยปัญญาไม่ใช่ปล่อยวางแล้ว
มันไม่เกิดความฉลาดนะฉะนั้นมันจะขัดกันนะคำโบราณว่าน้ำขึ้นให้รีบตักนะใช่ไหมชักช้าอย่าชักช้าอะไรนะมันจะมันขัดแย้งกันเองอ่ะแต่จริงมันไม่ขัดแย้งหรอกมันอยู่ที่ปัญญาของแต่ละคนที่จะคิดนะช้าช้าได้พางเรียบงามอ่ะขัดกันไหมน้ำขึ้นให้รีบตักช้าช้าได้พางเรียบงามห้าวยังไงกันเนี่ยจะเชื่ออะไรดีโยมจะเชื่ออะไรดีใช่ไหมขนาดสอนเรามันยังสับสนเลยน้ำขึ้นให้รีบตักเดี๋ยวน้ำลดแล้วจะไม่มีน้ำช้าช้าได้พาเล่มน้ำอ้าวยังไงนะเนี่ยงงไหมงงก็ไปทำให้หายงงแล้วกันก็คือเขาสอนให้เราใช้ปัญญาได้ยินอะไรขึ้นมาแล้วปัญญาจะใช้แยกนิดพิจารณาว่าอันไหนมันควรใช้อันไหนไม่ควรใช้ใช้ตอนไหนเวลาไหนใช่ไหมไม่ใช่ครูบาอาจารย์บอกว่าเข้าวัดแล้วต้องปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างฉันก็ไม่ต้องทำอะไรเลยใช่ไหมอ้าวถ้าปล่อยวางฉันก็ไม่ต้องไปแปรงฟันฉันก็ไม่ต้องไปล้างหน้าฉันก็ไม่ต้องไปอาบน้ำเพราะทุกสิ่งทุกอย่างท่านบอกให้ปล่อยวางเอาไหมเอาเปล่าก็ต้องฟังให้ฉลาดก็คือต้องใช้ปัญญาใช่ไหมถ้าปล่อยวางแล้วมันเกิดความลำบากกับตัวเองกับใจตัวเองปล่อยวางนั้นไม่ถูกนะถึงบอกพุทธศาสนาสอนเรื่องปัญญาไม่ให้เชื่อแม้กระทั่งพุทธเจ้าบอกว่าอย่าเชื่อจนกว่าจะลงมือพิสูจน์อย่าเชื่อเพราะได้ฟังอย่าเชื่อเพราะเล่ากันมาอย่าเชื่อเพราะเห็นอะไรเงี้ยมิฉะนั้นเราจะเป็นคนที่ไม่เปลี่ยนอย่าใครพูดอะไรก็อ้าวใช่ใครบอกอะไรก็เชื่อเห็นอะไรก็อ้าวใช่เลยใช่ไหมพิจารณาแล้วพุทธศาสนาสอนให้เกิดปัญญาเพื่อความอะไรเพื่อความหลุดพ้นเพื่อความพ้นทุกข์ฉะนั้นล่ะโยมแล้วสิ่งที่จะพ้นทุกข์ได้ก็คือให้อะไรให้เราปล่อยวางปล่อยวางแต่ก่อนที่จะวางต้องทำจิตให้ว่างก่อนจะทำจิตให้ว่างว่างจากอะไรว่างจากอารมณ์ว่างจากความคิดแล้วอะไรจะทำให้เราว่างจะทำไงให้ว่างรู้ไหมจะทำให้ยังไงให้เรามันว่างอ่ะเอ้าว่างแล้วก็ไม่ต้องไปทำงานเลยดิใช่ไหมว่างแล้วก็ไม่ต้องไปทำอะไรแล้วก็ว่างแล้วใช่ไหมแล้วถามว่าจะทำจิตให้ว่างทำไงก็ไม่ต้องทำอะไรมันก็ว่างอยู่แล้วใช่ไหมแต่ที่มันไม่วางไม่ว่างเพราะอะไรเพราะจิตมันยังคิดใช่ไหมจิตปรุงแต่งหรือเปล่าเอาอยู่ตรงนี้ไม่คิดไม่ปรุงแต่งแล้วมันว่างไหมเอาถามใจตัวเองอยู่ตรงนี้จิตอยู่ตรงนี้ไม่คิดไม่ปรุงแต่งว่างไหมแต่ถ้ากายตรงนี้จิตอยู่ตรงนี้ก็ว่างแต่ถ้ากายตรงนี้จิตไปอยู่ทางนู้นจิตเอานู่นมานิดเอานี่มาหน่อยมาปรุงมาแต่งมาผสมประสานหยิบนู่นมาหยิบนี่มามารวมกันแล้วถามมันว่างไหมโยมตอนนี้กายโยมว่างนะทุกคนว่างเพราะอะไรไม่มีการกระทำไม่ได้ทำอะไรทั้งสิ้นอยู่เฉยตอนนี้กายว่างแล้วนะไม่ได้ทำภารกิจการงาน
แล้วถามว่าจิตว่างหรือยัง

จิตตัวเองมีงานทำหรือเปล่าจิตหน้าที่ของจิตคือเป็นผู้คิดเป็นผู้นึกเป็นผู้ปรุงแต่งแต่จิตจะคิดนึกปรุงแต่งได้ก็มีสิ่งมาเป็นปัจจัยจิตธรรมดาแล้วเป็นจิตที่ว่างๆแต่ที่ไม่ว่างเพราะโยมให้เขาทำงานใช่ไหมเอาอย่างนั่งเฉยๆเนี่ยเอาไปทำนู่นหน่อยสิไปทำนี่หน่อยสิเมื่อเขาใช้เราก็ต้องไปใช่ไหมหรือเขาวานเราก็ต้องไปใจเราก็เหมือนกันอายตนะภายนอกอายตนะภายในสิ่งที่มันเชื่อมเข้ามาข้างในใจเอาเข้ามาไอ้จิตมันก็ไม่ว่างดิเอามันได้ยินมันก็ปรุงแต่งมันได้เห็นมันก็ปรุงแต่งมโนความคิดก็มโนไปเรื่อยสร้างภาพสร้างวิมานสิ่งนั้นสิ่งนี้มาแล้ววางมั้ยล่ะไม่ว่างฉะนั้นหลักคำสอนพุทธเจ้าง่ายๆคือหยุดเห็นไหมที่โยมมาถือศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมบวชในคณะได้เพราะอะไรเพราะโยมทำตัวให้ว่างใช่ไหมวางทุกอย่างวางภารกิจการงานอะไรก็แล้วแต่วางไว้ก่อนตอนนี้ฉันจะมาว่างแล้วแต่ถ้าบอกว่าไม่วางมาได้ไหมเอาไม่ลาไม่หยุดงานมาได้ไหมติดภารกิจการงานงานยังค้างอยู่งานยังไม่เสร็จมันว่างมันไม่ว่างก็ต้องหาเวลาให้มันว่างโยมว่างจากงานแล้วโยมมาในวัดนี่สบายไหมคือเราไม่ทำอะไรไงไม่ต้องไปใช้สมองคิดไม่ต้องไปใช้มือไม่ต้องโหนรถเมย์ไม่ต้องขับรถไม่ต้องขึ้นรถไฟขึ้นฟ้าลงดินไม่ต้องอยู่วัดนี่กายว่างจากการงานถามว่ากายว่างในวันแล้วจิตว่างหรือเปล่าถามตัวเองจิตว่างหรือเปล่าว่างไหมก็ถามใจตัวเองให้เราว่างอย่างเนี้ยตอนนี้มีความคิดไหมมีหรือเปล่าคิดอะไรอ๋อเมื่อวานมันซืนไปนู้นหรือไม่ว่าเอพรุ่งนี้จะทำอะไรอาทิตย์หน้าจะทำอะไรปีหน้าจะทำอะไรอย่างนี้ว่างไหมแต่ถ้าอยู่เฉยๆมันก็ยากนะโยมนะให้มันอยู่เฉยอ่ะเพราะหน้าที่ของมันเขาบอกแล้วไงหน้าที่ของจิตมันต้องมีอะไรมาเข้ามาให้มันคือพูดง่ายโยมก็ป้อนข้อมูลให้มันนั่นแหละเห็นไหมเหมือนกับเลี้ยงสุนัขเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่อะไรโยมก็เอาอาหารไปให้มันให้มันอ้วนพีให้มันแข็งแรงทีนี้มันก็ขันมันก็อะไรเห็นไหมก็มีแรงว่าเลี้ยงขันจิตก็เหมือนกันเราพยายามส่งเสริมพยายามให้มันมีกำลังที่จะคิดถ้าคิดดีก็ดีคิดไม่ดีก็ไม่ดีในพุทธศาสนาสอนว่าให้ว่างว่างเสร็จแล้วมันก็จะวางเมื่อวางแล้วอะไรเกิดขึ้นก็คือความสว่างในจิตใจของเราเองนะแล้วถ้าอยู่เฉยๆจะให้มันว่างได้ไหมมันก็เหมือนลิงไงนะว่ายุกยิกยุกยิกก็เหมือนโยมแหละสมาธิได้แค่5นาทีนี่ก็สมาธิสั้นยิ่งจิตถ้าไม่มีอะไรให้มันเกาะไม่มีหลักให้มันยึดนี่โยมก็สับสนวุ่นวายที่วุ่นวายทุกวันนี้เพราะอะไรก็ไม่มีหลักไงโอนไปทางนู้นเอมาทางนี้ไปหน้าไปหลังคำว่าหลักคืออะไรโยม

หลักฐานมั่นคงรากฐานมั่นคงใช่ไหมฉะนั้นการสร้างฐานะครอบครัวต้องให้มีหลักฐานมั่นคงสร้างบริษัทต้องมีหลักฐานมั่นคงเพื่อความอยู่รอดเพื่อความมั่นคงของผู้อาศัยของผู้บริหารใจเราก็เหมือนกันต้องมีหลักฐานมั่นคงอะไรคือหลักฐานมั่นคงของใจการงานของจิตคืออะไรฉะนั้นก็เลยต้องมีคำบริกรรมเป็นอุบายให้จิตมันทำหน้าที่เมื่อมันยังไม่ว่างมันเมื่อมันอยากจะทำหน้าที่ก็ให้มันทำ

ทำหน้าที่ก็ให้มันทำแต่ทำในสิ่งที่เกิดเป็นบุญเป็นกุศลแทนที่จะไปคิดเรื่องนั้นคิดนี้ก็ให้มาคิดสิคิดที่ไหนเนี่ยคิดในตัวเรามันจะได้ไม่ไปไหนถ้าพี่คิดข้างนอกเดี๋ยวมันก็ออกข้างนอกไปใหญ่คิดขนาดคิดแค่ในตัวเนี่ยโยมแป๊บเดียวไปไหนก็ไม่รู้เผลอเราก็แป๊บไปแล้วไปนู่นไปนี่ดึงก็จะกลับเข้ามาอยู่กับกายนี่โอ้มันยากมันเหนื่อยเอาในร่างกายแค่กรรมฐานฐานของการงานเอาทีนี้ละไม่ว่างแล้วมีการงานแล้วกรรมฐานของการงานงานทีนี้ไม่ใช่งานเพื่อทำมาหารับประทานงานอันนี้คืองานให้มันว่างก็อะไรอ่ะปัญจกรรมฐานที่พวกเราบวชมาเนี่ยกุลบุตรกุลธิดาอุบาสกอุบาสิกาเมื่อบวชเข้ามาในพุทธศาสนาแล้วต้องมีสิ่งห้าสิ่งนี้เป็นฐานเป็นการงานเพื่อให้จิตมันทำงานในร่างกายของเราเนี่ย5อย่างมีอะไรจำได้หรือเปล่ามีอะไรบ้าง5อย่างก็ทำอยู่ใน5อย่างเนี่ยมันมาไม่บอกเราอะไร5อย่างนี้ก็พิจารณามันสิมันอยู่กับเราแล้วเนี่ยคือให้อยู่กับ5อย่างแล้วจิตมันจะได้ไม่ไปไหนไงมันจะได้ไม่ออกไปข้างนอกให้มันทำงานด้านเดียวให้มันรู้เรื่องเดียวอย่าหลายเรื่องถ้าหลายเรื่องแล้วมันก็หลายราวใช่ไหมมันก็สาวกันไปสาวกันมายุ่งไปพันมายุ่งตุงนางไปหมดชีวิตของเราสับสนวุ่นวายก็เพราะอะไรการงานมันเยอะหลายเรื่องแค่เรื่องเดียวเราก็ยังจำไม่ได้เลยนะยังมองไม่เห็นเลยว่าไอ้ผมของเรามันเป็นยังไงหลับตาแล้วไม่เคยเห็นผมตัวเองเลยนะเป็นยังไงมาร่างกายของเราแค่ภายนอกยังมองไม่เห็นเพราะมันส่งออกไปข้างนอกจิตที่ส่งออกไปข้างนอกเป็นสมุทัยคือเหตุแห่งทุกข์นี่ใช่มั้ยสมุทุกข์อันแรกที่พุทธเจ้ายกขึ้นมาอริยสัจ4อย่างที่เป็นสัจธรรมความแท้จริงยกทุกข์ขึ้นก่อนพอยกทุกข์เสร็จเหตุที่เกิดทุกข์มันต้องมีเหตุสิทุกข์มันจะอยู่เฉยๆมันเกิดไม่ได้หรอกทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะมีร่างกายทุกข์เพราะมีจิตใจใช่ไหมฮะอย่างเราหนุ่มๆสาวๆเนี่ยมันยังไม่ทุกข์หรอกคนแก่คนเฒ่าก็เริ่มรู้แล้วล่ะว่าทุกข์มันอยู่กับเราแหละแล้วเหตุที่มันเกิดจากทุกข์เพราะอะไรเหตุเพราะว่ามันคือเรามันเป็นของเราเลยเป็นเหตุให้ต้องมีทุกข์รับรู้เรื่องทุกข์ก็คือเรื่องกายนั่นแหละนั่งแล้วทำไมต้องขยับอ่ะเพราะอะไรเพราะมันทุกข์ใช่ไหมนั่งสัก3ชั่วโมงไหวไหมถ้าคนไม่เคยฝึกไม่ไหวขยับแล้วทุกข์ไหมทุกข์ต้องกำหนดรู้พอทุกข์ปรากฏเปลี่ยนปั๊บปรากฏเปลี่ยนปั๊บทุกข์ต้องทนให้มันรู้เสียก่อนว่าโอ้นี่มันทุกข์นะไม่ใช่พอทุกข์หน่อยเมื่อยแล้วก็แผลบเปลี่ยนไปแล้วเขาเรียกว่า

0: อิริยาบถมันถูกปิดบังก็เลยมาดูว่านี่มันคือทุกข์ทั้งที่มันอยู่กับเราเราจะยอมรับหรือไม่ยอมรับก็แล้วแต่ร่างกายมันเป็นอัตโนมัติมันรู้ว่ามันทุกข์แล้วนะมันเป็นอัตโนมัติมันก็ทำยังไงให้มันหายทุกข์ละโยมเหตุเพราะเรานั่งเพราะเรานั่งไม่ได้ปกติเหมือนที่เราเคยนั่งเราเคยนั่งที่นอนนั่งบนฟูกนั่งบนโซฟานั่งที่นุ่มนุ่มนิ่มนิ่มพอเรามานั่งพับเพียบนั่งขัดสมาธิเดี๋ยวพลิกไปเดี๋ยวก็พลิกมาแต่ทำไมคนอื่นเขาไม่พลิกเหมือนเราโยมเคยถามไหมเคยสงสัยไหมทำไมเรานั่ง5นาทีเราก็ไม่ไหวแล้วเอาทำไมคนแก่ๆเขานั่งครึ่งชั่วโมงเขาฟังตัวต้องเขาไม่เห็นเขาเป็นอะไรเป็นแต่เขาทนได้เขาอยู่กับสิ่งที่เขาเป็นอยู่ฉะนั้นทุกถ้าเรากำหนดรู้เนี่ยมันจะรู้เลยว่าทุกมันเกิดแล้วถามว่าพอเกิดแล้วมันดับทุกเกิดบางคนก็รู้บางคนก็ไม่รู้แต่ทุกดับไอ้ความดับนี่รู้ไหมไม่รู้เพราะไม่ไปกำหนดรู้มันไงเมื่อเรานั่งสมาธิเนี่ยเรานั่งกำหนดรู้ว่าหายใจเข้าพุทหายใจออกโทพุทโทพุทโทเกสาโลมานะขาตันตาตะโจตะโจทันตานะขาโลมาเกสานี่คือการงานของจิตรู้แล้วกรรมฐานอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนแล้วพอทุกขเวทนาเกิดขึ้นกำหนดรู้ว่าทุกหนอทุกหนอแล้วถามว่าทุกตรงไหนปวดเข่าหนอปวดขาหนอเจ็บหลังหนอเจ็บคอหนอนะพอรู้นี้ปุ๊บจะทำไงให้ดับทุกก็ต้องผ่อนคลายก็คือเปลี่ยนอิริยาบถไอ้ตอนที่เปลี่ยนอิริยาบถตรงนี้ล่ะเราต้องกำหนดรู้เลยว่าพอเราเปลี่ยนปั๊บอะไรเกิดขึ้นทุกข์ดับนะฉะนั้นทุกข์ต้องกำหนดรู้กำหนดรู้แล้วก็ต้องรู้ว่ามันดับตอนไหนอันนี้มันถึงจะรู้เท่าทันทุกข์แต่พอทุกข์ก็ไม่ได้กำหนดโอ้นี่มันทุกข์นะก็ถือว่าเอ้าเมื่อก็เปลี่ยนนะแล้วถ้าเรากำหนดรู้แล้วก็ดูมันพอดูมันแล้วเราก็ดูจิตทุกกายเขาเรียกว่าทุกขสังขารแต่ทำไมใจมันเป็นทุกข์ล่ะถ้าถามว่าที่มันทุกข์ที่มันปวดมันปวดตรงไหนอยู่ไอ้ตรงที่มันปวดเนี่ยนะตรงไหนก็แล้วแต่ก็แล้วแต่คนแล้วกันของกายของเราแล้วถามว่าทำไมใจเราต้องเป็นทุกข์ด้วยล่ะก็มันปวดตรงขามันปวดตรงเข่าปวดตรงเอวปวดตรงคอแล้วใจเราไปทุกข์ทำไมอ่ะไม่ได้ปวดใจเลยใช่ไหมถ้าปวดใจเลือดมันไม่ไปฉีดไปสูบไปเลี้ยงหายใจไม่ออกอึดอัดจะตายแล้วนะไอ้นี่เพราะว่าจิตไปยึดว่านี่เป็นของเรานี่พอเป็นของเราก็คือทุกข์นั่นแหละแต่เรารู้ความจริงแล้วมันอยากจะปวดก็ปวดไปดิเราก็มีหน้าที่รู้มันเฉยๆแค่นั้นเองก็ใจก็ไม่เล่าร้อนอะไรก็เป็นสิ่งเรื่องธรรมดาไม่ใช่โอ้โหทำไมมันสาหัสสากันทำไมมันไม่ไหวทำไมมันทรมานอย่างนี้ถ้าอยู่บ้านเคยรู้ไหมล่ะทรมานอย่างนี้ไม่รู้เพราะอะไรเพราะมันสบายเมื่อยก็ไปร้อนก็ไปหนาวก็ไปหิวก็ไปอย่างนั้นแหละไปมันที่สบายนั่นแหละแล้วมันสบายจริงไหมมันสบายถาวรหรือเปล่าทุกอย่างไม่มีความถาวรไม่มีความมั่นคง ร่างกายก็ไม่มั่นคงไม่ถาวรไม่ทีรังยั่งยืนแต่จิตใจของเราถ้าฝึกหัดแล้วมันถาวรมั่นคงไม่มีความเสื่อมแต่สังขารร่างกายมันเสื่อมแง่ๆอยู่แล้วไม่แก่ก็ตายเงี้ยนะสองอย่างแล้วก็เจ็บเจ็บพอทนเจ็บทนไม่ไหวเจ็บพอทนก็ไม่ตายเจ็บทนไม่ไหวก็ตายง่ายเนาะชีวิตเรามีแค่นี้โยมสองอย่างจะเลือกไปยึดอะไรล่ะแต่มันต้องยึดเพราะต้องการความสบายถามว่าความสบายมันถาวรไหมมันชั่วแค่เราไปพอใจมันเท่านั้นแหละแต่ถ้าจิตใจเรามันไม่สบายจิตใจเป็นทุกข์ทุกอะไรก็แล้วแต่ปัญหาอะไรก็แล้วแต่ของโยมคือจิตมันเป็นทุกข์นั่นแหละไปอยู่ในที่สบายโยมสบายไหมไม่สบายหรอกจะนั่งรถเบนซ์รถอะไรราคา10ล้าน30ล้านรถสปอร์ตและมือกุนี่รถอะไรโลอะไรก็มันนั่นแหละถ้าจิตมันไม่สบายแล้วไม่ใช่นี้ให้สบายหรอกฉะนั้นจิตนี่สำคัญที่สุดแต่สิ่งที่เราไปยึดว่าอันนั้นทำให้เราสบายก็ไปยึดติดแล้วถ้าไม่ได้ดังที่เรายึดถ้ามันบุบสลายแตกหายไปทำยังไงโยมเราก็เสียดายแล้วก็เสียใจแล้วก็เป็นทุกข์ฉะนั้นเราอยู่กับทุกข์เราก็ต้องเรียนรู้แล้วก็ต้องทนกับทุกข์เพราะสิ่งนี้ให้ใครไม่ได้ของใครของเรานะทุกข์ประจำก็พอทนทุกข์จรก็มาอีกบวกเข้าไปอีกนะทุกข์เพราะตัวเองก็พอทำไปเอาทุกข์อื่นมาให้ทำใจให้มันไม่สบายขึ้นมาอีกบางคนหมดปัญหาแต่มันยังไม่หมดกรรมก็ไปเอาเรื่องที่มันทำให้ทุกข์เข้ามาอีกทั้งที่มันหมดเรื่องแล้วแต่ไม่ยอมหมดเรื่องเพราะไม่ปล่อยวางไม่ว่างกายว่างแต่ใจไม่ว่างดังนั้นก็ต้องเข้าวัดเพื่อให้มันว่างทั้งกายทั้งใจแล้วไม่ใช่ว่าจะมาวางมาว่างแค่เรามาบวชเรามาประพฤติปฏิบัติแค่เรามาฟังเทศน์ฟังธรรมไม่ใช่มันต้องวางต้องว่างให้ได้ทุกขณะแม้กระทั่งระยะสั้นๆอย่างโยมทำภารกิจการงานเนี่ยมันมีแต่ความวุ่นวายหาเวลาให้มันว่างสัก5นาทีหรือไม่ก็สัก1นาทีพยายามทำให้มันว่างน่ะไม่ใช่จะมาเอาเป็นเอาตายตอนมาบวชเนี่ยใช่สำเร็จวันสองวันเป็นไปไม่ได้หรอกมันต้องสะสมต้องฝึกหัดขัดเกลาไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยเหมือนกับทำบุญน่ะจะคิดว่ามีเงินมากแล้วค่อยทำมีเงินเต็มกระเป๋ามีเงินเต็มแบงค์แล้วค่อยทำแล้วเมื่อไหร่มันจะเต็มมีเท่าไหร่ทำเท่านั้นมีโอกาสทำขอให้ได้ทำบุญที่ไม่ต้องลงทุนคือทำจิตให้มันว่างๆไม่ต้องลงทุนอะไรเลยมากเลยหลวงปู่สังวาลพูดเสมอว่าบุญอะไรก็ไม่ยิ่งใหญ่เท่ากับบุญสมาธิแค่ช้างสะบัดหูงูรีบแลบลิ้นไก่กระพือปีกนี่คือยอดบุญแค่นี้ไม่ต้องว่าครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมง2ชั่วโมงไม่ต้องเก็บทีละเล็กทีละน้อยเก็บออมเอาไว้สะสมเอาไว้ไม่ใช่ทำปีนึงค่อยทำทีเดียวมันไม่คุ้มมันไม่เต็มมันช้าทำมันทุกวันโยมแล้วถามว่ามีเวลาไหมเวลาเยอะแยะไอ้คนที่อ้างไม่มีเวลาไม่ใช่หรอกเข้าห้องน้ำมีเวลาไหมเวลาส่วนตัวของเราหรือเปล่าเข้าห้องน้ำก็ ทำจิตให้ว่างดิเออถ้าว่าฉันทำงานแล้วจิตฉันไม่ว่างจิตฉันมันวุ่นไอ้เข้าห้องน้ำห้องท่าเข้าหลับเข้านอนนี่มันเรื่องของเราโดยตรงเลยเนี่ยใช่ไหมสำคัญคนเราเนี่ยจะเผลอสติจะขาดสติเวลากินนะเวลากินนี้ไม่ค่อยมีสตินะเวลาขับถ่ายก็ไม่มีสติบางคนก็เอาหนังสือพิมพ์เข้าไปอ่านบางคนก็เอาบุหรี่เข้าไปสูบบางคนก็เอาโทรศัพท์เข้าไปดูบางคนก็เอาเข้าไปเสียบหูฟังอันนั้นเวลาว่างของเราทั้งนั้นเลยที่จะบอกเอ้ยไปในห้องน้ำไปทำสมาธิไปทำความสงบเอ้ยมันไม่ได้สิมันไม่ถูกกาลเทศะไม่ใช่ครูบาอาจารย์สอนเลยยืนเดินนั่งนอนคิดนึกขับถ่ายต้องมีสติทุกตลอดเวลาแม้กระทั่งฉันอาหารก็ต้องมีสติพิจารณาเข้าห้องน้ำถ่ายหนักถ่ายเบาก็ต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาอย่างพวกเรานี้มันไม่มีสติอยู่ตลอดเวลาเราก็ขอเวลากินเวลานอนเวลาถ่ายเนี่ยสามเวลาเนี่ยโยมแค่นี้วันนึงพอแล้วแล้วก็ไม่ต้องอ้างไม่ได้มันต้องทำงานก็ได้แล้วภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธเราก็ทำงานไปใจก็เราก็พุทโธพุทโธไปใจก็เป็นสมาธิใจก็อยู่กับการงานตรงนี้กายอยู่ตรงนี้จิตก็อยู่ตรงนี้ความคิดก็อยู่ตรงนี้แต่ส่วนใหญ่มันไม่ใช่นั่งตรงนี้ในออฟฟิศนั่งอยู่ที่ทำงานมือก็ทำไปใจก็คิดไปไม่มีสมาธิแล้วงานที่ทำออกมามันก็เสียหายเป็นนักศึกษาเวลาให้เรียนก็ไม่มีสมาธิเวลาครูสอนก็ไม่มีสมาธิที่จะฟังเวลาอ่านหนังสือก็ไม่มีสมาธิที่จะอ่านเข้าใจมันไปนู่นไปนี่แล้วจะอะไรมักมีความจำมันมีหลายอย่างหลายงานไงงานอะไรก็แล้วแต่ให้ทำอย่างเดียวงานนั้นจะเป็นงานที่ดีมันจะมีความชำนาญใช่ไหมไม่งั้นจะมีวิชาชีพเฉพาะทางเนี่ยนะเพราะเขาทำสิ่งเดียวไงเขาไม่ทำหลายอย่างทำอย่างเดียวแต่ทำให้จริงทำให้ดีทำให้เป็นแล้วมันก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เรานั้นมีความภาคภูมิใจใช่ไหมถ้าทำหลายอย่างแล้วไม่เก่งทำได้แต่ไม่เก่งไม่เก่งต้องเอาอย่างเดียวแล้วทำให้เก่งทำให้ดีทำให้เด่นทำให้เป็นทำแล้วให้ได้บุญนะโยมนะฉะนั้นเข้าวัดแล้วเมื่อฟังคำสอนก็เอาไปใช้เอาไปปฏิบัติครูบาอาจารย์ท่านทิ้งมรดกไว้ให้พวกเราแล้วเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ฟังแล้วจำจำแล้วทำเกิดประโยชน์ฟังแล้วจำแต่ไม่ทำก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเดี๋ยวก็ลืมดังนั้นต้องท่องให้จำทำให้เป็นชำนิชำนาญถ้าไม่ลองฝึกหัดไม่ลองทำไม่มีไม่ชำนาญหรอกโยมครูบาอาจารย์ท่านก็ไม่ใช่เก่งท่านก็ไม่ได้เป็นอะไรทั้งนั้นแหละแต่ท่านได้มาศึกษาเราเรียนท่านฟังและจำและทำพระทุกองค์ก็ไม่ใช่ว่าเก่งอะไรมาจากไหนก็ลูกชาวบ้านธรรมดาแหละความโลภความโกรธความหลงมันก็เต็มไปหมดแต่เมื่อเข้ามาบวชแล้วสิ่งเหล่านี้ต้องละต้องทำต้องจำทำอะไรทำศีลให้บริสุทธิ์จำในสิกขาบทจำในคำสอน ถ้าพวกญาติโยมไม่จำคำสอนของพ่อแม่ทุกวันนี้เราจะได้ดีไหมพ่อแม่ทำสอนฝึกเราให้ทำอย่างนั้นให้ทำอย่างนี้นะจนเรามีความชำนิชำนาญเอาจากที่เดินไม่เก่งพ่อแม่ก็สอนให้นะมะสอนให้เราเดินสอนให้ทำอย่างนั้นบางทีเราก็ถามท่านก็ตอบท่านก็บอกเราแล้วก็ต้องจำนะมะสิ่งเหล่านี้อ่ะมันจะทำให้เรานั้นพัฒนาตัวเองฉะนั้นเข้าวัดแล้วต้องให้ได้ประโยชน์นะเราถามตัวเองแต่ทีแรกแล้วเข้าวัดเข้ามาทำอะไรมาแล้วได้อะไรอยู่แล้วทำอะไรต้องถามตัวเองด้วยนะมาอยู่ทำแล้วออกไปได้ประโยชน์อะไรได้อะไรไปบ้างมาครั้งหนึ่งก็ต้องเอาไปครั้งหนึ่งมาครั้งที่สองก็ต้องเอาไปสิ่งที่ดีๆทวีคูณไม่ใช่มาแล้วครั้งหนึ่งครั้งสองครั้งสามก็เหมือนเดิมเอาไปฝึกหัดขัดเกลาให้ใช้ชีวิตประจำวันของเราให้มันพัฒนาขึ้นอย่ามัวหลงอยู่กับโลกพอตายไปแล้วไม่มีอะไรไปได้เลยไม่มีใครเคยเอาทรัพย์สมบัติพัฒฐานบ้านช่องเรือนชานสามีภรรยาลูกหลานไม่มีใครไปได้เลยไม่มีใครเคยมาบอกเลยว่าตายแล้วเอาอะไรไปได้บ้างไปแล้วเลยไม่เคยถามกลับมาหาเราเลยตายแล้วไปแล้วก็ไม่ห่วงเราเลยเราจะอยู่ยังไงเขาเคยมาบอกเราไหมอยู่เพื่อจากอยู่เพื่อจรแต่ก่อนจากก่อนจรทำอะไรเป็นสิ่งที่ดีๆไว้แก่กันซึ่งกันและกันสร้างคุณงามความดีสิ่งที่ไม่ดีอย่าทำทำแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่ดีจะตอบสนองให้เรานั้นมีความสุขความเจริญทำสิ่งที่ไม่ดีมันจะเป็นความอัปปรีนะความอัปปรีนะความหมายยังไงก็ไม่รู้ไปหาเอาเองกันนะวันนี้อาตมาก็ได้มาชี้แนะมาเตือนสติให้ญาติโยมนั้นได้มีสติแล้วก็เกิดปัญญาไม่เสียทีที่เกิดมาพบพุทธศาสนาแล้วก็ต้องให้เกิดปัญญาก็ขออำนาจคุณบารมีของพระศรีรัตนตรัยมีพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์บารมีของครูบาอาจารย์บิดามารดาบารมีของคุณความดีทั้งหลายก็จงมาอภิบาลให้พวกญาติโยมนั้นมีแต่ความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดประกอบด้วยธรรมไม่ผิดสิ่งผิดธรรมขอให้สิ่งเหล่านั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญ
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิพิจารณานั้นคือพระธรรมเทศนาดูความเมตตาจากพระครูปลัดเพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าวาดวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: นิทานเซนเรื่องขว้างขวานขึ้นฟ้า

0: ชายหนุ่มคนหนึ่งรู้สึกกลัดกลุ้มใจมากจึงมาถามพระเซนว่ามีคนนินทาว่าร้ายลับหลังเขาอยู่บ่อยๆควรทำอย่างไรดีพระเซนถือขวานด้ามหนึ่งเดินออกจากที่พักแล้วพูดกับชายหนุ่มว่า
1: ตอนนี้ข้าโยนขวานขึ้นไปบนฟ้าเจ้ามองดูสิว่าจะเกิดอะไรขึ้น
0: เมื่อขวานตกลงสู่พื้นเกิดเสียงดังสนั่นพระเซนถามชายหนุ่มว่า

จ้าได้ยินท้องฟ้าตะโกนว่าเจ็บหรือไม่ขวานไม่ได้ทำอันตรายท้องฟ้าท้องฟ้าจะเจ็บได้อย่างไรชายหนุ่มตอบทำไมขวานไม่ได้ทำอันตรายท้องฟ้าล่ะพระเซนถามท้องฟ้าสูงออกปานนั้นและกว้างใหญ่ไพศาลปานนั้นต่อให้โยนสูงกว่านี้ก็ไม่กระทบท้องฟ้าถูกแล้วท้องฟ้ากว้างใหญ่ไพศาลก็เพราะท้องฟ้าจิตใจกว้างขวางถ้าคนคนหนึ่งมีจิตใจกว้างขวางประดุจท้องฟ้าใครจะมานินทาว่าร้ายหรือกลั่นแกล้งอย่างไรก็ไม่อาจกระทบหรือทำร้ายจิตใจของเขาได้ชายหนุ่มก้มดูขวานที่หล่นอยู่บนพื้นดินแล้วเงยหน้าขึ้นมองดูผืนฟ้าที่ใสงามให้รู้สึกจิตใจโปร่งโล่งอย่างน่าแปลกใจคนเรามักจะหัวเสียกลัดกลุ้มหาทางออกไม่ได้กับเรื่องที่ทำให้ไม่สบายใจกระทั่งเป็นโรคซึมเศร้าหรือก้าวร้าวไม่ว่าคนข้างๆจะชี้แนะอย่างไรก็ไร้ผลนอกจากการเกิดแก่เจ็บตายแล้วเรื่องต่างๆย่อมต้องมีวิธีการแก้ไขหัวเสียกลัดกลุ้มก็ไม่มีประโยชน์รังแต่จะทำให้ตัวเองตกอยู่ในภวังค์ของอารมณ์ซึมเศร้าสังกตายมองไกลสักหน่อยปล่อยวางสักนิดใจยิ่งกว้างยิ่งจะพบสุข

หลักอนัตตาในทางพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยปัญญาอันชอบพระองค์มิได้ตรัสว่าอนัตตาเป็นของไม่มีตนมีตัวเป็นของว่างเปล่าพระองค์ตรัสว่าตนตัวคือร่างกายของคนเราอันได้แก่ขันธ์ทั้งห้านี้มันมีอยู่แล้วแต่จะหาสิ่งที่เป็นสาระในขันธ์ห้านั้นไม่มีดังนี้ต่างหากเมื่อสรุปให้สั้นๆแล้วผู้ที่ยังยึดอัตตาอยู่พระองค์ก็สอนให้ประกอบภารกรรมเพื่อประโยชน์แก่อัตตาโดยทางที่ชอบที่ควรไปก่อนจนกว่าผู้นั้นจะเห็นชัดแจ้งด้วยตนเองว่าสิ่งที่เราถือว่าอัตตาอยู่นั้นแท้จริงแล้วไม่ใช่อัตตามันเป็นเพียงมายาหรือของไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วพระองค์จึงสอนอนัตตาที่แท้จริงพระธรรมคำสอนพระราชนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาวิสิทธิ์หลวงปู่เทศเทศรังสีวัดหินหมากเป้งอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายจากหนังสือตามรอยธรรมย้ำรอยครู

0: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: การทำสมาธิก็ต้องใช้เวลาใช้ความเพียรทำบ่อยๆขยันทำแล้วก็มีใจรักที่จะทำแล้วก็ตั้งใจว่าจะต้องทำให้ถึงความรู้ความเข้าใจเรื่องของสมาธิก็จะช่วยให้เราคลี่คลายจิตใจที่ไม่สงบได้เพราะใจคนเราเนี่ยถ้าไม่ทำอะไรมันก็ไม่สงบอยู่อย่างนั้นเองก็ไม่รู้อยู่อย่างนั้นเองแต่พอทำไปแล้วสิ่งที่ไม่รู้เราก็รู้สิ่งที่เราไม่สงบเราก็สงบเพราะจิตที่ฝึกสมาธิเนี่ยจิตจะมีปีติกว่าคนที่ไม่ได้ฝึกสมาธิจิตจะมีความสุขสงบกว่าเพราะคนที่มีจิตที่ไม่สงบเนี่ยเพราะว่าเขาไม่มีสมาธิไม่มีปีติเขาจะเล่าร้อนกว่าจะเป็นทุกข์กังวลมากกว่าตรงที่ว่าจิตของเขาไม่สงบฉะนั้นพอเราฝึกจิตให้เป็นหลักแล้วเนี่ยมีสมาธิผ่านปฐมฌานไปแล้วเนี่ยนิวรณ์ 5 ก็ดับลงไปบ้างแล้วเนี่ยจิตเราก็จะสบายขึ้นจะสบายใจขึ้นเพราะว่าผ่านปฐมฌานไปแล้วจิตก็จะเบาสบายเพราะสงบขึ้นแต่ถ้าเราไม่สงบเนี่ยมันก็ไม่เจอความเบาสบายใจมันคนยังไม่หมดกังวลยังไม่หมดภาระหน้าที่พระพุทธเจ้าท่านให้อุปัชฌายะที่บวชให้สอนเรื่องกรรมฐาน40กรรมฐาน40เนี่ยกรรมฐานเนี่ยที่ตั้งของจิตแต่ท่านสอนให้ไหวให้ง่ายขึ้นก็คือให้สอนอนาปานสติกับปัญจกรรมฐานปัญจกะกรรมฐานนี่ก็คือเกสาโลมานขาตันตาตะโจตะโจตันตานขาโลมาเกสาคือพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังนี่เองให้เป็นอารมณ์เราก็ลองพิจารณาดูทั้งคืนทั้งวันลองพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเป็นอารมณ์ดูบางทีจิตของเราก็ไปสงบตรงนี้เองไปได้อารมณ์ที่พิจารณาผมคนเล็บฟันหนังนี่เองเป็นหลักกรรมฐาน5สมัยพุทธเจ้านี่สำเร็จกันมากตอนได้เรียนกรรมฐาน5นี่เองจึงว่าที่พระบวชทุกองค์เนี่ยก็จะต้องเรียนกรรมฐาน5วันเข้าโบสถ์อุปัชฌายะจะสอนทุกองค์เลยในทั่วประเทศไทยเนี่ยที่จะบวชจะต้องเรียนกรรมฐานบทนี้หมดเนี่ยกรรมฐานหลักจะเป็นอาจารย์ไหนสำนักไหนจะเป็นนิกายไหนก็สุดแล้วแต่จะเป็นธรรมยุทธ์ธรรมหานิกายจะเป็นอาจารย์วัดใดสำนักใดก็จะต้องสอนกรรมฐาน5หมดเกสาโลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโลมาเกสาพอต้องได้แล้วก็พิจารณาอุปัชฌายะก็จะสอนให้พิจารณาความไม่สวยไม่งามความน่าเกลียดความไม่สะอาดความไม่เที่ยงของผมขนเล็บฟันหนังก็ให้พิจารณาว่าไม่ใช่ตัวเราตัวเขาไม่ให้ยึดมั่นถึงมั่นว่าตัวเราสำคัญตนผิด นี่กรรมฐานที่สอนทั่วปีหนึ่งพระบวชเป็นแสนๆเนี่ยก็จะต้องเรียนกรรมฐานบทนี้ทุกองค์แต่บางองค์ก็ได้ไปปฏิบัติบางองค์ก็ไม่ได้ปฏิบัติแต่ที่จริงแล้วกรรมฐานนี้ต้องปฏิบัติตามก็เป็นกรรมฐาน5ประจำของพระเพราะนั้นกรรมฐานเป็นที่ตั้งของจิตเอาจิตไปไว้กับกรรมฐานได้เอาไว้ที่ผมได้เอาไว้ที่ขนได้เอาไว้ที่เล็บได้เอาไว้ที่ฟันได้เอาไว้ที่หนังได้หรือเอาไว้ลึกๆไปที่จิตเราเลยก็ได้จิตเราคิดอะไร

ไรก็ตามดูจิตเราคิดหรือเอาไว้ทำในกายก็ได้เอาไว้ในจิตก็ได้ได้สองอย่างไว้ที่กายก็มีผมขนเล็บฟันหนังถ้าไว้ข้างในก็โครงกระดูกจับไว้โครงกระดูกภาวนาว่ากระดูกกระดูกกระดูกกระดูกก็นึกถึงซี่โครงตัวเองเนี่ยก็ได้ก็เป็นกรรมฐาน10เหมือนกันไม่ใช่5ละเป็นกรรมฐาน10แหละพอไปจับโครงกระดูกนี่เป็นกรรมฐาน10เลยพอจับอนาปานสตินี่เป็นกรรมฐาน40ได้เลยเพราะอนาปานสตินี่สามารถจะเกิดได้หมดจะเกิดกสิณ10ได้หมดเกิดอสุภะ10ได้หมดเกิดอรูปฌานได้เพราะว่าอนาปานสตินี้รวมไว้หมดเลยรวมกรรมฐานไว้ทุกหมวดเลยพระพุทธเจ้าท่านทำอนาปานสติทำกำหนดลมหายใจพระเจ้าก็ได้กรรมฐาน40หมดเลยก็เป็นหลักแต่ท่านให้อุปัชฌายะสอนเรื่องแค่5อย่างผมขนเล็บฟันหนังอนุโลมปฏิโลมย้อนไปย้อนมาเนี่ยสมัยพุทธเจ้าบรรลุกันหมดพระองค์ภาวนาแค่ผมอย่างเดียวก็เป็นสมาธิเป็นฌานกรรมฐานนี่เรียนในกายตัวเองถ้าเป็นกรรมฐานเรื่องของรูปนามถ้าเป็นสมถะก็เรียนข้างนอกได้เช่นเรียนดูลมดูดินดูน้ำดูไฟดูลมในกรรมฐานนั่นกสิณดูข้างนอกกายตัวเองแต่ก็ต้องน้อมมาที่กายตัวเองแต่ว่ากรรมฐานที่เรียนโดยที่ไม่ต้องใช้วัตถุเป็นเครื่องดูใช้ตัวเองดูตัวเองนี่ก็คือผมขนเล็บฟันหนังหรืออนาปานสติหรือกำหนดเข้าไปพิจารณาในกายตัวเองเช่นเห็นโครงกระดูกตัวเองก็สงบได้ก็เป็นที่พึ่งทางใจได้เป็นสุขได้สบายใจได้คนเราคือเคยใจที่เคยว้าวุ่นมากๆพอมาคิดถึงร่างกายตัวเองพิจารณาร่างกายตัวเองความว้าวุ่นก็ดับไปเขาเรียกว่าเข้ากรรมฐานหรือมีที่พึ่งทางใจมีที่อยู่ของใจที่อยู่ของใจก็เนี่ยพวกมนุษย์เนี่ยก็ที่อยู่ของใจก็คือเขาต้องมาปฏิบัติมนุษย์ต้องมาปฏิบัติมามีสติสมาธิปัญญาก็จะมามีที่อยู่ของใจของเรามนุษย์เนี่ยต้องปฏิบัติศีลสมาธิจึงจะได้ที่อยู่ของใจแต่ถ้าอยู่โดยแนบแน่นอยู่จึงเกิดปีติในบุญกุศลตัวเองจนจำได้ไม่รู้พวกนี้ก็อยู่ในพรหมอยู่ในพรหมพระธมฌานก็อยู่ในพรหมแหละจิตก็อยู่ในพรหมกินเดินนั่งนอนอยู่ในพรหมพอแตกดับเข้าไปเป็นพรหมถ้าจิตอยู่ในกรรมฐานแตกดับเข้าไปเป็นเทวดาชั้นสูงแต่ถ้าทำสมาธิได้ก็ไปเป็นพรหมถ้าจิตปล่อยวางได้ก็ไปนิพพานละตัวตนได้ก็ไปนิพพานเห็นพระไตรลักษณ์มากๆขึ้นก็ไปนิพพานไม่มาเกิดอีกฉะนั้นที่อยู่ของจิตคนเราต้องมีอารมณ์กรรมฐานจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนต้องมีกำหนดรูปตัวเองกำหนดนามตัวเองกำหนดรู้รูปก็คือรู้ร่างกายตัวเองรู้นามก็คือรู้คิดความคิดตัวเองเขาเรียกว่ารู้รูปนามก็เป็นวิปัสสนาเป็นทั้งสมถะเป็นทั้งวิปัสสนาได้เพราะรู้เรื่องของสติสติปัฏฐาน4มหาสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4ก็กายานุปัสสนาปฏิปัฏฐานาพิจารณากายเดินกายนั่งกายนอนกายกินการกายเคลื่อนไหวกายถ่ายอุจจาระปัสสาวะกายอาการ32กายานุปัสสนาพิจารณากายเป็นอารมณ์เวทนานุปัสสนาปฏิปัฏฐานาพิจารณาเวทนาก็พิจารณาจิตตัวเองเช่นสุขทุกเฉยมีทุกคนเห็นอะไรได้ยินอะไรได้กลิ่นอะไรได้รสอะไรได้สัมผัสอะไรก็จะชอบและไม่ชอบชอบอดีตบ้างชอบอนาคตบ้างชอบปัจจุบันบ้างไม่ชอบอดีตบ้างไม่ชอบปัจจุบันบ้างไม่ชอบ

อนาคตบ้างหรือปรุงแต่งไม่ชอบชอบไม่ชอบหรือเฉยก็นี่เป็นเวทนาทางใจทำให้คนเราเสวยอารมณ์สุขทุกข์อยู่เรื่อยเรียกเวทนานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาจิตเราเรื่อยๆก็จะเกิดปัญญาจิตตานุเวทนาจิตตานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาจิตตัวเองมีคิดอะไรคิดดีคิดชั่วเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นเรื่องบุญเรื่องบาปเป็นเรื่องคิดอะไรต่างๆนานาคิดไปไหนก็ตามดูจิตตัวเองมีโรคกดหลงอย่างไรมีรักมีชังก็ตามดูจิตไปในจิตตัวเองก็เรียกจิตตานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาความเกิดดับของจิตแล้วก็พิจารณาไปนะเข้าก็เห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์แปรปรวนแตกดับของจิตของกายก็เป็นธรรมานุปัสสนาปฏิปทานากายเวทนาจิตธรรมเนี่ยเป็นมหาสติปัฏฐานพระพุทธเจ้าสอนปัญจวัคคีย์พิจารณาเรื่องของกายเวทนาจิตธรรมเขาเรียกว่าเจริญวิปัสสนาสมถะและวิปัสสนาสมถะก็เจริญเช่นอานาปานสติหรือพุทโธสัมมาอรหังหนออะไรเงี้ยสมถะแต่ว่าวิปัสสนาคือมาเจริญจิตจริงมาเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมหรือพิจารณาอยู่เรื่อยๆเนี่ยถ้าเราปฏิบัติเราจะเข้าใจถ้าไม่ปฏิบัติมันก็ไม่เข้าใจฉะนั้นเมื่อเรามาปฏิบัติแล้วเราก็ต้องศึกษาให้ได้ให้รู้เรื่องปฐมฌานให้มีสมาธิบ้างคนเราถ้ามีสมาธิแล้วเนี่ยจิตก็อยากจะปฏิบัติอยากจะรู้อยากจะเห็นแต่ถ้าสมาธิไม่ผ่านมันก็ไม่สนุกนั่งก็ไม่สนุกเดินก็ไม่สนุกอย่างน้อยก็ศรัทธาแค่อยากจะทำบุญแต่ถ้ามันสงบแล้วนี่จะรู้เลยว่านั่งเนี่ยมันสงบแล้วช่วยได้เดินนี่สงบแล้วช่วยได้มันมีความเพียรเพิ่มขึ้นไปอีกความขี้เกียจคิดว่าจะมาวันนี้ว่าจะมานอนคิดว่าเวียนเทียนครั้งเดียวก็คงจะนอนแล้วเนี่ยแต่พอเราเกิดสมาธิขึ้นมาเนี่ยเปลี่ยนใจไม่นอนซะแล้วจะอยู่โต้รุ่งแล้วจะอยู่เที่ยงคืนแล้วพอเที่ยงคืนสงบบอกอยู่สว่างได้แล้วเพราะจิตมันเกิดสงบมันเกิดปีติผ่านฌานญาณขึ้นมาก็ช่วยกำลังใจทั้งที่คิดว่ารอบเดียวนอนแน่นอนเนี่ยแต่พอเรามีสมาธิก็อยู่ได้อย่างสบายเพราะมันก็ไม่มากมายอะไรแค่คืนเดียวเพราะจิตมันมีปีติจิตมันมีความสงบความอยากจะปฏิบัติมันมากขึ้นความเพียรมันมากขึ้นกำลังใจมันมากขึ้นแต่คนเราไม่มีสมาธิความขี้เกียจก็ครอบงำความปวดความเมื่อยความง่วงเหงาห้องนอนความขี้เกียจขี้คานฟุ้งซ่านลำคาญใจท้อถอยนอนดีกว่าก็ได้แค่นั้นแหละเพราะสมาธิมันไม่มีแล้วก็ไม่เคยผ่านสมาธิก็ยิ่งขี้เกียจใหญ่ยิ่งขี้เกียจใหญ่ยิ่งไม่อยากทำนั่งมาไรก็ไม่เคยสงบนั่งมาไรก็ไม่เคยสงบกลัวเลยกลัวใจตัวเองคิดมากกลัวความไม่สงบก็นั่งแล้วมันทรมานแต่ถ้านั่งแล้วสงบนั่งแล้วก็สงบทานสมาธิอยู่บ่อยๆเนี่ยรู้แล้วว่าทําไปแล้วก็ได้รู้รสสมาธิว่าทําแล้วมีความสุขสงบก็ชอบทําถึงจะได้บ้างไม่ได้บ้างก็ยังทําอยู่ต่อพวกที่จะอยู่ได้เป็นคืนๆก็โดยมากก็ได้ผ่านความสงบมาบ้างแล้วก็จึงจะทําอันนี้เราก็ต้องค่อยๆเพียรไม่รู้ก็ลองทําปฏิบัติไปพอเราผ่านสมาธิเสร็จแล้วเราก็เป็นตัวของตัวเองคนนี้เราก็เชื่อมั่นแล้วศรัทธาแล้วไม่ลังเลสงสัยแล้วพอทำแล้วได้เห็นตัวเองได้รู้จักความสงบมากขึ้นไอ้ตัวขี้เกียจก็หายไปไอ้ตัวท้อถอยก็หายไปไอ้ตัวซึมเศร้าก็หายไปไอ้ตัวฟุ้งซ่านตัวปวดตัวเมื่อยตัวง่วงเหงาเข้านอนก็หายไปควบคุมตัวเองได้แล้วตอนนี้
ก็เป็นอย่างนั้นถ้าเราทำได้ก็เข้าใจธรรมะถ้าทำไม่ได้ก็ทำตามประเพณีไปสวดมนต์ไหว้พระไปให้หมดเวลาไปวันหนึ่งไอ้จิตที่จะมีความเพียรให้มากขึ้นก็ไม่มีก็ต้องสร้างบารมีไปอีกรอเวลาไปอีกอันนี้เราต้องสนใจนะสนใจพิเศษเรื่องสมาธินี่ต้องเป็นพิเศษสำหรับตัวเราใครจะมาบอกเราให้เราทำกระตุ้นให้เรานั่งให้เราทำเนี่ยมันก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวเราด้วยเราต้องเกิดความปรารถนาหรือเปิดความตั้งปฏิฐานไว้ว่าจะต้องทำให้รู้ให้เห็นให้สงบมีความเพียรขึ้นมาบ้างเราง่วงเราก็เดินยืนทำส่วนใดก็ได้มันก็จะสงบได้นั่งไม่สงบก็เดินเดินไม่สงบก็ยืนยืนไม่สงบก็กลับมานั่งถ้าเรามีความเพียรอย่างนี้ต้องสงบจนได้ตอนนี้คืนนี้เรามาอย่างนี้เราก็โอกาสดีแล้วฝนก็ไม่ตกนะเปิดฟ้าก็เปิดให้เราเราจะไปอยู่ที่บ้านเนี่ยจะมานั่งอย่างนี้ไม่มีโอกาสแล้วใครก็จะมานั่งเป็นเพื่อนเราใครก็จะมาชวนเรานั่งไม่มีทุกคนก็มีแต่เรื่องมโนสาเลเปิดวิทยุโทรทัศน์พูดกันเจียวๆเราก็มานั่งอย่างนี้ไม่ได้เราก็ต้องนอนกินแล้วนอนไปหรือไม่ก็ไปเที่ยวแต่นี่เรามาอย่างนี้มันโอกาสมีเรียกว่าเหมือนมีพวกดีสปายะดีหมู่คณะดีธรรมะสปายะเสนาสปายะที่อยู่ให้กับเรานั่งสมาธิได้บุคคลสปายะก็พวกเราเป็นพวกปฏิบัติทั้งหมดไม่มีใครขวางหูขวางตาไม่มีใครรังเกียจทุกคนก็พร้อมปฏิบัติตามกันบุคคลสปายะธรรมะสปายะธรรมะก็มีได้ฟังได้ยินแสดงออกว่าทำสมาธิดีคือปฏิบัติดีนี่เป็นโอกาสของเราเลยถ้าเราพ้นตรงนี้ไปก็เพราะว่าต้องรอกลางเดือนหน้านนท์เนี่ยถึงจะได้มาเริ่มต้นกันใหม่อีกหรือไม่ก็ต้องอาทิตย์เสาร์หน้านนท์อะไรเงี้ยอาจจะกลับไปทำที่บ้านมันก็ลองแรงๆได้บ้างเสียบ้างมันเสียมากกว่าได้แต่ทำที่นี่มันได้มากกว่าเสียเพราะความพร้อมมันมีมากกว่าแล้วก็ตอนนี้ก็พร้อมแล้วด้วยไม่ต้องไปรอเวลาไหนแล้วด้วยขอให้เราตั้งใจทำอย่างเดียวก็โอกาสเข้ามาแล้วเวลาก็ถึงแล้ว อันนี้ก็ทำให้เราได้มีกำลังขึ้นแล้วก็คนโน้นก็ทำคนนี้ก็ทำเอ๊ะไม่ใช่ทำเราคนเดียวอันนี้มันเป็นพลังใจนะทำให้เป็นพลังใจจะช่วยเราได้ไอ้นอนนั่นเมื่อไรก็นอนได้กลับไปนอนกี่วันก็ได้ก็นอนมาต้องตัวเล็กจนโตแล้วไอ้ขี้เกียจนะขี้เกียจกันมานานแล้วเมื่อยมานานง่วงมานานอารมณ์อย่างนี้เราก็เป็นมานานแต่ว่าวันนี้เราจะต้องสู้ต้องอดทนต้องฟันฝ่าต่ออารมณ์พวกนี้ไปเพราะมันง่วงมานานแล้วก็เราก็ลองหัดไม่ง่วงดูขี้เกียจมานานเราหัดสู้ดูพอถอยลองสู้อุปสรรคหรือว่านิวรณ์อันนี้ดูว่าเราจะทำกำลังเราให้เข้มแข็งเพื่อจะไม่ยอมแพ้ต่อนิวรณ์ความง่วงความเมื่อยความฟุ้งซ่านความหดหู่ท้อถอยนี้เราต้อง
ชนะให้ได้พอชนะเราก็ได้ปฐมฌานได้หรือสงบได้พอสงบได้ปิติก็เกิดคนหนึ่งก่อนไปนั่งที่นั่งกรรมฐานตั้งใจไว้จะนั่งแค่ไม่นานเขาก็นั่งเพลินไปพอเมื่อยเขาก็ทนเกิดมาทนตัวเองทนเมื่อยก็ทนง่วงก็ทนพอคบคอเขาข้ามปวดเมื่อยเหมือนกระดูกจะแตกเลยก็นั่งเพลินพอกระดูกจะแตกก็ทนพอข้ามกระดูกจะแตกเขาสงบเลยพอออกจากสมาธิมันนึกว่า15นาทีที่นายเพื่อนบอกนั่งไปต้อง4ชั่วโมงพวกก็นั่งคอยต้อง4ชั่วโมงไอ้ความรู้สึกว่าตัวเองทนตอนกระดูกจะแตกหน่อยเดียวนั้นแล้วก็หายปวดเมื่อยใจก็สงบเขาออกจากสมาธิบอกนึกว่าตัวเองนั่งไปแค่15นาทีไม่ถึงชั่วโมงที่ไหนนั่งไปต้อง4ชั่วโมงไอ้ความสุขความสงบมันทำให้เวลาในที่ยาวเนี่ยเหมือนนิดเดียวนะไอ้ทุกทรมานในเวลาสั้นกับทรมานมันยาวนานอย่างความสุขเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นเราก็ต้องอดทนเพราะสมาธินี่ได้หลายรูปแบบบางคนต้องทนปวดเมื่อยก่อนถึงจะได้สมาธิทนกระดูกทับแตกจึงจะได้บางคนก็ทนง่วงก่อนบางคนง่วงจึงจะเป็นสมาธิบางคนก็ฟุ้งซ่านเต็มที่ก่อนพอคนฟุ้งซ่านแล้วก็จะสงบบางคนก็หดหู่ท้อถอยท้อแท้พออดทนได้ก็สงบจิตก็ว่างสุดแล้วแต่อารมณ์ของคนไม่เหมือนกันแต่ถึงที่สุดแล้วเนี่ยถ้าข้ามนิวรณ์ห้าได้เนี่ยจะเป็นฟุ้งซ่านลำคาญใจงอเหานอนหดหู่ท้อถอยปวดเมื่อยเนี่ยถ้าข้ามได้ก็สงบที่เดียวกันเหมือนกันแต่ตอนอุปสรรคตรงปวดเมื่อยเนี่ยเป็นนิวรณ์ไม่ให้เราบรรลุความดีก็จะให้เราเลิกทุกคนที่ปฏิบัติไปในบ้านไม่ได้โดยมากก็มาเจอตรงนี้ก็เลิกกันหมดขี้เกียจกันหมดท้อถอยกันหมดแล้วก็เป็นนักปฏิบัติไปไม่ได้เพราะไปเจออุปสรรคซะแล้วโดยไม่มั่นใจตัวเองไม่แน่ใจตัวเองแต่พอเราข้ามได้ก็มั่นใจตัวเองก็หลังก็ทำได้ทุกทีก็ทำได้ก็นี่รู้ว่าสามารถข้ามนิวรณ์ได้เหมือนเรามาเนสัญชิตเนี่ยเราอยู่สว่างได้เนี่ยข้างหลังก็มั่นใจตัวเองว่าอยู่สว่างได้ก็ไม่เห็นยากอะไรสว่างนี่แค่ไม่กี่ชั่วโมงก็สว่างเนี่ยแป๊บเดียวนั่งแป๊บเดียวก็สว่างแต่ถ้าคนไม่เคยนั่งสว่างเลยโอ้โหมันนานเหลือเกินคงไม่ไหวแล้วล่ะเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวานอนดีกว่าเนี่ยก็กลัวลำบากแต่ถ้าคนเคยท่ามได้เคยทำได้เทเนสันชิตได้นี่ก็จะทำได้โดยไม่ยากแต่ถ้าคนไม่เคยนี่ยากพอพูดถึงเรื่องอดนอนเนี่ยโอ้โหไม่สู้นะ จะนึกถึงพวกเล่นไพ่แล้วกันพวกเล่นไพ่อยู่ยันสว่าง3คืน4คืนก็อยู่ได้เพราะมันอยู่ด้วยความอยากอยู่ด้วยความตื่นเต้นพวกเล่นไพ่พวกไปเที่ยวกลางคืนพวกนอนไม่หลับนี่พวกโลกเครียดนี่อยู่ได้แต่ที่พวกที่จะอยู่ได้ด้วยที่กันไม่ใช่แบบนั้นก็คือพวกที่มีความเพียรต้องการปฏิบัติธรรมก็จะอยู่ได้เพราะมีใจชอบใจรักใจศรัทธามีเวลาน้อยคิดว่ามีเวลาน้อยจะต้องเวลาหนึ่งคืนนี่มันน้อยไปต้องทำให้ได้กลัวเวลาจะหมดไปพวกนี้จะทำเพลิดเพลินในการทำเพลิดเพลินในทางการทำความเพียรพวกนี้จะทำได้อย่างน้อยเขาเราไม่เคยเวียนเทียนก็พยายามเวียนให้ได้3รอบก็ยังดี
หัดไว้ก่อนถึงจะง่วง

แล้วก็เอาไปได้สามรอบหัวค่ำเที่ยงคืนเช้ามืดถ้าได้อย่างนี้ก็ยังดีถึงจะหลับไปบ้างก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเออยังมีความตั้งใจได้สูงแต่คนชั้นอุกฤษก็คือว่าอยู่ได้ยันสว่างนั่นถือว่าเออใช้ได้เก่งอีกขั้นหนึ่งก็ถือว่ามันง่วงก็ไปงีบหนึ่งพอเที่ยงคืนตะเคาะระฆังก็มาเวียนต่อพอปฏิบัติไปง่วงเอาไปเงียบๆหนึ่งพอตีสี่ก็มาเวียนต่อก็ถือว่าใช้ได้ประเภทสองนะไอ้ประเภทสามก็เวียนรอบเดียวก็ไปยันจ้าสว่างเลยนั่นก็ถือว่าไม่สู้แล้ว แต่ถ้าได้สองประเภทนี้ก็ยังดีนะประเภทหนึ่งอยู่ได้ยันสว่างอีกประเภทหนึ่งก็รอบหนึ่งก็ไปนอนทิ้งรอบหนึ่งก็มานอนมาเวียนทิ้งก็ถือว่ายังดีดีก็ไม่เวียนเลยในการเวียนเทียนนี่ก็เป็นการกระตุ้นเตือนทำให้เราได้มีสติมากขึ้นทำให้เรามีพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณมากขึ้นทำให้เราได้เคลื่อนไหวทำให้เราได้จิตใจได้ระลึกแต่สิ่งที่เป็นบุญกุศลก็เป็นอานิสงส์อันหนึ่งที่เราได้พระทักขิณาวัตรระลึกถึงพระรัตนตรัยการเวียนเทียนก็เป็นการเสริมบารมีตัวเองหรือว่าทำให้เกิดสติมากขึ้นมีพุทธคุณธรรมคุณในตัวเองมากขึ้นเป็นการสวดเป็นการเสกไปในตัวให้ตัวเองเจริญสติมากขึ้นพุทธคุณธรรมคุณมากขึ้นเราก็จะยิ่งทำให้เกิดปีติในการปฏิบัติธรรมได้ง่ายนิวรณ์ก็จะเบาบางวิธีแก้ความขี้เกียจขี้เกียจก็ระลึกถึงความดีนะวิธีแก้ความขี้เกียจก็ระลึกถึงว่าบุญเนี่ยทำได้ยากนะโอกาสก็ไม่มีจะหาได้ยากแต่ที่เราทำเนี่ยมันก็เป็นของเราเป็นบุญบารมีของเราสะสมไว้ถ้าตายแล้วเราก็เอาไปได้แต่ถ้าเราเป็นอะไรไปแล้วเราไม่มีโอกาสจะได้มาทำแต่ถ้าทำเมื่อก่อนเนี่ยมันเกิดมั่นใจทำซะก่อนมันมั่นใจดีกว่าเราไปรอให้เจ็บให้ตายซะก่อนแล้วค่อยมาทำซะก่อนให้มั่นใจว่าเราได้ทำนี่คือทำให้เราเกิดกำลังใจอยากทำคิดว่าเราเก็บของเราไว้ก่อนทำเมื่อก่อนดีกว่าจะไปผัดวันประกันพรุ่งว่าเมื่อโน้นจะทำเมื่อนี้จะทำไอ้นี่เราต้องคิดทำก่อนตักตวงก่อนจึงจะได้อย่าไปรอวันรอคืนอันนี้ก็ทำให้เราเกิดกำลังใจอยากจะทำเดี๋ยวยังโอกาสวันนี้จะอยู่ยันสว่างเวียนเทียนยันสว่างเนี้ยจะมีโอกาสไหนอีกที่จะมีคนมาเวียนเทียนกับเราอย่างนี้มาชักชวนอย่างนี้ก็มีวันนี้วันเดียวที่เราจะทำได้จะรอไปก็อีกต้องครึ่งเดือนนู่นจึงจะมีมาถามอีกเราจะได้มาหรือเปล่าก็ไม่รู้เราจะมีชีวิตอยู่ถึงวันนั้นเปล่าหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยถ้ามีชีวิตอยู่อย่างสบายหรือเปล่าเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยมีภาระหน้าที่ขัดข้องหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยไม่สะดวกในการมาทำเท่ากับวันนี้เพราะวันนี้มันพร้อมแล้วไม่ต้องไปว่าว่างหรือเปล่าเป็นเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเปล่ามีเวลามาหรือเปล่ามันมาแล้วมันพร้อมแล้วนะวันนี้มันได้ตรงนี้เองถ้าเราคิดอย่างนี้เราก็ทำได้อะไรตัวท้อถอยออกไปใจเราก็มุ่งจะทำได้สู้กับความง่วงดูสิเป็นไงสู้ความปวดเมื่อยดูสิเป็นไงลองสู้กับนิวรณ์ดูสิเราไม่เคยสักทีลองทำดูเป็นยังไงเขาว่าเวียนเทียนยันสว่างเป็นยังไงลองเวียนดูเดี๋ยวจะเช็คดูใจเรามันจะผ่องหรือจะแฟบยังไงบางคนก็บอกทำได้ดีด้วยเบิกบานดีใจ

ก็ไม่รู้มาทำบุญแล้วมาทำสมาธิมาเวียนเทียนมาอยู่รูปโตรุ่งเนี่ยมันจะได้รู้รู้ความเข้มข้นของตัวเองรู้ความอดทนของตัวเองรู้ศรัทธาของตัวเองรู้เป็นเครื่องวัดเลยล่ะว่าตัวเองมีบารมีมากน้อยแค่ไหนในเรื่องปฏิบัติวันนี้ฝนไม่ตกเลยโยมสบายแล้วฝนก็ไม่ตกเนี่ยไม่ต้องวิ่งหลบฝนแล้วอยู่กันในโคนไม้นี่ก็เหมือนอยู่ในป่าสมัยพุทธเจ้าก็อยู่กันแบบเนี้ยพอวัดพุทธเจ้าไม่ได้สร้างคนมาฟังคำก็ต้องมาอยู่กับโคนไม้อยู่กันแบบง่ายๆอยู่กันแบบธรรมชาติคนตะกอนอยู่กันตำโคนไม้อยู่กันตำป่าไม่ค่อยมีโรคภัยไข้เจ็บเพราะดินมันดูดดินเนี่ยมันเป็นแร่ธาตุที่ดีทำให้ร่างกายเราเนี่ยมีธาตุมันมีทุกธาตุนะดินเนี่ยนะมีธาตุเหล็กมีธาตุมีวิตามินหลายๆอย่างทำให้ร่างกายคนเนี้ยไม่เป็นโรคเหน็บชาไม่เป็นโรคความดันไม่เป็นโรคหัวใจสมัยก่อนจึงได้ว่าคนจึงไม่ใส่รองเท้าจึงไม่มีโรคไงสมัยนี้ถอดรองเท้าก็ไม่เป็นละเนี่ยเวียนเทียนเนี่ยมาถอดรองเท้าก็เท้าคนเนี่ยประสาททุกส่วนมาอยู่ที่เท้าหมดจากประสาททุกส่วนจะเป็นหัวใจเป็นปอดเป็นตับเป็นสมองเป็นดีเป็นกระเพาะเป็นส่วนในร่างกายทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ตรงฝ่าเท้ามาประสาทมารวมกันหมอนวดโบราณเขาถึงได้นวดเนี่ยนวดตรงนี้นวดปอดนวดตรงไหนนวดหัวใจนวดตรงไหนก็นวดตรงเท้าหมดเลยพอนวดตรงเท้านี่แล้วก็จะแล่นไปถึงตรงจุดต่างๆจดตรงฝ่าเท้าทำให้ตาสว่างอะไรเงี้ยกดตรงฝ่าเท้าทำให้น้ำดีขึ้นตับดีขึ้นเนี่ยมันอยู่ตรงฝ่าเท้าหมดร่างประสาททุกส่วนแต่นี่คนเดี๋ยวนี้ใส่รองเท้าแล้วก็เลยไม่มีก็เลยโรคเต็มตัวเลยเพราะไม่เคยเดินจงกรมไม่เคยเดินไม่เคยนวดสมัยก่อนนี่คนไม่มีรองเท้านี่ก็โรคก็เลยไม่มีเพราะว่าไปนวดประสาทตัวเองหมดแหละดังนั้นการเดินจงกรมในพุทธเจ้าว่าเป็นธรรมโอสถรักษาโรคนะการทำสมาธิก็ทำให้สมองหมุนเวียนโล่งปลงทำให้เลือดลมเดินสะดวกในร่างกายไม่เหมือนตึงแล้วก็อย่างที่เราเวียนเทียนนะเนี่ยเท่ากับเรานวดตัวเองเลยนะโยมเท่ากับเรานวดประสาททุกส่วนในร่างกายเลยเจ็บหน่อยก็ไม่เป็นไรถือว่าเป็นธรรมโอสถนวดแข้งขาเราให้ดีนี่บางทีคนมีโรคก็หายโรคนะมาวัดเนี่ยเอ๊ะมันหายยังไงมันหายได้ยังไงเนี่ยแต่มันหายเพราะไอ้เรามาทำกรรมฐานเองเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาที่ไหนล่ะถอดรองเท้าเดินนี่อยู่บ้านไม่เคยถอดกลายเป็นโรคหายไปเลยเคยเครียดเคยคิดมากเคยจิตใจไม่ดีหัวใจเต้นไม่สม่ำเสมอพอเรากำหนดอานาปานสติหัวใจก็สม่ำเสมอเลือดลมก็เดินสะดวกโรคก็หายไปอีกจะเป็นว่ากายบำบัดธรรมะก็เป็นตัวบำบัดหรือไม่ก็เป็นตัวบุญกุศลเกิดขึ้นพอจิตสงบบุญกุศลไอ้กรรมเวรก็หมดไปเจ้ากรรมในเวรก็โหสิกรรมไปช่วยได้หลายทางเลยการมาปฏิบัตินี่เดี๋ยวคนไหนเดินได้ต้องเดินนะโยมนะอย่าไปนั่งสวดนะคนเดินไม่ได้ก็ถือว่าแหมเราเดินไม่ได้ซะแล้วเสียดายถ้าเดินได้จะเดินเวียนเทียนเพราะมันได้ทุกอย่างถ้าเดินไม่ไหวก็เอานั่งตรงนี้แต่ถ้าคนไหนเดินได้ถือว่าเป็นการนวดเส้นนวด

สายนวดประสาททุกส่วนให้ดีขึ้นเดินดีกว่านะอย่านั่งเวียนเทียนเลยนั่งเวียนเทียนนั่นสำหรับคนขาไม่ดีตาไม่ดีส่งตัวไม่อยู่สำหรับคนอายุมากหรือคนป่วยแต่คนสาวๆนุ่มๆจะควรจะเดินยิ่งเจ็บยิ่งดีนะยิ่งเจ็บยิ่งดีก็เดินไปแล้วเข้าไม่เจ็บหรอกถ้าขนวดประสาทให้ตื่นขึ้นในกายวิภาคกายบำบัดรักษาโรคโดยธรรมชาติรักษาโรคโดยธรรมะบางคนมาบวช7วันหายโรคก็มีกินมื้อเดียวก็ไม่เพิ่มโรคนะกิน3มื้อเพิ่มโรคคนเป็นโรคมากไม่ใช่ที่วัดเป็นโรคคนอยู่ในบ้านน่ะเป็นโรคกันเต็มโรงพยาบาลหมดโยมถ้านั่งกรรมฐานเป็นเดี๋ยวก็ออกโรงพยาบาลกันหมดโยมผมอยู่โรงพยาบาลน่ะนั่งกรรมฐานเป็นเดินจงกรมเป็นเดี๋ยวออกโรงพยาบาลหมดเนี่ยไม่ต้องไปนอนรอเงินอันนี้มันโรคกรรมโรคไม่ได้บริหารจิตตัวเองกายตัวเองก็อ่อนแอน่ะขอให้หมอช่วยอย่างเดียวไม่เคยช่วยตัวเองเลยแต่คนบางกรรมฐานนี่เป็นธรรมโอสถไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลก็รักษาตัวเองได้คนสมัยก่อนจึงไม่ค่อยมีโรคมากก็เพราะอะไรก็เพราะตรงนี้เองโยมเพราะเขาช่วยตัวเองได้ไงคนสมัยนี้อ่อนแอหมดร่างกายเพราะเขาช่วยตัวเองไม่ได้เจ็บปวดแล้วก็วิ่งหาหมอเจ็บปวดก็มาภาวนาสิเดินจงกรมสินั่งสมาธิสิสู้กับเวทนาจึงจะพ้นข้ามได้กำลังใจก็สำคัญนะกำลังใจนี่สำคัญคนจะอายุยืนจะอายุสั้นมันอยู่ที่ใจโยมคนอายุยืนก็โดยมากกำลังใจดีใจเย็นร่างกายใจหัวใจเต้นดีหัวใจนี่เยือกเย็นไม่โกรธไม่หงุดหงิดหัวใจสม่ำเสมอเนี่ยอายุจะยืนโกรธไอ้คนโกรธง่ายหายเร็ววู้วบามไม่คนใจเต้นไม่ปกตินี่สี่ห้องนี้ไม่เสมอกันเนี่ยอายุไม่ยืนเพราะวิบากไม่ดีเพราะใจไม่สม่ำเสมอปรับอารมณ์ตัวเองไม่ได้มีโรคมากเพราะจิตใจไม่สม่ำเสมออยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ถึง80ปีอยู่ไม่ได้ถึง70ปีเพราะว่าจิตใจตัวเองไม่สม่ำเสมอทีนี้ก็ต้องทำใจโยมต้องรักษาใจใครทำให้เราไม่ได้เราต้องนี่เราต้องทำเองหมอก็ทำให้เราไม่ได้หัวใจอย่างนี้เราต้องทำเอาเองทำให้ใจเย็นลงสงบลงจะช่วยได้

สถิติคนไทยเท่าไหร่รวมหมดทั้งประเทศ60ปี65ปีตายโอ้น้อยจังเนาะถ้าคนรัสเซียนี่เท่าไหร่75ปีตายถ้าผู้หญิงก็มากกว่าถ้าคนอินเดียนี่45ปีเท่านั้นเอง50กว่าปีเท่านั้นเองบางประเทศที่ไม่ได้พัฒนาในอายุจะมากสั้นลงถั่วเฉลี่ยอย่างคนจีนก็ถั่วเฉลี่ยก็ยังมากกว่าคนไทย70กว่าปีแต่ว่าคือพวกนั้นหมายถึงว่าพวกที่บริหารร่างกายกันดีแล้วก็ควบคุมอนามัยกันดีแล้วก็อยู่ในเมืองหนาวเมืองเย็นจิตจะเย็นพวกนี้ร่างกายจะต่อสู้กับความหนาวได้แล้วก็จะไม่เร่าร้อนคนที่ใจเย็นๆอยู่ในภาพอุณหภูมิเย็นเนี่ยจะตายช้าคนยิ่งอยู่ที่ร้อนยิ่งอายุสั้นยิ่งตัวร้อนใจร้อนอากาศร้อนอายุสั้นเลยฉะนั้นต้องทำเย็นธรรมะนี่เป็นของเย็นแต่คนที่ปฏิบัติเห็นไหมครูบาอาจารย์บางองค์อายุต้อง90 100นึงเห็นไหมหลวงปู่บุตรดานี่100หลวงปู่ดุลย์นี่90หลวงปู่แหวนก็80 90นี่คือท่านใจเย็นแล้วอย่างหลวงปู่เทศอะไรเนี่ยอายุยืนหมดแล้วเกินกำหนดแล้วเกิน80ปีหมดก็เป็นพ้นท่านใจเย็นจิตหัวใจท่านสม่ำเสมอไม่ขึ้นลงล่องอย่างคนชาวบ้านนี่เดี๋ยวชอบใจเดี๋ยวไม่ชอบใจเดี๋ยวเสียใจเดี๋ยวตกใจเรื่องอะไรเข้ามาเรื่อยเขาจะปรับระบบหัวใจเขาไม่ได้เลยวันหนึ่งจะมีเรื่องต่างๆนานาเรื่องสะเทือนใจมีมากฉะนั้นเรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องครอบครัวเขาจึงใจไม่สม่ำเสมอจะอยู่ได้ยังไงสูบฉีดเลือดไม่สม่ำเสมอฉะนั้นต้องธรรมะนี่จำเป็นต้องใช้กับหัวใจเราอานาปานสติเนี่ยสมาธิเนี่ยต้องใช้กับหัวใจทุกคนจะช่วยได้ช่วยให้เย็นลงช่วยให้ร่างกายไม่ปวดเมื่อยไม่เจ็บป่วยอายุยืนแสดงว่าธรรมะจำเป็นต้องใช้กันทุกคนจำเป็นต้องปฏิบัติด้วยถ้าอยากจะมีชีวิตที่เป็นสุขถ้าทิ้งแล้วก็ตอนนี้ก็ไม่สม่ำเสมอในหัวใจทิ้งธรรมะไปแล้วก็เลือดในหัวใจก็ไม่ดีแล้วอย่างกับพระอรหันต์เนี่ยอย่างพระอรหันต์เนี่ยหัวใจท่านเสมอไปเลยอย่างเงี้ยไม่มีความกังวลเลยเงี้ยหมดความกังวลแล้วลมหายใจของท่านละเอียดอ่อนแล้วแทบจะไม่มีลมหายใจแล้วอย่างบางองค์เข้านิโรธได้ต้อง15วันอะไรเงี้ยก็ใจใช้น้อยเหลือเกินน่ะเค้าเรียกว่าถ้าเป็นรถหรือเป็นเครื่องอะไรก็ใช้น้อยเหลือเกินไม่ค่อยสึกหรอไม่ค่อยออกมาใช้แต่คนนี้ใช้แรงมากบีบคั้นหัวใจบางคนนี่เจ็บปวดหัวใจเลยคิดมากโกรธมากโหยิ่งร้ายแรงใหญ่ใช้สึกหรอเร็วถ้าเป็นเครื่องยนต์ก็พังวิ่งไม่กี่ปีก็พังฉะนั้นจึงว่าสมาธิเนี่ยเป็นการหล่อเลี้ยงหัวใจให้เลือดฝาดตัวเองดีหัวใจสม่ำเสมอไม่มีความกังวลทำให้ไม่มีทุกข์ทำให้อายุยืนทำให้โรคไข้ไข้เจ็บไม่เบียดเบียนแต่งใจเนี่ยดีก็แต่งหน้าแต่งตัวอีกนะไอ้แต่งตัวเนี่ยเป็นส่วนประกอบแต่งหน้าแต่งตาเป็นส่วนประกอบแต่งใจสำคัญกว่าคนบางทีแต่งหน้าแต่งตัวได้แต่แต่งใจไม่ได้ก็สู้คนแต่งใจไม่ได้คนแต่งใจให้ไม่โกรธเนี่ยแต่งใจให้เย็นเนี่ยคนนั้นถือว่าแต่งเก่งแต่งได้งามแต่งได้ดีแต่บางคนแต่งใจไม่เคยเป็นเลยแต่แต่งตัวเก่งปัดหน้าทาแป้งแต่งตัวนี่โหเก่งแต่แต่งใจไม่ได้เลยขี้โกรธใครว่าอะไรไม่ได้เลยใครติอะไรไม่ได้เลยแต่งได้แต่หน้าอย่างเดียวแต่งได้ตัวแต่ใจแต่งไม่ได้กระทบไม่ได้เลยไอ้ยิ่งน่ากลัวคนอย่างนี้สิตายเร็วคนอย่างนี้แก่เร็ว
เพราะแต่งใจไม่ได้ก็จะมีโทษมากกว่าคุณแต่ถ้าคนแต่งใจได้เนี่ยแต่งใจเป็นเนี่ยคนคนนี้จะไม่มีโทษเลยใจจะไม่มีทุกข์ใครจะว่าไงก็ไม่เกลียวกราดไม่โกรธไม่เจ้าอารมณ์ไม่ชิติไม่เป็นคนปองร้ายใครไม่ใช่ผูกพยาบาทคนแต่งใจอย่างนี้ได้คนนั้นก็เป็นสุขในชีวิตนี้ดีก็แต่งหน้าแต่งตาดีก็แต่งตัวไอ้แต่งตัวก็เพื่อสังคมให้ยอมรับว่าเออเราไม่น่าเกลียดแต่งให้มันเรียบร้อยเพื่อเข้าสังคมเขาแต่งแค่นั้นไอ้แต่งให้สวยให้งามมันงดงามไปไม่ได้หรอกถ้าใจมันไม่งามถ้าแต่งใจไม่ได้มันก็แค่นั้นเองดังนั้นเราต้องรู้จักคุณค่าของการแต่งใจคุณค่าของการนั่งสมาธิไม่ใช่ไปเห็นว่าโรคนี้จะต้องแต่งอย่างโน้นอย่างนี้ให้มันสวยใจคนเนี่ยสำคัญที่สุดใจดีไม่ได้จิตดีไม่ได้อะไรก็ดีไม่ได้ชีวิตนี้ก็ไม่เจอความจริงไม่เจอความสุขสงบมันก็ร้อนใจอยู่นั่นเนี่ยก็คอยฟังถ้าใครพูดดีพอเขาพูดไม่ดีเราก็ไม่ชอบเนี่ยตัดใจไม่ได้ก็ต้องเป็นทุกข์อยู่งั้นเองไม่มีอุเบกขาพอแต่งใจมีอุเบกขาใครพูดดีก็เฉยใครพูดไม่ดีก็เฉยพอตัวเองใจเฉยแสดงมันใครจะว่าไงมันก็เรื่องของคนอื่นไอ้คนแต่งใจไม่ได้นี่ไม่ได้เลยใครพูดระคายหูไม่ได้คอยเงียหูฟังเลยดีไม่ดีคิดมากเลยแล้วจะสุขได้ยังไงในเมื่อแต่งใจไม่เป็นก็ต้องมาฝึกสมาธิจะช่วยได้ทุกคนพอตัวเองก็มีหัวใจที่คิดนึกได้เนี่ยทุกคนจะเข้าใจตรงนี้เนี่ยเราไม่อยู่วัดเนี่ยเราก็มาแต่งใจแต่งการเสียสละทุกอย่างสันโดษเสียสละบ้านเรือนเสียสละเงินทองเสียสละลูกหลานมาอยู่กับสถานที่อย่างนี้ก็เพื่อทำจิตใจให้เข้าถึงพระธรรมกลับไปบ้านแล้วก็ทำยากเลยครับนี่ก็ไปยึดโน่นยึดนี่เป็นของเราอีกพอกลับมางี้อยู่อย่างนี้เราไม่ยึดอะไรเป็นของเราก็นั่งสบายนอนสบายพอเป็นของตัวนี่เป็นทุกข์เลยนะโยมคนไม้นี่ของฉันนะใครจะมานั่งเนี่ยทุกข์เลยคันนี้โอ้โหพอใครมานั่งทับเสื้อตรงนี้ใครมานั่งไม่ได้จะของฉันจองไว้โอ้ทุกข์เลยเนี่ยแม้แค่เสื้อผืนเดียวยังทุกข์เลยบางคนใครมานั่งทับที่เนี่ยโกรธทั้งคืนเลยนะอย่างนี้มันก็ไม่ได้อะไรดีนะมาปูเสื่อให้คนอื่นมานั่งนี่เราได้บุญอีกต่อหนึ่งกลายว่าเราได้เสียสละเราได้ดูใจเราคนเราเนี่ยทำใจไม่ได้เล็กน้อยมันก็เอามาคิดไอ้แค่ที่นั่งที่นอนก็โอ้ยจะเป็นจะตายกันยึดถือกันบางคนนี่จองบางวัดเขาก็จองเลยนะโยมจองมุมโบสถ์มุมศาลาบอกตรงไหนเคยนั่งใครไปนั่งไม่ได้โกรธจังเลยนะเขาบอกนี่ที่คนนั้นนะนี่ที่อะไรเขาไปจองกันตั้งเมื่อไหร่จองที่กันนะโยมจองกันไว้พอถึงวันพระนี่ต้องไปนั่งตรงนั้นนะใครมานั่งเดี๋ยวเกิดโดนไล่ยังงั้นมันไม่ได้อะไรเลยอ่ะไม่ปฏิบัติไม่ได้อะไรเลยอ่ะไม่เสียสละอะไรเลยใช้ไม่ได้แสดงว่าอยู่บ้านหลายกว่านั้นอีกมันต้องสละแล้วตรงไหนก็ได้เรานั่งได้ทุกที่นอนได้ทุกที่เดินได้ทุกที่ใครจะนั่งตรงไหนเราก็ไม่จองพระท่านไม่เห็นมันเป็นเจ้าของเลยเนาะไอ้โยมนี่มาถึงมาเป็นเจ้าของยึดตรงนั้นของฉันตรงนี้เมื่อเช้าจะนั่งตรงนี้นี่ตอนเย็นแกมานั่งทับที่ฉันทำไมเมื่อรอบแรกฉันนั่งตรงนี้ตอนดึกมานั่งทับที่นั่นเอาตัวตนมานั่งเลยสิก็ทุกข์สิกันนี้เนี่ยคนทำใจไม่ได้แต่งใจไม่เป็นแค่นี้ก็เสียสละไม่ได้จะไปทำอะไรนะต้องดีใจอาตมานี่ดีใจนะเนี่ยโอ้สารธรรมไม่ยอมมานั่งอาตมาดีอาตมาไม่หวงเลยนะอาตมาเป็นคนปลูกซื้อได้ทำต้นไม้เนี่ยพื้นเนี่ยพวก
พระพวกโยมมาปูกันเนี่ยใครมานั่งดีใจอ่ะเป็นผู้ให้มันดีใจโยมเสือเนี่ยโอ้ใครมานั่งก็ดีใจแต่บางคนเนี่ยไม่ใช่เจ้าของเสือหรอกเมื่อเช้าเนี่ยพอมาเป็นเจ้าของเสือมาปูตรงนี้ใครมานั่งเอาละโกรธแหละโถทั้งมันน่าสมเพชจริงๆนะโยมนะเท่านี้ทำไม่ได้ดูสิมาหวงเสือมาหวงที่นั่งน่าจะแบกกลับบ้านไปด้วยน่าจะขุดดินเนี่ยไปด้วยเลยโยมให้สะใจเลยใช่ไหมอุตส่าห์มาหวงไม่น่าหวงไม่มีปัญญานะไม่มีปัญญาไม่มีหัวคิดโถทั้งไม่มีปัญญาถ้าคนมีปัญญาก็เสียสละเป็นเห็นใครมานั่งเห็นใครมานอนโอ้ดีใจชอบใจเป็นสุขต้องหัดเสียสละให้เป็นจะได้จิตจะได้ผ่องใสเบิกบานนะถ้าไม่งั้นจิตมันไม่เบิกบานมาหวงที่นั่งมาหวงที่นอนมาหวงเรื่องกินอะไรเงี้ยมันก็กลายเป็นคนห่วงข้าวห่วงของมาห่วงไม่มีประโยชน์

ิตของเราก็เศร้าหมองพอมานั่งแล้วก็เป็นทุกข์ไอ้คนที่โดนห่วงก็เป็นทุกข์อีกแหมข้องใจจะมาวัดสังฆทานทั้งทีมันเจอพวกห่วงซะอีกกูจะไปวันไหนวันเนี้ยกลุ้มใจวันหลังไม่มาแล้วแต่ที่จริงมันห่วงไม่ได้โยมนะห้ามห่วงที่นั่งกันนะห้ามห่วงที่นอนกันต้องเกื้อกูลกันเราเป็นญาติกันเราเป็นมิตรเป็นญาติกันเราต้องดีใจที่คนมานั่งมานอนเออตมาเกิดมานี่ตมายังไม่เคยเจอเลยนะไม่เคยห่วงใครสักทีนะมาอยู่วัดนี้ไม่เคยห่วงที่นั่งใครเลยไอ้โยมไปหัดมาจากไหนไอ้โยมไปหัดมาจากประเทศไหนธรรมะอาจารย์ไหนห่วงที่นอนเนี่ยห่วงที่นั่งเนี่ยศาสดาองค์ไหนสอนโยมนะอยากจะรู้อาจารย์ไหนสอนแม่สอนเก่งจังให้ห่วงที่นั่งห่วงที่นอนเอาตัวตนมานั่งเนี่ยก็ดูนี่โยมเนี่ยเขายังเอาน้ำมาเลี้ยงเนี่ยน้ำมาเลี้ยงเขาดีใจพวกนี้เขาไม่มีเวลาจะมานั่งมานั่งด้วยแต่เอาน้ำมาเลี้ยงด้วยเนี่ยเขาดีใจโยมได้กินน้ำพระได้กินน้ำอย่างนี้นี่ฐานบารมีโดยมากพวกที่ห่วงที่นั่งที่นอนนี่จะอายุโตๆนะไม่ใช่เด็กๆนะโยมนะเด็กๆมันห่วงไม่เป็นมันยังคิดไม่เป็นอ่ะต้องทำใจโยมต้องปรับระบบหัวใจใหม่ต้องคิดให้เป็นนะคิดให้เป็นว่าฐานบารมีเนี่ยเราต้องให้ทุกอย่างมีโอกาสได้ได้ให้นะมีโอกาสปฏิบัติได้ปฏิบัติมีโอกาสเกื้อกูลได้เกื้อกูลแล้วจิตเราจะผ่องใสมีพระองค์หนึ่งท่านขี้โกรธท่านเป็นนักเลงมาบวชขี้โกรธมากเลยแต่ท่านก็ใครๆก็กลัวขนาดเสือใหญ่ๆมาปล้นบ้านเนี่ยพอรู้ว่าคนนี้อยู่เนี่ยมันไม่ไปไม่ปล้นเลยไม่ปล้นเลยรู้ว่าคนนี้อยู่ไม่ปล้นเพราะแกเอาจริงๆเขาอยู่สุพรรณน่ะทีนี้พอมาบวชเนี่ยใครพูดอะไรก็โกรธจะฆ่าเขาไปหมดเลยอ่ะเก่งอ่ะแต่เอ๊ะกูทำไมมาปฏิบัติกรรมฐานแล้วขี้โกรธจังวะทำไงก็โกรธท่านบอกทำยังไงจะหายโกรธได้ไม่ชอบใจโกรธตัวนี้เลยมันโกรธเขาไปหมดเลยอ่ะพระทางวัดไม่โกรธหมดใครพูดอะไรก็ไม่ถูกทั้งนั้นเลยต้องแก้ไขตัวเองไม่งั้นเดี๋ยวจิตตรงนี้จะแย่เลยแล้วก็ไปล้างพระพุทธรูปไปล้างเช็ดพุทธรูปล้างทั้งโบสถ์เลยล้างวิหารเก่าๆล้างแล้วก็พอล้างเสร็จแล้วมานั่งดีใจพอมานั่งกรรมฐานเขาก็หายโกรธตั้งแต่วันนั้นเลยใจก็เย็นเลยโอ้การให้การเสียสละนี่การเข้าไปถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องให้ต้องเสียสละบอกตั้งแต่วันนั้นเนี่ยใครพูดอะไรเขาไม่โกรธเลยก็แปลกธรรมดาโกรธนี่โกรธอยากฆ่าเขาเลยอย่างโกรธพระทั้งวัดเลยพอไปล้างพุทธรูปไปทำอะไรต่ออะไรเรียบร้อยวิหารทำความสะอาดกลับใจเย็นหายโกรธได้แสดงว่าคนขี้โกรธนี่ไม่ค่อยได้ล้างพระไม่ค่อยได้กวาดวัดนะเนาะคือมึงสีกวาดไปก็โกรธไปมั้งฮะไม่ได้ทำใจอ่ะทำใจไม่เป็น

ต้องเสียสละนะเสียสละหุงข้าวไว้เผื่อคนอื่นบ้างจะมีความสุขโบราณก็หุงข้าวไว้เผื่อคนอื่นเขามีความสุขแต่สมัยนี้หุงข้าวไว้เผื่อใครแล้วสมัยก่อนนี่เขาทำอะไรต้องเผื่อคนอื่นนะเขาจะได้ความสุขจากการเป็นผู้ให้ทำอะไรก็ต้องทำให้เหลือต้องเผื่อคนอื่นเขาจะมีความสุขมากชีวิตก็จะมีความสุขด้วยการมีของเหลือไว้ให้คนอื่นเขาปลูกต้นไม้ต้นไร้สมัยก่อนเขาปลูกไว้เผื่อคนอื่นนะเขาไม่กินคนเดียวหรอกฮะอย่าเป็นมะม่วงอย่าเป็นขนุนอย่าเป็นน้อยนาไปอะไรเขาจะมีไว้เผื่อเพื่อนบ้านสมัยก่อนเขาจะเป็นอย่าง

ขามีความสุขด้วยการให้เอาไปทำบุญด้วยเอาไปให้เพื่อนบ้านด้วยมีเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะคนสมัยก่อนเนี่ยไม่ได้ทำไปขายอย่างเดียวไม่ทำไปกินอย่างเดียวถ้าไม่รู้จักขายสมัยก่อนรู้จักแต่ให้อย่างเดียวอ่ะทำไปกินไว้ให้อย่างเดียวนี่คือจิตของเขาที่ดีจิตของเขาที่บริสุทธิ์เขาได้รับความสุขตรงนี้ชีวิตคนทุกวันนี้ไม่มีความสุขเพราะอะไรเพราะขาดคุณธรรมเกินผู้ให้เป็นผู้เสียสละชีวิตคนสมัยนี้จึงคับแคบจึงไม่มีความสุขความสุขมันเลยหายไปหมดเราจะมาเข้าวัดเท่านั้นจะมาเข้าปฏิบัติเท่านั้นจึงจะเจอความสุขแต่ถ้ามาอยู่ในวัดแล้วมาหวงก็ยิ่งทุกข์ใหญ่อีกก็ต้องให้ถ้าให้แล้วได้สองต่อถ้าไม่ให้แล้วขาดทุนให้ข้าวให้น้ำให้ผ้าผ่อนต้นตะไบให้ยุกยารักษาโรคก็คือทิพย์สมบัตินั่นเองให้ที่อยู่ให้ที่อาศัยนี่คือวิมานนั่นเองได้สร้างวิมานให้ตัวเองสร้างทิพย์สมบัติให้ตัวเองไม่ไปไหนเลยเป็นของตัวเองหมดเป็นผู้ให้เนี่ยเป็นคนไม่จนคนขี้เหนียวคนตนีนี่คนจนจนแล้วจนอีกจนจนต้องไปอยู่ใต้ตีนตะพานนั่นแหละพวกนี้ให้ไม่เป็นหวงข้าวหวงของหวงตัวเองต้องจนไม่มีที่อยู่เลยแต่เกิดใหม่ไม่มีที่อยู่เลยให้ไปให้มาให้ตัวเองไม่มีเลยที่ของตัวเองเต็มแผ่นดินเลยให้ตัวเองกลายเป็นเจ้าแผ่นดินให้ตัวเองเป็นเศรษฐีไปที่ไหนก็เป็นของตัวเองหมดให้จนขนาดนั้นสมบัติเต็มแผ่นดินผู้ให้เป็นอย่างนั้นผู้ตนีก็ยังจนลงไปเลยฝังตัวลงลึกเลยท่านนี้เป็นหนูเป็นงูไปเลยต้องเป็นผู้เสียสละบ้างถ้าโยมจะหวงอะไรนะโยมคิดถึงอาตมาให้ได้นะโยมนะคิดถึงพระให้ได้นะว่าเอท่านมาทำกันเนี่ยไม่ได้ทำให้เราหวงนะเอออุตส่าห์มาปลูกต้นไม้มาทำกันเนี่ย20ปีกว่าๆเนี่ยมันทำให้ดิเราจะมาหวงทำไมเราก็มาช่วยกันเสียสละสิต่อเจตนารมณ์สินะเจตนารมณ์เป็นผู้ให้ต่อไปถ้ายอมมาหวงที่นอนที่นอนที่นั่งเนี่ยก็แสดงว่าไม่ต่อเจตนารมณ์พวกเราสิก็ขัดใจกันสิคนนี้เราจะไปกันได้ไงเราก็ไปกันไม่ได้สิแสดงเราเป็นเพื่อนกันไม่ได้แหละต้องแยกทางกันใช่ไหมขัดเจตนารมณ์กันปรารถนาไม่ตรงกันเพราะปรารถนามาเสียสละให้กันไม่ใช่ปรารถนามาหวงแหนบางคนเนี่ยทรัพย์สมบัติของพ่อแม่เหลือเยอะแยะแต่ให้ฐานไม่เป็นเนี่ยเขาไม่ได้เอาไปเลยแต่พ่อแม่กลับให้ก็เรียกว่าคนตนีก็เอาอะไรไปไม่ได้แต่ที่จริงการเสียสละความตนีในใจเนี่ยเราจะต้องมีตัวอภัยตัวไม่โกรธใครว่าแล้วเราไม่โกรธใครว่าแล้วเราไม่ผูกพยาบาทใครว่าเราต้องพยายามอภัยอยู่เรื่อยไอ้ตัวนี้เป็นตัวที่ทำให้มีความสุขพอเสียสละอยู่เรื่อยอภัยตลอด

0: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
1: ความทุกข์สิ่งที่ไม่มีใครปรารถนาแต่ก็ไม่อาจปฏิเสธได้เพราะทุกชีวิตที่เวียนว่ายอยู่ในสังสารวัฏล้วนดำเนินไปบนความทุกข์ทั้งสิ้นจะมากหรือน้อยก็สุดแต่กรรมของแต่ละบุคคลที่จะบันดาลให้เป็นไปหลายคนพยายามดิ้นรนต่อสู้เพื่อให้พ้นจากความทุกข์โดยการสนองความต้องการของตนในรูปแบบต่างๆด้วยคิดว่านั่นคือความสุขแต่ความสุขที่ได้รับนั้นเป็นเพียงการบรรเทาทุกข์ให้ทุเลาลงชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นซึ่งในความเป็นจริงแล้วความทุกข์ก็ยังคงรุกรานย่ำยีอยู่ตลอดเวลาไม่ว่างเว้นเหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะรากเหง้าอันเป็นเหตุแห่งทุกข์ยังไม่ได้ถูกถ่ายถอนผลคือความทุกข์จึงยังคงเกิดขึ้นต่อไปเมื่อเป็นเช่นนี้แทนที่เราจะหลีกหลบปิดบังไม่รับรู้ความทุกข์ด้วยกลวิธีต่างๆทำไมเราไม่หันกลับมาเผชิญหน้าด้วยการเรียนรู้ความจริงเกี่ยวกับทุกข์และหาทางทำที่สุดแห่งทุกข์ให้แจ้งละ่ะ

พ่อนาคลอบเล็งแลตั้งแต่ต้นเรื่องคำมั่นสัญญาอย่ากังวล

สักการะคุณพระพุทธผ่องพิสุทธิ์ปรีเปรมเกษมสารธรรมคุณรอบสองกองตระการรอบสามผ่านสังฆคุณแผ่บุญญาพระคู่สวดอุปัชฌาก็มาพร้อมมโนน้อมคำหนึ่งถึงณขาไม่เที่ยงแท้ตัจโจทั้งโลมา

แว่วหวานลอยกังวานผ่านโบสถ์ช่างสดชื่น

0: ขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธรายการต่อไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะเทระวาทะในช่วงนี้เป็นพระธรรมคำสอนของพระภาวนาเขมคุณวิหลวงพ่อสุรศักดิ์เขมรังสีวัดมเหยงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังครับ
1: ก็จะได้ให้โยมได้ปฏิบัติกันก่อนได้กล่าวคำสมาทานกรรมฐานเนี่ยว่าตามนะโมสามจบพร้อมๆกันก่อน

0: อุกาสะอุกาสะณโอกาสบัดนี
1: ้
0: ข้าพเจ้าขอสมาทาน
1: ซ
0: ึ่
1: งพระกรรมฐาน
0: เพื่อคณิกะสมาธิ
1: อ
0: ุปจาระสมาธิ
1: อ
0: ัปปนาสมาธิ
1: ว
0: ิ
1: ป
0: ั
1: สสนาญาณ
0: และมรรคผลนิพพาน
1: จะพ
0: ึ
1: งบังเก
0: ิ
1: ดขึ้น
0: ในขันธสันดาน
1: ของข้าพเจ
0: ้
1: า
0: ข้าพเจ้า
1: จะต
0: ั้
1: งสติกำหนดร
0: ู
1: ้
0: อยู่ที่รูปนามปัจจุ
1: บ
0: ัน ให้ทันติดต่อกันไ
1: ป
0: สามผลและเจ็ดผล
1: ร
0: ้
1: อยผลและพ
0: ัน
1: ผล
0: ตั้งแต่บัดนี
1: ้
0: เป็นต้นไปเ
1: ธ
0: อก็เชิญนั่งปรับร่างกายให้สบายนั่งตั้งกายให้ตรงทำกายตรงตรงแต่ไม่เกรงตัวปรับผ่อนสรีระร่างกายทุกสัดส่วนให้คลี่คลาย

0: จิตใจก็ปรับให้สบายทำใจสละละวางไม่ส่งจิตใจออกนอกตัวให้มีสติสัมปชัญญะรักษาจิตใจให้รู้อยู่กับตัวคือให้รู้อยู่กับกายรู้อยู่กับใจกายขณะนี้อยู่ในลักษณะอย่างไรกายนั่งวางท่าทีของกายท่าทางของกายเป็นอย่างไรใส่ใจรู้ตัวอยู่สังเกตดูความรู้สึกกายก็จะมีการหายใจอยู่มีหายใจเข้ามีหายใจออกก็รู้ทันรู้ทันกับลมหายใจเข้าออกโดยปรับให้สบายปรับลมหายใจเข้าออกให้สบายมีสติระลึกรู้ลมหายใจอยู่อย่างสบายสบายและส่วนหนึ่งให้สังเกตดูจิตใจสังเกตใจผู้รู้สังเกตใจที่รู้สึกว่าใจขณะนี้รู้สึกอย่างไรสบายใจหรือไม่สบายใจ ให้อ่านความรู้สึกของใจตัวเองใจสบายก็รู้ลักษณะของใจที่สบายใจไม่สบายก็รู้ว่าใจไม่สบายใจมีความคิดก็รู้ว่าใจมีความคิดมีความคิดมีความนึกมีความปรุงแต่งวิตกวิจารวิจัยสงสัยพอใจไม่พอใจปรากฏอย่างไรก็ให้รู้รับรู้อย่างสักแต่ว่ารู้คือไม่เข้าไปยินดียินร้ายด้วยไม่บังคับรู้อย่างยอมรับรู้อย่างวางเฉยรับรู้สภาวะอันใดก็ให้ปล่อยวางให้สักแต่ว่าไม่ว่าอะไรไม่เอาอะไรไม่ทำอะไรให้เป็นอะไรรู้ก็ไปตามสภาพที่ก็เป็นไปสภาวะก็ปรากฏทางกายก็รู้สึกไหวไหวตึงตึงหย่อนหย่อนไหวไหวกระเพื่อมสะเทือนก็รับรู้ในความรู้สึกรู้สึกใจคิดใจนึกใจในความรู้สึกต่างๆไม่ต้องบังคับรู้อย่างไม่บังคับ
1: รู้อย่างไม่จดจ้องรู้อย่างไม่จัดแจงปล่อยสภาวะเขาแสดงแล้วแต่เขาจะเป็นไปรู้จิตจะคิดก็ไม่ว่าอะไรจิตจะตั้งอยู่ทรงตัวอยู่ก็ไม่ว่าอะไรเมื่อรู้สักเพราะว่ารู้มาสังเกตความรู้สึกอาการปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นกับจิตใจมีความไม่พอใจก็รู้

ปล่อยวางจิตก็จะว่างจะคลี่คลายเมื่อมีการปล่อยวางฝึกใจให้ปล่อยวางสอนใจให้ปล่อยวางอย่าสังเกตดูจิตใจผู้รู้ลมหายใจอย่างหนึ่งผู้รู้ลมหายใจก็เป็นอีกอย่างหนึ่งงานไหวก็อย่างหนึ่งผู้รู้ความไหวก็เป็นอีกอย่างหนึ่งความคิดคิดก็อย่างหนึ่งผู้รู้ความคิดก็เป็นอีกอย่างหนึ่งความไม่สบายใจก็เป็นอย่างหนึ่งสภาพรู้ความไม่สบายใจก็เป็นอีกอย่างนั่งกำหนดรู้ทั้งสิ่งที่ปรากฏให้รู้ทั้งสิ่งที่เป็นผู้รู้อย่างปล่อยวางปล่อยวางไม่เอาอะไรยังไม่มีการปล่อยวางสละวางจิตก็จะมีปรากฏความใสๆมีอาการจิตผ่องใสขึ้นมีอาการเบิกบานขึ้นเมื่อปล่อยวางจิตว่างจิตเบิกบานจิตผ่องใสใจเบิกบานก็จะปรากฏเมื่อจิตมีอาการเบิกบานก็รู้ว่ารู้ลักษณะของจิตที่เบิกบานวางเฉยและให้มีการพิจารณาสังเกตความเปลี่ยนแปลงความเกิดความดับความบังคับบัญชาไม่ได้สังเกตว่าสิ่งที่ปรากฏมีความเปลี่ยนแปลงมีความเสื่อมสลายมีสภาพหมดไปสิ้นไปอยู่หรือสภาวธรรมแสดงลักษณะความเป็นทุกข์ก็กำหนดรู้รู้ทุกข์แต่ไม่ทุกข์ด้วยผู้รู้ไม่ทุกข์ด้วยกำหนดดูความทุกข์อย่างปล่อยวางสภาพธรรมสักแต่ว่าเป็นสิ่งต่างๆมีความเกิดมีความดับบังคับไม่ได้เราก็พิจารณาเห็นว่าสิ่งทั้งหลายมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดามีความดับไปโดยธรรมดาบังคับบัญชาไม่ได้ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวเราของเราเราก็ไม่ใช่
ของเราก็ไม่ใช่เราก็ไม่มีของเราก็ไม่มีสิ่งที่มีที่เป็นไปก็เป็นเพียงสักแต่ว่าธรรมชาติมีสติระลึกอยู่กับสภาวะได้ดีได้ต่อเนื่องจะทิ้งจากสมมติหลุดจากความเป็นรูปร่างสันฐานเราไม่มีแขนขาเนื้อตาไม่มีรูปร่างของกายไม่มีความหมายว่านั่นก็ไม่ต้องไปค้นหาเพราะนั่นเป็นสมมติให้รู้อยู่กับความรู้สึกที่ไม่มีรูปร่างมีแต่ความไหวกับใจที่รับรู้มีแต่ความรู้สึกแต่ไม่มีรูปทรงสันฐานนี่คือสภาวะคือปรมัตถธรรมคือธรรมชาติที่เป็นจริงรูปนามไม่มีไม่เป็นรูปร่างไม่เป็นความหมายไม่ใช่ชื่อภาษาแล้วกำหนดรู้เข้าสู่สภาวะความเป็นจริงก็จะทิ้งจากความเป็นชื่อภาษาความเป็นรูปทรงสันฐานความหมายต่างๆให้เหลือแต่ปรากฏเพียงสักแต่ว่าสิ่งที่ปรากฏหมดไปสิ้นไปในสภาพที่รับรู้หมดไปดับไปนี่การปฏิบัติเข้ามาถึงความเห็นความเป็นจริงอย่างนี้เรียกว่าเป็นการเข้าถึงวิปัสสนาปัญญาที่รู้เห็นความเป็นจริงได้เกิดขึ้นจะเป็นทางความดับทุกข์โดยการสละความยึดมั่นถือมั่นความสำคัญมั่นหมายแห่งความเป็นตัวเราตัวตนความเป็นเราของเราออกไปฉะนั้นประคองสติประคองใจให้รู้อยู่ในปัจจุบันอารมณ์สิ่งใดหมดไปแล้วก็แล้วไปสิ่งใดยังไม่เกิดก็อย่าไปพะวงหารับรู้อยู่กับปัจจุบันพิจารณาสภาวะที่เป็นปัจจุบันที่กำลังปรากฏระลึกและพิจารณาสั้นๆเป็นปัจจุบันชั่วขณะมีรู้มีละผสมกลมกลืนกันไปพิจารณาธรรมทั้งภายนอกทั้งภายในเห็นความหมดไปสิ้นไปด้วยใจที่ปล่อยวางสิ่งใดจะเกิดก็แล้วแต่เขาจะเกิดสิ่งใดจะดับก็แล้วแต่เขาจะดับหยุดรู้ยอมรับว่าบังคับไม่ได้ปรากฏหมดไปเกิดขึ้นดับไปเป็นปัจจัยแก่กันระลึกและพิจารณาสั้นๆเป็นปัจจุบันชั่วขณะ
แวบเดียวหมดไปแวบเดียวหมดไปที่สุดก็หยุดจิตใจไว้นิ่งๆไม่วิ่งจับอารมณ์หยุดจิตหยุดใจไว้นิ่งๆรู้ทุกสิ่งเป็นเช่นนั้นเองดูแลรักษาใจให้ปล่อยให้วางอยู่เสมอไม่เพ่งแต่ก็ไม่เผลอระวังใจที่เหม่อลอยใจที่จะท้อถอยใจที่จะพลอยลงผวังทำให้หลับสับสงบรู้ตัวรู้ตื่นให้ตื่นตัวตื่นใจสว่างสวยในดวงจิตดูแลใจอยู่เสมอใจคิดใจนึกใจรู้สึกรับรู้รับทราบปล่อยวางเมื่อวางก็ว่างไม่วางก็วุ่นวายเพราะฉะนั้นหยุดใจให้ปล่อยให้วางรู้ละสละวางว่างสบาย ก็พอสมควรในเวลามีสติรู้ตัวในขณะขยับขยาย แล้วขยับขยายนี่ก็รู้สึกตัวได้ทำความรู้สึกตัวในขณะขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวกายทำความรู้สึกตัวอยู่เสมอในการก้มในการเงยในการเหลียวซ้ายแลขวาแม้เราจะนั่งอยู่กับที่มันก็มีอิริยาบถย่อยอิริยาบถย่อยการก้มการเงยการเดี๋ยวซ้ายแลขวาการงอแขนเหยียดแขนงอขาเหยียดขาการเอียงตัวยืดตัวงอตัวอย่างนี้ก็ใส่ใจรับรู้รู้สึกตัวจนการได้เจริญสติปัฏฐานอยู่ถ้าเราได้มีสติอยู่ตลอดการรู้ก็มีระดับระดับของการรับรู้รู้สึกตัวเนี่ยระดับที่ยังเป็นไปในสมมุติกับระดับที่เข้าถึงสภาวะเข้าถึงปรมัตถธรรมอันนี้ก็ต้องทำฟังก็

ใจให้ดีว่าระหว่างสมมุติหรือบัญญัติกับส่วนที่เป็นสภาวะหรือเป็นปรมัตถ์เนี่ยมันต่างกันอย่างไรเราจะต้องทำความรู้จักเรื่องเหล่านี้ให้ได้เรื่องของการเข้าไปรู้จักสภาวะ เรียกว่าทำปริญญาทำยาตะปริญญาเนี่ยขั้นรู้จักการที่บุคคลจะดับทุกข์พ้นทุกข์ได้เนี่ยก็ต้องทำปริญญา

การที่บุคคลจะดับทุกข์พ้นทุกข์ได้เนี่ยก็ต้องทำปัญญาตรีโทเอกนะต้องมีทำปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าช่วงนี้ก็เป็นช่วงเดือนหรือสัปดาห์แห่งวันสำคัญในพุทธศาสนาวันวิสาขบูชาและเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้ปรินิพพานถ้าถามว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรเราก็คงตอบกันได้ตรัสรู้อริยสัจจะ4ถามว่าอริยสัจจะคืออะไรเนี่ยเราก็คงจะคล่องความจริงอันประเสริฐคือความจริงเฉพาะพระอริยะที่จะรู้ปุถุชนก็ยังไม่รู้จริงๆหรอกยังไม่ได้เข้าถึงได้อย่างแท้จริงถ้าเขารู้ถึงอย่างแท้จริงก็โอนชาติจากปุถุชนเป็นอริยบุคคลฉะนั้นอริยสัจนี้จึงเรียกว่าความจริงชนิดจึงเรียกว่าอริยะเข้าไปด้วยอริยสัจคือความจริงของพระอริยะความจริงของผู้ประเสริฐผู้ใดรู้อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้ประเสริฐประเสริฐอย่างไรก็คือไปจากข้าศึกได้อริแปลว่าข้าศึกยะแปลว่าไปอริยะก็คือไปจากข้าศึกผู้ประเสริฐนั้นพระอริยะนี่ก็จะละกิเลสขาดกิเลสตัวไหนตัดได้ละได้ก็ตัวนั้นก็จะไม่กลับฟื้นขึ้นมาในจิตใจเรียกว่าละโดยสมุจเฉดเรื่องไรธรรมจักรกับพระวนสูตรที่พระองค์ประกาศถึงการตรัสรู้ของพระองค์ให้ปัญจวัคคีย์ทั้งหลายได้ฟังในการยืนยันว่าพระองค์เป็นผู้ตรัสรู้พร้อมแล้วในอริยสัจจะทั้ง4ว่าอิทังทุกขังอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนัตตสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุตตปาธิญาณังอุตปาธิปัญญาอุตปาธิวิชชาอุตปาธิอาโลโกอุตปาธิว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักษุได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชชาได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยได้รู้เห็นมาก่อนว่าอริยสัจคือความทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ก็อริยสัจคือความทุกข์นั่นแหละเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้ก็อริยสัจคือความทุกข์นั่นแหละเราได้รู้แล้วอันนี้พระองค์ประกาศนะว่าอริยสัจข้อที่1คือทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วกิจที่จะต้องทำต่อทุกขสัจจะก็คือกำหนดรู้แล้วพระองค์ก็กำหนดรู้แล้วในข้อที่2พระองค์ก็จัดต่อไปว่าอิทังทุกขะสมุทโยอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันตสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุตตปาธิญาณังอุตตปาธิปัญญาอุตตปาธิวิชชาอุตตปาธิอาโรโกอุตตปาธิฟังแล้วก็ไพเราะนะเราฟังแล้วก็เราจะได้ชื่นชมกับความสำเร็จของพระพุทธเจ้าการที่พระองค์ได้ตรัสรู้มาดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

จักขุได้เกิดขึ้นแล้วกับเราญาณได้เกิดขึ้นแล้วกับเราปัญญาได้เกิดขึ้นแล้วกับเราวิชาได้เกิดขึ้นแล้วกับเราแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วกับเราในธรรมที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่าอริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ก็อริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์นั่นแหละเป็นสิ่งที่ควรละก็อริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์นั่นแหละเราได้ละได้แล้วประกาศแล้วก็ตรัสต่อไปว่าจิตทางทุกขะนิโรโธอริยสัจจันติเมภิกขเวปุพเพอนันตสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุตปาทิญาณังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชชาอุตปาทิอาโรโกอุตปาทิดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักขุได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชาได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่าอริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ก็อริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นั่นแหละเป็นสิ่งที่ควรทำให้แจ้งก็อริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นั่นแหละเราได้ทำให้แจ้งแล้วนั่นประกาศอริยสัจข้อที่สามแล้วก็พระองค์ก็ตรัสต่อไปว่าอีทังทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมภิกขเวปุพเพอนันตสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุตปาทิญาณังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชชาอุตปาทิอาโรโกอุตปาทิดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักขุได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชชาได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชาได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่าอริยสัจคือข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ก็ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นั่นแหละเป็นสิ่งที่ควรทำให้เกิดขึ้นก็อริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นั่นแหละเราได้ทำให้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยนี่ก็ประกาศอริยสัจข้อที่สี่แล้วพระองค์ก็ตรัสต่อไปว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายปัญญาเป็นเครื่องรู้เห็นตามความเป็นจริงอันมีปริวัติ3อาการ12ในอริยสัจจะ4เป็นของยังไม่บริสุทธิ์หมดจดด้วยดีแก่เราแล้วตราบการเป็นนั้นเราก็จะยังไม่ปฏิญาณว่าเป็นผู้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายดูก่อนภิกษุทั้งหลายญาณเป็นเครื่องอย่างรู้เห็นตามความเป็นจริงอันมีปริวัติ3มีอาการ12ในอริยสัจจะทั้ง4เป็นของหมดจดบริสุทธิ์ด้วยดีแก่เราแล้วเมื่อนั้นเราจึงปฏิญาณว่าเป็นผู้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนี้พระองค์ได้ตรัส
นะถึงการที่พระองค์ได้รู้เห็นมีปัญญาอย่างรู้เห็นตามความเป็นจริงอันมีปริวัติ3มีอาการ12จึงปฏิญาณตนว่าเป็นผู้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณถามว่าปริวัติ3อาการ12ได้แก่อะไรนะปริวัติแปลว่าอะไรปริวัติก็แปลว่าหมุนรอบปริวัติ3ก็เรียกว่าหมุนรอบทั้ง3ในอริยสัจจะทั้ง4คือมีญาณที่หมุนรอบในอริยสัจจะทั้ง4 3รอบนะปริวัติ3ญาณที่รู้ทั้ง3รอบได้แก่อะไรญาณ3 1สัจจญาณเข้าไปรู้จักอริยสัจจะทั้ง4ว่าทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้สมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้นิโรธความดับทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้มรรคข้อปฏิบัติถึงความดับทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้นี่เรียกว่าสัจจญาณเอาไปรู้จักอริยสัจจะทั้ง4 2ก็คือกิจจญาณกิจก็คือหน้าที่เข้าไปรู้หน้าที่ต่ออริยสัจจะทั้ง4นะว่าทุกข์กิจที่จะกระทำต่อทุกข์คืออะไรกำหนดรู้ด้วยปัญญาทั้ง3ทุกข์เนี่ยต้องทำการกำหนดรู้กิจที่จะกระทำต่อสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์คืออะไรปหานกิจคือการต้องละตัณหาสมุทัยกิจที่จะกระทำต่อนิโรธความดับทุกข์คืออะไรสัจฉิกิริยาทำให้แจ้งกิจที่กระทำต่อมรรคคืออะไรภาวนากิจทำให้เกิดขึ้นทำให้เจริญขึ้นฉะนั้นพระองค์ประกาศว่าพระองค์มีญาณมีปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริงอันมีปริวัติ3เนี่ยก็คือมีสัจจญาณกิจญาณมีกัตตญาณในอริยสัจจะทั้ง4อาการ12เมื่อเอายาน3ไปหมุนรอบในอริยสัจจะทั้ง4ก็เป็นอาการ12 3คูณ4เป็น12อันนี้ถามว่าปริญญา3ได้แก่อะไรการกำหนดรู้ทุกข์เนี่ยการกำหนดรู้ก็คือการทำปริญญาปริญญาที่1ก็คือเนี่ยปริญญาตรีเนี่ยญาตะปริญญาการกำหนดรู้ขั้นรู้จัก2ก็คือตีรณะปริญญาเนี่ยปริญญาโทละขั้นพิจารณาแล้วก็3ปริญญาเอกปังหานะปริญญาปริญญาขั้นละได้ถ้าใครจบปริญญาเอกในพุทธศาสนาก็เป็นอันว่าเป็นอเสขะไม่ต้องศึกษาอีกต่อไปแล้วเพราะว่ากิจที่ควรทำได้ทำจบแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่มีอีกแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วคือข้อปฏิบัติที่จะให้เป็นไปเพื่อความดับทุกข์ในจบแล้วชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายไม่มีชาติใหม่ต่อไปกิจที่ควรทำก็คือกิจอะไรก็คือกิจทั้ง4อย่างนะก็คือการกำหนดรู้ทุกข์การละ
การทำให้แจ้งทำให้เกิดจบเนี่ยเป็นอาเสขะบุคคลเราเรียนปริญญาทางโลกจบปริญญาเอกแล้วก็ยังต้องศึกษาอีกมันไม่จบจริงมันยังมีเรื่องให้ยังไม่รู้ต่อไปโดยเฉพาะมันยังดับทุกข์ไม่ได้ยังร้องไห้อยู่ยังวุ่นวายใจอยู่ยังทำผิดได้บางทีก็ทำร้ายตัวเองฆ่าตัวตายก็มีความรู้ยังไม่สามารถทำที่สุดแห่งทุกข์ได้แต่ถ้าเรามาทำปริญญาทางธรรมเราสามารถจะจบถึงที่สุดจบการศึกษาจริงๆก็ถ้าดับทุกข์ได้แล้วจะต้องไปทำอะไรอีกมันไม่มีอะไรที่เป็นปัญหาเกินกว่าทุกข์เมื่อหมดทุกข์แล้วมันก็หมดเรื่องโดยเฉพาะความทุกข์ทางจิตใจแม้ทุกข์ทางกายก็จบด้วยถ้าเมื่อปรินิพพานเมื่อดับโรคนั่นเป็นการดับทุกข์จริงๆแต่ในช่วงที่มีชีวิตอยู่เนี่ยก็ยังต้องเสวยทุกข์ทางกายไปก่อนพระอรหันต์ทั้งหลายดับทุกข์ทางใจได้คือไม่มีความทุกข์ทางใจจะเศร้าโศกเสียอกเสียใจขุ่นมัวเศร้าหมองไม่มีแต่ว่ายังทุกข์ทางกายยังร้อนยังหนาวยังปวดยังกระหายยังหิวได้แต่ปุถุชนเราไม่จะทุกข์เฉพาะทางกายเราทุกข์ใจด้วยใช่ไหมใจเราวุ่นวายใจเราวิตกกังวลใจเราเศร้าหมองแต่มันทุกสองด้านทุกกายแล้วทุกใจพอทุกใจก็กลับไปเพิ่มทุกกายอีกเพราะอะไรเพราะจิตใจวุ่นวายสมองเครียดปวดหัวอีกหนักอกหนักใจแล้วก็ยังทุกกายตามฉะนั้นเรามาทำปริญญาตรียาตะปริญญาขั้นรู้จักถามว่าเรารู้จักหรือยังทุกข์นะรู้จักทุกข์จริงๆหรือยังเราก็ต้องเริ่มทำความเข้าใจสุตตมยปัญญาก่อนความรู้จากการได้ยินได้ฟังแล้วเราก็เอามาคิดพิจารณาแล้วก็ไปทำความรู้จักจริงๆพระองค์แสดงเรื่องทุกขสัจจะมีอะไรบ้างที่เป็นทุกข์ชาติปีทุกขาอะไรความเกิดเป็นทุกข์ชราปีทุกขาความแก่เป็นทุกข์ทุกข์ไหมความแก่มรณะปีทุกขังความตายเป็นทุกข์โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสุปายาสาภิทุกขาขันธาทุกขาความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจทั้งหลายก็เป็นทุกข์อปิเยเหตุสัมปโยโคทุกโขความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์เนี่ยวิปโยโคทุกโขเนี่ยความพัดพลาดจากสิ่งที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยานปิดฉังรับปฏิตามปิดทุกขังมีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์ว่าโดยย่อขันธ์ทั้งห้าอุปาทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ได้แก่สิ่งเหล่านี้คือรูปเวทนาสัญญาสังขาร

เนี่ยคือทุกข์หรือย่อลงมาอีกก็คือรูปนามเรารู้จักรูปนามหรือยังปัญญาตรีท่านญาตปัญญารู้จักไหมลักษณะของรูปเป็นอย่างไรลักษณะของนามเป็นยังไงรู้จักไหมรูปนามทางกายได้แก่อะไรบ้างความเย็นความร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงเป็นรูปความรู้สึกเป็นนามได้เข้าไปรู้จักหรือยังฟังการรู้จักการฟังกับการรู้จักจริงๆคนละอย่างนะคนที่จะรู้จักก็คือคนที่ต้องเจริญสติกำหนดรู้นะกำหนดรู้ลงไปที่กายเจอลักษณะของรูปเย็นบ้างร้อนบ้างอ่อนบ้างแข็งบ้างหย่อนบ้างตึงบ้างความรู้สึกเป็นนามรู้สึกสบายรู้สึกไม่สบายเป็นนามจิตที่เข้าไปรับรู้เป็นนามมีการระลึกรู้เข้าไปรู้จักได้ไหมนะท่านรู้จักนะท่านความรู้จักรูปนามถ้ายังอยู่กับความเป็นรูปร่างเป็นสันฐานเป็นแขนขาหน้าตาอย่างนี้ก็เรียกว่ายังอยู่กับสมมุติอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าขณะขยับตัวเนี่ยก็เจริญสติได้ขยับเขยื้อนเนี่ยระลึกรู้ได้ไหมรู้สึกตัวกำลังขยับเขยื้อนแต่รู้มันมีสองระดับรู้แบบสมมุติกับรู้ปรมัตถ์รู้แบบสมมุติก็คือรู้ว่าเหมือนกับร่างกายเรากำลังขยับศีรษะก้มเงยศีรษะเหลียวไปข้างซ้ายข้างขวานี่รู้แบบสมมุติรู้ว่ากำลังงอแขนกำลังเหยียดแขนงอขาเหยียดขาอย่างเงี้ยเป็นการรู้แบบสมมุติถามว่าเป็นการเจริญสติไหมก้มก็รู้ว่าก้มเงยก็รู้ว่าเงยงอแขนก็รู้ว่างอแขนเหยียดแขนก็รู้ว่าเหยียดเป็นการเจริญสติหรือเปล่าเป็นการเจริญสติอยู่แต่ว่าสติยังเป็นไปอยู่กับสมมุติแต่ก็เป็นการเจริญสตินะเบื้องแรกที่รู้อย่างนี้ได้ก็ได้รับประโยชน์แล้วทำให้จิตใจตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวมีความสงบระงับจากกิเลสอนิวรณ์ไปได้ตามสมควรแต่ถ้ารู้ลึกซึ้งลงไปคือไปรู้ปรมัตถ์ก็ต้องไปรู้ที่อะไรความรู้สึกอย่างเวลาก้มเงยลองก้มเงยดูมีความรู้สึกไหมคอตามคอตามดั้งท้ายทอยถ้าไปรู้รู้สึกได้ว่ามันมีตึงๆหย่อนๆนั่นแหละเรียกว่าเรามีการเข้าไปรู้จักนะเริ่มรู้จักตัวทุกขสัจจะเป็นทุกขลักษณะทุกสภาวะรู้จักรูปอะความตึงหย่อนไหวเนี่ยเวลาก้มเงยมีอยู่ลองเหลียวไปข้างซ้ายข้างขวาเนี่ยมีไหมมีความตึงหย่อนไหวไหมอันนั้นแหละเป็นตัวสภาวะฉะนั้นญาตปัญญาขั้นรู้จัก

ต้องรู้ต้องมาก่อนถ้าไม่มีตรงนี้เราจะไปประหารกิเลสไม่ได้นะปัญญาขั้นรู้จักยังไม่มีเนี่ยยังกำหนดหารูปหานามหาสภาวะไม่ถูกเนี่ยจะไปเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ได้นะตีระนาปัญญาขั้นพิจารณาก็เกิดไม่ได้ก็จะเกิดเป็นพิจารณาแบบอะไรแบบวิปัสสนุตไปคิดนึกเอาเองโอ้มันไม่เที่ยงนะชีวิตเกิดมาเกิดแก่เจ็บตายทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนทั้งนั้นอย่างนี้คือมันคิดนึกเอาความรู้จากการคิดความรู้จริงๆเนี่ยมันต้องมีสภาวะรองรับปัญญาไว้คือต้องมียาตะปัญญาให้ได้ด้วยต้องมีสภาวะให้รู้ก่อนการพิจารณาตามมาการพิจารณาจะต้องมีสภาวะรองรับอยู่ต้องมีสภาวะที่กำลังปรากฏให้รู้ให้เห็นฉะนั้นแยกให้ออกว่าอันไหนเป็นสมมุติอันไหนเป็นปรมัตถ์รู้ว่าก้มเงยเป็นอะไรรู้สมมุติรู้ว่าเหลียวซ้ายเหลียวขวาเป็นอะไรรู้สมมุติรู้ว่าเหยียดรู้ว่างอรู้ว่ากำลังจับกำลังยกอย่างนี้เป็นการรู้แบบสมมุติคำพูดในใจว่าจับว่ายกว่าก้มว่าเงยว่ายืนว่าเดินว่านั่งว่านอนเป็นอะไรก็เป็นสมมุติอีกภาษาพูดในใจเป็นสมมุติความหมายว่าก้มว่าเงยก็เป็นสมมุติเห็นเป็นสันฐานศีรษะเห็นเป็นสันฐานท่อนแขนท่อนขาก็เป็นสมมุติอยู่เรียกว่าอัฏฐบัญญัติชื่อภาษาเรียกว่าสัทธะบัญญัติหรือนามบัญญัติยังไม่ใช่ตัวสภาวะยังไม่ใช่เป็นองค์ธรรมของทุกขสัจจะที่แท้จริงที่ว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์อุปาทานขันธ์ทั้ง5ก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารย่อมาแล้วก็คือรูปกับนามรูปก็เป็นรูปขันธ์ก็เป็นรูปธรรมเวทนาเป็นนามธรรมสัญญาเป็นนามธรรมสังขารเป็นนามธรรมวิญญาณเป็นนามธรรมฉะนั้นรูปนามซึ่งก็ปรากฏอยู่ที่ไหนปรากฏอยู่ที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจทำความรู้จักก็คือมารู้มาดูให้เจอฉะนั้นที่กายมีอะไรบ้างความรู้สึกอะไรบ้างที่เป็นตัวสภาวะก็จะมีความรู้สึกเย็นเย็นร้อนร้อนอ่อนอ่อนแข็งแข็งหย่อนหย่อนตึงตึงไหวไหวกระเพื่อมสะเทือนก็แล้วแต่รู้สึกสบายรู้สึกไม่สบายขั้นรู้จักเนี่ยก็คือต้องไปรู้จริงๆไปรู้ลักษณะของสภาวะเหล่านี้ได้ไปเจอได้จริงๆไม่ใช่จำไม่ใช่ฟังเฉยๆเวทนาลักษณะของเวทนาเป็นอย่างไรเสวยอารมณ์ที่มีลักษณะสบายฉะนั้นเวลาสบายก็เข้าไปรู้จักไปทำความรู้จักลักษณะความสบายสบายกายกับสบายใจไม่สบายไม่สบายกายไม่สบายใจเฉยๆดีใจเสียใจเนี่ยอันนี้คือตัวสภาวะแต่คำพูดว่าสบายเป็นสมมุติไม่สบาย
พูดว่าไม่สบายก็เป็นสมมติแต่สภาพที่มันมีอยู่จริงๆคือความรู้สึกที่มันสบายไม่สบายอันนั้นเป็นตัวสภาวะเป็นปรมัตถ์ทำความรู้จักให้ได้ก็คือตั้งสติไประลึกลักษณะที่รู้สึกสบายไม่สบายหรือเฉยๆอย่างที่ใจเนี่ยถ้าอ่านใจดูก็ดูซิว่าเวทนาที่ใจมันเกิดขึ้นลักษณะตอนนี้อย่างไรสบายใจหรือไม่สบายใจหรือเฉยเฉยถ้าเราฟังเฉยเฉยฟังไปธรรมดาก็ไม่รู้จักมันได้จะรู้แต่ชื่อแต่จำการจะรู้จักจริงๆที่จะเป็นปริญญาได้นะต้องไปเจอไปพบอ๋อลักษณะอย่างนี้ความเฉยเฉยเป็นอย่างนี้ความสบายใจเป็นอย่างนี้ความไม่สบายใจเป็นอย่างนี้เมื่อรู้จักแล้วก็ไปเจอไว้บ่อยๆก็จะได้รู้แจ้งรู้จำก็คือฟังจำได้รู้จักก็คือต้องลงมือเจริญสติไปทำความรู้จักต่อไปก็รู้แจ้งก็คือรู้ตามความเป็นจริงขึ้นว่าสิ่งเหล่านี้ความเป็นจริงเขาเป็นอย่างไรสัญญาเจอไหมรู้จักไหมสัญญารู้จักจากการฟังและรู้จักจากการปฏิบัติน่ะลักษณะสัญญาจำได้ไม่รู้เนี่ยเจริญสติไปเจอไหมอยู่ที่ไหนนะสัญญาประกอบอยู่ที่ใจน่ะจำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำเรื่องราวตัวสัญญาเนี่ยมันจะตัวเหมือนเป็นตัวคอยนำให้คิดนะเวลาคิดอะไรเนี่ยถ้าไม่มีจำอะไรได้มันคิดไม่เป็นหรอกที่มันคิดเป็นเรื่องเป็นราวเพราะมันจำเรื่องราวอะไรได้จำคนสัตว์สิ่งของมันก็มาปรุงใจให้คิดตึกนึกพอคิดไปมันก็จะมีเป็นเรื่องเป็นราวเป็นชื่อภาษาเป็นความหมายจำเป็นภาพมันก็คิดไปตามเห็นเป็นภาพจำชื่อมันก็คิดเป็นชื่อจำความหมายก็คิดไปเรื่องความหมายฉะนั้นสัญญาเนี่ยมีอยู่ประกอบอยู่กับจิตสังขารน่ะนามธรรมที่เป็นตัวสังขารรู้จักไหมขั้นรู้จักวิตกวิจารเป็นยังไงลักษณะวิตกวิจารวิจัยสงสัยมีไหมพอใจพอเกิดพอใจก็เข้าไปมีสติระลึกลักษณะความพอไม่พอใจความชอบความชังความสงบความไม่สงบต้องไปรู้จักระลึกสังเกตลักษณะของสภาพธรรมเหล่านี้มันมีอยู่ตลอดไหมปรุงในใจเนี่ยมันมีสังขารคอยปรุงแต่งอยู่ตลอดแล้วมันก็คอยปรุงในเรื่องดีหรือไม่ดีนะเรื่องดีๆก็ปรุงแล้วก็จิตใจก็ดีสบายสงบอิ่มเอิบเป็นสุขถ้าปรุงไม่ดีมันก็ทุกข์เราร้อนวิตกกังวลอะไรเท่าไรเนี่ยมาจากการที่มีสังขารเข้าไปปรุงเกิดความกลัวเนี่ยก็มาจากความปรุงแต่งของจิตจิตมันคิดไปแง่นั้นนั้นก็กลัวแล้วก็เป็นทุกข์เนี่ยอันนี้ต้องระลึกกำหนดรู้ลักษณะความปรุงแต่งในจิตใจมีการตรึกนึกขึ้นมารู้เรียกว่าตัวสังขารปรุงเนี่ยจะปฏิบัติไปก็จะเห็นจะพบว่าในจิตมันปรุงอยู่เลยแล้วก็วิญญาณหรือจิตมีลักษณะเป็นสภาพรู้อารมณ์นะรับรู้อารมณ์วิญญาณที่เกิดขึ้นทางตาไปรู้อะไร
ไปรู้สีต่างๆวิญญาณที่เกิดขึ้นทางหูก็ไปรู้เสียงต่างๆวิญญาณที่เกิดที่จมูกก็ไปรับรู้กลิ่นวิญญาณที่เกิดที่ลิ้นก็ไปรับรู้รสวิญญาณที่เกิดที่กายก็ไปรับรู้โผฏฐัพพารมณ์ที่ไปรู้สึกได้รู้สึกเย็นรู้สึกร้อนอ่อนแข็งนั่นคือวิญญาณเกิดที่กายวิญญาณที่เกิดที่ใจที่อาศัยวัตถุก็ไปรู้เรื่องรู้ราวรู้ความหมายรู้ชื่อภาษาแล้วก็ชอบแล้วก็ชังแล้วก็แล้วนั่นแหละมันก็จะมีวิญญาณซึ่งวิญญาณเวลามันเกิดมันก็จะมีสังขารประกอบมีสัญญาประกอบมีเวทนาประกอบเรียกว่านามขันธ์สี่ประกอบกันอยู่แล้วแต่ว่าไอ้ตัวสังขารจะเปลี่ยนหน้าเข้ามาปรุงยังไงอุปมาจิตหรือวิญญาณเหมือนกับน้ำเปล่าๆสังขารเหมือนกับเครื่องแกงเวลาเขาแกงอะไรเขาก็จะต้องใส่เครื่องแกงเอามาผสมมาตำใส่ครกตำเรียกว่าตำน้ำพริกเนี่ยน้ำพริกมันมีอะไรบ้างพริกหอมกระเทียมกะปิน้ำตาลน้ำอะไรต่างๆแล้วก็ใส่ลงไปในน้ำน้ำก็จะมีรสชาติไปตามเครื่องแกงจิตนี่เหมือนกันเนี่ยปกติจิตมันก็เปล่าๆถ้าตำพังจิตแต่มันมีสังขารเข้ามาปรุงมีเวทนาประกอบมีสัญญาประกอบฉะนั้นเจริญสติก็คอยอ่านใจสังเกตดูสิว่าใจขณะนี้มันรู้สึกอย่างไรไม่ว่าจะมีสังเกตเวทนาก็คือสังเกตว่ามันสบายไม่สบายหรือเฉยๆสังเกตสัญญาก็มันมีจำได้ไม่รู้สังเกตสังขารก็จะรู้สึกมันปรุงแต่งมีวิตกวิจารวิจัยพอใจไม่พอใจสงบไม่สงบเนี่ยเมื่อเราดื่มซดน้ำแกงแล้วก็สังเกตไอ้นี่มันรสอะไรนี่มันมีรสพริกรสกระเทียมอย่างเงี้ยเราสังเกตเรามีสติอย่างรู้ไปที่ใจแล้วก็สังเกตดูอาการต่างๆที่มันเกิดขึ้นในใจอย่างนี้คือทำปริญญาญาตะปริญญาขั้นรู้จักต้องรู้จักได้มากรู้จักสภาวะได้มากถ้ายังอยู่กับสมมติอยู่เนี่ยมันก็ได้แค่สมาธิเพ่งลมหายใจเข้าออกพุทโธอยู่จนนิ่งจนว่างอย่างนี้ก็เป็นแค่สมาธิเป็นสมถะไม่เข้าถึงสภาวะปฏิบัติไปแล้วก็นิ่งว่างไม่เฉยไม่มีสภาวะให้รู้เรียกว่าจิตอยู่กับสมมุติความว่างเปล่านั้นก็เป็นสมมุติอันหนึ่งความไม่มีอะไรแต่จริงๆในขณะที่มันว่างเปล่าไม่มีอะไรจริงๆมีสภาวะอยู่แต่ว่าจูนมาไม่ตรงเองใส่ใจไม่ถูกส่วนมากจะใส่ใจออกนอกคือใส่ใจไปหาแต่ความว่างสนใจอยู่กับความว่างไม่ได้สนใจขบวนการผู้รู้ว่างขบวนการที่รู้ว่างเนี่ยเป็นสภาวะเป็นปรมัตถ์ขบวนการที่รู้ความว่างอาจจะประกอบด้วยสภาพรู้สภาพรู้สึกรู้สึกความว่างด้วยความอิ่มเอิบใจรู้สึกความว่างด้วยความสุขใจรู้สึกความว่างด้วยความสงบใจเป็นต้นนี่คือสภาวะรู้จักไหมนั้นอาศัยการฟังให้เข้าใจแล้วก็โยนิโสมนสิการพิจารณาน้อมไปให้ถูกให้ตรงใส่ใจให้ถูกปัญหาของผู้ปฏิบัติส่วนก็จะมีอย่างเนี้ยทำไปก็ไปนิ่งว่างบางคนก็ไปอยู่กับความสว่างแสงสว่างพอสว่างมากๆก็เดี๋ยวเห็นภาพอื่นๆตามมา
เห็นภาพนี้

0: มิตต่างๆก็ไปตามนิมิตเรื่อยๆไปนั่นคือออกนอกทางของวิปัสสนาทางเดินของวิปัสสนาเนี่ยสติจะต้องระลึกรู้อยู่กับรูปธรรมนามธรรมอันเป็นตัวองค์ธรรมของทุกขสัจจะนะอีกประการหนึ่งกิจที่จะกระทำต่อทุกข์คืออะไรกำหนดรู้ไม่ใช่ละนะกิจที่จะละคืออะไรละสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ก็ลองมาดูสองตัวเนี่ยระหว่างทุกข์กับเหตุให้เกิดทุกข์เราทำกิจถูกไหมเวลาปฏิบัติไปเวลาปวดเนี่ยทำยังไงเวลาปวดพยายามจะให้หายปวดหรือเปล่านั่นถ้าเราพยายามเมื่อไหร่จะหายปวดบ้างครับนั่นคือเราทำกิจกับทุกข์ผิดแล้วพยายามจะไปละใช่ไหมพุทธเจ้าบอกให้กำหนดรู้ที่จะละคือสมุทัยขนาดที่พยายามจะให้หายปวดอยากหายปวดเท่ากับไปเจริญตัณหาอยู่อยากเหลือเกินอยากเสวยความสุขสงบไม่ได้ละตัณหาจะได้ไปเจริญตัณหานั่นทำกิจผิดเนี่ยมันก็เลยไม่ไปยังไงเนี่ยไม่ไปยังไงก็แต่มันไปตรงวุ่นวายใจไม่ไปในทางที่จะสงบเบาอกเบาใจรู้เห็นธรรมมันมาทางวุ่นวายใจพอจะบังคับให้หายปวดมันไม่หายปวดแล้วมันก็โมโหมันก็เดือดดาลใจมันก็วุ่นวายใจเนี่ยก็สมควรแล้วมาทำกิจผิดแล้วเราก็ต้องมาทำกิจใหม่เมื่อเราก็ใจอันนี้เมื่อมีทุกข์หน้าที่ก็คือกำหนดรู้อย่างสักแต่ว่าเพื่อให้มันไม่มีตัณหาเข้าไปกำหนดรู้ด้วยความรู้สึกไม่ยินดียินร้ายฉะนั้นมันก็จะมาอยู่ในข้อที่ว่าวางท่าทีให้ถูกต้องไม่ใช่เอาแต่กำหนดเป็นอย่างเดียวนะกำหนดตรงสภาวะเป็นก็จริงตามดูตามรู้เท่าทันแต่มันวางใจไม่ถูกวางใจไม่ถูกนี่ก็ไม่ได้เหมือนกันต้องวางใจให้ถูกเพื่อไม่ให้ทำกิจผิดเมื่อเกิดความทุกข์ไม่ว่าจะทุกข์ที่กายไม่ว่าจะทุกข์ที่ใจก็เพียงแต่กำหนดรู้สักแต่ว่ารู้เนี่ยคำว่าสักแต่ว่าเนี่ยก็คือไม่มีอภิชฌาและโทมนัสเข้าไปไม่เข้าไปยินดียินร้ายหรือว่าไม่ต้องไปตีความหมายไม่ต้องไปขยายในสมมุติรู้แค่สิ่งที่เป็นจริงที่กำลังปรากฏเช่นความไหวความตึงแข็งอ่อนร้อนเย็นเนี่ยก็รู้แค่สักแต่ว่ามันปรากฏไม่ต้องตีความหมายออกไปเพราะตีความหมายออกไปมันก็จะเลยไปสู่สมมุติเป็นรูปเป็นร่างพอเป็นรูปเป็นร่างก็เป็นสมมุติเป็นความหมายเป็นสมมุติมีชื่อภาษาเป็นสมมุติเนี่ยเขาเรียกว่ากำหนดแล้วเลยไปหมดบางคนกลัวจะไม่มีปัญญาก็ต้องกำหนดทีหนึ่งก็วิจัยวิจารณ์ว่าอะไรเป็นอะไรอันนี้เป็นรูปนี่เป็นนามนี่ไม่เที่ยงมันเลยไปเพราะว่ามันเลยไปสู่สมมุติไอ้สภาวะจริงๆที่เกิดสืบต่อเราไม่เห็นอุปมาเหมือนกับว่าเรานั่งอยู่เนี่ยปกติเราก็จะมองเฉพาะตรงหน้าผ่านไปมีอะไรผ่านไปถ้าเราคอยมองอยู่เฉพาะตรงหน้าเราก็จะเห็นอยู่เรื่อยๆมีอะไรผ่านมาตรงหน้าเราก็เห็นผ่านไปเราก็เห็นถ้าเราคอยมองรู้อยู่เฉพาะตรงหน้าตรงเฉพาะหน้าแต่ถ้าเกิดว่าเรามองอันหนึ่งแล้วเราก็คิดตามไอ้สิ่งที่มันผ่านไประหว่างที่คิดไปเนี่ยไอ้สิ่งที่มันเกิดมาตรงหน้าต่อมามันจะไม่เห็นนะ เราแม้ว่าของมันอยู่ตรงหน้าแต่มันมองไม่เห็นก็ได้ใช่ไหมถ้าเราไม่ได้สนใจการเห็นเนี่ยมันจะต้องประกอบด้วยการสนใจด้วยบางทีของอะไรอยู่ตรงหน้าแล้วก็มองไม่เห็นเพราะเราไปสนใจอย่างอื่นอุปมาเหมือนกับเวลาที่เจริญสติไปกำหนดรู้ไปเนี่ยเวลาไปเจอสภาวะอะไรอันหนึ่งก็คิดสิ่งเหล่านั้นซะมากมันก็จะเลยไปนะจะต้องตั้งสติอยู่กับปัจจุบันเพราะฉะนั้นจึงต้องมีเรื่องปัจจุบันเข้ามาด้วยการเจริญวิปัสสนาจึงท่านจึงมีคำสอนว่าต้องให้ได้ปัจจุบันปัจจุบันที่สั้นที่สุดไว้ชั่วขณะหนึ่งชั่วขณะหนึ่งผ่านไปแล้วก็ตั้งสติให้อยู่ในปัจจุบันไว้เรื่อยๆมันจะได้รู้อันใหม่การเจริญวิปัสสนาจึงเหมือนการรู้สภาวะอันใหม่ตลอดเวลาไม่ใช่ไปตามรู้ของเก่าของพอมันเกิดปรากฏแล้วมันจะดับถ้าไปตามคิดก็เท่ากับไปคิดถึงของเก่าของใหม่มาใหม่มาใหม่จะไม่เห็นนะให้นั้นเจริญวิปัสสนาเหมือนกับการระลึกรู้ของใหม่คือสภาวะที่เป็นอันใหม่อันใหม่อันใหม่ตลอดเวลาอย่างขณะเนี้ยถ้าจะมีการระลึกรู้สภาวะก็ต้องเป็นสภาวะอันใหม่ที่กำลังปรากฏขณะนี้ชั่วเสี้ยววินาทีผ่านไปก็เป็นอดีตนะแล้วมันก็มีอันใหม่ก็รู้อันใหม่ทำหน้าที่รู้อันใหม่อันใหม่เรื่อยไปแม้มันยังไม่แจ่มแจ้งก็ต้องก็ฟ้ามันมาไม่ได้แล้วมันผ่านไปแล้วคอยไปรู้อันใหม่อันใหม่ครั้งที่มันมาเรื่อยๆมันก็จะมีโอกาสแจ่มแจ้งเมื่อระลึกรู้สภาวะทำความรู้จักสภาวะนะมีญาตะปริญญาแล้วต่อไปก็มีตีรณะปริญญาขั้นพิจารณาคือเวลาระลึกรู้เนี่ยมันก็จะมีการสังเกตมีการพิจารณาสิ่งที่ปรากฏแต่ไม่ใช่คิดยืดยาวมันผ่านแล้วก็แล้วไปก็ระลึกอันใหม่พิจารณาอันใหม่ระลึกอันใหม่พิจารณาอันใหม่สติก็ทำหน้าที่ระลึกตัวปัญญาก็ทำหน้าที่พิจารณาเนี่ยนี่เป็นการเจริญองค์มรรคอยู่ไงสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิขั้นญาตะปริญญาขั้นรู้จักแล้วก็มาขั้นพิจารณาคือสังเกตลักษณะของสภาวะธรรมต่างๆเนี่ยซึ่งมันมีลักษณะไม่เหมือนกันลักษณะของรูปแต่ละรูปไม่เหมือนกันลักษณะของนามแต่ละนามไม่เหมือนกันความเย็นร้อนก็อย่างหนึ่งแข็งอ่อนก็อย่างหนึ่งตึงหย่อนความสบายก็อย่างหนึ่งความคิดก็อย่างได้ยินเสียงก็อย่างหนึ่งกลิ่นก็อย่างหนึ่งสีก็อย่างลักษณะของสิ่งเหล่านี้ไม่เหมือนกันแล้วก็พิจารณาถึงสามัญลักษณะคือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสังเกตถึงความเปลี่ยนแปลงนะเวลาปฏิบัติเนี่ยมันจะต้องมีการพิจารณาดูความเปลี่ยนแปลงสภาวะที่ปรากฏเนี่ยปรากฏแล้วมันเปลี่ยนไหมสังเกตว่ามันเปลี่ยนแล้วก็รู้อันใหม่สังเกตอันใหม่รู้อันใหม่สังเกตอันใหม่ดูความเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปหรือว่ามันเกิดมันดับนั้นเปลี่ยนแปลงก็เรียกว่าไม่เที่ยงมันเกิดมันดับมันตั้งอยู่ไม่ได้ในสภาพเดียวเรียกเป็นทุกข์เห็นมันหมดไปดับไปนั่นเรียกว่าเห็นทุกข์ทุกข์ไม่ได้หมายถึงความปวดความเจ็บความไม่สบายกายไม่สบายใจเท่านั้นสภาวะทั้งหมดเนี่ยเป็นทุกข์ในลักษณะที่มันต้องดับต้องเกิดต้องดับอาการที่มันต้องดับไปมันทนอยู่ในสภาวะนั้นไม่ได้นั่นคือทุกข์เรียกว่าทุกขลักษณะแล้วบังคับมันได้ไหมมันเกิดมันจะเกิดมันจะดับเนี่ยจะพบว่ามันบังคับไม่ได้เมื่อปัญญาเข้าพิจารณาเห็นอย่างนี้เห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นความเกิดดับเป็นความบังคับเรียกว่ามีตีรณะปริญญาขั้นพิจารณาเห็นสภาพธรรม ที่มีลักษณะประจำตัวแต่ละอย่างแล้วก็มีสามัญลักษณะความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาที่สุดก็อาศัยการรู้เห็นอย่างนี้เรื่อยๆไปจนกว่าเขาจะเข้าถึงขั้นโลกุตตระปัญญาที่ขั้นในโลกุตที่ประกอบอยู่ในมรรคญาณอันนั้นก็จะเป็นปหานะปริญญาขั้นประหารกิเลสได้ตัดกิเลสขาดฉะนั้นก็ต้องทำปริญญาผู้หวังความพ้นทุกข์โดยการที่จะต้องมากำหนดรู้ทุกข์ละเหตุให้เกิดทุกข์ให้แจ้งถึงความดับทุกข์ทำให้มรรคเกิดขึ้นทำให้เจริญขึ้นเนี่ยเพียรต้องมีสัมมาวายามะเพียรชอบก็คือเพียรในการปฏิบัติเพียรระลึกเพียรพิจารณาดูสภาวะมีสัมมาสมาธิตั้งมั่นชอบอยู่กับรูปกับนามกับสภาวะนะเพราะฉะนั้นก็หวังว่าท่านทั้งหลายก็คงจะได้ก็คิดพิจารณาไปทราบว่าจะมีอะไรถามบ้างไหมเปิดโอกาสให้ถามบ้าง
1: กราบนมัสการพระคุณเจ้าขอโอกาสถามว่าถ้าในขณะที่จิตเป็นกลางนี่นะคะกับจิตรวมเป็นหนึ่งอันนี้เนี่ยคือเป็นลักษณะเดียวกันหรือเปล่าเจ้าคะ
0: เป็นกลางจิตเป็นกลางก็คือจิตที่วางท่าทีได้ถูกต้องเวลาที่ระลึกรู้สภาวะธรรมอันใดเนี่ยไม่ตกไปในข้างอภิชฌาและโทมนัสไม่ตกไปในข้างยินดียินร้ายไม่เพ่งไม่เผลอเนี่ยเป็นกลางแต่ว่าการรับรู้อารมณ์นั้นก็ยังรับรู้อารมณ์ได้ต่างๆไม่ได้อยู่ในอารมณ์เดียวตลอดคำว่าจิตเป็นหนึ่งอาจจะมีความหมายจิตที่อยู่ในอารมณ์เดียวตลอดนั่นก็เป็นอย่างหนึ่งหรือว่าอยู่ในอารมณ์เดียวแต่เป็นขณะขณะก็ได้แ
1: ง้นขอถามต่อนะเจ้าค่ะว่าในขณะที่เป็นกลางนั้นในการดูที่ในขณะที่กำลังนั่งสมาธิอยู่นั้นตอนที่จิตเป็นกลางเนี่ยจะรู้สึกว่าจิตนี่บางครั้งหดหู่จิตบางครั้งก็ล่าเริงแต่ในลักษณะเดียวกันเนี่ยมันเป็นกลางในขณะที่เหมือนเวลามีอะไรมากระทบเช่นระหว่างที่นั่งดูเนี่ยค่ะเป็นกลางแต่พอเสียงมันมากระทบปุ๊บจิตมันจะแกว่งมันจะสั่นอย่างเงี้ยมันถือว่าเป็นกลางไหมเจ้าคะ
0: มันแกว่งมันก็รับรู้ได้ไหมล่ะรับรู้คือกระบวนการของฝ่ายผู้รู้เนี่ยเขาเป็นกลางก็ได้ถึงจะพบว่าจิตแกว่งแต่ว่าสภาพที่เข้าไปรู้เนี่ยเขารู้อย่างวางไหมอย่างไม่ยินดียินร้ายไหม
1: ไม่ยินดียินร้ายจ้ะค
0: ่
1: ะ
0: มันก็เป็นกลางได้แต่ถ้ารู้แล้วก็ร่วมไปด้วยยินดีไปด้วยยินร้ายไปด้วยก็เสียหลักไปด้วยสิ่งที่มาปรากฏให้รู้เนี่ยมันจะเป็นต่างๆอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของเป็นฝ่ายที่มาปรากฏให้รู้ก็เป็นส่วนของอารมณ์แต่ในส่วนของกระบวนการของผู้รู้เนี่ยจะต้องรู้อย่างเป็นกลางเนี่ยฝึกการรู้อย่างเป็นกลางก็คือรู้อย่างวางท่าทีที่ถูกต้องไม่มีการเข้าไปยินดีเข้าไปยินร้ายไม่เพ่งไม่เผลอพอดี อย่างแม้แต่ว่าเวลาจิตไม่สบายใจและมีสติเข้าไปรู้ความไม่สบายใจอย่างไม่ยินดียินร้ายก็ถือว่าเป็นกลางได้ก็คือขบวนการผู้รู้เนี่ยรักษาความเป็นกลางแต่ถ้ารู้ความวุ่นวายด้วยความอยากหายวุ่นวายไม่ชอบวุ่นวายเนี่ยเป็นการรู้ไม่เป็นกลาง
2: นมัสการพระคุณเจ้าเจ้าค่ะในขณะที่ยอมนั่งสมาธิคาดว่าเป็นเวลาประมาณ2ชั่วโมงเกิดสภาวะธรรมอย่างหนึ่งเหมือนกับว่ามีเข็มแหลมๆแล้วจ้ะค่ะที่ลงไปบนผิวหนังจนทั่วร่างกายแล้วก็ที่เปลือกตาที่ตาบนใบหน้าแต่ก็ทนนะเจ้าค่ะจนกระทั่งสภาวะธรรมนี้หายไปอยากจะทราบว่าเป็นอาการของอะไรเจ้าค่ะ
0: ก็เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นที่กายเหมือนเข็มแทงหรือเหมือนมดกัดอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นอาการทางปิติแบบหนึ่งที่เรามีสมาธิมีความสงบมันจะเกิดอาการปิติเช่นการทำให้เจ็บหรือว่าให้ทำให้เหมือนเข็มแทงมันมดกัดมันมีอะไรมาผ่านใบหน้าคันๆอะไรเงี้ยหรือทำให้เสียวแปรปรทำให้ขนลุกทำให้ตัวเบาทำให้ตัวโยกทำให้ตัวสั่นทำให้กระตุกกระชากนี่เป็นเรื่องของปิติในทางการปฏิบัติก็คือให้รู้จิตใจผู้รู้ผู้ดูไปด้วยคืออย่าดูเพียงกายอย่างเดียวเพราะว่าการดูกายอย่างเดียวเนี่ยมันจะเกินเลยไปสู่สมมุติบัญญัติคือดูความรู้สึกที่กายที่มันรู้สึกเจ็บๆหรือว่าคันๆหรือว่าขนลุกหรือว่าตัวโยกตัวสั่นพอดูไปแล้วมันจะขยายเป็นรูปร่างเป็นรูปทรงสันฐานมันก็ไปเป็นบัญญัติพอเราดูบัญญัติเดี๋ยวมันก็จะสร้างมายามากขึ้นทำให้ว่ามันวิ่งทำให้มันไหวทำให้มันหมุนไปได้อะไรเงี้ยมันจะเป็นมายาแต่การรู้จิตไว้เนี่ยรู้ทางด้านจิตใจผู้รู้สึกไว้เวลาสติแบ่งมารู้ที่กายมันก็จะรู้แค่รู้สึกมันไม่ออกนอกกรอบเพราะว่าการรู้จิตเนี่ยมันจะเป็นดุลถ่วงไว้ทำให้รู้กายจะรู้ได้พอดีแค่รู้สึกฉะนั้นก็ให้รู้จิตรู้ใจก็คู่กันไป
2: แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเจ้าค่ะตอนตีสามที่ขึ้นมานั่งสมาธิจนกระทั่งสวดมนต์ทำวัดเช้านะเจ้าค่ะแล้วก็อยู่จิตก็คิดขึ้นมาเองว่าเมื่อกี้มืดแล้วก็สว่างใช่ไหมคือจิตไปรู้เองว่าเมื่อกี้ยังมืดอยู่เลยแล้วสว่างแล้วพอหันกลับมาอีกทีนึงก็มาเห็นกล้วยที่วางอยู่อ่ะเด็กกำลังจะสุกนี่คือสภาวะของจิตรับรู้อะไรเจ้าคะ
0: ก็เป็นการรู้เป็นแบบการคิดเนี่ยจะรู้ในประเภทจินตายานคือ ความรู้ที่มันคิดอะไรก็จะคิดไปเป็นทางธรรมคิดถึงความเห็นว่าสิ่งนี้มีก็เปลี่ยนไปสิ่งนี้

มีก็เปลี่ยนไปคือการมองอะไรต่างๆก็จะมองให้เห็นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนอะไรทำนองนั้นแต่ว่ามันเป็นความรู้ที่เป็นความคิดเป็นจินตญาณมันไม่ใช่เป็นความรู้เห็นจริงๆคือไม่รู้เห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์จริงๆเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความคิดเอานึกเอาแต่มันเป็นความคิดที่เป็นในทางธรรมะเป็นในแง่ของสอดคล้องกับอนิจจังทุกขังนั่นแหละก็เป็นประโยชน์ระดับหนึ่งที่ทำให้จิตใจน้อมไปในความสงบความสังเวชความสลดใจ

0: สงบความสังเวชความสลดใจทีนี้ผู้ปฏิบัติต้องพยายามน้อมรู้เข้ามาสู่ภายในเวลารู้สิ่งภายนอกเห็นอะไรภายนอกอะไรต่างๆเห็นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นธรรมะอะไรต่างๆพยายามน้อมเข้ามาดูในตัวเองมาระลึกถึงสภาพจริงๆในกายในใจที่กำลังปรากฏแล้วก็จึงเห็นอนิจจังจริงๆไม่เที่ยงจริงๆที่มันอยู่กับตัวสภาวะอันนั้นจะเป็นปัญญาเป็นภาวนามยปัญญา
1: แสดงว่าถ้าเราเห็นสภาวะที่คล้ายอนิจจังข้างนอกซึ่งไม่ใช่ภายในขันห้าก็ไม่ใช่ความจริงใช่ไหมคะ
0: ยังไม่ใช่เป็นความจริงแท้มันเป็นจริงโดยสมมติเรามันเป็นข้ออุปมาเปรียบเทียบได้นะดูเปรียบเทียบเข้ามาสู่ของจริงภายในโอปนัยโกน้อมเข้ามาสู่ตนถ้าไม่น้อมเข้ามามันก็ไม่มีโอกาสเห็นสภาพที่เป็นจริงเหมือนนางปตาจราเนี่ยท่านเห็นของภายนอกท่านน้อมเข้ามาภายในกำลังตักน้ำล้างเท้าใช่ไหมตักลาดไปน้ำครั้งแรกก็ไหลออกไประยะหนึ่งตักครั้งที่สองก็ไหลออกไปตักครั้งที่สามก็ไหลไกลออกไปแล้วก็เห็นของภายนอกแต่ก็คิดพิจารณาเหมือนชีวิตคนนะคิดชีวิตสัตว์ทั้งหลายไอ้น้ำได้ไกลไปน้ำระยะสั้นแล้วจบลงเหมือนกับคนเกิดมายังเป็นเด็กเหมือนลูกของเราอ่ะลูกคนเล็กถูกเหี่ยวเฉียวไฟลูกคนโตถูกน้ำพัดพาไปคนเราเกิดมาเป็นเด็กก็ตายได้เหมือนน้ำที่มันจบระยะสั้นน้ำที่มันไกลออกไปหน่อยแล้วก็จบก็เหมือนชีวิตคนผ่านวัยเด็กแต่มันพอเป็นผู้ใหญ่อาตายก็ได้เหมือนกันตายตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นผู้ใหญ่น้ำที่ไกลออกไปอีก แต่มันก็จบเหมือนกันที่สุดมันไกลออกไปมันก็สิ้นสุดเหมือนคนเกิดมาผ่านวัยเด็กวัยหนุ่มวัยสาวเข้าสู่วัยชรามันก็ต้องตายอยู่ดี อย่างเงี้ยคิดพิจารณาแบบภายนอกมันก็ได้ความสังเวชสลดใจระดับหนึ่งแต่ท่านจะน้อมเข้ามาในตนนะการที่จะบรรลุธรรมเนี่ยต้องเห็นสภาวะในตนน้อมเข้ามาสู่รูปนามมาสู่สภาวะในกายในใจแล้วก็เห็นสภาวะในมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนแล้วถึงบรรลุธรรมนะเรียกว่าดูภายนอกเป็นข้อเปรียบเทียบเข้าสู่ภายในเนี่ยเราพิจารณาอะไรก็ตามถ้าเราเห็นแล้วเป็นเรื่องข้อคิดพิจารณาเรามองคนเดินทางกันไปนั่งรถกันไปรถติดกันไปคนนี้ต่างคนต่างก็ออกไปดิ้นรนตระแวงหาเข้าไปทำอะไรกันเนาะเพราะชีวิตมันเป็นทุกข์วุ่นวายชีวิตเราก็ทุกข์แล้วก็น้อมเข้ามาในตนเองถ้าคนปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะมองอะไรมันก็จะมองคิดไปเรื่องธรรมะแต่ถ้าปล่อยมันเตลิดไปเรื่อยมันก็จะเลยไปหมดต้องน้อมเข้ามาในตน
2: กราบนมัสการพระคุณเจ้าจุค่ะสิทธิ์ขอเรียนถามว่าถ้าบุคคลปฏิบัติธรรมนะคะแล้วออกกำลังกายในขณะที่เราออกกำลังกายเนี่ยเราต้องมีการเคลื่อนไหวร่างกายที่เร็วบ้างช้าบ้างตามจังหวะที่เขากำหนดไว้แต่เราก็ต้องมีสติเพราะฉะนั้นเราก็จะทำตามการออกกำลังกายนั้นไม่ได้นะคะตรงนี้คือบัญญัติซึ่งสิทธิ์เกรงว่าถ้าการออกกำลังกายบ่อยๆเราจะติดบัญญัติมากเกินไปไหมเจ้าคะเราขอคำแนะนำท่านว่าในขณะที่เราออกกำลังกายนี้เราจะดูปรมัตถธรรมได้อย่างไรบ้างเจ้าคะ
0: ก็ดูได้ขณะที่เราเหยียดแขนออกไปยกแขนขึ้นงอก้มเงยเนี่ยเราออกกำลังกายเนี่ยมันมีความรู้สึกอยู่มันมีสภาวะอยู่ในกล้ามเนื้อในเนื้อในหนังในกล้ามเนื้อจะมีความรู้สึกมีความตึงความหย่อนความไหวความร้อนความเย็นความรู้สึกเมื่อยปวดเจ็บอะไรก็แล้วแต่อันนั้นคือตัวสภาวะให้ใส่ใจถึงความรู้สึกนี้ด้วย

0: มันก็จะรู้สลับคู่กันกับการรู้สมมุติรู้ว่าเหยียดแขนรู้ว่าจะต้องยกขาอะไรเงี้ยหรือรู้แบบสมมุติก็เป็นการเจริญสติเหมือนกันแต่ก็ให้รู้สัมพันธ์ก็ไปถึงความรู้สึกความไหวก็ได้พูดย่อๆก็คือรู้ความไหวไหวไหวไหวความตึงตึงหย่อนหย่อนไหวไหวอันนั้นเป็นการรู้สภาวะมันเป็นรู้ปรมัตถธรรมนะก็ได้ประโยชน์ออกกำลังกายก็เป็นการได้เจริญกรรมฐานไปในตัวเนี่ยเราต้องมีญาตะปริญญารู้จักท่านรู้จักถ้ายังไม่รู้จักก็ต้องพยายามฟังให้เข้าใจแล้วก็ไปเริ่มสังเกตดูสภาวะเป็นยังไงรูปนามเป็นยังไงพอรู้จักตรงนี้ก็ไปทำความไปเจอเขาอยู่เรื่อยๆมาเจอก็จะแจ้งต่อไปก็จะแจ้งเข้าใจตามความเป็นจริง
1: นมัสการพระอาจารย์ค่ะพระอาจารย์กล่าวถึงปริยัติ3อาการ12ปริยัติ3ข้อที่3พระอาจารย์ข้ามไปนะคะรบกวนอธิบายด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
0: ปริวัติไม่ใช่ปริยัตินะปริวัติ3ข้ามอะไรไปนะ
1: มี
0: สัจญาณกิจญาณแล้วขาดกตญาณไปไม่ได้พูดถึงกตญาณแต่ในเนื้อพูดไปแล้วแต่ไม่ได้เอ่ยถึงกตญาณก็เป็นตัวเข้าถึงเลยเป็นตัวเข้าถึงอย่างว่าทุกเนี่ยจะต้องกำหนดรู้ก็ได้รู้แล้วคือเข้าไปรู้ได้จริงๆนี่เป็นกตญาณสมุทัยจะต้องละก็ละได้จริงๆนิโรธต้องทำให้แจ้งก็แจ้งแล้วมรรคต้องทำให้เกิดขึ้นให้เจริญก็เกิดขึ้นแล้วเจริญขึ้นแล้วแล้วเป็นกตญาณที่พระองค์จึงปริญาณตัวเองว่าเป็นมุตตสรูปพร้อมเฉพาะแล้วถ้ายังไม่ได้กตญาณมันก็เรียกว่ายังไม่สมบูรณ์ต้องมีกตญาณเข้าถึงด้วยขณะที่ดูผู้รู้ดูจิตใจดูจิตใจอยู่ใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: ขณะดูจิตใจอยู่แล้วก็มีเสียงแทรกเข้ามา
2: ใช่ค่ะ
0: หรือมีอย่างอื่นแทรกเข้ามาก็สามารถจะระลึกรู้ควบคู่กันไปสลับกันไปไม่ต้องยึดอยู่เฉพาะอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งมันสลับได้แต่ว่าไม่ต้องตั้งใจออกไประลึกถึงเสียงหรอกมันแทรกเข้ามาให้รู้เองมันกำลังรู้จิตรู้ใจรู้สภาวะในตัวเองแล้วเสียงมันดังมาเนี่ยมันก็ได้ยินอยู่ในตัวเลยเนี่ยไม่ต้องวิ่งออกไปหาสังเกตมันปรากฏได้ยินอยู่หรือจะเห็นถึงสภาพจิตเนี่ยจะถูกหน่วงออกไปจิตมันไหวออกไปก็รู้สภาพจิตที่ไหวพอรู้อย่างเนี้ยมันก็จะส่งอยู่ข้างในแต่ถ้าเราไปตั้งใจกำหนดได้ยินเสียงเสียงมันก็จะเลยออกไปเลยเสียงอะไรเป็นอะไรเพราะฉะนั้นก็รู้อยู่ในตัวนี่แหละรับรู้สลับไปได้ดูจิตดูใจอยู่มีเสียงมีได้ยินสลับก็รับรู้ไปด้วยกันเราจะได้เห็นว่ามันมีสภาวะที่ต่างๆการเห็นสภาวะต่างๆนี่จะเป็นเหตุให้เห็นความเปลี่ยนแปลงเกิดดับสิ่งนี้เกิดหมดไปสิ่งนี้เกิดหมดไปอันนี้เกิดนี้เกิดหมดไปจะเห็นความหมดไปสิ้นไปนะไม่เห็นความเกิดดับฉะนั้นอย่าไปยึดว่าจะต้องดูอารมณ์เดียวอารมณ์เดียวรู้ไปเลยอะไรสลับเข้ามาก็รู้แต่ไม่ซัดสายไปนะคือทรงตัวตั้งหลักอยู่ดูจิตดูใจเป็นหลักไปด้วย
2: ถ้าเป็นแบบว่าก็สักแต่ว่าได้ยินอย่างนั้นจะได้ไหมคะถ้าเผื่อว่าเรากำลัง
0: อันนั้นต้องประกอบอยู่แล้วนะ เรื่องการวางท่าทีที่ถูกต้องนั้นจะต้องประกอบอยู่กับการเจริญสติคือไม่ว่าจะรู้สภาวะอะไรเนี่ยจะฝึกการรู้อย่างปล่อยวางอย่างสักแต่ว่าอย่างไม่ว่าอะไรอย่างไม่ยินดียินร้ายอันนั้นต้องเป็นเรื่องพยายามอยู่ทุกขณะอยู
3: ่มีท่านใดที่จะถามพระอาจารย์ไหมครับถ้าไม่มีแล้วก็สมควรเก็บเวลานะครับ
4: กราบขอบพระคุณพระคุณเจ้าที่ท่านได้มีเมตตาแสดงธรรมแก่ผู้ที่ร่วมฟังธรรมในวันนี้และผู้ที่ร่วมฟังอยู่ทางบ้านกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ขอท่านกราบพระอาจารย์พร้อมกันครับ
0: ครั้งที่แล้วมาไฟดับครั้งนี้มาฝนตกเนี่ยไม่เที่ยงนะ
5: ที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบลงไปเป็นพระธรรมคำสอนของพระภาวนาเขมคุณวิหลวงพ่อสุรศักดิ์เขมรังสีวัดมเหยงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เรือที่นายช่างต่อดีแล้วอย่างแข็งแรงเมื่อถูกคลื่นกระทบแล้วไม่เสียหายฉันใดจิตของบุคคลใดเมื่อฝึกฝนให้ดีแล้วคลื่นของกิเลสกระทบเข้าย่อมไม่หวั่นไหวก็ฉันนั้นอธิบายว่าเมื่อบุคคลใดฝึกจิตนี้ให้มั่นอยู่ในศีลอยู่ในสมาธิอยู่ในปัญญาเต็มที่แล้วย่อมไม่หวั่นไหวต่อโลกธรรม8ประการฉันนั้นคือเมื่อมีลาภมียศมีสรรเสริญและมีความสุขกายสบายใจก็ไม่เพลิดเพลินมัวเมาในลาภและเสื่อมลาภเสื่อมยศถูกนินทาถูกทุกข์ครอบงำกายและจิตก็ไม่หวั่นไหวคือไม่เศร้าโศกเสียใจทั้งนี้ก็เพราะมีปัญญาเห็นแจ้งตามเป็นจริงว่าสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนอะไรเลยมีเกิดขึ้นมีแปรปรวนแตกดับไปเป็นธรรมดาเหมือนกับเรือที่นายช่างต่อดีแล้วย่อมไม่หวั่นไหวต่อคลื่นฉันนั้น

สิ่งที่รักษาสมาธินี้ไว้ได้คือสติสติเป็นธรรมเป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งซึ่งให้ธรรมอันอื่นๆทั้งหลายเกิดขึ้นโดยพร้อมเพรียงสตินี้ก็คือชีวิตถ้าขาดสติเมื่อใดก็เหมือนตายถ้าขาดสติเมื่อใดก็เป็นคนประมาทในระหว่างขาดสตินั้นพูดไม่มีความหมายการกระทำไม่มีความหมายธรรมคือสติสตินี้คือความระลึกได้ในลักษณะใดก็ตามสติเป็นเหตุให้สัมปชัญญะเกิดขึ้นมาได้เป็นเหตุให้ปัญญาเกิดขึ้นมาได้ทุกสิ่งสารพัด

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทาง www.wadsangkathan.com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอนิจจาวัตสังขาราอุปาทวายธัมมิโนอุปจิตตวานิรุจฉันติเตสังอุปสโมสุโขตีณบัดนี้อาตมาภาพซึ่งได้เดินทางมาจากนครพนมจากคณะศิษย์หลวงพ่อได้ไปปฏิบัติร่วมที่นครพนมได้ทำความรู้จักอาตมาก็เลยได้สาธารณา มาบรรยายธรรมแสดงธรรมอย่างนี้ตามจริงอาตมาก็ไม่ค่อยชำนาญเท่าไหร่นักก็อยู่ป่าปฏิบัติเวลากิจกรรมได้พูดธรรมะบ้างส่วนมากมีแต่สงบสอนปฏิบัติเงียบๆไม่ค่อยพูดวันนี้เริ่มจะได้ญาติโยมนะศิษย์ได้นิมนต์มาแสดงธรรมเพราะว่าขาดบุคลากรหลวงพ่อก็ได้เนี่ยตอนนี้ท่านได้แสดงธรรมให้เราฟังคือนอนแสดงแล้วแต่ก่อนนั่งแสดงอยู่มีลมหายใจเข้าออกอยู่ตอนนี้ก็ไปตามสภาวะมันจะมาได้พูดเป็นภาษาบาลีขึ้นว่าอนิจจาวสังขาราอุปาทวายธัมมิโนอุปจิตตวานิรุจฉันติสังอุปสโมสุโขสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงมีความเกิดขึ้นมีความดับเป็นธรรมดาว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่แปรปรวนแตกสลายในที่สุดธรรมาเคยไปดูคนใกล้จะหมดลมคือใกล้จะตายนะมีความทุกข์ทรมานก่อนจะจุติจิตนี่ไม่เคยฝึกเคยหัดปฏิบัติมาปล่อยวางยังไม่ได้หรือเคยฝึกหัดปฏิบัติเคยปล่อยวางอยู่ก็ตามมันก็เป็นเวทนาทุกข์ตัวนี้เกิดขึ้นอริยสัจจะทำจริงความจริงมันเกิดขึ้นแก่สังขารร่างกายจิตใจเกิดขึ้นเป็นธรรมชาติว่าเป็นธรรมะมันแสดงให้ฟังตลอดเวลานี่ว่าเวลายังไม่ตายก็มีความทุกข์หนักสังขารร่างกายธาตุมันจะแตกมันจะจากมันไปเราจะจากมันไปมันจะจากเราไปบางองค์บางท่านพระกรรมฐานเราเหมือนกันทุกข์มากจนถึงวาระสุดท้ายร่างกายแตกมีรู้อะไรไหลออกมาบ้างหมดลมพอดีก็ไหลออกทนทุกข์ทรมานมีบางองค์บางท่านก็มีอย่างนั้นโรคมะเร็งหรือโรคอะไรต่างๆเกิดขึ้นโรคภัยคือสังขารเป็นบ่อเกิดแห่งโรคมันก็เป็นสัจจะเรียกว่าสัจธรรมคือความจริงมาทรงมายึดมั่นถือมั่นว่าตัวตนเราเขาอยู่เลยมาฝึกมาหัดมาปฏิบัติ สมถะกรรมฐานภาวนาเพื่อสละตัวนี้แหละสละความทุกเวทนาทุกสมุทัยตัวนี้ทำความเข้าใจในทุกสมุทัยอริยสัจตัวนี้ให้มันละให้มันได้ปล่อยวางให้มันได้ทำอย่างไรถึงจะปล่อยวางมันได้ก็อาศัยสมถะก่อนสมถะอุบายสงบใจทำจิตให้สงบทำไงจิตมันถึงสงบได้ก็อาศัยอุบายเรียกว่าบริกรรมภาวนาภาวนาสำคัญท่านว่าอยากพ้นทุกข์ให้ตั้งใจภาวนาอีกนิดนึงเราก็มาภาวนาคือวันนี้เอาหลวงพ่อเป็นเหตุท่านแสดงธรรมให้ฟังสร้างเหตุแสดงธรรมด้วยสังขารร่างกายจิตใจที่อันบริสุทธิ์สระทานธรรมนะว่าเป็นสังฆทานทานธรรมนะให้ธรรมเป็นทานสนะซึ่งการให้ทั้งปวงนะหลวงพ่อท่านก็นำมาจนถึงวาระที่สุดนะท่านคงแก่มากมันก็ลำบากเอาพอดีจะมาเหมือนกันไม่ได้เอามากสัก60ก็พอแล้วคงจะพอสมควรอย่างนี้เป็นต้นถ้าเลยไปหันก็ลำบากหน่อยนะพิจารณาวังนะหลวงพ่อเป็นเหตุสังขารทั้งหลายว่าเตสร้างวูปะชสมโมสุโคความเข้าไปสงบระงับดับสังขารทั้งหลายย่อมนำมาซึ่งความสุขขนาดนี้ว่าเตสังวุปสโมสุโคทำไงถึงจะดับได้ทำไงจะละมันได้หรือให้มันละเราต้องละมันได้ซะก่อนเห็นไหมเห็นสัตว์เดรัจฉานพวกสุนัขอะไรมันตายแต่มาก็ไปดูตอนสุดท้ายมันก็คือหมดลมมันออกมันก็ไปความตายเหมือนกันลมออกไม่เข้าคือตายนั่นแหละเราพิจารณาที่ตัวเราความตายที่จะมาถึงตนทุกลมหายใจเข้าออกหายใจออกนี่คือตายหายใจเข้าคือเกิดพุทธเกิดโทเป็นยังไงนั่นแหละพร้อมลมหายใจเข้าออกกำหนดไปเรื่อยๆไม่ต้องไปคิดอะไรทั้งหลายจิตนี่กำหนดลมหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทอยู่งั้นอันนี้นิมนต์มาอบรมพระกรรมฐานอบรมก็ต้องอบรมกรรมฐานเข้าสู่กรรมฐานภาวนาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้ากำหนดลมหายใจเข้าพุทธออกโททำไมต้องสงบได้ง่ายอาตมาจะบอกวิธีการให้สมถะภาวนากำหนดใจกับลมหายใจเข้าออกกำหนดจนนั่นแหละไม่มีช่องว่างเลยพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธจนไม่มีจิตมันจะเป็นนึกคิดภายนอก

อดแทรกไปได้อัดเข้าไปให้มันเต็มที่ให้แน่นให้ไม่มีช่องว่างอัดเข้าไปเข้าไปทำอยู่บ่อยๆมันก็จะสงบเองรวมเป็นหนึ่งได้นั่นแหละเริ่มนะจะสงบเราไม่ต้องไปคิดอะไรว่าโอ้อย่างนั้นอย่างนี้อนาคตเอาปัจจุบันกำหนดอย่างเดียวนั่นแหละอัดเข้าไปพุทโธพุทโธพุทเข้าโธออกพุทโธพุทเข้าไปทุกวาระจิตถี่ยิบเลยรับรองสงบได้เข้าเป็นสมถะสงบใจได้เป็นเข้าถึงบริกรรมภาวนาพุทโธทุกวาระจิตจนบริกรรมเองเรียกว่าบริกรรมอัตโนมัติไม่ได้บริกรรมเป็นเองของมันนั่นแหละถ้าอัดเข้าไปลองดูเกิดขึ้นจะของจะรู้ว่าความสงบเป็นยังไงหลักเบื้องต้นจุดที่เกิดที่ดับนั่นแหละเข้าไปถึงพุทธผู้รู้นะพุทธโธผู้ตื่นฮะพุทธโธผู้เบิกบานพุทธพุทธโธนั่นแหละในจุดนี้แหละให้เข้าถึงพุทธะน้อมเข้าไปสู่จิตใจของตนเองของเรานั่งอยู่รู้ว่าเรานั่งอยู่ลมหายใจเข้าออกอยู่ยังไม่ตายนี่หลวงพ่อเทศเรื่องความตายมาถึงยกเอานี่แหละความตายนี่แหละถึงจะได้สงบง่ายถ้าไม่อย่างนั้นตรงไหนมันกลัวๆนั่นแหละไปฝึกน้อมเข้ามาเอาความตายเป็นหลักถ้าไม่สละเป็นสละตายก็ไม่ถึงหรอกพุทโธถ้ายังกลัวเป็นกลัวตายอยู่กลัวเจ็บกลัวปวดกลัวเวทนามันไม่มีความที่จะสงบลงได้กิเลสเป็นยังไงต้องกำหนดถี่พุทโธพุทโธพุทโธเรื่อยไปถ้าใครสงบแล้วผ่านความนี้ผ่านหลักเบื้องต้นเข้าไปก็ได้พิจารณากรรมฐานสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาผ่านสมถะแล้วเข้าสู่วิปัสสนาพิจารณากายกายคตาสติภาวนาตั้งแต่เกสาโรมาณขาตันตาตะโจตาตัวดันตานะคะโรมาเกสากลับไปกลับมาพระท่านผู้เข้ามาบวชในพุทธศาสนาพระบูชาท่านให้นะกรรมฐานห้าไปพิจารณาอนุโลมปฏิโลมก็ถึงความพ้นทุกข์ได้เห็นว่าไปจงไปพิจารณาเพื่อความพ้นทุกข์พระธรรมเคยพิจารณากรรมฐานห้าก็ได้ความสงบความละเข้าไปสู่ความสงบจริงๆได้นี่แหละเคยทำมาก่อนว่าพระพุทธเจ้าให้ไม่ใช่ธรรมดากรรมฐานห้าธรรมาเคยพิจารณาฟันคือดันตาหรือร่างกายมันตายต่อหน้าตาเปื่อยเน่าพิจารณาน้อมตัวเราตัวเขาน้อมโอปัญญิโกเข้ามาสู่ตนสู่ใจของเราจิตมันก็ดีดเข้าไปพิจารณาเป็นอัตโนมัติเพราะว่าเราสมถะทำอยู่บ่อยๆเป็นนิดอยู่แล้วฝึกอยู่บ่อยๆเจริญอยู่ตลอดเวลาอย่างนั้นเวลามาพิจารณาวิปัสสนาแล้วมันก็เป็นไปเองภาวนาเรียกว่าเข้าสู่หลักสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาภาวนามีสองสมถะไม่ใช่ว่าธรรมดาสมถะพูดง่ายๆเหมือนเราว่าพุทโธนี่แหละไม่ใช่ธรรมดาพุทโธธัมโมสังโฆนี่ถ้าพิจารณาแล้วพิสดารมาก84,000พระธรรมขันธ์ธรรมะมาร่วมที่นี่แหละพุทโธที่ใจ
ใจอยู่กับผู้พุทโธอยู่กับใจนะถ้าเข้าสู่นี่ใจนี่สำคัญรับไม่ได้เราก็จะมีความรู้เรียกว่าเป็นผู้ตื่นเข้าถึงพุทธะได้พระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนครูบาอาจารย์ท่านสอนไว้ให้ดูที่ใจเราสามารถเข้าถึงพุทธะได้ไหมเข้าถึงธรรมะพุทธเจ้าได้ไหมเข้าถึงสังฆะพระพุทธเจ้าได้ไหมอยู่ที่ใจนะว่าท่านว่าอะไรมีบาลีว่ามโนวัตตังคมาธรรมามโนสิทธามโนมยาทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจนี่สำคัญดังนั้นเราจึงใช้สมถะตัวนี้แหละสมถะภาวนาตัวนี้ให้เห็นใจดวงนี้แก่นแท้อยู่ที่ไหนรากแก้วรากเหง้าอยู่ที่ไหนนั่นแหละศีลมันอยู่ที่ไหนธรรมมันอยู่ที่ไหนที่ใดนั่นแหละเราน้อมนึกเข้ามาสู่จิตใจของเราคือพุทโธดวงนี้แหละพระพุทธเจ้าก่อนที่จะเข้าสู่พุทธะอันนี้ได้พระธรรมหรือพระสงฆ์ก็เข้าสู่เนี่ยพุทธะเนี่ยผู้รู้พุทธะผู้ตื่นผู้เบิกบานจึงว่าน้อมนึกเข้าสู่พุทธะให้ได้ไม่ใช่ว่าโอ้หลวงพ่อท่านเทศน์สั่งสอนแล้วจากเราไปแล้วมีความเสียใจร้องห่มร้องไห้อะไรไปทำนองนั้นท่านทำไมถึงไปจากเราเร็วนักทำนองนี้ทำไมท่านถึงไม่อยู่เท่านั้นเท่านี้อะไรทำนองนี้นะสัจธรรมความจริงมันก็แสดงให้เห็นความจริงทุกสมุทัยนิโรธมรรคตัวนี้ละสัจธรรมสัจอริยสัจตัวนี้เข้าถึงให้มันได้มันเป็นจุดเกิดแห่งธรรมะแห่งพระพุทธเจ้าทุกสมุทัยนิโรธมรรคเป็นแนวปรัชญาด้วยจุดเกิดนะและเราพิจารณาเข้าไปยังไงทุกข์เป็นยังไงความทนได้ยากสมุทัยเป็นยังไงสิ่งให้เกิดทุกข์เรียกว่าสมุทัยถ้ามันอันไหนสิ่งที่เกิดทุกข์นั่นแหละคือสมุทัยถ้าดับสมุทัยรู้สมุทัยรู้เท่าทันสมุทัยละตัวนี้ได้มันก็รู้ทุกข์ละทุกข์ได้เรื่องจะเป็นนิโรธพูดง่ายๆแต่ฟังก็ยากต้องปฏิบัติให้เข้าถึงพุทธะดวงนี้ให้ได้เอาใจเป็นใหญ่เหมือนดังกล่าวมาเนี่ยใจเป็นใหญ่ใจหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจมาเคยพิจารณากรรมฐานจิตมันก็ลงได้แต่ก่อนก็ภาวนาได้เป็นบริกรรมภาวนาได้เป็นสมณีเราถึงได้สมณีสองพรรษาบวชอายุ18 ปีในติพระบวชจนถึงปัจจุบันตั้งแต่2526แล้วนี่ธรรมะอุปสมบัณฑิชา2128ก็อุปสมบทได้สมถะภาวนาตั้งแต่เป็นสมณีบริกรรมพุทโธอัตโนมัติไม่ได้บริกรรมเป็นเองเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านสั่งสอนไว้เข้าถึงได้เราก็รู้โอ้เป็นอย่างนี้เองรสความสงบสมถะบริกรรมภาวนาแต่ก่อนก็ห่มให้พุทโธตัวทำไมไม่อยู่คิดไปคิดมาต่อมามันเป็นเองสงบอยู่อย่างนั้นออกมามันก็ทำงานของมันอยู่ตลอดยืนเดินนั่งนอนรู้อย่างนั้นมีความสุขใจอีกอย่างหนึ่งว่าสมถะแต่ยังละกิเลสยังไม่ได้หมดปีติตอนนี้ก็กิเลสก็เข้ามาต้องทำอยู่บ่อยสมถะมันละยังไม่ได้

แต่มันมีความสุขใจเป็นเครื่องอยู่เป็นชักนำปิตินำศรัทธาบุญกุศลที่จะเกิดขึ้นเริ่มจะรู้ขึ้นมาเป็นพุทโธอีกเบื้องต้นต่อมาก็ทำอยู่บ่อยๆพิจารณาอยู่เนืองๆอดข้าวอดน้ำอดพูดอดอาหารอะไรต่างๆผ่อนอาหารมันสงบดีมันไม่ง่วงเหงาเหานอนถ้าฉันมากมันมีแต่ง่วงก็เลยฉันลองดูมาฉันไปนั่งภาวนามันก็มีแต่ง่วงแล้วก็ต้องนั่งกำหนดไปตั้งนานมันถึงจะสงบจะนิ่งได้เพราะธาตุอาหารฉันมื้อเดียวฉันมากอะไรทำนองนี้มันก็ไปกบธาตุต้องหาเดินจงกรมทำการทำงานเดินเขาเดินภูไปป่าไปเป็นอุบายให้มันหายง่วงเป็นอุบายฉะนั้นท่านเดินจงกรมเป็นอุบายเดินอย่างนั้นแล้วก็พุทโธพุทโธขาขวาพุทขาซ้ายโธพุทโธพุทโธกลับไปกลับมาวนทางขวาอาจารย์ว่ากลับไปกลับมาวนทางขวาเรียกว่าเดินจงกรมมือก็วางจังหน้าท้องพุทโธพุทโธอย่างนั้นที่ก็สงบลงได้เดินจงกรมนะเดินทุดงนี้เป็นต้นจิตก็รวมลงได้รวมจงนี่แหละเราลืมตาอยู่นะมันรวมลงได้ไม่ได้อะไรกำหนดจิตเฉยๆนี่แหละความชำนาญในการสมถะภาวนาเนี่ยต่อมามันก็รวมลงได้เข้าไปอีกขั้นนึงพอมีความอัศจรรย์ลงไปอีกมันเป็นของมันก็รู้ว่าโอ้นี่แหละรู้เฉพาะตนนี่ผู้ปฏิบัติจะเห็นเองพระพุทธเจ้าว่าเอหิปัจจิโกโอปันนิโกคนน้อมเข้ามาสู่ใจปัจจตัดจะตังรู้เฉพาะตนท่านบอกไว้ท่านแสดงไว้เห็นไหมถ้าเราเข้าถึงได้แล้วดังที่ครูบาอาจารย์พระพุทธเจ้าท่านทรงสั่งสอนไว้ตามแนวทางนี้เราก็มีความเชื่อมีศรัทธาความเชื่อมั่นลงไปหนักแน่นลงไปว่าทำพระพุทธเจ้าไม่ได้ล้าหลังไม่ใช่ว่าตั้งแต่ครั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้าแสดงไว้มันล้าหลังไปเราก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นว่าโอ้ปัจจุบันนี้ก็ยังมียังครบบริบูรณ์อยู่ครูบาอาจารย์ท่านสั่งสอนปฏิบัติบวชให้มาแล้วตั้งใจประพฤติปฏิบัติสูตรพระธรรมวินัยเข้าถึงสรณะมีสรณะอยู่ตลอดมีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ตลอดเวลาเราไม่ต้องไปถืออย่างอื่นเอาไว้ภายในใจนะมีพุทโธมีธัมโมมีสังโฆมีพระพุทธเจ้าภายในใจมีพระธรรมเจ้าภายในใจมีพระสงฆ์เจ้าอยู่ภายในใจนะถ้าเราตั้งมุ่งมั่นตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามหลักพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วย่อมถึงซึ่งทำพระพุทธเจ้าได้มีความเชื่อปลูกศรัทธาลงไปบางคนก็บางคนสอนว่าโอ้ยพระนิพพานทุกวันนี้ไม่มีหรอกทำนองนี้พระอรหันต์ไม่มีพระริเจ้าไม่มีอะไรถ้าไปเชื่อตามนั้นก็ไม่มีเหมือนกันไม่ถึงเหมือนกันเพราะว่าเสื่อมจากความเชื่อถ้าปฏิบัติลงไปแล้วเห็นอยู่ภายในใจของตนจริงๆแล้วย่อมมีความเชื่อความศรัทธาความเชื่อปลูกเข้าไปแล้วก็ศึกษาลงไปเรื่อยๆมีสติมีปัญญาพิจารณาอยู่ความสัตย์ความจริงมันอยู่ที่ไหนธรรมพุทธเจ้ามีแค่นี้

หรือยังมีอีกก็เจรณาปฏิบัติเข้าไปอีกทำอยู่บ่อยเจริญให้ยิ่งมันก็ก้าวขึ้นไปอีกสู่ภูมิวิปัสสนาได้เป็นอัตโนมัติเหมือนกันยืนเดินนั่งนอนทำได้ทุกอริยบทที่ก็นอนตื่นขึ้นมาระลึกได้ก็กำหนดจิตเข้าได้ความชำนิชำนาญในการปฏิบัติเหมือนหลวงพ่อท่านพาปฏิบัติหลวงพ่อท่านบวชตั้งแต่ก่อนอาตมาเกิดปีหนึ่ง2507ว่าเป็นพระลูกพระหลานวันนี้ได้มาทำขอโอกาสครูบาอาจารย์ได้มาเล่าแสดงธรรมให้แก่ญาติโยมเพื่อสลองศรัทธาโยมได้นิมนต์มาแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะอำเภอก็ได้รับตำแหน่งไม่ใช่ว่าเป็นเจ้าคณะอำเภอเป็นพระครูอะไรก็เป็นเหมือนเดิมนะเป็นพระภิกษุธรรมดาไม่ใช่ว่าจะใหญ่โตอะไรว่าตนมีสูงศักดิ์อะไรทำนองนั้นก็แต่งตั้งก็ทำงานเพื่อพุทธศาสนาเป็นบุญเป็นบารมีเป็นกุศลส่งเสริมชาติบ้านเมืองพระศาสนาโปรดญาติโยมปฏิบัติใจตนให้ถึงซึ่งความพ้นทุกข์มาปฏิบัติกรรมฐานนะก่อนกลัวตายอยู่โอ้เรายังไม่อยากจะตายยังไม่หมดกิเลสบ้างต่อมาปฏิบัติตอนนั้นมาลาเรียขึ้นเลยได้หลักปฏิบัตินี้สละเป็นสละตายกับพระธรรมกำหนดดูมันจะตายเวลาไหนนั่นแหละไม่ต้องไปละโรงพยาบาลเขานิมนต์ไปก็ไม่ไปสู่กับความตายสู่กับมาลาเรียก็ภาวนาก็ยังมีอานิสงส์บุญบารมีกำลังจะตายก็แผ่เลือกรู้อยู่ว่ากำลังจะตายเลยอธิษฐานจิตว่าสาธุข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาบุญกุศลที่บำเพ็ญมามากน้อยขอมาช่วยเป็นกำลังบารมีขอให้อยู่ไปอีกได้ดังนั้นก็เลยสงบไปเหมือนหลับไปรู้ตัวขึ้นมามันเหลียก็หายเห็นขึ้นมาอีกความเชื่อในบารมีมีจริงๆก็เลยไม่ตายต่ออายุดังนั้นก็บำเพ็ญมาฉันมาอะไรมันก็เบาการบำเพ็ญสมาธิภาวนาก็เป็นไปได้ดีอดอาหารผ่อนอาหารอะไรได้นี่แหละไม่ใช่อดให้บรรลุอดเพื่อเป็นอุบายเยนาโอ้พอสมควรแล้วก็มาเพิ่มพลังหน่อยให้มีพลังก็ได้ทำความเพียรต่อไปอย่างนี้เจนาบางจิตก็ลงได้รวมลงได้โดยการพิจารณากรรมฐาน5พระพุทธชาติให้เจนาดันตานิมิตเกิดขึ้นมาข้างหน้าหน้าเปื่อยเน่าอะไรปากใส่มีกลัวความกลัวเกิดขึ้นความพิจารณาจิตมันก็ดีดเขาพิจารณาทันทีมันก็ปล่อยวางได้ไม่รู้หายไปไหนเข้าสู่สมาธิได้ภาวนาจะเล่าให้ฟังเรื่องการปฏิบัติปฏิบัติล้วนๆไม่ได้ไปอ่านมาเหมือนหลวงพ่อพานำปฏิบัติเนี่ยจิตก็ลงไปเขาเลยบอกว่าท่านนี้หลอกเท่าไหร่ก็ไม่กลัวได้ยินนิมิตนะยะท่านคงบรรลุแล้วก็เลยไม่ได้เชื่อเลยฟังรู้เฉย
จก็ปล่อยวางเข้าไปหายไปเลยอย่างนั้นไม่รู้นานเท่าไหร่ออกมาก็พิจารณาดูรู้สึกว่าออมาดีมากเลยพิจารณาหากิเลสรู้สึกว่ามันหายไปไหนไม่รู้แต่ก่อนพิจารณาสงบแล้วออกมาก็ยังมีแสดงให้รู้อยู่กิริยาฉะนั้นก็จะเล่าให้ฟังความตัดความจริงว่าไม่ผิดเราเรื่องความสัตย์ความจริงให้ญาติโยมนักปฏิบัติได้รู้เรื่องการปฏิบัติสมาธิภาคการปฏิบัติจากนั้นมาก็นานนี่แหละรู้สึกว่าดีมากก็ไม่ได้คิดว่าบรรลุไม่บรรลุพอพิจารณาว่าเออบรรลุก็คงจะไปพระนิพพานถ้ายังไม่รู้ยังไม่ได้บรรลุมันก็ยังเวียนว่ายใจเกิดอยู่พิจารณาบางก็เลยไม่มีปัญหาปฏิบัติไปเรื่อยๆปฏิบัติศีลทำวินัยเดินกรมนั่งสมาธิภาวนาทำบุญทำกุศลสร้างบารมีไปเรื่อยๆถ้าตายถ้าดับขันแล้วคงก็เข้าสู่พระนิพพานได้ถ้าพ้นทุกข์จริงๆอย่างนี้ปัญหาและแก้ปัญหาได้ไม่มีปัญหาคาใจถ้าเราปฏิบัติลงไปแล้วเราก็เข้าสู่จุดนั้นแล้วก็พิจารณาอย่าไปขาดสติถ้าขาดสติแล้วก็เป็นวิปลาสว่าขาดสติขาดสตังอย่าไปขาดสติในการประพฤติปฏิบัติสมาธิภาวนานั้นเราบริกรรมเข้าไปภาวนาพุทโธพุทโธพร้อมลมหายใจเข้าเอาจนไม่มีช่องว่างรับรองสงบได้แน่นอนเข้าสู่หลักสมถะภาวนาถ่ายจนถึงวิปัสสนาภาวนาแล้วมันก็เป็นสมาธิเป็นฌานอยู่ในตัวเราไม่ได้นับเราไม่ต้องไปคิดเราเข้าสู่หลักนี้ได้มันก็เป็นไปเองว่าเรื่องฌานเรื่องสมาธิมันก็เป็นอารมณ์ละอารมณ์เข้าไปจนถึงจุดนั้นถึงที่สุดสมาธิก็ดีฌานก็ดีเป็นวิปัสสนามันเป็นอัตโนมัติไปในตัวภาวนาผู้ใดอยากพ้นทุกข์ให้ตั้งใจภาวนาว่าผู้ใดจะสวยให้ตั้งใจรักษาศีลว่าอย่างนี้ทั้งภาษาอีสานว่าผู้ใดอยากรวยให้ตั้งใจให้ท่านผู้ใดอยากสวยให้ตั้งใจรักษาศีลใช่ไหมผู้ใดอยากพ้นทุกข์ให้ตั้งใจภาวนาครูบาอาจารย์ว่าพระกรรมฐานเทศไว้ผู้ใดมีศีลแล้วผิวพรรณกระพุดพองกินกระหอมอีกซ้ำเสมอเจ้าดอกแก่นจันว่าแก่นจันมันหอมไม่เจือถ้าดอกไม้ดอกอะไรมันท่านเปรียบเทียบนะเรื่องกลิ่นศีลเรื่องศีลแต่มาเคยเอาแก่นจันทร์มาวางไว้โอ้ทั้งปีทั้งหลายปีห่อไว้ทั้งหิ่งพระมันก็หอมอย่างนั้นแก่นจันทร์นะท่านเปรียบเทียบกลิ่นศีลนะผู้ใดมีศีลแล้วผิวท่านกับพุทธพองกินกระหอมอีกซ้ำเสมอเจ้าดอกแก่นจันทร์ว่างี้ผู้มีศีลแล้วหอมไปได้ทุกคราวหอมทั้งเหนือหรือใต้หอมไปได้ทุกทางว่างี้หลวงพ่อท่านมีศีลหอมไปใครได้ยินได้ฟังก็มาฟังธรรมะทำบุญทำกุศลมากราบไหว้สักการะบูชาเป็นบุญเป็นบารมีเป็นกุศลท่านก็แจกให้จนถึงที่สุดนั่นแหละว่าให้ทำเป็นฐานชนะซึ่งกันให้ทั้งปวงเพราะงั้นก็ทานธรรมะจะพูดหลักให้ฟังว่าหลักอิทธิบาท4อีกอย่างหนึ่งเราต้องมีหลักฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสานี่แหละฉันทะคืออะไรพอใจจดจ่อฉันทะฉันทะวิริยะความเพียรมีความพอใจเอาใจใส่สี่อย่างจนถึงสุดท้ายให้วัดผลประเมินผลคือวิมังสาให้ใครควรไตร่ตรองอยู่ทุกเมื่อ
มันผิดมันพลาดมันถูกมันผิดอะไรต้องย่อมรู้เหมือนธรรมะแสดงมาภาวนาเข้าไปแล้วออกมาเป็นยังไงนิมิตมาหลอกลวงมันเป็นกิเลสเราไปเชื่อตามมันเราต้องเชื่อตามความสัตย์ความจริงย่อมไม่ผิดย่อมไม่หลงทางธรรมพุทธเจ้ามีของมีสิ่งที่ท่านตัดท่านสอนไว้เป็นความจริงทุกอย่างเรียกว่าสัจธรรมอมตะธรรมเป็นอมตะที่ไม่ตายหยุดเมื่อความจริงพระเจ้าแสดงไว้ขอให้ปฏิบัติให้เข้าถึงธรรมะพุทธเจ้าแล้วก็มีหลักอีกประตูที่จะเป็นบุญที่จะเข้ามาสุดจุดนี้ได้ว่าบุญกิริยาวัตถุ10ประการทานนามัยบุญสําเร็จด้วยการให้ทานเห็นไหมศิษยานุศิษย์ของหลวงพ่อไปทำโรงทานที่ไหนไปสุขสันต์ทุกแห่งทำบุญให้ทานที่ไหนประเทศไทยเราเรื่องทานสุดยอดว่าทานน้ำใหม่บุญสำเร็จด้วยการให้ทานว่ามีประโยชน์มีคุณค่าอย่างยิ่งทานศีลใหม่บุญสำเร็จด้วยการรักษาศีลมันเราสมาทานไปศีล5ข้อของคารวะถ้าปฏิบัติได้การว่าปิดประตูนรกได้เครื่องทานยังไม่แน่นอนปิดประตูนรกยังไม่ได้ศีล นี้ถ้าปฏิบัติศีล5เข้าสู่ใจจริงๆเชื่อลงไปจริงถึงศีลถึงธรรมสามารถตายแทนศีลได้เห็นแล้วว่าถึงจริงๆสรณะศีลเป็นสรณะเป็นพุทธะเป็นธรรมะสังฆะอยู่ในศีลนี่นะคนเราเกิดขึ้นมานี่สว่างมาแล้วเราก็ควรที่จะทำให้มันสว่างไปอย่าให้มันมืดไปสว่างมาถ้ามีศีลถ้ารักษาศีลตัวนี้ไว้ศีล5เราเกิดขึ้นมาคู่มนุษย์มาแล้วขา2แขน2หัว1แผ่นดินไอ้กว้างศอกยาววานาคืบอันนี้แผ่นดินอันนี้สกลกายกายนครว่าศีลอยู่ที่นี่เกิดขึ้นมาตั้งแต่มีตัวมีตนมีแขน2ขา2หัว1มีศีลห้าเนี่ยรักษาให้มันได้หาข้อที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติทรงสั่งสอนให้ปฏิบัตินั่นแหละปิดประตูนรกได้ถ้ารักษาให้ได้บริสุทธิ์จริงถ้าประมาทก็ไม่แน่นอนปิดประตูนรกไม่ได้อาจจะไปก็ได้ไปหลงที่นรกให้ระวังสำรวมระมัดระวังอยู่ในศีลฉะนั้นฝึกจิตมีสมาธิมีความมั่นคงมีฌานเพ่งพินิจพิจารณาเพ่งอยู่เรียกว่าฌานตั้งมั่นในสมาธิฌานสมาธิก็อยู่ด้วยกันปฏิบัติเข้าไปให้ถึงที่สุดนั่นแหละถึงที่สุดได้ไม่ต้องไปแยกแยะว่าปฐมฌานดุติยฌานจตุตฌานอะไรทุนองนี้เข้าไปแบ่งไปแยกอยู่มันก็เลยฟุ้งไปเป็นนึกเอานึกอนาคตโอ้เมื่อไหร่จะได้บรรลุน้อยคิดไปอย่างนั้นมันไม่มีทางที่จะบรรลุเพราะว่าคิดไปก่อนไปหวังผลก่อนเราต้องเอาเหตุซะก่อนต้องสร้างเหตุให้พอซะก่อนมันถึงจะเป็นผลได้เหมือนเราปลูกต้นไม้นี่แหละมาเคยสอนได้ว่าเหมือนปลูกต้นไม้นี่แหละปลูกข้าวเนี่ยปลูกลงไปก็รักษาให้มันดีรดน้ำใส่ปุ๋ยพรวนดินให้มันดีมันโตขึ้นมาก็เกิดเป็นมรรคเป็นผลขึ้นมาเห็นไหมนั่นแหละแล้วรักษาศีลปฏิบัติธรรมเหมือนกันเราก็ปฏิบัติให้มันดีจนถึงที่สุดมรรคผลมันจะเกิดขึ้นเองว่าเหตุสร้างเหตุดีผลก็ดีก็ไปจากเหตุ
เหตุดีผลก็ดีวันนี้ได้มาอบรมธรรมะไม่รู้เวลาเท่าไหร่คงจะยังไม่ถึงเวลาเหตุนั้นพยายามทวนกระแสจิตเข้ามาเออมันเป็นยังไงเนาะตัวเรามันนึกคิดไปที่ไหนบ้างหรือมันอยู่กับพุทโธหรือเปล่าทวนกลับมาทวนกระแสจิตเข้าไปสู่จิตถ้ายังไม่แน่นอนก็กำหนดพุทโธพร้อมเลยจะก็ออกพุทโธอยู่ในใจก็อยู่นั่นใจอยู่ในพุทโธก็อยู่นั่นถ้าลืมพุทโธแล้วลืมใจถ้าลืมตนก็ลืมใจเหมือนกันอย่าไปลืมกำหนดรู้อยู่นั่นรู้อะไรรู้พุทโธรู้ใจอันนี้ไม่เห็นไปไหนกำหนดรู้จากนั้นเราต้องจะรู้ธรรมไปตามลำดับถ้าไม่รู้ใจแล้วไม่มีทางที่จะรู้ธรรมได้มีแต่กิเลสพาไปโอ้ไปที่นั่นบ้างไปที่นี่บ้างตรงนั้นดีตรงนี้ไม่ดีอะไรทำนองนี้ไปเชื่อตามมันก็วัดผลก็คือศีลนี่แหละเป็นหลักโอ้ผิดศีลไหมนอผิดศีลห้าไหมนออย่าเจออย่างนี้ถ้าเราก็ผิดศีลของเราหรือเปล่าผิดพระวินัยหรือเปล่านึกถึงศีลศีลานุสติระลึกถึงศีลที่ได้สมาทานแล้วเรากล่าววาจาเป็นวาจาก็เนื่องถึงจิตใจเป็นสัจธรรมเราจะทำลายสัจธรรมเราไม่ได้เรากล่าวไปแล้วเราก็ต้องรักษาให้ได้สมมติว่าตอนนี้เรารักษาได้อยู่แต่กลับไปบ้านเราก็ไม่แน่นอนถ้าระลึกถึงไม่ได้ทุกข้อก็ได้จากสองสามข้อจากหนึ่งข้อก็ยังดีถ้ากลับไปบ้านไม่ต้องเอาหมดคือถ้าเอาหมดได้ยังดีเพราะแกชราแม้ไม่มีอะไรแล้วสุดท้ายแล้วกลับมอบกายชีวะถวายชีวิตแก่พระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์อยู่ในใจถึงพระพุทธเจ้าถึงพุทธะตายก็เข้าสู่สวรรค์และนิพพานถ้าไม่ลืมพุทโธพุทโธตัวนี้นะอยู่กับศีลอยู่กับสรณะตัวนี้จริงๆเรียกว่าไม่จนไม่ตกนรกไม่ไปสู่อบายภูมิทำไมล่ะบางทีถึงเวลาตายมามันนึกไม่ออกก็มีกรรมมาบันดาลเคยสร้างบาปสร้างกรรมแล้วต้องฝึกให้แน่นอนให้เก่งให้ชำนิชำนาญปฏิบัติให้มันได้ไปพระนิพพานก่อนมันกรรมนี้มันตามเราไม่ทันนะพระพุทธเจ้าสอนอย่างนั้นครูบาอาจารย์นั้นสอนเหมือนกันไปพระนิพพานก่อนมันอย่ามาเวียนว่ายตายเกิดอีกเลยตั้งใจปฏิบัติน้อมเข้าสู่คุณพระนิพพานเมื่อกี้นี่เราถึงศีลภาวนาภาวนามันพูดมาแล้วก็อีกอย่างธรรมะบุญกุศลที่จะเกิดขึ้นอย่าลืมหลักวิยาวัจจะใหม่อัปปจายนะใหม่บุญสำเร็จด้วยการปั่นน้อมถ่อมตนนะครับบุญสำเร็จด้วยการขนขวายในกิจที่ชอบอย่างนี้นะครับตัตตานุโมทนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการให้ส่วนบุญอุทิศส่วนบุญมันเราทำบุญเนี่ยเป็นกตเวทิตาทำแก่หลวงพ่อแก่สมสัตว์ทั้งหลายน้อมนึกถึงทำอุทิศให้ท่านถวายท่านบุญกุศลที่เราทำก็ถวายแก่ครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นกตเวทิตาธรรมนี่เป็นบุญอุทิศให้ด้วยจิตใจหรือท่านทำพอแล้วหรือยังไงทำนองนี้อย่าไปคิดพอไม่พอท่านให้คืนมาก็เป็นของเราเหมือนเดิมนั่นแหละอุทิศให้บุญไม่ตกเสียหายไปไหนบุญตัวนี้เอาไปด้วยได้ตายเอาไปด้วยได้
บุญทรัพย์สมบัติภายนอก

หายไปไม่ได้มีมากมีน้อยเท่าไรก็เอาไปไม่ได้สมบัติภายนอกอริยทรัพย์ของพระพุทธเจ้าเนี่ยไปได้แล้วก็อีกข้อหนึ่งปัตตานุโมทนาใหม่ผมสุดฤกษ์การอนุโมทนาส่วนบุญนี่ทีนี้แล้วอีกข้อต่อไปก็อนุโมทนาส่วนบุญแล้วเรียกว่าธรรมัสสวนใหม่ธรรมัสสวนะใหม่บุญสำเร็จด้วยการฟังธรรมเหมือนเรามาเนี่ยแหละฟังธรรมนิมนต์ครูบาอาจารย์มาแสดงธรรมให้ฟังเราก็ได้ความรู้ได้สติได้ปัญญา

0: ได้สติได้ปัญญาเกิดขึ้นอย่างนี้เห็นไหมว่าการฟังมีอานิสงส์ห้าอย่างได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยสิ่งที่ได้ยินได้ฟังแล้วไม่เข้าใจชัดช่อมเข้าใจสิ่งนั้นชัดว่าสั่นบรรเทาความสงสัยเสียได้ทำความเห็นให้ถูกต้องได้จิตผู้ฟังย่อมผ่องใสการฟังต้องฟังมากๆหรืออ่านนะธรรมะอย่างนี้ก็เป็นการสตับรับฟังเหมือนกันตำรับตำราธรรมะอบรมจิตเพิ่มความรู้ไล่ความโง่ออกไปให้มีสติมีปัญญาศึกษาอีกประการแล้วก็ข้อต่อไปธรรมะการเทศการแสดงธรรมอีกข้อหนึ่งธรรมะก็อยากลืมๆเหมือนกันการแสดงธรรมมันครูอาจารย์มาแสดงธรรมมันหลวงพ่อแสดงธรรมนี่เป็นบุญเป็นกุศลมากเป็นบุญกิริยาวัตถุที่สำคัญว่าให้ทำเป็นทานชนะซึ่งการให้ทั้งปวงสำคัญมากแสดงธรรมฟังธรรมอีกประการหนึ่งข้อสุดท้ายทิฏฐุสุกรรมทำความเห็นให้ตรงได้สตับรับฟังได้ฝึกหัดปฏิบัติอะไรต่างๆครบถ้วนเราก็ทำความเห็นให้ตรงไม่ได้ทำอะไรมันตรงเองมันถ้าทำถูกทางแล้วมันตรงเองประตูมันเปิดไป10ประการบุญเรียกว่าบุญกิริยาวัตถุ10อะไรอย่างนี้บุญสำเร็จมีประตูแค่นี้10อย่างย่นลง3อย่างทานศีลภาวนาดูเวลารู้สึกว่าคงจะสมควรอยู่นะเมื่อกี้นี้ก็แสดงไม่รู้เลยเวลาหรือเปล่านั้นการแสดงมารู้สึกว่าสมควรแก่เวลาพูดไปแสดงไปก็ไม่จบสักทีก็คงจะขอยุติธรรมะไว้เพียงแค่นี้และขออำนวยพรญาติโยมทั้งหลายผู้ฟังทั้งหลายจงประสบแก่ความสุขความเจริญสัพพุทธานุภาเวนะด้วยเดชแห่งบุญด้วยเดชแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระธรรมและพระสงฆ์จงคุ้มครองป้องกันญาติโยมทั้งหลายจงประสบแก่ความสุขความเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภาระปฏิภาณธนสารสมบัติตลอดไปเทอญการแสดงก็สมควรเกวลาอีวังก็มีโดยประกาศรัชนี
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับที่ท่านฟังจบเป็นนั้นคือพระครูประทีปธรรมานุสารพระประเดชพระคุณคำสอนที่พระธรรมโมเจ้าคณะอำเภอเรนูวัดป่าทุ่งมนบ้านทุ่งมนตำบลคำเตยอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมครับ

เกิดฝนพักพิงอิงอาศัยแสนชื่นช่ำหมดทุกข์เข็ญเย็นหัวใจหลบพ้นภัยที่ใต้ต้นสังฆทาน

สังฆทานแผ่กิ่งก้านผลดอกออกให้เห็นแต่กิ่งใบผลิหนาพาร่มเย็นเสมือนเป็นดั่งร่มโพและร่มไทรทั้งวันคืนอยากหลบอยู่ที่ใต้ต้นบางแดด

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคเช้าโดยพร้อมเพรียงกันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บททำวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

การทำสมาธิหรือการนั่งกรรมฐานหรือการเจริญสติกรรมฐานก็คือการเจริญความรู้จักตัวเองรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่หรือว่ามองเข้าหาตัวเองมองกายมองดูจิตของเรา การทำสมาธินี่เป็นเบื้องต้นของการเจริญภาวนาการกำหนดรู้ร่างกายของเราก็เรียกว่าการกำหนดทำให้เกิดสติสติติดต่อกันก็ทำให้เกิดสมาธิสมาธิติดต่อกันก็ทำให้เกิดปัญญาก็เป็นลักษณะของการทำสมาธิควบคู่กันไปจะเรียกว่าเจริญสมถะและวิปัสสนาไปด้วยก็ได้สมถะแปลว่ายังจิตให้สงบวิปัสสนาแปลว่าไปรู้วิธีดับทุกข์วิธีละทุกข์เรียกว่าเป็นวิปัสสนาฉะนั้นการเจริญสมถะหรือวิปัสสนาคือการเจริญรู้กายกับจิตก่อนกายนั่งตรงเราก็รู้ว่ากายนั่งตรงกายมีลมหายใจก็รู้ว่ากายมีลมหายใจการศึกษาลมการศึกษาลมนี่เป็นการศึกษากายของเราว่าหายใจของเราเนี่ยเกิดขึ้นอย่างไรหายใจเข้าเกิดขึ้นหายใจออกเกิดขึ้นเราก็รู้ว่าลมหายใจออกหายใจเข้าเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งของชีวิตเป็นฐานที่ตั้งของความเป็นอยู่ของกายและจิตคนเรานี่มีชีวิตด้วยลมนั้นด้วยลมหายใจหายใจเข้าก็มีลมหายใจออกก็มีลมหายใจเข้าก็มีชีวิตหายใจออกก็มีชีวิตหายใจเข้าก็เป็นวิญญาณหายใจออกก็เป็นวิญญาณถ้าไม่หายใจออกไม่หายใจเข้าก็หมดชีวิตหมดวิญญาณอยู่ด้วยลมเข้าอยู่ด้วยลมออกเราก็มาศึกษาลมของเราให้ชัดมากขึ้นให้รู้มากขึ้นที่ลมหายใจกระทบปลายจมูกหรือกำหนดไว้ที่ท้องยุบผ่องก็ได้ถ้ากำหนดลึกกำหนดที่ท้องผ่องยุบก็ได้แต่ถ้ากำหนดตื้นๆก็กำหนดไปที่ปลายจมูกหายใจเข้ารู้ชัดหายใจออกก็รู้ชัดรู้ชัดในลมหายใจเนี่ยถือว่าเป็นการศึกษาดูลมเป็นการเข้าใจในกองลมของเราเราต้องเรียนรู้ตัวเราต้องเข้าใจตัวเราการเรียนรู้ตัวเราเนี่ยคือการเข้าใจเข้าใจหลักถูกต้องของมรรคคือทางเดินหรือมรรคทางเดินที่จะไปสู่ทางสงบสุขต้องเข้ามาหาลมหายใจเข้ามาหากายตัวเองกายเรามีอาการ32เนี่ยเราก็พิจารณาดูตัวเอง
ให้เข้าใจตัวเองว่าเบื้องบนคือปลายผมเบื้องล่างคือปลายเท้าก็มีท่านนี้เองหลักที่จะเอาจิตของเรามาไว้มาเกาะไว้กับกายลมหายใจของเราเนี่ยต้องศึกษาดูว่าหายใจของเราเนี่ยจะเป็นระยะของการเข้าออกเนี่ยไม่เหมือนกันมีทั้งหยาบมีทั้งละเอียดมีทั้งร้อนมีทั้งเย็นมีทั้งสงบมีไม่สงบมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์มีอยู่ทุกลมหายใจของเราจะไม่เหมือนกันจะไม่สม่ำเสมอเขาเรียกว่าเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงไม่เหมือนกันการบริกรรมภาวนาพอจิตเราคิดอะไรก็กลับมาพุทโธตั้งต้นใหม่จิตเราคิดอะไรก็พุทโธคิดเรื่องเก่าก็พุทโธคิดเรื่องใหม่ก็พุทโธคิดดีก็พุทโธคิดไม่ดีก็พุทโธพุทโธผู้รู้รู้จิตตัวเองพุทโธผู้ตื่นตื่นที่จิตของเราพุทโธผู้เบิกบานจิตของเราเบิกบานที่เรากำหนดรู้พยายามไม่ปล่อยจิตไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงใครก็กลับมาตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าก็คิดถึงคนอื่นคิดเรื่องใหม่ก็คิดถึงคนอื่นปัจจุบันที่เราเห็นลมหายใจเรานั่งอยู่ตรงนี้เค้าเรียกไม่คิดถึงใครก็เป็นปัจจุบันสติเป็นตัวปัจจุบันเสติเป็นอดีตอนาคตอดีตอนาคตเป็นกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองเป็นนิวรณ์มีโรคมีโกรธมีรักมีชังอยู่ที่อดีตอนาคตแต่ถ้าปัจจุบันนี้ก็เพียงแต่พุทโธพุทธลมเข้าโธลมออกด้วยก็ได้หรือเพียงแต่รู้ว่าตัวเองนั่งหายใจก็ใช้ได้หรือรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็ใช้ได้คิดดีก็รู้เฉยคิดไม่ดีก็รู้เฉยผู้รู้ผู้ตื่นอยู่ที่ตัวเราที่พุทธเจ้าท่านบอกว่าไม่มีอะไรหรอกก็มีแต่จิตเท่านั้นเองคนเราจิตก็มีทั้งสุขทั้งทุกข์เท่านั้นเองจิตก็มีทั้งบุญทั้งบาปมีสุขมีทุกข์มีดีใจมีเสียใจมนุษย์ก็อยู่ตรงจิตนี่เองเพราะฉะนั้นเราการปฏิบัติได้ทำจิตให้เป็นอุเบกขาทำวางเฉยให้เป็นหัดเฉยธรรมดาจิตคนเราจะไม่เฉยจิตชอบคิดชอบปรุงแต่งเป็นธรรมชาติของคนของจิตเห็นอะไรก็ปรุงแต่งดีไม่ดีชอบไม่ชอบได้ยินอะไรก็ปรุงแต่งดี

ีชอบไม่ชอบได้เห็นได้ยินได้ดมกลิ่นได้สัมผัสอะไรก็คิดนึกไปตามอารมณ์ตามที่เห็นที่กระทบฉะนั้นเราก็ให้ทำสติรู้ทันพุทโธรู้ทันความคิดของเราแล้วก็ปล่อยวางเฉยเฉยเราต้องเจริญให้เกิดขึ้นหลักธรรมอันนี้หลักธรรมที่ทำให้จิตของเราเป็นปีติวิตกวิจารเกิดขึ้นทำวิตกวิจารได้ก็จะเป็นธรรมเกิดขึ้นวิตกเอาจิตยกมาไว้ที่ลมหายใจวิจารพิจารณาจนเห็นชัดในลมหายใจนี่วิจารธรรมปีติก็จะเกิดขึ้นในผู้เจริญวิตกวิจารเมื่อวิตกวิจารเกิดขึ้นปิติเกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นความสุขก็เกิดขึ้นที่จิตเมื่อจิตมีความสุขแล้วเมื่อเจริญความสุขมากขึ้นดับความสุขไปแล้วจิตก็วางเฉยไม่ค่อยร้อนใจได้เห็นได้ยินอะไรก็ไม่ค่อยเป็นคนอารมณ์วันไหวเร่าร้อนใจกลายเป็นอุเบกขาเป็นตัวสติ

คิดอะไรก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดดีก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดไม่ดีก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดอดีตก็ตั้งตนใหม่คิดอนาคตก็ตั้งตนใหม่แวบไปไหนก็กลับมาพุทโธใหม่พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานลื่นนับลมหายใจก็ได้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับสองพุทลมเข้าโทออกนับสามพุทลมเข้าต่อออกนับ4พุทลมเข้าต่อออกนับ5พุทลมเข้าต่อออกนับ6พุทลมเข้าต่อออกนับ7พุทลมเข้าต่อออกนับ8พุทลมเข้าต่อออกนับ9พุทลมเข้าต่อออกนับ10แล้วก็ถอยหลังกลับมาพุทลมเข้าโทลมออก9 8 7 6 5 4 3 2 1ก็ไปทีละคู่ละคู่ขึ้นมา1แล้วก็ตอนนี้ก็พุทลมเข้าต่อออก2ขึ้นไปจนถึง10ไปแล้วก็ไปถึง20แล้วก็ลงมาใหม่ลงมาทีละคู่ละคู่มาเรื่อยมา19 18 17 16 15 14 13 11 11 12 11แล้วก็10แล้วก็ลงมา1ใหม่แล้วก็ขึ้นไปถึง30แล้วก็ลงมานี่เป็นวิธีอนุโลมปฏิโลมย้อนนับลมให้ใจจนชำนาญแต่ถ้าเรารู้ลมให้ใจของเราได้ชัดแล้วเราก็ไม่ต้องไปนับคู่ลมเพียงแต่รู้ว่าลมกระทบเข้ากระทบออกเราก็สงบได้เป็นอุบายการภาวนาเป็นอุบายเพื่อให้จิตของเรานั้นไม่เที่ยวไปไกลตัวเองไม่จิตวอกแวกไม่จิตสับสายไม่จิตสับสนไม่จิตวุ่นวายคือให้จิตเข้ามาหากายตัวเองธรรมดาจิตคนเราเนี่ยจะไม่เคยอยู่กับกายจะคิดอะไรต่ออะไรเรื่อยเปื่อยถ้าเราจะไม่รู้ทันก็จะหลงจะเผลอตอนนี้เมื่อเรามาภาวนาแล้วจิตก็จะกลับมาอยู่กับลมหายใจอยู่กับกายตัวเองก็เป็นสติสมาธิปัญญา

ความคิดของเราใหม่ๆมันก็จะคิดมากคิดโน่นคิดนี่คิดอะไรก็ไม่เป็นไรคิดอะไรสับสนอะไรก็ไม่เป็นไรขอให้ยึดหลักภาวนาของเราดูว่าลมหายใจเราสั้นเรายาวเราหยาบละเอียดสงบไม่สงบก็พุทโธเรื่อยไปพุทโธเรื่อยไปพยายามภาวนาให้เหลือแต่อารมณ์พุทธะอยู่ในใจนะเข้านะเข้าก็สงบไปเองความคิดที่วุ่นวายใจก็จะค่อยดับไปร้อนใจก็จะค่อยเย็นลงต้องอดทนต้องต่อสู้ต้องฝึกต้องเพียรทำพยายามทำจนจิตนั้นปล่อยวางได้ก็จะสงบ

การทำสมาธิก็มีอุปสรรคหลายอย่างความง่วงก็เป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์ความปวดเมื่อยก็เป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์ความหดหู่ท้อถอยก็เป็นนิวรณ์ไม่อยากจะทำต่อไปก็เป็นนิวรณ์ไม่ให้ทำสงบฟุ้งซ่านคิดโน่นคิดนี่ไม่หยุดก็เป็นนิวรณ์ทำให้จิตเราไม่สงบให้เบื่อหน่ายการภาวนาไม่อยากนั่งต่อไม่อยากทำต่อก็เป็นนิวรณ์สกัดกั้นไม่บรรลุความดีคือสงบพยาบาทวิตกนึกถึงความหลังที่เราใครพูดอะไรต่ออะไรไม่ชอบใจเราก็เอาเก็บมาโกรธมาเกลียดมาฉังไม่ชอบมาปรุงแต่งเรื่องไม่สบายใจอันนี้ก็เป็นพยาบาทวิตกก็เป็นนิวรณ์ไม่ให้เราสงบเย็นกามฉันทะพอใจในรูปติดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสคือพอใจในเรื่องราวต่างๆที่เราแล้วมาติดใจผูกใจก็กลับมาปรุงแต่งคิดนึกเหมือนเดิมอีกก็ทำให้เราจิตไม่สงบไม่ปล่อยวางก็เป็นนิวรณ์ฉะนั้นที่ไม่สงบเพราะเราปรุงแต่งเรื่องราวนอกเรื่องไปเรื่องจิตข้างนอกทั้งหมดไม่เข้ามาเป็นพุทธะในใจไม่เอามาเป็นใหญ่อันนี้ก็ต้องพยายามยกจิตสละละสิ่งเหล่านี้ออกไปเรียกว่าเป็นนิวรณ์ไม่ให้เข้ามาในใจเราก็พยายามสลัดละออกไปว่าอะไรเกิดขึ้นก็ต้องวางเฉย

เรารู้เราเรารู้เรารู้ของเรารู้ลมของเรารู้กายของเรารู้จิตของเรารู้สงบของเราไม่สงบของเราเฉยของเราก็พยายามเจริญให้เกิดขึ้นที่ตัวเราเรานั่งอย่างไรก็รู้เราคิดอะไรก็รู้เราให้รู้ทันดูทุกลมหายใจพุทโธพุทโธเรื่อยไป

นั่นจะปวดจะเมื่อยแล้วก็ทนเอาหน่อยเดี๋ยวก็ข้ามไปเองห้องนอนก็ทนไปหน่อยพุงสั้นก็ทนเอาหน่อยคือพยายามทำปล่อยวางภาวนายึดเป็นหลักเรื่อยไปพุทโธพุทโธเรื่อยไปจนกว่าใจของเราจะว่างสว่างสงบถ้าว่างสว่างสงบจิตก็มีพลังไม่กลัวปวดไม่กลัวเมื่อยไม่ง่วงไม่หาวนอนไม่ฟุ้งซ่านไม่รำคาญใจจิตมันก็เบาสบายนั่งกี่ชั่วโมงก็นั่งได้ถ้านิวรณ์มันเข้าในนั่งแป๊บเดียวก็อยากเลิกเพราะเรานั่งแล้วมันปรุงแต่งมากไปจิตมันก็เลยไม่ว่างก็ไม่อยากอยู่ตรงนั้นจิตมันก็จะปรุงแต่งไปเรื่องราวต่างๆก็พยายามกลับเข้ามาเห็นกายกลับเข้ามาเห็นจิตคิดอะไรก็พุทโธคิดอะไรก็พุทโธตั้งต้นอยู่เรื่อยไม่ปล่อยจิตออกนอกอาการตามที่สอง

ก็ต้องดูกายดูจิตของเราแล้วมีหน้าที่ดูทะเนี่ยดูกายกับดูจิตกายนั่งอยู่ตรงนี้เราก็รู้ว่ากายนั่งอยู่นี้จิตคิดอะไรก็รู้ว่าพุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดดีมีคิดไม่ดีมีสงบมีไม่สงบมีคิดเรื่องเก่ามีคิดเรื่องใหม่มีไปโน่นไปนี่เราก็เข้าใจว่าจิตเราเป็นอย่างนี้ก็ตั้งต้นอยู่เรื่อยๆไปจะเป็นบุญกุศลอย่างมากถ้าเรารู้ทันจิตของเรา

พยายามตื่นขึ้นพยายามตื่นขึ้นเบิกบานสว่างที่กายที่ใจพยายามไม่ปล่อยจิตไปคิดอดีตอนาคตพยายามกลับมาพุทโธพุทโธเรื่อยไป

พยายามตื่นขึ้นพยายามระลึกขึ้นไว้ที่กายทนหน่อยปวดเมื่อยก็พยายามพุทโธพุทโธพุทโธเรื่อยไปดูลมหายใจเรื่อยไปดูกายเรื่อยไปพยายามปล่อยวางทำใจว่างๆสว่างเฉยๆพยายามละความคิดต่างๆให้เหลือจิตว่างๆสว่างสงบ

ทำความดีเนี่ยทำยากต้องอดทนหน่อยนิวรณ์คอยจะมาสกัดกั้นไม่เราให้เราท้อถอยให้เราหงุดหงิดให้เราขัดเคืองให้เราคันโน่นคันนี่เมื่อยนนเมื่อยนี่อยากขยับอยากไปโน่นไปนี่อะไรมันก็จะมากวนใจเราเรื่อยก็พยายามว่านี่เป็นนิวรณ์มันไม่ให้เราบรรลุความดีจะนั่งสักพักหนึ่งก็

ทำให้ปวดให้เมื่อยให้คันไปทั่วเลยเราก็ต้องพยายามรู้ทันว่านี่นิวรณ์ของเราแล้วก็ไม่เราไม่ใช่เราต้องมีตัวรู้อยู่ตลอดเวลา

พยายามไม่ลืมภาวนาอย่าลืมเผลอภาวนาให้ดูลมหายใจให้ชัดขึ้นชัดขึ้นจะขึ้นพยายามตามดูแล้วก็พอคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าผู้ใดเข้าฌานออกฌานผู้นั้นคล่องใกล้ถึงนิพพานผู้ใดรู้จิตเห็นจิตอยู่ตัวเองตลอดเวลาก็ใกล้ถึงนิพพานดังนั้นจะไปดูด้วยการเข้าฌานก็ใกล้นิพพานจะไปพิจารณาด้วยปัญญาเห็นจิตภายในจิตเกิดดับด้วยเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตความไม่ยึดมั่นถือมั่นของจิตก็เป็นตามฐานจิตก็เป็นวิปัสสนาเหมือนกันใกล้พระนิพพานเหมือนกันทั้งสองอย่างนี้ก็เป็นอุบายของผู้ปฏิบัติธรรมใช้ได้ทั้งสองอย่าง

พยายามทำความรู้ความตื่นให้มากๆพยายามไม่ท้อถอยพยายามสร้างจิตที่ดีของเราให้เกิดมีกำลังพระพุทธเจ้าท่านสำเร็จไปแล้วทำคำสอนท่านยังอยู่พระสงฆ์พระหันก็มากมายฉะนั้นเราก็ต้องพยายามสืบทอดทำอารมณ์นี้ให้ได้ติดต่อกันยามพุทโธคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่พุทลมเข้าโทลมออกพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคิดอะไรก็กลับมาตั้งต้นให้เห็นกายในกายตัวเองเห็นจิตในจิตตัวเองให้น้อมมาเห็นที่ตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่คิดอะไรก็ตามดูเฉยไว้

ถามดูตัวเองเห็นตัวเองมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงดูกพยายามยึดหลักดูตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่

ดูกายของเรามีเกศาผมมีโรคโรมาขนมีนักขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังมีตะโจหนังทันตาฟันนักขาเล็บโรมาขนเกศาผมเราก็ลองพิจารณาผมคนเล็บผนังของเราผมถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานผมเราก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นเหมือนสัตว์อื่นพิจารณาตามความเป็นจริงโรมาขนขนทั่วตัวถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานๆขนก็เหงื่อไข่ออกทุกเส้นขนก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นนาขาเล็บเล็บมือเล็บเท้าถ้าเราไม่ตัดไม่แคะไม่ชำระเลยเล็บเราก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดหยิบจับอะไรก็มีกลิ่นเหม็นสกปรกทันตาฟันฟันในปากของเรามีฟันเป็นซี่ๆไปถ้าเราไม่ถูไม่ชักไม่ชำระล้างไปทิ้งนานๆฟันแล้วก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นพิจารณาทันตาฟันฟันในปากเราไม่ถูไม่ล้างไม่ชำระก็มีความสกปรกตะโจหนังหนังหุ้มรอบกายของเราถ้าไม่ถูไม่ชำระไม่อาบน้ำเบยหนังเราทิ้งหลายๆวันหนังก็มีกลิ่นก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดให้เห็นตามความเป็นจริงว่าผมควรเล็บควรหนังเป็นธรรมะที่อยู่กับเราด้วยการพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงพยายามพิจารณาผมควรเล็บควรหนังย้อนไปนุรมปัจจุรมย้อนไปย้อนมาเห็นตามความเป็นจริงสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ใช้ได้พิจารณาผมถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ขนถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่พยายามพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังย้อนไปนุรมปัจจุรมย้อนไปย้อนมาเห็นตามความเป็นจริงสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ใช้ได้พิจารณาผมถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ขนถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้เล็บถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ฟันในปากเราถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่ชำระก็ให้พิจารณาเห็นได้ว่าไม่สะอาดจริงๆหนังถ้าเราไม่ชำระไม่ล้างก็มีหนังพื้นเดียวหุ้มกายเราก็ไม่สะอาดตามความเป็นจริงก็พยายามพิจารณาเห็นกายของเราเห็นภายในกายของเราจิตของเราก็จะละความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาวิเศษอย่างนั้นนี้เบาบางใจก็ว่างสว่างสงบเฉยพยายามตื่นขึ้นตื่นขึ้นระลึกขึ้นพิจารณาขึ้นเข้าใจมากขึ้นว่ากายเรามีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังจริงพิจารณาว่าเป็นของไม่สะอาดปฏิกูลจริงตามความเป็นจริงก็พิจารณาเห็นอย่างนั้นจริงมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อภายในเนื้อเป็นภายในหนังเป็นเนื้อภายในเนื้อเป็นเส้นเอ็นภายในเส้นเอ็นเป็นโครงร่างโครงกระดูกกระดูกศีรษะกระดูกคอพิจารณากระดูกแขนกระดูกซี่โครงกระดูกสันหลังกระดูกสะโพกสะโพกสะดุกกระดูกขานี่มือนิ้วเท้าเราเห็นโครงร่างกระดูกของเรามีผมขนเล็บฟันหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างของกระดูกมีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีไส้น้อยไส้ใหญ่มีอาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลต์น้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายแต่ในกายของเราเมื่อพิจารณากายของเรามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกก็พิจารณาภายในโครงกระดูกก็มีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลต์น้ำลายน้ำมันสมองก็พิจารณากายตามความเป็นจริง

พยายามพิจารณาจนเห็นชัดตัวเราพิจารณาเห็นผมก็ชัดเห็นขนก็ชัดเห็นเล็บก็ชัดเห็นหนังเห็นฟันก็ชัดเห็นหนังก็ชัดความคิดอะไรคิดอะไรไปก็ชัดให้ตัวรู้อยู่เรื่อยตลอดเวลาก็ใช้ได้

มันจะยากกับตอนใหม่ๆที่เราจะรวมจิตของเราเนี่ยจะคิดโน่นคิดนี่แม้เป็นโอเวอร์เนี่ยก็จะยากตอนนั้นเราก็ต้องพยายามปล่อยพยายามโอเบกขาเฉยๆเรื่อยไปจะคิดอะไรก็ช่างคิดดีเราก็ไม่คิดตามคิดชั่วก็ไม่คิดตามสุขทุกข์เราก็ไม่คิดตามเราก็ทำภาวนาเฉยไว้พุทโธเฉยไว้ก็นักเข้าก็เป็นกลางสงบเย็นสบายไปเองสิ่งใดไม่เคยรู้ก็จะรู้สิ่งใดไม่เคยเห็นก็จะเห็นสิ่งใดไม่เคยสงบก็จะสงบไม่เคยเจอความสุขก็จะเจอความสุขถ้าเรารักษาจิตของเราให้มีภาวนาอยู่เรื่อยอย่างนี้ก็จะเจอความสุขสงบเรื่อยๆเข้าไป

พิจารณากายก็เรามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างของกระดูกมีหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารข้าวใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายคนเหล่านี้ก็เป็นสักแต่ว่าธาตุที่ส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกวิญเป็นวิญญาณธาตุเขาพิจารณาให้กายของเราตามความเป็นจริงไม่หลงกายไม่เข้าใจกายผิดว่ากายนี้มาจากไหนก็เข้าไปไหนไม่วิเศษวิโสไปกับสัตว์อื่นเลยเพราะกายนี้อยู่ด้วยลมหายใจถ้าหมดลมแล้วก็หมดไป

กายเมื่อยก็รู้กายปวดก็รู้กายเป็นสุขเป็นทุกข์กายอย่างไรก็รู้จิตก็ตามดูกายของเราจะมีสติรู้สึกรู้อยู่ที่กายของเรา

กายจะสับไปข้างหน้าจะโยกไปซ้ายจะโยกไปขวาจะหงายหลังจะกุมไปข้างหน้าก็พยายามดูกายของเราลมเราจะหยาบลมจะละเอียดลมจะร้อนลมจะเย็นลมจะสงบไม่สงบกายเป็นทุกข์กายจิตเป็นสุขหรือจิตเป็นทุกข์กายเป็นสุขสุขกายสุขจิตเราก็พยายามให้ระลึกรู้อยู่ที่กายของเราตามความเป็นจริงพยายามให้ตื่นขึ้นให้ตั้งสติกลับมาหาตัวเราคละกันว่าผมคนเล็บผนังเราอยู่ตรงไหนหายใจตรงไหนหายใจเราหยาบละเอียดเราก็กลับมาหาตัวเองอยู่เรื่อยๆไม่ไปคิดถึงกายคนอื่นถ้าคิดถึงกายคนอื่นเราก็หลงเผลอเราก็กลับมาเห็นกายตัวเองก็ไม่หลงไม่เผลอเรียกว่าอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันถ้าเผลอก็ตั้งต้นใหม่พุทโธใหม่พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ที่เราแล้วก็สงบเย็น

มันจะสงบเราก็ไม่ดีใจจะไม่สงบเราก็ไม่เสียใจคิดอะไรเราก็รู้ทันความคิดของเราไม่เป็นไรเราห้ามไม่ได้เราความคิดคิดอะไรเราก็ปล่อยคิดอะไรเราก็ปล่อยให้รู้ว่าคิดอะไรก็แล้วกันคนเราห้ามความคิดไม่ได้นอกจากเป็นพระอรหันต์เท่านั้นเองที่จะปล่อยวางความคิดได้ผู้ชุมชนคนทั่วไปก็มีความคิดโน่นคิดนี่ที่เราเก็บไว้เห็นไว้รู้ไว้ก็เอามาคิดใหม่จิตมันเร็วจิตมันไวแต่ให้มีสติมีสมาธิปัญญารู้ว่ากำลังคิดอะไรเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเท่านั้นก็พอแล้วเห็นแก่เกิดลำดับของความคิดก็ใช้ได้เดี๋ยวก็รู้ทันมีสติเข้าไปตามดูจิตจนเห็นจนรู้

จำตัวเองนั่งสมาธิก็จำตัวเองจำความคิดตัวเองว่าคิดอะไรคิดไกลตัวเองหรือคิดอยู่ที่จิตตัวเองเกิดเกิดดับดับแล้วก็จำตัวเองรูปร่างหน้าตาอะไรก็พยายามเอาจิตกลับมาไว้ที่กายตัวเองพอไปนึกไกลเราก็เอาจิตเราไปไหนแล้วก็พุทโธกลับมาใหม่จะเรียกว่าทักจิตรวมจิตไว้ที่เดียวกันก็จะเป็นการเข้าสมาธิที่ง่ายขึ้น

พยายามพิจารณาบ่อยๆพิจารณากายภายในพิจารณากายภายนอกจิตภายในจิตภายนอกสงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ตัวเราเนี่ยพยายามรู้เข้าไปตัวนี้จะเกิดปัญญาเกิดสติถ้าเรานั่งหลับตาไม่รู้อะไรเลยก็เรียกไม่มีปัญญาเป็นสมาธิอวดต่อไปเราต้องรู้เลยว่าขณะนี้ลมหายใจเราเป็นยังไงอย่าละเอียดร้อนเย็นขณะนี้เราสงบมากสงบน้อยเรา

ไม่สงบคิดอะไรแล้วก็เข้าใจตัวเราไม่ปล่อยจิตไปคิดเกินไกลตัวเองแล้วน้อมเข้ามาหาตัวเองอยู่เรื่อยๆจิตก็สงบได้ง่ายความคิดอะไรก็จะไม่ค่อยวุ่นวาย

มันปวดก็รู้ว่ามันปวดมันเมื่อยก็รู้มันเมื่อยมันสุขก็รู้มันสุขมันทุกข์ก็รู้มันทุกข์มันคิดก็รู้ว่ามันคิดขอให้รู้ไว้เท่านั้นก็ใช้ได้แล้วก็พุทโธผู้รู้ไว้

พยายามแยกเวทนาพอปวดเมื่อยก็แยกเวทนานี่มันกายเวทนาเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็หายก็พยายามว่าไม่ใช่กายเราสักแต่ว่ากายสักแต่เวทนาพยายามปล่อยวางให้เป็นมันจะปวดยังไงก็กำหนดตรงนั้นพอข้ามปวดแล้วก็หายเหมือนความง่วงถ้าเราจี้กันไปที่ความคิดของเราเดี๋ยวก็หายง่วงถ้าปวดเมื่อยจี้ไปตรงที่ปวดเมื่อยเดี๋ยวก็หายง่วงหายจี้หายปวดเมื่อยนิวรณ์นี่ถ้าเรากำหนดรู้ทันมันก็จะดับ

ก็เห็นตัวเราก็ใช้ได้เห็นตัวเรานั่งอยู่ก็ใช้ได้เห็นความคิดเราคิดอะไรอยู่ก็ใช้ได้เห็นต้องยังในใช้ได้เห็นเวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็ใช้ได้เห็นปวดเห็นเมื่อยเห็นสุขเห็นทุกข์เห็นเฉยเราก็ใช้ได้ให้เห็นอยู่ตรงนี้ถือว่าเป็นตัวรู้พุทโธผู้รู้อยู่ไปเห็นความคิดเราคิดโน่นคิดนี่ไม่หยุดไม่ย่อนคิดสารพัดคิดก็ใช้ได้ขอให้รู้ทันก็แล้วกันให้เฉยก็แล้วกันไม่ไปคิดตามก็ใช้ได้

เราก็ต้องยกต้องทำสติวิตกวิจารอยู่เรื่อยยกจิตขึ้นมาพิจารณาอยู่เรื่อยวิตกวิจารยกจิตขึ้นมาพิจารณาลมหายใจพิจารณาจนหยาบละเอียดด้วยพิจารณาเห็นผมเห็นขนเห็นเล็บผันหนังเห็นโครงกระดูกวิตกวิจารนะครับนะครับนะครับจิตเราก็จะรวมเป็นหนึ่งเดียวก็จะมีสมาธิเกิดมีปีติเกิดมีปัญญาเกิดคอยระลึกไว้ตลอดเวลา

พอปวดเมื่อยค่ำมันก็นั่งสบายพอง่วงหายก็นั่งสบายพอคล่องฟุ้งซ่านหายก็นั่งสบายก็นิวรณ์ก็เป็นเครื่องสกัดไม่ให้เราบรรลุความดีขัดขวางความดีของเราพยายามอดทนพยายามทำแข็งใจต่อสู้ไปจนกว่าจิตของเราจะสงบพยายามตื่นขึ้นพยายามเบิกบานพยายามผ่องแผ่พยายามดีใจว่าเราเนี่ยได้มานั่งสมาธินี่ก็เป็นยอดบุญยอดกุศลไม่มีคนไม่มีวาสนาก็มานั่งไม่ได้ก็พยายามยกจิตขึ้นให้เกิดเบิกบานผ่องใสพยายามคิดว่าเราเนี่ยได้ภาวนานี่ก็ถือเป็นยอดบุญของเราพยายามรวมใจเป็นหนึ่งเดียวพยายามปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างไม่เอามาปรุงแต่งยามผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานดูลมจนชัดดูกายจนชัดดูโครงร่างสร้างในกายของเราจนชัดเห็นกายของเราส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนถึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุส่วนช่วงว่างในร่างกายเป็นอากาศธาตุพิจารณากายของเราไม่ใช่กายเราเป็นดินเป็นน้ำเป็นไหวเป็นลมเห็นตามความเป็นจริง

จิตเราจะได้ละความจิตมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาจิตเราจะได้เบาบางจากความเป็นตัวเราตัวเขาพยายามพิจารณาตนเห็นเป็นดินน้ำไฟลมในกายของเราพยายามดูตัวเองเห็นตัวเองพิจารณาตัวเองตื่นขึ้นไม่เผลอไผลไม่หลงไหลไม่ไปคิดอะไรนอกเรื่องนอกราวไปจึงไกลริบกลับไม่กลับให้เห็นอยู่แต่กายแต่จิตของเรากายสงบจิตก็สงบกายเบาจิตก็เบากายเป็นอย่างไรจิตก็อยู่กับกายไม่ปล่อยจิตคิดเกินตัวเอง

กายเป็นอย่างไรจิตก็อยู่กับกายไม่ปล่อยจิตคิดเกินตัวเองเห็นตามความเป็นจริงพิจารณาเข้ามาหากายของเราเรื่อยๆแม้จิตออกนอกกายบางทีเผลอมันก็จะสับเผลอมันก็จะตัวงอแล้วก็ตั้งสติกลับมาจะปล่อยให้หลับคาสมาธิมันจะเคยตัวต้องพยายามไม่ให้หลับคาสมาธิพยายามตื่นขึ้นพยายามถ้าลืมภาวนาก็แสดงว่าหลับถ้าเผลอภาวนาแสดงว่าหลับก็ต้องกลับมาพุทโธใหม่พุทลมเข้าโธออกใหม่ถ้าลืมแสดงว่าเราเผลอตัวหลับก็ต้องสำรวจดูตัวเองคนอื่นเขาคงไม่มาบอกเราว่าเรานั่งหลับตื่นเราต้องพิจารณาอย่างนั้นสมถะแปลว่าสงบวิปัสสนาแปลว่าพิจารณาตัดระรู้ความเป็นจริงของขันธ์ห้าของร่างกายของจิตใจทั้งสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนานี่เมื่อปฏิบัติไปแล้วก็จะเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นให้รู้เหตุที่เกิดของจิตและรู้ผลของการดับจิตรู้เหตุเกิดของกายแล้วก็รู้ผลของการดับของกายรู้เหตุของการเกิดขึ้นของทุกข์แล้วก็ดูผลของการดับทุกข์ก็รู้ทุกอย่างในกายและจิตตามความเป็นจริงจิตก็จะไม่หลงผิดเข้าใจความจริงทั้งหมดก่อนจะเลิกนั่งสมาธิก็แผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้กับคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลนกรุกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสดายมีทุกข์คอยพ้นทุกข์สดายมีสุขสุขไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกครั้งไปทำความรู้กายรู้ใจการทำที่สองว่ากายจิตเป็นอย่างไรกำหนดรู้แล้วเสร็จแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนมือขวาทีน้อยๆวางที่เข่าด้านขวาค่อยๆเคลื่อนมือซ้ายทีน้อยๆวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาทีน้อยๆวางหน้าอกยกมือซ้ายเข้ามาพนมมือแบบดอกโบตูมตั้งตนอธิษฐานทำใจตั้งมั่นที่จะสร้างความดียิ่งไปตั้งใจอธิษฐานว่าเรามีเราจะสำเร็จดังที่ตั้งใจ

เจมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิมะยังปันเตวิสุงวิสุงรากนาตายะ

ามะอิมินาสการะนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการะนะสังฆังอภิปูชยามะอาระหังสัมมาสัมพุทโธภควา

0: จามะตาติยามปิไม่ยังพันเตวิทุงวิทุงรักนาตายะติตระเนนัตหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธัง

0: ังคาชามิ
1: สังฆังสรณังคาชามิ
0: สังฆังสรณังคาชามิ
1: ตุติยัมปิพุทธังสรณังคาชามิ
0: ตุติยัมปิพุทธังสรณังคาชามิ
1: ตุติยัมปิธัมมังสรณังคาชามิ
0: ตุติยัมปิธัมมังสรณังคาชามิ
1: ตุติยัมปิสังฆังสรณังคาชามิ
0: ตุติยัมปิสังฆังสรณังคาชามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคาชามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคาชามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังคาชามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคาชามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังคาชามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังคาชามิ
1: ติสรณะคมนังนิพิตัง
0: อามะปันเต
1: ปานาติปาตาเวรมณีติฆาปะทัง

0: ทานาเวระมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
1: อาทินาทานาเวระมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
0: กาเมสิมิชาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: กาเมสุวิชาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: มุทาวาทาเวระมณีสิกขาปะ

0: เวรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีทิฆาปะทังสมาทิยามิ
1: สุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีทิฆาปะทังสมาทิยามิ
0: อิมานิปัญจทิฆาปทานิสิเรนสุขติงันติ
1: สาธุ
0: สิเรนโภคสัมปทา
1: สาธุ
0: สิเรนิปุติงันติตัสสมาสิรังนิส

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานและร่วมพิธีเททองหล่อพระพุทธโพชงประชานาถโดยหลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูในวันเสาร์ที่13มิถุนายนโดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่13มิถุนายน2569เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์รับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 9:00 นถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เวลา 11:00 นพิธีเททองหล่อพระพุทธโพชงประชานาถหล่อรูปเหมือนพระยาพิษณุปราสาทเวทหมอคงพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หมอพรหน้าลานคลินิกโอสถสถานหลวงพ่อสนองกตปุญโญโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศรีลาจารย์หลวงปู่วงศุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดปู่ตูมวนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงพ่อมนัสคัมภีรพันโยวัดบวรมงคลวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่หน่วยภริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อสุพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูวิทูลธรรมนิเทศหลวงพ่อสำรวยตายโนวัดภูริทัตตะวนารามสหรัฐอเมริกาพระครูวิสารศาสนกิจหลวงพ่อสนิทจิรสนิทโทวัดป่าคีรีเขตจังหวัดจันทบุรีพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์เจษฎาจารุโพวัดป่าห้วยขมิ้นหนองบัวซอจังหวัดอุดรธานีพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชษชัยศีลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อออกโรงทานและติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ทิศศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานและร่วมเททองหล่อพระในวันเสาร์ที่13มิถุนายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569จัดครั้งนี้เป็นครั้งที่6โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่20มิถุนายนเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระราชวชิรศรีราชาหลวงปู่วงศุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยบริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงรัติวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระบูรพาคณาจารย์หลวงพ่อน้อมวรนินโนวัดบ้านโง่ปราจีนบุรีพระครูปราชญ์ไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงปู่บุญเพ็งขันติโกที่พักสงฆ์ภูล้อมข้าวจังหวัดสกลนครพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์เจษฎาจารุโภวัดป่าห้วยขมิ้นหนองวัวซออุดรธานีพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื้อชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาภาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระครูใบดีกานพดลสันตมโนที่พักสงฆ์บ้านลานเสียงธรรมกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อออกโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับวัดเขาสุกิมมีความยินดีขอเชิญศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญทอดพระป่าสามัคคีเพื่อโรงพยาบาลเขาสุกิมปรับปรุงห้องฉุกเฉินห้องบัตรและศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลนทำบุญต่อลมหายใจอานิสงส์ยิ่งใหญ่ทอดณวัดเขาสุกิมในวันพระฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569เวลา 12:00 น.ร่วมบริจาคได้ที่วัดเขาสุกิมหรือโรงพยาบาลเขาสุกิมชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมเลขที่บัญชี290-412-2914 290-412-2914ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดเขาสุกิม039-495-243หรือ086-906-9770โรงพยาบาลเขาสุกิม039-495-225-6ต่อ115-137หรือ988-1671ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

เจริญสุขท่านผู้ช่วยที่ภาคษาทุกท่านที่มารับการบรรยายธรรมะซึ่งเป็นหัวข้อแนวทางในการปฏิบัติสลายอวิชชาหรือสลายอคติซึ่งเป็นธรรมอันละเอียดอ่อนนับว่าเป็นการปฏิบัติที่ทุกคนจะต้องนำเอาไปใช้กับการงานและหน้าที่ที่เหมาะสมกับการพิจารณารูปคดีธรรมะเป็นสัจธรรมถ้าพูดแล้วก็เป็นความจริงถ้าขึ้นต้นก็คือการทำความบริสุทธิ์ทำความบริสุทธิ์นี้ก็เรียกว่าไตรสิกขาไตรสิกขาสามศีลสิกขาสมาธิสิกขาปัญญาสิกขานี่เป็นรากเหง้าหรือเป็นต้นหลักปฏิบัติของพระพุทธศาสนาพุทธศาสนานี่ศีลเนี่ยเป็นปัจจัยอันยิ่งใหญ่สีเลนะสุขติยันติบุคคลจะมีความสุขได้เพราะมีศีลสีเลนะโภคสัมปทาบุคคลจะมีโภคทรัพย์ไม่จนได้ก็เพราะมีศีลสีเลนะนิพุติยันติบุคคลจะร่วงทุกข์ได้จะพ้นทุกข์ได้เพราะมีศีลถึงพระนิพพานคือคนที่มีศีลเนี่ยย่อมมีสรณะมีที่พึ่งมีที่เกาะของใจคนที่โลภมากก็เพราะมีศีลน้อยคนที่โกรธมากพยาบาทมากก็เพราะมีศีลน้อยหรือไม่มีศีลคนที่เบียดเบียนกันทุกวันเนี่ยไปถามดูก็จะรู้ว่าบุคคลที่ไร้ศีลและไร้ธรรมที่ต้องติดคุกติดตารางมีคดีกันทุกวันนี้เพราะขาดศีลแต่ถ้าหากว่าศีลเนี่ยมีประจำใจของบุคคลแล้วเนี่ยบุคคลนั้นย่อมไม่รู้แก่โทสาคติไม่ทำความโกรธหรือความพยาบาทนั้นให้ถึงกับเบียดเบียนคนอื่นโทสาคติโลภคติบุคคลที่มีความโลภมากเห็นทรัพย์คนอื่นแล้วอยากได้มาเป็นทรัพย์ตนนั้นก็มีความโลภขาดธรรมะโมหะคติบุคคลที่มีอคติลำเอียงจะตัดสินถ้อยร้อยความเนี่ยก็มีความลำเอียงเพราะลำเอียงเพราะอะไรเพราะรักเขาเพราะเห็นแก่ทรัพย์เขาเพราะเห็นกับพวกพ้องหรือเห็นแก่พี่น้องหรือเห็นแก่เชื้อชาติเดียวกันเมื่อบุคคลที่มีอคติ4อย่างนี้แล้วย่อมทำความพินาศให้แก่สังคมสังคมนั้นย่อมไม่มีความยุติธรรมเลยเพราะขาดศีลและธรรมหลักธรรมะคำสั่งสอนพุทธเจ้าน่ะไม่มีอคติเพราะพระองค์เป็นสัจธรรมพระองค์เนี่ยสอนให้ทุกคนเราเนี่ยรู้ว่ามนุษย์เนี่ยเกิดมาแล้วเนี่ยมีค่าเท่ากันมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายมีความปรารถนาอย่างเดียวกันปรารถนาสุขปรารถนาพ้นทุกข์ปรารถนาอยู่ดีกินดีปรารถนามีเกียรติมียศมีชื่อเสียงมีตำแหน่งมีลาภมีบริวารนี่เป็นความปรารถนาของมนุษย์ที่เกิดมาอยากจะได้แต่สิ่งที่ดีงามไม่มีมนุษย์คนไหนที่อยากได้รับ
คำติเตียนทับคำอคติ

หรือนินทาให้ร้ายมนุษย์ทุกคนปรารถนาแต่ความสุขเมื่อพระองค์ทรงรู้อย่างนี้แล้วพระองค์ก็ทรงตรัสว่าไตรสิกขาสามศีลสิกขาเนี่ยเป็นศีลครองโลกเป็นศีลครองบ้านเมืองเป็นศีลครองเรือนเป็นศีลครองหัวใจศีลห้าข้อเนี่ยเราไม่ต้องถือทั้งหมดก็ได้ขอให้มันเป็นสัจจะแต่ถ้าเราถือทั้งหมดได้ก็ถือว่าบุคคลนั้นเป็นผู้บริสุทธิ์ที่ศีลย่อมมีความสุขปราบปลื้มใจว่าถ้าเรามีศีลเนี่ยเราไม่ตกนรกแล้วเราไม่ต้องตกนรกกินเดินนั่งนอนเราไม่ต้องตกนรกนรกในหัวใจเราเนี่ยคนไม่มีศีลเนี่ยยิ่งทำบาปมากเท่าไหร่ก็ยิ่งสะสมร้อนใจมากเท่านั้นเพราะนั้นศีลจึงเป็นสิ่งที่วิสุทธิถ้าเราทำความบริสุทธิ์ของศีลเราให้ได้รู้สึกว่าเราจะภาคภูมิใจภาคภูมิใจเหมือนเรื่องคนหนึ่งเดินทางจากเชียงใหม่ไปติดต่อเรื่องที่ดินที่จังหวัดชุมพรผู้หญิงคนนี้ก็หน้าตาดีผู้ชายก็ไปด้วยกันแต่พอไปถึงเชียงใหม่ไปถึงชุมพรแล้วเนี่ยโรงแรมมันเต็มโรงแรมมันเต็มทำยังไงจะไปนอนศาลาวัดก็เราก็ต่างถิ่นจะไปนอนบ้านใครก็ไม่ได้ก็ต้องเช่าโรงแรมห้องเดียวกันผู้หญิงบอกไม่ได้เดี๋ยวสามีรู้แล้วจะลำบากมากเราก็เป็นเพื่อนกันผู้ชายบอกว่าผมทำบุญคุณก็รู้อยู่รักษาศีลกันมาตั้งแต่ก่อนเนี่ยเข้าวัดเข้าวารักษาศีลมาด้วยกันคุณไม่เชื่อใจผมหรือบอกเชื่อใจยังไงได้ในเมื่อผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยมานอนอยู่ห้องเดียวกันที่โรงแรมเอาเถอะบุญที่ผมทำมาแต่ชาติก่อนก็ดีชาตินี้ก็ดีผมยกให้คุณหมดหมดเลยถ้าผมโล่งเกินแม้แต่ถูกตัวคุณขอเอาลูกผู้ชายเป็นเกียรติเอาศีลธรรมอันนี้ผลที่สุดก็ตกลงนอนเตียงเดียวกันผู้ชายเนี่ยตั้งสติตลอดคืนเลยนอนตะแคงข้างไม่ยอมบอกหลับหลับตื่นตื่นกลัวจะพลิกไปถูกผู้หญิงเข้าผู้หญิงพอรู้ผู้ชายเนี่ยตั้งสัจจะนี้แล้วก็หลับตลอดคืนเลยไม่ระแวงเลยพอรุ่งขึ้นเช้ามาผู้หญิงลงกราบเลยบอกผู้ชายอย่างนี้หาได้ยากแล้วเรื่องนี้ก็รู้ถึงสามีสามีก็ไว้ใจตั้งแต่บัดนั้นมาเลยจะไปไหนไปที่ไหนอย่างไรกันก็ไม่ระแวงไม่สงสัยถือว่าภรรยาเราไว้ใจได้แล้วเพื่อนคนนี้ก็ไว้ใจได้เนี่ยสีเรนสุกติงยันติคบกันไปได้ตลอดชีวิตและมีความสุขมีการเกื้อกูลมีการเห็นอกเห็นใจแล้วก็เป็นหลักธรรมที่บอกให้ลูกหลานตัวเองรู้ได้ว่าพ่อมีสัจจะที่ทำจิตใจอย่างนี้ฉะนั้นจึงว่าสีเลนะสุขติงยันติคนสมัยก่อนก็ดีคนสมัยนี้ก็ดีโดยมากจะมองข้ามเรื่องศีลแต่คนตะก่อนเขาถือว่าเกิดมาชาติหนึ่งเกิดมาหนเดียวตายหนเดียวเกิดมาก็ต้องรีบทำความดีเขาจะเสียสละเพื่อศีลธรรมแต่คนสมัยนี้ขอให้มีกินขอให้มีใช้ขอให้เอาตัวรอดก็แล้วกันมันจะเป็นบาปเป็นกรรมยังไงก็มองไม่เห็นคือไม่ค่อยคิดถึงเรื่องบาปกรรมไม่คิดถึงเรื่องศีลธรรมเพราะนั้นพระพุทธองค์ทรงละเอียดอ่อนด้านปฏิบัติ พระองค์ทรงมีญาณทัศนะวิสุทธิพระองค์มีศีลบริสุทธิ์ก็สามารถจะรู้จากวาระของผู้มีจิตบริสุทธิ์ว่าคนที่มีจิตบริสุทธิ์เนี่ยย่อมเป็นเหมือนเพชรย่อมเป็นเหมือนเพชรย่อมเป็นเหมือนของที่เป็นรัตนะที่เป็นของละเอียดอ่อน
มีค่าอันมหาศาลเพราะความละเอียดของจิตเนี่ยย่อมนำความสุขมาให้นี้ถ้าเรารู้อย่างนี้เราก็พอจะถือกันได้คนทุกวันในที่วุ่นวายกันทุกวันเนี่ยโกงกันเบียดเบียนกันทุกวันเนี่ยเพราะไม่มีศีลแต่ถ้าคนเรามีศีลแล้วเนี่ยจะเบียดเบียนกันไม่ได้เลยเพราะมีแต่อภัยให้กันการที่จะอิจฉาริษยาเบียดเบียนซึ่งกันและกันเนี่ยก็นึกถึงศีลธรรมที่ตัวเองมีพื้นฐานมาเนี่ยก็จะทำให้ตัวเองระงับใจได้การทำมาหากินก็จะไม่เป็นคนเอาเปรียบคนอื่นที่ว่าศีลวิสุทธิศีลเนี่ยย่อมนำไปสู่สุคติได้แล้วคนเราก็ภูมิใจในชีวิตตัวเองที่ทำอะไรไว้ยิ่งทำความดีไปมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความสุขทางใจมากเท่านั้นคนที่ไม่คิดว่าศีลธรรมนั้นให้ผลแก่ตัวเองเขาก็ปล่อยจิตใจของเขาไปสู่กับความเป็นคนที่ไม่มีศีลธรรมย่อมทำลายจิตใจเขาให้เกิดความทุกข์อยู่ล่ำไปทีนี้สมาธิวิสุทธิความสงบเป็นหลักความสงบตัวนี้ก็มาจากพื้นฐานของศีลศีลตัวนี้เป็นตัวสติเดินมีสตินั่งมีสตินอนมีสติคิดนึกกินอะไรทำอะไรก็มีสติของการมีศีลแล้วสมาธินี่ก็เจริญฌานให้เกิดขึ้นเจริญฌานให้เกิดขึ้นคือยกจิตขึ้นสู่อารมณ์หนึ่งอารมณ์ใดอารมณ์นี้สำหรับบุคคลธรรมดาก็จะมีคนมีอารมณ์หลายๆอารมณ์คนที่มีหลายๆอารมณ์เนี่ยย่อมคิดมากเรื่องอดีตบ้างอนาคตบ้างคนมีหลายอารมณ์อารมณ์ดีและอารมณ์ร้ายอารมณ์หงุดหงิดอารมณ์วุ่นวายอารมณ์พลุ่งพล่านหรืออารมณ์เครียดนี่สำหรับคนที่ชาวบ้านมีหลายอารมณ์โดยมากอารมณ์ดีเนี่ยจะเกิดสำหรับผู้ประพฤติปฏิบัติหรือชาวบ้านจะมีอารมณ์ดีก็ตอนที่ตัวเองได้อะไรมาสมใจเช่นได้เงินได้ทองได้ลาภได้ยศหรือได้ที่คนผูกพูดถูกขู่หรือได้เพื่อนที่ดีจึงจะได้อารมณ์ดีอารมณ์ดีนี้เดี๋ยวก็หายไปเดี๋ยวก็อารมณ์ร้ายเข้ามาแทนแต่ที่เราโกรธฉุนเฉียวโกรธแล้วหัวฟัดหัวเวียงมีแสดงอาการไม่พอใจเนี่ยกับคนที่เรารักก็ดีกับคนที่เราไม่รักก็ดีนี่แหละอารมณ์เสียอารมณ์ไม่ดีอารมณ์บูดเนี่ยอารมณ์เกิดมาจากใจตัวเองที่ควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ก็เรียกขาดสตินั่นเองก็เหมือนคนไม่มีศีลนั่นแหละคนขาดสติจะทำอะไรไม่ยังคิดก็สามารถจะทำร้ายคนอื่นได้สามารถจะพูดคำหยาบคายได้สามารถจะทุบตีคนอื่นได้เพราะขาดสติคือขาดศีลนั่นเองตอนนี้เมื่อมีสมาธิตั้งใจมั่นสมาธินี้ตั้งใจมั่นมั่นอยู่ที่ไหนมั่นอยู่ที่ศีลพอเรามีศีลเนี่ยมีสติแล้วระวังกายวาจาใจแล้วก็เรียกว่ามีสติสมบูรณ์สมาธิอันนี้คือการควบคุมอารมณ์ถ้าพูดกันตามหลักธรรมก็เรียกว่าวิตกยกจิตขึ้นสู่อารมณ์กรรมฐานวิจารพิจารณาให้เกิดปัญญาญาณคือเข้าไปเรียนรู้อารมณ์ตัวเองเช่นเราจะทำสมาธิบทไหนจะเป็นหนอหรือเป็นพุทโธหรือเป็นสัมมาระหังหรือปัญจตกะกรรมฐานกรรมฐาน5เช่นพุทธเจ้าให้แก่พระสาวกทั้งหลายสำเร็จเป็นพระอรหันต์กันมากมายคือกรรมฐาน5เช่นเกสาของที่ตัวเรานี่เองท่านให้เกสาคือผมโรมาคือขนนขาคือเล็บทันตาคือฟันตะโจคือหนังพิจารณาเกสาผมโรมาขนนขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังตาโจหนังทันตากวันนขาเล็บโลมาขนเกสาผมพิจารณาว่าผมเป็นของถ้าเราไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งไว้หลายวันผมเราก็สกปรกเป็นของไม่สะอาด
มีกลิ่นเหม

พราะผมนี่ทิ้งไว้นานๆจะสกปรกทุกคนเกศาผมให้พิจารณาไปเรื่อยๆเห็นตามความเป็นจริงโรมาขนพิจารณาขนที่ตัวเราผมขนที่ตัวเราถ้าเราไม่ถูไม่ล้างไม่ชำระเหงื่อใครจะออกทุกเส้นขนตลอดวันถ้าเราทิ้งไว้นานๆมันก็จะเปื้อนเปื้อนไม่สะอาดคือเส้นขนค่อยพิจารณาตามความเป็นจริงว่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าถ้าเราปล่อยทิ้งทั้งผมและขนไม่ชำระล้างจะสกปรกมีกลิ่นไม่เหงื่อออกทุกเส้นขนหน้าขาเล็บมือเล็บเท้าที่งอกออกจากมือเท้าถ้าเราไม่ตัดไม่แกะไม่แคะไม่ล้างจะสกปรกหยิบอะไรไม่ได้จะมีเชื้อโรคจะไม่สะอาดที่เล็บของเราทันตาฟันถ้าเราไม่แคะไม่ล้างไม่ถูไม่ชำระเลยฟันเนี่ยปล่อยทิ้งไว้นานๆแค่วันเดียวคืนเดียวทานอาหารไม่ชำระฟันก็มีกลิ่นเหม็นพูดก็ดีไม่พูดก็ดีก็ย่อมเหม็นอยู่ในฟันของเราฉะนั้นถ้าปล่อยทิ้งนานๆเราจะรู้สึกว่าฟันทันตาฟันเป็นของไม่สวยไม่งามมีกลิ่นตะโจหนังหุ้มรอบกายของเราตั้งแต่หนังศีรษะถึงปลายเท้าเหมือนหนังสัตว์อื่นหนังวัวหนังควายหนังสุนัขหนังหมูหนังไก่ก็มีหนังผืนเดียวหุ้มเนื้อสดๆไว้คนเราที่ปกปิดอยู่ทุกวันนี้เพราะหนังปกปิดถูกปกปิดอยู่จึงมองเห็นว่างามแต่ถ้าลอกหนังออกไปแล้วจะรู้สึกว่าหนังนี้ไม่งามหนังนี่ถ้าเราไม่ชำระไม่ล้างไม่ถูเลยเนี่ยปล่อยทิ้งหลายๆวันหนังเราก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นเช่นเดียวกับสัตว์อื่นเมื่อเราพิจารณาย้อนไปย้อนมานี่เขาเรียกว่าเป็นตัจจะกะกรรมฐานคือเป็นกรรมฐาน5พิจารณาผมขนเล็บวันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงล่างโครงกระดูกของเราเราจะเห็นว่ากายคนเราเนี่ยสักอาศัยอยู่เท่านั้นเองไม่ใช่ของแก่นไม่ใช่ของแข็งไม่ใช่ของมั่นคงจะอยู่ไม่ถึง100ปีไม่ถึง80ผมและชราก็ย่อมนำมาความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ย่อมนำมาสู่สังขารร่างกายของเราเราไม่ควรจะลืมเลยซึ่งความพิจารณาซึ่งความประมาทให้พิจารณาเห็นความจริงว่าร่างกายคนเราเนี่ยไม่มีอะไรเป็นของน่ารักจนหมดตัวมันมีส่วนสิ่งหนึ่งที่ซ่อนเล้นไว้ซึ่งความไม่สะอาดทั้งหูทั้งตาทั้งจมูกทั้งน้ำเสลดน้ำลายทั้งร่างกายทั้งหมดนี่เป็นสมาธิรักษาใจมั่นสมาธิอันนี้ยกจิตขึ้นสู่อารมณ์กรรมฐานเราก็จะปลงปล่อยละวางตัวตนก็จะเบาลงความโลภความโกรธความหลงความรักความชังที่หลงตัวตนมากก็จะน้อยลงโดยมากคนเราเนี่ยจะไม่เคยพิจารณาเลยร่างกายของตัวเองนี่จะมองข้ามสิ่งนี้ไปคิดแต่เรื่องหลงตัวตนฉะนั้นถึงว่าผู้ที่บวชในพุทธศาสนาจึงมาเรียนรู้เรื่องกรรมฐานท่าสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยบางองค์เนี่ยพอพิจารณาแค่เกศาผมเนี่ยเห็นผมว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปเลยสำเร็จเป็นพระอรหันต์เลยก็มีสมัยพุทธเจ้าบุคคลบรรลุง่ายคือพอพูดยกหัวข้อขึ้นมานี่เข้าใจเลยว่าอ๋อจริงหนังนี่ไม่สะอาดจริงขนไม่สะอาดจริงฟันไม่สะอาดจริงก็จะละตัวตนออกไปได้ความยึดมั่นถือมั่นมากมายก็เบาลงอันนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วจึงว่านี่แหละไตรสิกขาเมื่อเรารู้จักสมาธิเราก็ยกจิตของเราเนี่ยสู่อารมณ์กรรมฐานอย่างเช่นเราภาวนาถ้าเรานอนไม่หลับก็ดีเราคิดมากก็ดีเราก็จิตของเรามาไว้ที่ลมหายใจของเราอารมณ์หายใจของเราเข้าเราก็รู้ลมหายใจออกเราก็รู้สังเกตลมหายใจเรียกว่าวิตกยกจิตขึ้นสู่ลมหายใจวิจารพิจารณาลมหายใจวิจารในตัวปัญญาพิจารในตัวปัญญาสังเกตดูลมหายใจเข้าหายใจออกหยาบละเอียดร้อน

เย็นการพิจารณาอย่างเงี้ยเราจะรู้จักธรรมะการประพฤติปฏิบัติธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ต้องไปเรียนอะไรมากเรียนรู้กายกับใจแล้วเราจะค่อยๆรู้ลึกซึ้งไปเรื่อยๆจนรู้จุดจักบุญก็รู้ได้บาปก็รู้ได้สวรรค์ก็รู้ได้นิพพานก็รู้ได้รู้จักแค่วิตกยกจิตขึ้นสู่อารมณ์กรรมฐานวิจารพิจารณาเห็นท่องแท้แน่นอนเพราะที่คนเราจะรู้เนี่ยต้องรู้จักฐานจิต ฐานกายเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งของอารมณ์กรรมฐานฐานกายคือรู้จักกายตัวเองฐานจิตคือรู้จักจิตตัวเองคนเราถ้าสามารถเรียนรู้สมาธิได้เนี่ยจะรู้ฐานจิตแล้วจะรู้ทันความโกรธความเกลียดความพยาบาทความอาฆาตความไม่สบายใจอารมณ์ใดเกิดขึ้นจะรู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองอารมณ์จะดีอารมณ์กรรมฐานนี่จะทำให้คนทุกคนมีความสุขแต่การปฏิบัติเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องไปนั่งหลับตาอย่างเดียวเราจะปฏิบัติที่ไหนก็ได้นั่งอยู่ที่นี่ก็ทำได้นั่งอยู่ที่ทำงานก็ทำได้ขับรถก็ทำได้อยู่ตรงไหนก็ทำได้แต่ตัวที่ทำนั่นคือตัวระลึกรู้ระลึกรู้ว่าเรากำลังทำอะไรเรากำลังนั่งกำลังคิดอะไรคิดเดินกำลังทำอะไรเดินกำลังเดินอยู่ท่าไหนเท้าซ้ายหรือเท้าขวาแล้วกำลังคิดอะไรพอใจหรือไม่พอใจเมื่อเราเรียนรู้สมาธิอย่างนี้แล้วจะรู้ทันอารมณ์จะเข้าไปควบคุมไปแก้ไขจิตใจตัวเองอยู่สม่ำเสมอและจะเป็นคนที่ไม่มีอารมณ์ขุ่นมัวอารมณ์ร้ายอารมณ์พยาบาทอันนี้จะดับไปจะเหลือแต่ปีติเกิดความอิ่มอกอิ่มใจปลื้มปีติว่าเราได้ทำจิตของเราสงบแล้วเกิดความสุขแทนปีติความสุขนี่จะแทนปีติความสุขนี่เริ่มขึ้นจากการเล่นวิตกเริ่มมีแล้ววิจารพอวิจารจบพอพิจารพิจารณาจะลมละเอียดเข้าละเอียดเข้าละเอียดเข้าพอวิจารจบจะเกิดปีติพอเกิดปีติเนี่ยเหมือนโลกทั้งโลกนะไม่มีอะไรจะสุขเท่าเลยเราจะหมดความห่วงความไปทุกข์ความกังวลต่างๆเนี่ยที่อารมณ์เครียดจะหายเลยพอปีติมากขึ้นตัวเบากายเบาจิตสบายแล้วก็เกิดความสุขขึ้นมาแทนสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีพอจิตเราเป็นสุขเราก็จะเห็นได้ว่าโอ้จิตที่คนเราเป็นสุขสุขอย่างนี้เองนะเราจะไม่พบความสุขหรอกสุขทางโลกเนี่ยเราจะพบแต่เพียงเห็นได้ยินได้ฟังได้คิดได้นึกได้กระทำซึ่งเป็นความสุขอันการที่ออกกำลังทั้งดูทั้งฟังเป็นความสุขที่ไม่ใช่เป็นความสุขที่สงบแต่ความสุขของธรรมะนี่เป็นความสุขที่ไม่ต้องออกกำลังเป็นความสุขที่ปล่อยใจให้ว่างปล่อยใจให้สงบปล่อยใจให้เป็นสติสมาธิเมื่อทำใจได้อย่างนี้แล้วความสุขก็เต็มหัวใจเราตอนนี้เราจะวางเฉยพอเรามีความสุขแล้วรู้สึกว่าจะมองเห็นคนอื่นเนี่ยน่าสงสารคนที่โกรธเนี่ยน่าสงสารคนที่คิดมากเนี่ยน่าสงสารคนที่เครียดมากคนที่งกมากคนที่อยากร่ำอยากรวยคนที่ทะเยอทะยานมากเนี่ยเราจะเห็นแล้วเราจะปลงตกเราจะว่าโอ้คนเราเนี่ยนะเกิดมาไม่รู้ใจตัวเองเขาปล่อยให้ใจของเขานั้นตกอยู่ในอำนาจของกิเลสครอบงำเสร็จแล้วจะน่าสงสารมากเขาเรียกว่ายกจิตขึ้นสู่โคตรภูญาณคือยกจิตขึ้นอยู่เหนือโลกีวิสัยคนมีโลกีมากๆเนี่ยคนมีกิเลสมากโลกีมากเนี่ยโลภเขาอยากได้เยอะๆโกรธก็โกรธต้องแสดงออกแรงๆรักก็ต้องรักให้หลงพยาบาทก็ต้องพยาบาทเอาชะแพ้เอาชนะนั่นคือสิ่งที่ชาวโลกเขาใช้กันอยู่ทุกวันนี้เขาจะไม่พบความสงบสุขที่แท้จริงเลยแต่นี้เมื่อเรารู้อย่างนี้เราก็วางเฉยใครมาด่าเราก็ไม่โกรธ
ใครมายกยอปอปั้นให้เราหลงตัวเองเราก็รู้ว่าคนเราไม่มีอะไรเกิดแก่เจ็บตายเท่ากันจะยกให้ฉันเป็นเทวดาฉันก็เป็นไม่ได้หรอกฉันก็แค่มนุษย์เดินดินต้องกินต้องเดินต้องนั่งต้องนอนต้องเจ็บต้องป่วยเหมือนกันทุกคนไม่มีใครวิเศษต่อกันหรอกใครจะมายกให้เราหลงเราก็ไม่หลงใครจะมาติให้เราต่ำเราก็ไม่ต่ำไปตามใครจะว่าเราเลวเราชั่วไงก็ใจของเราดีใจของเรามีอุเบกขาก็ไม่โกรธไม่พยาบาทไม่โต้ตอบนี่เรียกว่าไตรสิกขาที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ธรรมะอันข้อนี้ศีลสมาธิปัญญาปัญญาในที่นี้คือการพิจารณารู้ทันอารมณ์ปัญญาในที่นี้คือรู้เท่าทันสังขารสังขารในที่นี้ก็เรียกสังขารและจิตสังขารร่างกายนี่เราพิจารณาไปแล้วว่าเกสาโลมานขาตันโตประจาตผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างทรงกระดูกว่าต้องเกิดแก่เจ็บตายเป็นของไม่มั่นคงถาวรเราพิจารณาสังขารร่างกายอย่างนี้แล้วเราก็รู้จริงแล้วว่าเป็นทุกคนซึ่งเมื่อเราไปงานศพเนี่ยเราก็ไปพิจารณางานศพคนนี้นะเป็นลักษณะพิพากษายังตายเนาะแหมพิพากษายังตายไอ้เราเนี่ยยังไม่เป็นพิพากษามันก็ต้องตายเหมือนกันนะคนนี้โหอดีตเป็นโน่นเป็นนี่ในใหญ่ขนาดนี้ก็ตายเราก็เริ่มปลงตกเราก็ไม่หลงสังขารความคนเรานี่มันมีตรงไหนกันละที่เป็นที่พึ่งที่สุดท้ายของพวกเราเราเรียนกันมาทับตายเราจะเอาอะไรเป็นที่พึ่งที่สุดท้ายของเราเราจะได้อะไรกันเราต้องได้แต่อะไรแล้วที่มันจะได้ไปปริญญาหรือได้ไปก็ปริญญาก็เป็นวิชาหากินเป็นวิชาอาชีพที่เข้ามาหากินโดยสุจริตธรรมเพื่อได้มีเงินเดือนได้มีงานทำแต่อะไรแล้วมันเป็นที่พึ่งที่แท้จริงของเราอ่ะในเมื่อคนเรามันต้องตายอ่ะขนาดเขาเป็นใหญ่แล้วเรายังตายอย่างเงี้ยก็เป็นอนาคตนะอดีตอย่างไรอนาคตก็เป็นอย่างนั้นเราให้เรียนรู้ปัจจุบันเนี่ยเป็นอารมณ์ธรรมะคือเรียนรู้ปัจจุบันเป็นอารมณ์อดีตคนเราเห็นมาแล้วกันเยอะมากมายอดีตเนี่ยเราจะเห็นเป็นบทเรียนของเรามากเลยอดีตเนี่ยเป็นบทเรียนที่ดีคนนั้นโกงคนนั้นดีคนนั้นประพฤติตัวยังไงจะบั้นปลายชีวิตของเขาจะเป็นยังไงนั้นอดีตจะเป็นครูเราเราจะรู้สึกว่าจริงๆไม่ต้องไปพิจารณาไกลตัวเองใกล้ๆตัวเองก็มีญาติพี่น้องเราเพื่อนฝูงเราจะเห็นว่าใกล้ๆตัวเราเนี่ยมันเป็นปัญญาทำให้เราเห็นรู้ว่าทุกคนเราไม่มีอะไรเอาไปได้เลยสักอย่างเดียวทีนี้เมื่อเราพิจารณางี้อนาคตมีอะไรอนาคตคนเราก็คดลงคดลงคดคดไปจนคดจนถึงก็เรียกอนาคตโยมรู้จักอนาคตไหมอนาคตมันก็งอกลับมาที่เดิมนะเกิดมาแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายแล้วก็หมุนอยู่งี้เองไปวัฏจักรเป็นปฏิจจสมุปบาทเป็นวัฏจักรเอ็นอนาคตไม่ไปไหนคนเราอนาคตก็กลับที่เดิมโยมมาจากไหนมาจากดินมาจากน้ำมาจากไฟจากลมอนาคตมาจากธาตุสี่อดีตมาจากธาตุสี่อนาคตก็กลับเป็นธาตุสี่ทุกคนเราเป็นอย่างนั้นใช่ไหมทุกคนเราเป็นอย่างนั้นอดีตมาอย่างไรอนาคตก็เป็นอย่างนั้นเรียกอนาคตมันไม่ไปไหนสิ่งที่จะพ้นอนาคตอันนี้ไปได้ออกจากกรมกรรมสารจักรได้เนี่ยคือการไม่กลับมาเกิดอีกการไม่กลับมาคิดอีกคนที่กลับไม่คิดถึงอดีตอีกไม่กลับไปคิดอนาคตอีกคนนั้นน่ะจะออกจากอดีตอนาคตคนที่ไม่คิดอดีตอนาคตบุคคลนั้นคือบุคคลผู้ไม่เศร้าหมองคือพระพุทธเจ้าคือพระอริยเจ้าไม่สามารถไม่กลับมาเกิดอีกแต่ทุกคนเรานี่ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ก็ยังต้องกลับมาอีก
กลับมาแก่อีกกลับมาเจ็บอีกกลับมาตายอีกกลับมาเวียนว่ายนี่อีกไม่มีใครออกไปจากกงกรรมสารจักรไม่ได้คนเรานี่หวังอนาคตกันมากแต่อนาคตมันก็คดอย่างนี้เองอ่ะคดมาแก่มาเจ็บมาตายเพราะนั้นเมื่อรู้อย่างนี้แล้วเราจะทำอย่างไรเรารู้แล้วว่าคนเราเนี่ยไม่มีไปไหนเราก็ไม่ประมาทเราจะต้องทำสิ่งที่เราได้ไป

ดังที่พระพุทธเจ้าทรงสร้างบารมีมาเนี่ย8ถึง4อสงไขยในพระองค์ก็ต้องการสร้างปัญญาสร้างปัญญาตัวนี้คือตัวดับทุกข์ในใจของพระองค์ทุกข์นี่มีมากแต่คนเรามองไม่เห็นความรู้สึกของใจคนเราเนี่ยมีมากมีจนทนไม่ได้ก็มีจนหาทางออกผิดๆก็มีโดยมากคนเราที่ทุกข์จากการไม่มีศีลทุกข์มากทุกข์จากการไม่มีสมาธิก็มีมากทุกข์จากการไม่มีปัญญาก็มีมากยังเหมือนยังโยมเนี่ยเรียกว่าพวกโยมมีปัญญาล่ำเรียนมาเนี่ยพวกโยมล่ำเรียนมาโยมไม่ต้องไปแบกไปหามแล้วไม่ต้องไปทำงานรายได้ต่ำๆเพราะมีปัญญาทุกอันนี้ที่มีปัญญาศึกษาเราเรียนมาถึงขั้นนี้ก็ถือว่าเรามีปัญญาขั้นหนึ่งอันนี้คือทุกทางคือมีปัญญาทางโลกสามารถที่จะยกฐานะจิตของตัวเองเนี่ยให้ศึกษาเราเรียนมาถึงระดับนี้ไม่ต้องไปทำงานแบกหามแต่ถ้าหากว่าโยมไม่มีปัญญาล่ะไม่เอาไม่เรียนหนังสือไม่สนใจไม่ศึกษาหาทางที่จะศึกษาเราเรียนก็ต้องไปทำงานแบกหามเหนื่อยเหน็ดมากมายเพราะไม่มีปัญญาเอาละอันนี้ถือว่าเรามีปัญญาขั้นนี้แหละแต่ปัญญาขั้นวิมุตติเนี่ยปัญญาขั้นที่พุทธเจ้าสอนเนี่ยมันเป็นปัญญาที่เป็นปัญญาที่บริสุทธิ์ปัญญาที่จะแก้ปัญหาหัวใจตัวเองว่าเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นเราจะไม่เป็นคนที่ย้ำคิดย้ำทำปล่อยใจให้ตกอยู่ในอารมณ์นั้นๆเช่นเรามีคนมาชักชวนเรามีคนมาชักชวนเราให้ไปทำให้ไปทำสิ่งที่มันรวยกว่านี้เพราะเรามีปัญญาแต่เราพิจารณาแล้วว่ามันรวยก็เอาไปไม่ได้มันรวยมันก็เป็นของไม่บริสุทธิ์มันรวยมันก็ไม่บริสุทธิ์เราจะไม่เอาเราจะรวยแบบบริสุทธิ์คือเราจะพอดีจะมีแบบบริสุทธิ์ดีกว่าไอ้ปัญญาตัวเนี้ยจะทำให้เราเนี่ยไม่หลงผิดเมื่อใครจะมาชักชวนจะเอาเงินเรามาล่อเอามากองเราเป็นสิบล้านเนี่ยถ้ามีปัญญาว่านี่มันกระดาษใบเดียวอ่ะเราจะไม่ตกอยู่ในหน้าของเพียงเงินอันนี้ของพวกนี้ก็ตายแล้วก็เอาไปไม่ได้เมื่อคนจะมาชักชวนเกลี้ยกล่อมให้เราอยากได้เท่าไหร่เราก็ไม่อยากได้เพราะเราเห็นแล้วว่าเอาไปแล้วก็ตายก็เอาไปไม่ได้มันก็แค่นั้นเองมันเป็นของประโลมโลกพอเรามีปัญญามองเห็นว่านี่มันเหมือนเศษกระดาษความโลภ ก็ไม่ครอบงำใจความอคติความลำเอียงก็ไม่มีขึ้นหรอกย่อมมีปัญญาแก้ไขเมื่อเรามีปัญญาแก้ไขเราก็ไม่ต้องทำกรรมไม่ต้องก่อเหตุแต่ก็ไม่ต้องสะสมไม่ต้องสะสมบาปในใจเมื่อเราหลุดพ้นจากสิ่งนี้สักทีข้างหลังก็หลุดพ้นเรื่อยเหมือนกันนะโยมเหมือนคนเขาเอาบุหรี่มาให้เราสูบเนี่ยแต่ถ้าครั้งแรกเราไม่ยอมสูบสักครั้งเดียวนะโยมเราจะไม่ติดบุหรี่เลยเราจะไม่ติดบุหรี่เลยเราพ้นอารมณ์นี้ได้ครั้งแรกใจแข็งอย่างเดียวไม่เกรงใจไม่เห็นกับเพื่อนไม่เห็นกับเพื่อนไม่เห็น

และความเกรงใจถือว่าเราไม่สูบเราจะหัดสูบทำไมถ้าสูบแล้วมันก็จะต้องติดลำบากเราตลอดไปวันนี้เราไม่ซื้อวันหน้าเราก็ต้องซื้อและสูบนี่ก็เป็นโทษกับร่างกายเรามากมายเราไม่สูบสบายใจกว่าเราตัดสินใจไม่เกรงใจเพื่อนไม่สูบเอาเถอะนะผมสูบไม่เป็นหรอกขอบคุณบางทีก็รับไว้โดยจะไม่สูบแต่เพื่อนรู้ว่าเราไม่สูบนะเข้านะเข้าเขาก็ไม่ขยันขยอเราเราก็กลายเป็นบุคคลบริสุทธิ์ไม่ต้องสูบบุหรี่ตลอดชีวิตนี่คือการที่เราครั้งแรกที่เขามาดึงรั้งให้เราเกิดกิเลสให้เราเกิดความพอใจเราไม่เกิดเรามีปัญญามีสติหักห้ามความเกรงใจอันนี้ได้เราจะไม่สูบแน่นอนบุหรี่เพราะเราไม่ได้สูบมาแต่กำเนิดเนี่ยเรามาหัดจากเพื่อนฝูงนี่เองเพื่อนฝูงเรานี่เองที่เกรงใจทำให้เราสูบบุหรี่นี่ยกให้ฟังนะเหมือนกันดื่มเหล้าก็เช่นเดียวกันครั้งแรกก็เช่นเดียวกันเขาจะให้เรากินเหล้าเนี่ยถ้าเรารู้จักความเกรงใจเราจะทำยังไงดีเราเกรงใจเพื่อนแต่เรารู้ว่ามันโทษเรามีปัญญานี่เรามีปัญญานะเรารู้ว่าไอ้เหล้าเนี่ยมันมีโทษกินตายกันไปเยอะแล้วสูบบุหรี่เดี๋ยวถุงลมโตถุงลมพองเข้าโรงพยาบาลรักษาไม่หายกันเยอะเรารู้เรามีปัญญารู้ว่าไอ้บุหรี่กับเหล้าเนี่ยมีโทษเราก็พิจารณาเลยว่าเราจะหาทางออกยังไงดีที่เราจะไม่ทำให้เพื่อนเนี่ยต้องเสียใจเราก็ต้องขอบคุณเขาหรือเราต้องหาทางออกว่าผมเนี่ยดื่มไม่ได้หรอกดื่มแล้วร่างกายไม่ดีหรือหาทางออกที่มันเป็นเราก็รู้ว่าร่างกายไม่ดีจริงเราต้องหาทางออกเพื่อไม่ทำลายจิตใจพอครั้งแรกเราหาทางออกได้แล้วด้วยปัญญาเรานะต่อไปก็ไม่ติดนี่พอเราไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่เพื่อนที่ดีก็จะตามมาเพื่อนที่ดีจะตามมาคนที่ไม่กินเหล้าก็มีเยอะที่ไม่กินคนที่ไม่สูบบุหรี่ก็มีเยอะที่ไม่สูบก็จะคบกับเราแล้วเราเขาพอก็รู้แล้วว่าเราเนี่ยไม่เป็นคนไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ทุกคนก็จะมองเราเป็นคนดีเราไม่ไปหักจิตใจเขาไม่ไปทำลายจิตใจเขาถ้าเรารักเขาเราไม่จำเป็นจะต้องไปให้เขาสูบบุหรี่กินเหล้าไม่จำเป็นจะต้องลายจิตใจทุกคนก็อยู่กันได้เข้ากันได้นี่สมมุตินะว่าทุกสิ่งทุกอย่างคนเราเนี่ยครั้งแรกสำคัญมากความซื่อสัตย์สุจริตก็เหมือนกันโยมเราจะไม่มีอคติสี่เขาเนี่ยเราก็ต้องครั้งแรกนะโยมถ้าเราไม่โลภนะเราไม่โลภเนี่ยเราจะรักษาความดีของเราไว้ได้ตลอดคนที่ถูกหลอกคนที่ถูกคนอื่นเขาครอบงำเราถูกเงินครอบงำถูกคนอื่นครอบงำก็เพราะความโลภนะเราก็รู้ว่าผิดแต่เราก็อยากได้อันนี้เนี่ยเราห้ามความอยากไม่ได้ก็ถูกอันนี้ครอบงำอยากสูบบุหรี่อยากกินเหล้าแต่เราไม่อยากก็ครอบงำเราไม่ได้เราอยากรวยอยากมีเงินมากๆอยากมีหน้ามีตาก็ถูกความโลภครอบงำเขาก็เอาเงินมาซื้อเราทีนี้เราก็ตกเป็นทาสน้ำเงินเราก็ถูกเป็นทาสน้ำเงินก็ถูกเอาเงินซื้อเราได้หน้าบ้านเข้าไม่ได้ก็มาหลังบ้านสามีไม่โลภภรรยาโลภก็เข้าทางภรรยาก็ได้ผลที่สุดก็รู้กันนะเข้าก็รู้กันก็หมดเมื่อความโลภเข้าครอบงำทุกสิ่งทุกอย่างก็ตามมาโน่นก็ได้ง่ายนี่ก็ได้ง่ายความสะดวกสบายนี่เกิดขึ้นพอความสะดวกสบายเกิดขึ้นใครก็ติดโยมติดเมื่อก่อนรถขี่รถเก่าๆแม้แต่เดี๋ยวนี้เราขี่รถใหม่ไอ้คนที่เป็นเพื่อนกันได้นี่อย่างนี้มันได้รถใหม่ๆก็เพราะว่ามันไปคบกับคนรวยคนโน้นให้คนนี้ให้เราก็เลยอยากได้กันทุกคนทุกวันนี้คนเราไม่เรียน

รู้เรื่องคุณธรรมและสันโดษทุกคนต่างจะตามเพื่ออยากร่ำอยากรวยกันอยากมีเหมือนคนอื่นมีกฎหมายมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรกับสังคมเพราะทุกคนมีความโลภเสียแล้วก็ถูกครอบงำคนนี้เราก็รู้อยู่ใจว่ามันผิดแต่ว่ามันอยากได้ทำยังไงดีห้ามใจไม่ได้เหมือนคนหนึ่งไปกินเหล้าเป็นสารีบาตไปกินนะเข้านะเข้าเนี่ยเหล้าเข้าเป็นแอลกอฮอล์ซึมรีซึมเนี่ยเวลาเจอเหล้าเนี่ยจะอาเจียนเลยโอ้กโอ้กเลยเห็นเหล้าเนี่ยโอ้กแล้วมือนี่สั่นจับเหล้าไม่ได้หรอกต้องให้คนอื่น

เปียนเลยโอ้โหโอ้กเลยเห็นเหล้าในโอ้กแล้วมือนี่สั่นจับเหล้าไม่ได้หรอกต้องให้คนอื่นนี่จับให้แกกินพอยัดใส่เข้าปากกึ๊บเดียวคนนี้ไม่สั่นเลยเป็นขนาดนั้นมันยากขนาดนั้นโยมบางคนบอกเป็นสรีบาทเหล้าแต่ถ้ามามาพิจารณาไม่ใช่สรีบาทหรอกอยากเกินไปอยากจนตัวสั่นเลยความอยากมันมากห้ามใจไม่ได้เห็นเหล้าในโอกเลยแต่โอกกินนะมือสั่นในสั่นเอานะสั่นเอาพอเข้าปากปุ๊บเดียวคนนี้ไม่ต้องอ่ะนี่ความอยากคนขนาดนั้นนะโยมมันอยากขนาดนี้แต่ห้ามไม่อยู่เลยโยมเห็นผิดเป็นชอบเมื่อเราโกรธจนตัวสั่นนะโยมเอาไม่อยู่เลยนะโกรธจนตัวยันหน้ามืดวืบนี่เอาไม่อยู่แล้วมีปืนก็ไปฆ่าก็ได้มีไม้มีมีดก็ทำลายก็ได้เมื่อมันลืมตัววืบเดียวความโลภ ก็เช่นเดียวกันเราจะไปสะสมมันพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนให้พวกเราเนี่ยสันโดษพระองค์เนี่ยมีเวียงวังมีประสาทสามฤดูพระองค์ประสุขสบายทุกอย่างแต่พระองค์ออกไปบวชพระองค์มีผ้าเพียงสองผืนมีสองผืนมีบาทเพียงลูกเดียวเดินด้วยเท้าเปล่าพระองค์มีความสุขมากมีความสุขกว่าการอยู่ในพระราชวังจนถึงกับไปโปรดญาติพี่น้องเนี่ยนางสนมกรมนางนันเนี่ยออกบวชตามจนไม่มีเชื้อพระวงศ์จนในพระราชวังแล้วต้องเอาพวกลูกนางสนมมาทำเป็นมเหสีกันพระองค์บอกว่าความสุขที่เราได้รับทางโลกอ่ะมันหมดแล้วมันไม่มีอะไรไปแก่นสารหรอกมันเป็นความสุขที่ทรมานใจเป็นความสุขที่กังวลเป็นความสุขที่นอนไม่หลับเป็นความสุขที่ดิ้นรนแต่ทุกวันนี้เราจะนอนที่ไหนเราก็นอนหลับอยู่โคนไม้ก็ดีอยู่กระดินก็ดีอยู่ถ้ำก็ดีอยู่ป่าก็ดีเพียงมื้อเดียวเราก็มีความสุขมากกว่าที่อยู่ในวังคนก็พระองค์พอพระองค์ออกบวชพระองค์ก็ผ่องใสเบิกบานมากฉะนั้นความสุขที่พุทธเจ้าได้รับเนี่ยไม่ใช่เป็นความสุขที่ได้จากการสะดวกสบายนะไม่ใช่จากการกินอิ่มนอนหลับไม่ใช่จากนอนเบาะนอนผูกมีคนปฏิบัติอย่างดีไม่ใช่อย่างนั้นความสุขอย่างนั้นที่พุทธเจ้าท่านบอกว่ามันไม่ใช่หรอกแต่พวกเรายังหลงอยู่พวกเราหลงว่าเป็นความสุขอย่างนั้นเรากำลังแสวงหาความสุขแบบนั้นกันอยู่แต่พุทธเจ้าได้หมดแล้วพระองค์ไม่เอาความสุขจากใจที่มีปัญญาความสุขจากใจที่สงบเนี่ยเป็นความสุขที่สบายที่สุดเป็นความสุขที่ไม่พุ่งสร้างเป็นความสุขที่ไม่เครียดเป็นความสุขที่ไม่ดิ้นรนเป็นความสุขที่ไม่รู้จักคำว่าแพ้ชนะไม่มีเอาแพ้ไม่มีแข่งดีแข่งเด่นกันพระองค์ไม่แข่งกับใครแล้วไม่แข่งดีไม่แข่งเด่นไม่เอาหน้าเอาตาไม่เอายศเอาเกียรติอะไรพระองค์สละหมดความสุขจากการสละปล่อยวางนั่นเป็นความสุขที่อยู่เหนือจิตใจทุกคนความสุขที่มีความอยากนั่นเป็นความสุขที่ไม่ใช่ของจริงทุกวันนี้เขาก็ลองวิ่งหากันอยู่เขาวิ่งหาของไม่จริงเขาจึงไม่เคยพบความสุขที่แท้จริงเลยก็ถูกหลอกเรื่อยไป

ูดอะไรก็ไม่รู้ก็แสดงว่าโยมยังไม่ใช้ปัญญาใช่ไหมใช้ปัญญาออกข้างนอกคล่องหมดโยมใจลอยไปคิดถึงเรื่องจะไปบ้านไปโน่นไปนี่ใช่ไหมพระพูดที่นี่โยมตั้งใจฟังโยมก็เข้าใจไอ้ที่เข้าใจนั้นเพราะโยมได้ศึกษามาพอโยมได้มีพื้นฐานมาโยมมีพื้นฐานโยมเข้าใจลึกซึ้งอันเนี้ยโยมจึงรู้เรื่องแต่ถ้าโยมไม่มีพื้นฐานโยมก็เฮ้ยอะไรไว้ไม่รู้เรื่องเลยใจมันไม่มีสมาธิปัญญามันก็ไม่รองรับมันก็ไม่รู้อ่ะให้ทำไงดีอ่ะฟังธรรมะพุทธเจ้าไม่รู้เลยก็ไม่มีวิธีดับทุกข์มันก็ยังติดค้างอยู่ในใจเราที่จริงคำว่าไตรสิกขาเนี่ยมันเป็นแก่นของพุทธศาสนาพูดถึงแก่นของพุทธศาสนาพุทธศาสนาเนี่ยไม่มีอะไรจะประเสริฐเท่ากับศีลสมาธิปัญญาเป็นรัตนตรัยเป็นแก้วยังตอนนี้เรายังไม่เห็นหรอกมาว่าเราจะอยากได้ธรรมะนะมันเป็นของละเอียดอ่อนโยมถ้าคนเรายังไม่เห็นทุกข์เนี่ยเหมือนคนเรายังไม่หิวข้าวอ่ะยังไม่อยากได้ข้าวหรอกเหมือนเที่ยวเราสนุกเพลิดเพลินไปเนี่ยดูโขนดูหนังเพลิดเพลินเนี่ยข้าวไม่มีความหมายสำหรับเราเพราะตอนนี้เราอยากดูหนังเราอยากเที่ยวไอ้ข้าวมันจะมีความหมายตอนเราหิวนะอีตอนหิวเนี่ยโหอยากกินข้าวข้าวอยู่ที่ไหนข้าวอยู่ที่ไหนหาข้าวกินให้ได้เท่าไรก็ต้องกินพอกินข้าวอิ่มแล้วไม่เอาแล้วความอยากได้ข้าวไม่มีแล้วใจเราเหมือนกันโยมตอนนี้เรายังไม่รู้จักทุกข์หรอกเพราะเรายังไม่ผิดหวังใช่ไหมเพราะยังหวังอนาคตอยู่เพราะเรายังไม่มีปัญหาหัวใจธรรมะไม่จำเป็นเลยนอกจากคนมีปัญญาเท่านั้นที่จะอยากรู้ธรรมะตั้งแต่เด็กๆเล็กๆหนุ่มๆสาวๆแต่คนทั่วๆไปชาวโลกทั่วๆไปนิยมที่จะอยากได้ธรรมะตอนที่มีทุกข์แก้ปัญหาไม่ตกไม่มีอะไรแล้วจะเป็นที่พึ่งของเราเช่นคนอยากถวายสังฆทานนิยมอยู่ดีอยากถวายสังฆทานไหมมีเคราะห์อยากถวายสังฆทานมีเคราะห์อยากถวายสังฆทานหมอไปดูบอกว่านี่มีเคราะห์ไปถวายสังฆทานแสดงว่ามีทุกข์แล้วจึงหาที่พึ่งคนนี้เจ็บจะตายแล้วจะตายไม่มีทางรอดแล้วญาติพี่น้องมีทุกข์จะทำไงดีจะให้ญาติของเราเนี่ยมีที่พึ่งทำไงจะให้คนตายได้เห็นพระก่อนตายนั่นแหละจึงจะถวายสังฆทานจึงจะนิมนต์พระมารับศีลจึงจะฟังเทศจึงจะสนใจภาวนาไม่ยังไม่สนใจยามมีทุกข์กับคนเราจึงจะเรียกหาสิ่งที่ช่วยตัวเองได้เหมือนกับคนหิวข้าวคนร้อนอยากได้ของเย็นอยากได้น้ำเหนียวตัวอยากอาบน้ำที่ตอนที่ร่างกายดีๆเราไม่อยากได้สิ่งพวกนี้โยมธรรมะของพวกนี้ละเอียดอ่อนมากที่คนเรายังไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่เมื่อมีทุกข์กันจึงจะหาธรรมะกันสมัยก่อนเนี่ยคนสมัยก่อนเขามีปัญญาเห็นทุกข์ง่ายโยมเคยคิดกุฏิไหมเคยกุฏิไหมเคยกลุ้มไหมคิดโน่นคิดนี่คิดประโยชน์เคยไหมรู้สึกมันทรมานใช่ไหมแต่ว่ามันหายได้ใช่ไหมแต่ถ้าไม่หายไปไงทุกข์มากใช่ไหมนั่นแหละตัวทุกข์เหตุของการให้เกิดทุกข์แต่ว่ามันยังมีทางระบายออกอยู่ไอ้ตัวเนี้ยมันพอมันมีมากๆระโยมจะไม่มีทางออกสิ่งนี้อาตมาได้รับตั้งแต่อาตมาอายุ15-16นั่งตรงนี้ก็ไม่สุขนั่งตรงนี้ก็ไม่สุขอาตมาพยายาม

ฟังแล้วง่วงนอนไหมโยมไม่เหมือนฟังเพลงเลยเนาะฟังเพลงมันสนุกภาษาธรรมะก็งี้นะโยมนะภาษาธรรมะก็โยมให้พระมาพูดธรรมะน่ะถ้าโยมไม่อยากง่วงนอนโยมก็ร้องเพลงกันดิโยมก็ไม่ง่วงกันหรอกนะแต่พระมาพูดธรรมะโยมก็ต้องง่วงนี่แหละคนที่ไม่ง่วงก็มีใช่ไหมใช่ไหมคนที่ไม่ง่วงพอเข้าใจใช่ไหมคนที่ไม่ง่วงคือคนเข้าใจก็มีเนี่ยสมาสังเกตดูไม่เยอะไอ้ที่ไม่เข้าใจก็ง่วง